0: ้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาม
5: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเพื่อมอบแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาคุณสราวุธจอกรมรายงานค่ะ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถณทางออกบริเวณประตูอนงคลีลาในพระบรมมหาราชวังโดยจะดำเนินการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาของทุกวันไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 อันเป็นการสนองพระปณิธานในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งมีอาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมแรงร่วมใจในการประกอบอาหารและแจกจ่ายยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพเป็นล้นพ้นสราวุธจอกลมรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวกีฬาและผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: ซาติโกซูล่าอดีตมิดฟิลด์ของอาร์เซนอลและทีมชาติสเปนได้ประกาศยุติเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในวัย41ปีหลังจากที่โลดแล่นบนเส้นทางอาชีพนักเตะมาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษโดยดาวเตะแห่งแคว้นเอสตูเรียสลงเล่นฤดูกาลสุดท้ายกับเรอัลโอเบโดสโมสรในบ้านเกิดที่เพิ่งตกชั้นลงไปเล่นในศึกซิกูร่าเดบิซิออนในซีซั่นหน้าสำหรับกาซูล่าได้สร้างผลงานในนามทีมกระทิงดูด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2008และยูโร2012แต่ทว่าพลาดโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2010อย่างน่าเสียดายเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทำให้ไม่มีชื่ออยู่ในทีมผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติออสเตรเลียแพ้ดวลเตะจุดโทษทีมชาติอียิปต์2-4หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที1-1ส่งผลให้อียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าหรือทีมแคปเวิร์ดที่กำลังฟาดแข้งอยู่ในเวลานี้เป็นด่านต่อไปผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบที่3ยานิคซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนมือ1ของโลกและของรายการชนะเจสันบรูคส์บี้คู่แข่งมือ81ของโลกจากสหรัฐ3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่เวลา 8:30 นาทีทีมชาติโคลอมเบียจะดวลกับทีมชาติกาน่าสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: สี่กรกฎาคมาสมงคลถวายพระพรชนแซ่ซ้องกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงอบเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจ จรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังยังย้ำถึงกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304ช่วงโค้งสารปู่โทนนะครับที่มีเหตุรถบรรทุกเสาคอนกรีตเป็นรถบรรทุกพ่วง2ตอนนะครับเกิดเสียหลักเนื่องจากเบรกแตกแล้วรถเนี่ยเท่าที่เราเห็นตามภาพในคลิปนะตอนนี้นะฮะที่ผมขึ้นทางไลฟ์สดของ YouTube JS100 เนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยคือเขาพลิกตะแคงแล้วเสาคอนกรีตที่บรรทุกมาเนี่ยนะครับก็เทลงมาขวางเกลื่อนถนนเหมือนกันเสียหายเยอะครับต้องใช้เวลาพอสมควรที่ได้คุยเพิ่มเติมจากทางพื้นที่ก็บอกว่าน่าจะต้องมีประมาณ3ชั่วโมงน่าจะแล้วเสร็จได้คือตอนนี้รถติดนะครับ304กบิลบุรีปักธงชัยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณกิโลเมตรที่210+500นะครับช่วงสารปู่โทนตรงนี้เกิดเหตุบ่อยเป็นช่วงทางโค้งด้วยรถที่ลงมาจากทางด้านของวังน้ำเขียวก็ติดขึ้นไปทางกบิลบุรีก็ผ่านได้ช่องทางขวานะครับต้องใช้เวลาดำเนินการครับเนี่ยฮะภาพจากทางที่เกิดเหตุคุณฟังเข้ามาดูทาง YouTube JS100 Radio ได้นะครับก็จะเห็นทั้งภาพและข้อมูลประกอบกันไปที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเนี่ยฮะมีทางกู้ภัยมาแล้วนะครับมีคนเจ็บนะ2รายนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วตัวรถเนี่ยพลิกตะแคงเป็นรถพ่วง2ตอนนะครับก็เรียกได้ว่าเกิดผลกระทบหนักเหมือนกันนะตรงนี้สำหรับสภาพการจราจรเพราะว่าดูล่าสุดเนี่ยมีท้ายแถวสะสมเกือบ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นช่วงทางขึ้นเขาลงเขาด้วยนะตรงนี้นี่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับรถเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่อง 2-3 กิโลนี่ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับใครที่กำลังจะวางแผนเดินทาง304ฝากเป็นข้อมูลนะครับมีอุบัติเหตุช่วงสารปู่โทนนะฮะเนี่ยครับตัวของเหมือนเป็นแท่งคอนกรีตที่ความยาวอยู่ประมาณสักเมตรถึง2เมตรได้นะครับแต่ละแท่งเนี่ยแต่เนื่องจากบรรทุกมาเยอะครับ2พ่วงเลยนะครับที่บรรทุกมาแล้วมันเทลงมาครับบางส่วนนี่อาจจะยังอยู่บนรถบ้างโอ้นี่ต้องเก็บต้องกู้รถด้วยแล้วตัวของแท่งคอนกรีตแต่ละแท่งหนึ่งคุณผู้ฟังมันน้ำหนักมันเยอะนะน้ำหนักมันเยอะมากนะครับโอ้นี่กำลังนึกอยู่ว่าจะใช้เคลื่อนย้ายกันยังไงครับเนี่ยอาจจะต้องมีรถยกนะฮะขนาดเล็กหรือเปล่ามายกตัวของท่านคอนกรีตเนี่ยเพราะมันพังถ้าเป็นแรงของมนุษย์นี่แม่น่าจะมีเหนื่อยอะไม่ไหวนะกี่คนถึงจะยกได้อะครับโอ้คือถ้าเป็นแท่งยาวๆตอนแรกที่คุยกับทางด้านของผู้กองนะฮะเดี๋ยวนิดนึงนะทางผู้กองสมัยใช่ไหมเราก็นึกว่าเป็นแท่งยาวๆไม่ใช่นะครับคือลักษณะของแท่งคอนกรีตเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับความยาวเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีความหนามีความหนักนะแล้วมีจำนวนมากเลยครับเนี่ยครับแต่ละแท่งนี่คือขนาดเท่าๆกันหมดเลยอ่ะโอ้งานใหญ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องได้เพิ่มเติมกันเพราะว่าดูจากสภาพการจราจรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเหมือนเห็นในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนเขาเปิดเป็นลักษณะของรีเวิร์สนะอีกฝั่งนึงอ่ะเพราะฝั่งเนี้ยน่าจะต้องปิดทั้งหมดเลยฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยน่าจะต้องปิดทั้งหมดเลยถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาดูภาพจะได้เห็นเลยนะฮะทาง YouTube JS100 ตอนนี้นะครับก็ทำให้มีผลกระทบกับการจราจรท้ายนี่สะสมเหมือนยาวขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ด้วยมีเจ้าหน้าที่นะครับอำนวยการจราจรอยู่นะครับในที่เกิดเหตุด้วยใครใช้เส้นทางดังกล่าวหรือกำลังจะผ่านให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าดูทางฝั่งที่จะขึ้นไปทางวังน้ำเขียวเนี่ย เหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับดูเหมือนจะเปิดสวนเล่นกันนะครับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพก็เลยทำให้เราดูเห็นการจราจรฝั่งลงเขาอ่ะรถจะเยอะนะครับลงมาจากทางด้านของวังน้ำเขียวมาทางกบิลบุรีเนี่ยนะรถจะเยอะนะครับแต่ฝั่งที่จะขึ้นไปทางวังน้ำเขียวเนี่ยไม่ติดนะถ้าเราดูจากแมปเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปนี้นะฮะจะได้เห็นเหมือนกับว่าเขาเปิดรีเวิร์สฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนี่คือมันขวางทุกช่องทางเลยครับฝั่งขาออกนะน่าจะต้องปิดการจราจรแล้วก็รถเนี่ยก็จะไปออกันในฝั่งขาเข้าเปิดสวนทางกันนะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะคุณผู้ฟังรถยังติดนะฮะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังรู้จักสกุชชี่ไหมครับหลายคนบอกเอ๊ะคืออะไรอ่ะน้ำหอมหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่สกุชชี่นะครับสกุชชี่คือเป็นเหมือนของเล่นที่เขากำลังฮิตกันอยู่ในปัจจุบันเป็นลักษณะตัวนุ่มๆ นะฮะเป็นโฟมบีบแล้วมันคืนสภาพนะครับก็จะทำออกมาในรูปแบบของขนมบ้างแฮมเบอร์เกอร์ก็มีพิซซ่าก็เห็นแมวหมีเป็นรูปการ์ตูนต่างๆเมื่อวานนี้ครับทางด้านของคุณณัฏฐยามีโอกาสได้พูดคุยสัมภาษณ์ทางด้านของนายแพทย์สุรัตน์ผิวสว่างรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับตัวสกุชชี่ที่กำลังยอดฮิตกันอยู่ตรงนี้มันมีความเสี่ยงเรื่องของสารพิษแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ต้องระวังอย่างไรเดี๋ยวให้ไปติดตามนะครับเทปการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้กันก่อนช่วงนี้ครับ
1: นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของท่านนายแพทย์สุรัตน์ผิวสว่างค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฏฐยาครับ
1: ค่ะคุณหมอคะคงต้องเรียนสอบถามเลยเพราะว่าไอ้ด้วยความนิยมของสกุชชี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางกรมอนามัยเองเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังหรือว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างยังไงบ้างคะ
2: ครับก่อนนี้จะไปดูข้อเสียของมันเราอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงฮิตทำไมมันเป็นที่นิยมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆไอ้เจ้าของเล่นสกุชชี่เนี่ยมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันข้อดีของมันคือมันช่วยในการเวลาเล่นเนาะเราก็ต้องเอามันมาหยิบมาจับมาขยับ อะไรพวกเนี้ยฮะ ในเด็กๆที่กล้ามเนื้อเขายังพัฒนาไม่ดีโดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ใช้ในการหยิบขยับอะไรพวกเนี้ย การบีบการนวดการดึงสกุชชี่เนี่ยมันจะเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อมือแล้วก็นิ้วของเด็กเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะ อันนี้ก็จะส่งผลดีต่อเรื่องของการฝึกหยิบจับของการเขียนการระบายสีอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตแล้วก็มันก็เป็นเนื้อนุ่มเนาะมันก็ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทำให้การรับรู้ทางด้านร่างกายของเด็กๆ เนี่ยการสัมผัสเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันช่วยผ่อนคลายเนาะลดความเครียดได้ฮะคือในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็เอามาเล่นเหมือนกันเนาะการบีบเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมอันนึงอะที่จะทำให้เรารู้สึกสงบมีสมาธิแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างเช่นในการช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากการติดหน้าจอสมาร์ทโฟนของเด็กๆซึ่งตอนนี้ก็ติดกันงอมแงมเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอเราดูข้อดีแหละมันก็ต้องมีข้อที่ควรจะต้องระวังแล้วก็โดยเฉพาะในอันที่มีเสี่ยงต่อสุขภาพอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: คุณหมองั้นถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถามถึงข้อดีที่คุณหมอว่ามาอันนี้เนี่ยในทางการแพทย์เขามีการแนะนำให้ในส่วนของเด็กเล็กๆหรือว่าในส่วนของคนที่มีความเครียดเนี่ยใช้ไอ้เจ้าสกุชชี่เนี่ยในการเรื่องของพัฒนาการของเด็กหรือว่าเรื่องของการคลายความเครียดมาก่อนหน้านี้นานแล้วหรือยังอะคะ
2: จริงๆมันใช้ได้มันไม่ได้จำกัดอยู่ว่ามันต้องเป็นสกุชชี่เนาะสมัยก่อนบ้านเราก็หาง่ายๆดินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆปั้นดินน้ำมันฝึกบีฝึกจับพวกนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงขึ้นหรือว่าไอของเล่นที่ผู้ใหญ่บางทีก็เล่นไอป๊อปอิดอะไรเงี้ยฮะที่มันกดเข้าไปแล้วก็บิดคืนมา คือมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ว่ามันต้องเป็นชนิดนี้แต่ว่าเป็นรูปแบบของการเล่นเท่านั้นเอง
1: อ๋อ
2: แต่ว่าพอมันมีการพัฒนามาม
1: ันเป็นรูปแบบต่าง
2: ๆอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มทำให้เกิดความนิยมมากขึ้นเพราะว่าเหมือนที่คุณนันทยาบอกเมื่อกี้น้องว่ารูปร่างมันน่าสนใจส
1: ี
2: สันรวมถึงมีการใส่กลิ่นด้วยลักษณะเหมือนของขนมอะไรเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นที่มาที่ไปว่าโอเคเรารู้ประโยชน์ของมันแล้วแต่เราก็ต้องใช้มันด้วยความระมัดระวังด้วยคร
1: ับ ค่ะแล้วอันนี้ในส่วนของเด็กแล้วในส่วนของผู้ใหญ่ที่เรื่องของการช่วยในเรื่องของการแบบคลายความเครียดที่มันจะช่วยได้ยังไงคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าพอมันบีบเพราะเขาบอกว่าสกุชชี่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการคืนตัวที่เขาบอกว่าเป็นแบบสโลไลซิ่งอะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยบำบัดยังไงได้บ้างอะคะ
2: ถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆคล้ายๆในศาสนาพุทธในนิกายมหายานเราก็จะเห็นเหมือนในหนังจีนที่เราดูหลงจีนนะฮ
1: ะ
2: ท่านก็จับลูกประคำเนาะแล้วก
1: ็นับลูกประคำไปเรื่อย
2: ๆมันก็คือการฝึกสมาธิรูปแบบหนึ่งนะฮ
1: ะ
2: ในการกำหนดหายใจแบบศาสนาพุทธเรานั่งสมาธิหายใจเข้าออกพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันพอเราไปโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่อยู่ในมือของเราบีบจับมันก็ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก
1: ็
2: ไม่จิตไม่ได้ฟุ้งอยู่กับอย่างอื่นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันช่วยเบี่ยงเบนความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อดีถ้าเกิดว่ารู้จักเล่นให้เป็นต้องบอกอย่างนี้นะโดยเฉพาะในส่วนของเด็กๆแล้วอันตรายที่จะเกิดจากสกุชชี่อ่ะคะมันอาจจะอย่างนึงที่เราเห็นได้ชัดเลยถ้าเป็นเด็กเล็กอย่างที่เรียนบอกว่าอาจจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นขนมกัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแล้วมีอันตรายอย่างอื่นด้วยไหมคะ
2: อันตรายพอสมควรเลยครับคือไอ้เจ้าสกุชชี่เนี่ยมันทำมาจากเขาเรียกว่าโพลียูรีเทนนะฮะก็เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งแล้วก็มีการแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นหอมเหมือนขนมฮะซึ่งถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเนาะอาจจะมีพวกสารระเหยตกค้างแล้วก็การที่เขาสูดดมเข้าไปเนี่ยมันก็คือสารเคมีนั่นแหละกล
1: ิ่
2: นเคมีที่รุนแรงถ้ามันเกินกว่าค่ามาตรฐานเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆมีอาการวิงเวียนศีรษะคล
1: ื่
2: นไส้อาเจียนแล้วก็อาจจะระคายเคืองเรื่องของระบบทางเดินหายใจ อันนี้ก็คือโทษจากเรื่องของกลิ่นซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะแยกค่อนข้างยากแล้วเพราะว่ามันมีขายออกมาค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องดูที่มาที่ไปของบริษัทที่ผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับกับอีกอันนึงความเสี่ยงในเด็กเล็กๆฮะโดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า3ปีเนา
1: ะ
2: เราก็จะเห็นว่าของเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นวงกลมขีดแล้วก็3อยู่บ่อยๆก็คือเด็ก3ปีเนี่ยเขายังไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าอันนี้กินได้นะกินไม่ได้นะและยิ่งมันทำเรียนแบบเหมือนกับของกินด้วยเด็กๆ เนี่ยก็อาจจะเผลอกินอาจจะไม่ใช่แค่กินอาจจะกัดเน
1: า
2: ะโฟมอะไรพวกเนี้ยฮ
1: ะ
2: ก็อาจจะทำให้เศษโฟมที่เขากัดเนี่ยมันอาจจะขาดแล้วก็มีปัญหาคราวนี้ไปติดหลอดล
1: ม
2: ทำให้ขาดอากาศหายใจได้เป็นอันตรายเชิงนั้นก็ได
1: ้
2: หรืออีกอันนึงที่เรากังวลมากก็คือเรื่องลักษณะของสกุชชี่เนี่ยมันจะมีรูพุ่นเยอะฮะพอมีรูพุ่นเนี่ยมันก็จะดักจับพวกฝุ่นละอองเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้ง่ายฮ
1: ะ
2: เวลาที่เด็กๆเนี่ยทำตกลงพื้นแล้วเขาก็หยิบมาเล่นต่อโดยที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดเอามือจับแล้วก็พอวางไม่เล่นแล้วก็เอามือเข้าปากขยี้ตาตอนนี้มันก็เสี่ยงต่อเรื่องของการติดโรคทางเดินอาหารหรือว่าโรคติดเชื้อในเยื่อบุตาเหล่านี้ได้ครับ
1: ทีนี้ว่าอันนี้เสี่ยงกว่าการที่เด็กจะเอาเข้าปากก็คิดอีกนะเพราะว่าเด็กเล่นเสร็จแล้วก็วางเสร็จแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นมือสกปรกกลับมาเล่นต่อมันก็จะสะสมอยู่บนตัวของเล่นอันนั้นตัวอยู่บนตัวสกุชชี่อันนี้อยู่ตลอดทีนี้เนี่ย
2: ถูกต้องคร
1: ับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวคนที่เป็นผู้ปกครองคนโตๆเองอ่ะคงไม่เท่าไหร่แต่คนเล็กโดยเฉพาะอย่างที่คุณหมอบอกว่าอายุต่ำกว่า3ขวบลงไปเขายังแยกแยะไม่ได้คนที่เป็นผู้ปกครองควรที่จะดูแลหรือว่าจะต้องแนะนำหรือว่าจะสอนให้ลูกตัวเองเล่นได้ยังไงหรือว่าต้องระวังยังไงบ้างอะคะ
2: จริงๆถ้าตามคำแนะนำของเล่นลักษณะเนี้ยจริงๆต่ำกว่า3ปียังไม่ควรเล่นเลยฮะเพราะว
1: ่
2: ามันอาจจะเกิดชิ้นส่วนแตกหักแล้วก็ทำให้อุดตันหายใจเนี่ยซึ่งอันนี้อันตรายถึงชีวิตเลยโดยปกติเนี่ยของเล่นสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า3ปี เราต้องเน้นว่ามันต้องใหญ่แล้วมันต้องไม่แตกหักตัวเลขที่เป็นทางการที่แนะนำก็คือต้องมากกว่า6เซน6เซนในที่นี้หมายความว่าถ้าเขากลืนเอาอมเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถกลืนได้
1: ก
2: ็
1: คือเอาเข้าปากไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่เนา
1: ะ
2: แต่ว่าถ้ามันเล็กกว่านั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงแล้วก
1: ็
2: ไอ้การต่อให้มันใหญ่แต่ว่ามันสามารถแตกหักได้สามารถหลุดออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเจ้าสกุจี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นโฟมที่ขาดออกมาได้ไอ้เด็กบางคนก็เห็นแล้วก็แบบมันเที่ยวนะฮะกัดออกไปแล้วมันก็มีโอกาสขาดได้ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะนั้นถ้าแบ่งคำแนะนำถึงคุณพ่อคุณแม่เลยเนี่ยก็คือถ้าน้อยกว่า3ปีเนี่ยก็ไม่ควรจะเล่นเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องโตกว่านั้นเล่นได้แล้วเราก็ต้องเลือกที่มันมีมาตรฐานมีเครื่องหมายมอกฮะเพื่อให้มั่นใจว่าไอ้เจ้าวัสดุที่ทำกลิ่นที่เอามาใช้ปรุงแต่งต่างๆเนี่ยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานมาแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็สารเคมีต่างๆเนี่ยไม่มีปริมาณที่มากเกินกำหนด
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงเป็นอันดับแรกต่อมาคือต่อให้เราซื้อของที่มีมอกและมีเครื่องหมายการค้าแล้วแต่ว่าพอเล่นไปมันก็มีความโอกาสที่มันจะเสื่อมขึ้นมาได
1: ้
2: พอเรารู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันกลิ่นมันเริ่มรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะต้องเฝ้าระวังไว
1: ้
2: อาจจะต้องเอาไปพึ่งลมให้อากาศถ่ายเทให้กลิ่นมันเจือจางออกไปก่อนจะดีกว่าหรือถ้าจริงๆถ้าไม่แน่ใจอ่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงกับของชิ้นนั้นไปเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องดูแลใกล้ชิดนะฮะไม่ควรให้แบบเด็กเล่นโดยลำพังอะไรเงี้ยต้องแล้วก็ต้องสอนให้เขารู้ว่าอันเนี้ยคือของเล่นนะไม่ใช่ขนมห้ามนำเข้าปากเด็ดขาดซึ่งกว่าเด็กจะรู้เรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องถามปวกขึ้นไปฮะเพราะนั้นผ่านไป3ปีเนี่ยเราไม่แนะนำกับสุดท้ายก็คือเรื่องเล่นเสร็จเนี่ยก็ต้องล้างมือทุกครั้งที่เล่นเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะมีพวกเชื้อโรคต่างๆที่มันสะสมอยู่แล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้กับเด็กด้วยฮ
1: ะ
2: ในการที่เวลาเราจะทำอะไรก่อนที่เราจะทานอาหารกินขนมก็ต้องล้างมือก่อนเวลาล้างมือก็สอนเลยฮะล้างมือด้วยสบู่น้ำสะอาดทุกครั้งหลังเล่นเสร็จเพื่อที่จะได้ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไอ้ของเล่นที่เล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องทำความสะอาดเนาะทำให้มันผึ่งให้มันแห้งเพื่อที่จะลดเรื่องโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อต่างๆ
1: ค่ะคุณหมอคะมีรายงานว่าแบบเด็กเล่นอันนี้แล้วได้รับอันตรายมีรายงานบ้างหรือยังคะทั้งในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเลยเนี่ย
2: ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอันตรายชัดเจนอะไรขนาดนั้นช
1: ่
2: วงนี้มันจะเป็นการสะสมนะฮ
1: ะ
2: ก็คือสารเคมีต่างๆเนาะมันใช้เวลาในการที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องลักษณะที่คล้ายๆกับสกุตชี่มันคือสกุตชี่ชนิดนึงอะฮะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยในเมืองไทยเราก็มีเล่นกันเยอะคือมันเป็นสกุตชี่ผสมกับกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาซึ่งมันลักษณะคล้ายๆให้เด็กเนี่ยเล่นจิ้มเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำใส่อะไรเข้าไปอ
1: ัน
2: นี้มันจะกลายเป็นว่าอันตรายจากของมีคมแล้วแล้วก็มันทำให้ตำมือเขาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายซึ่งเราก็มีพยายามจะมีมาตรการต่างๆเพื่อเก็บของพวกนี้ไม่ให้มันมีจำหน่ายนะเพราะอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนไม่ได้มีมาตรฐานเลยเพราะว่ามันเป็นของมีคมอะฮะซึ่งอันนี้ทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายครับส่วนใน เรื่องของการสารระเหยต่างๆอะไรพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังไว
1: ้
2: อาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ก็มีเด็กหลายๆคนที่เขาเล่นแล้วเขารู้สึกอาจจะได้รับผลกระทบในอาการเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นได้กลิ่นแล้วรู้สึกเวียนศีรษะขึ้นไส้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่ดีแล้วต่อให้เราคิดว่าเราซื้อของที่มีมาตรฐานแต่ว่าเราอยู่กับสารเคมีพวกนี้เยอะๆมันก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้นะครับกับอีกอันนึงที่หมอกังวลที่สุดก็คือเรื่องสำลักนั่นแหละเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เกิดให้เราเห็นแต่ว่าพอเกิดขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราขาดออกซิเจนขาดอากาศได้ไม่เกิน4นาทีฮะ
1: ค
2: ือกว่าเราจะเรียกรถพยาบาลแอมบูเลนต์มามันไม่ทันแหละเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงป้องกัน ไม่ใช้ในเด็กที่ไม่ควรจะใช้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากที่สุดครับ
1: ค่ะสกุลที่กับเข็มฉีดยานี่คือเข้ามาเป็นลักษณะเหมือนก็บอกแล้วก็เข็มฉีดยาเหมือนทางการแพทย์อย่างนี้เลยเหรอฮะ
2: ใช่ครับถูกต้องเลยครับปีที่แล้วเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วก็ทางกรมอนามัยเราก็ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
1: ครับ
2: มีจัดออกเรื่องของหนังสือแจ้งทางสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีการแถลงข่าวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็เจอเยอะมากครับแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มน้อยลงแล้วมันเป็นลักษณะสกุลชีที่ดูดีขึ้น อยู่ในกล่องสวยงามบางทีเป็นกล่องสุ่มอะไรพวกนี
1: ้
2: ก็จะมีหลากหลายแหละว่ามีทั้งมาตรฐานแล้วก็ของที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานมากนะครับแต่ไอ้ส่วนที่เป็นเข็มฉีดยานั้นคือในกระบอกฉีดยาเลยฮะเหมือนที่ใช้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้กระบวนการที่เขาเอามาบรรจุพันเนี่ยเข็มมันมีมาตรฐานแค่ไหนมันมีสนิมมันมีอะไรไหมซึ่งอันเนี้ยก็เสี่ยงติดเชื้อต่างๆบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยก็อันตราย
1: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือยังมีไหมฮะตอนนี้หรือว่า
2: เราพยายามกวาดล้างร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะฮะแล้วก็คิดว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็น้อยลงไปเยอะแล้วครับเราก็จะเห็นเดินสกุตตี้น่ารักม
1: ี
2: กลิ่นมีสีอย่างที่เราเห็นครับ
1: โอ้ค่ะคือเรียนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเล่นสกุตตี้แล้วก็จะต้องมาฉีดยาด้วยอ่ะเขามีสาร
2: เป็นลักษณะคล้ายๆที่เขาเล่นกันคือเขาจะเอาน้ำใส่ในกระบอกฉ
1: ี
2: ดยาฮะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเอาสีต่างๆเนี่ยฉีดเข้าไปในไอ้เจ้าก้อนสกุตตี้แล้วมันก็จะแบบโป่งๆออกมา
1: เปลี่ยนสีได้อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่เด็กๆก็จะสนุกแล้วมันพองออกมาอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้โหคือเด็กๆสนุกแต่ถ้าเกิดว่าโดนเข็มฉีดเข้าไปนี่ไม่สนุกแน่เลยนะอย่างงี้อันตรายมากเลยนะ
2: ใช่อันตรายมากเชื้อโรคกันเลยคร
1: ับใช่ค่ะแล้วคือดิฉันยังงงอยู่เหมือนกันว่าอยู่ๆทำไมสกุตตี้กลับมาฮิตได้เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าเรียนเคยเห็นก่อนหน้านี้ไหมเคยเห็นแต่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสกุตตี้จนกระทั่งมันดังขึ้นมาเนี่ยแหละถึงทราบว่าอ๋อเขามาเล่นแล้วก็ตอนแรกก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาเล่นกันยังไงจนกระทั่งเห็นพวกบรรดาอินฟูทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เขามารีวิวเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าเขาทำเหมือนกับว่าโชว์หน้าร้านตามร้านอาหารอะไรต่างๆเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าจะเห็นเป็นแบบเป็นเบอร์เกอร์เป็นอะไรต่างๆนานาตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วนี่อันนี้อันตรายสำหรับเด็กๆเลยนะคะที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ของกินแบบนี้นะคะคุณหมอ
2: ใช่ถูกต้องฮะก็คือน่าจะเป็นรูปแบบการตลาดแบบหนึ่งเนาะทำให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นเหมือนคล้ายๆเมื่อก่อนแล้วก็ฮิตอาร์ตทอยการมีตุ๊กตาลาบูบูอะไรเงี้ยฮะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แบบห้ามเล่นขนาดนั้นเลยค
1: ือ
2: ใช้ได้แต่ว่าก็ต้องใช้ในอายุที่เหมาะสมแล้วก็ของก็ต้องมีคุณภาพด้วยฮะตอนนี้ก็เห็นมีมากมายเลยมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยหลักพันก็มีให้เห็นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่ายังไงก็ตามก็ขอให้แบบพลิกดูหน่อยละกันว่านำเข้าอย่างถูกต้องมีมอกมีการจดทะเบียนอะไรให้มีมาตรฐานนะคะเราจะได้สบายใจว่าอ่ะเราเล่นแล้วมันจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของเรา
1: คุณหมอพอทราบมั้ยเขามีอายุการใช้งานไหมอะคะในแต่ละชิ้น
2: อันนี้น่าจะดูตามสภาพเลยคือจริงๆพอมันออกมาจากกล่องแล้วหรือว่าเก็บไว้นานๆเนี้ยฮะโดนความร้อนโดนแสงโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสเสื่อมสภาพได้คือเราสามารถประเมินได้เลยว่าคือมันต่างจากตอนที่เราแกะออกมาจากกล่องไปเยอะแล้วอย่างเช่นสีลอกไปมีกลิ่นมีอะไรที่มันดูไม่โอเคเราก็ควรจะไม่ไปยุ่งกับมันไม่เล่นกับมันอาจจะไม่ได้มีตัวเลขตายตัวมันขึ้นอยู่กับการเก็บการบรรจุพันธุ์ต่างๆด้วย
1: อ
2: ะ
1: ค่ะอย่างนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองที่จะซื้อถ้าเป็นเด็กโตประมาณคือตั้งแต่3ขวบขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโตขึ้นมาเกิน3ขวบแล้วก็ต้องแนะนำเรื่องของวิธีการเล่นด้วยนะเพราะว่าเด็กๆนี่เขาก็ยังแยกแยะไม่ออกระหว่างที่เป็นบางทีของกินกับของเล่นเห็นเผลอๆไปอันตรายเหมือนกันนะคะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่อะคุณหมอผู้ใหญ่บางคนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าเรื่องของการช่วยเรื่องของบำบัดเรื่องของความเครียดตรงนี้เนี่ยวิธีการที่แบบอยากจะทราบว่าการที่เขาจะเล่นเขาจะใช้วิธีการบีบ คลายบีบคลายอย่างเดียวอย่างนี้เหรอคะที่จะช่วยเรื่องของการทำให้ลดความเครียดได้
2: ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่ามันคือการตั้งสมาธินั่นแหละมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้เนา
1: ะ
2: เราแก้กำหนดลมหายใจมันก็คือการเบี่ยงความเครียดของเราแบบนึงแต่ว่าบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ถนัดก็อาจจะมีใช้ไอ้ของเล่นที่เป็นตัวช่วยที่ให้ฝึกให้จับให้บีบเมื่อก่อนก็จะมีลูกบอลยางเนี่ยก็ได้ครับลูกบอลยางก็อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเอ็นในผู้สูงอายุด้วยบางทีเขาก็มีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกเรื่องการกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะแข็งแรงหยิบจับอะไรก็ไม่ดีก็ใช้เป็นเหมือนลูกบอลยางลูกเทนนิสที่มันพอจะบีบได้อะไรพวกนี้ก็ได้ครับมันคือก็แค่เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเราต้องไปหาซื้อสกุตชี่มาเพื่อผ่อนคลายอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆหมอนก็ได้ข้างอยากจะหยิบจับตุ๊กตาอะไรก็เหมือนกันมันลักษณะเหมือนกันเลยมันคือการเบี่ยงเบนเรื่องของสิ่งกระตุ้นสิ่งเล้าต่างๆใช้เวลากับสมาธิของเราอย่างนี้มากกว่าครับที่เป็นตัวช่วย
1: ระหว่างที่คุยกับคุณหมอดิฉันนึกถึงว่าเวลาที่แบบว่าคนที่แบบว่าเกิดความรู้สึกว่าแม้มันไส้ใหญ่คนนี้จังเลยก็เลยนึกถึงหน้าของคนคนนี้แล้วก็เป็นหน้าแม่สกุลที่บีบไปบีบอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเรื่องคลายเครียดได้อย่างนั้นล่ะคุณหม
2: อก็จะเป็นการปลดปล่อยแบบนึงนะ
1: ครับก็จะช่วยได้แต่ว่ายังไงก็ตามคนที่เป็นผู้ปกครองนะคะที่เป็นห่วงเนื่องจากว่าเด็กๆก็จะเล่นกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในส่วนของการเล่นของเด็กๆ ก็ซื้อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเขาด้วยใช่ไหมคะคุณหมอไม่ใช่แบบว่าเด็กเล็กเกินไปจะซื้อแบบรูปร่างแบบที่มันอาจจะแบบเป็นอันตรายกับเขาก็ไม่ได้อย่างนั้นดิฉันมองว่าแบบถ้าเป็นเด็กๆอ่ะเรื่องของความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะรูปลักษณ์ของสกุชี่มันจะต้องเป็นลักษณะยังไงนอกเหนือจากที่จะต้องมีขนาดมากกว่า6 ซม.ขึ้นไปแล้วอะค่ะ
2: คือจริงๆอันนี้ไอ้6 ซม.เนี่ยใช้สำหรับคือถ้าน้อยกว่า3 ปีอะไรก็คือไม่ให้ใช้แล้วก็ต่อให้ใหญ่กว่า6 ซม.ถ้ามันหลุดมันแตกหักเป็นชิ้นส่วนเล็กๆได้ก็ไม่ให้ใช้อะฮะอันนี้คือน้อยกว่า3 ปีเนา
1: ะ
2: แต่ว่าถ้าโตกันแล้วน่ะก็ได้เพราะว่าเด็กก็จะเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นแล้วครับ
1: แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันมันมีรูปลักษณะที่ทำออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะก็ซื้ออันที่แบบว่าเสี่ยงว่ามันต้องหลุดออกมาแล้วเด็กๆ เกิดเผลอบางทีอย่าว่าแต่3 ขวบเลยค่ะมันเด็กอยู่ในวัยอนุบาลแบบเนี้ยบางคนก็เผลอลืมไปหยิบเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยอันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูแลในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสกุชี่ตรงนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณคุณณัฐยานะครับในการพูดคุยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับสกุชี่เสี่ยงสารพิษภายเงียบที่ต้องระวังก็ได้ทราบข้อมูลกันไปขอบคุณแขกรับเชิญนะครับนายแพทย์สุรัตน์ผิวสว่างรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับช่วงนี้7:42พักกันสักครู่ครับ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินพระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
9: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
10: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: มาติดตามไปต่อนะครับในช่วงนี้ครับ 7:47 นครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304กบินบุรีปักธงชัยที่เกิดเหตุมีรถบรรทุกคอนกรีตแท่งคอนกรีตประสบปัญหายางแตกนะครับแล้วรถเนี่ยไปพลิกตะแคงแล้วแท่งคอนกรีตที่บรรทุกมา2พ่วงเนี่ยก็เทกระจาดลงมาด้วยเป็นแท่งคอนกรีตน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ละแท่งก็อย่างที่บอกความยาวก็ประมาณสักเมตร2เมตรได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับในการทั้งดำเนินการเคลื่อนย้ายคอนกรีตที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนนอยู่แล้วก็ตัวของรถที่พลิกตะแคงเป็นรถพ่วง2ตอนเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางคุณศิลสุภาแมนสถิตหมวดทางหลวงกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีสวัสดีครับคุณศิลสุภาครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณศิลสุภาช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยครับว่าตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพจากคลิปเนี่ยคือการเคลื่อนย้ายมันจะต้องทำยังไงครับตัวแท่งคอนกรีตเนี่ย
1: แท่งคอนกรีตครับตอนนี้ผมให้ตอนนี้ผมใช้รถไถดันเข้าแอบไว้หลายทางก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีรถเคนของบริษัทมาเคลื่อนย้ายอีกทีนึงครับผมเคลื่อนย้ายจะต่อไปอีกทีครับผม
0: อ๋อครับตอนนี้ดำเนินการไปได้ขนาดไหนแล้วครับที่เอารถไถ
1: ตอนนี้เบื้องต้นได้ไปอยู่ที่ 70% แล้วครับผม
0: อ๋อ
1: ครับผมเพราะว่ารถตอนนี้ที่มันยังยกขึ้นไม่ได้เพราะมันติดกับก้อนปูนนะครับตอนนี้ผมก็เลยทีมงานกำลังช่วยกันดึงก้อนปูนออกมาแล้วก็ใช้รถไถดันไว้ข้างครับผมเพื่อรอรถของบริษัทมาเคลื่อนย้ายต่ออีกทีครับ
0: รอรถต้นสังกัดเขาใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ค
1: าดว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับเราจะจบครับผม
0: อ๋อหมายถึงว่ารถเครนมาคือรวมรถเครนที่มาดำเนินการภายในชั่วโมงหนึ่งเหรอฮะ
1: ชั่วโมงหนึ่งก็คือเหมือนหมายถึงคือเคลื่อนย้ายรถประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมแล้วก็จะเปิดช่องทางแต่ส่วนพัสดุที่เราดันแอบไปข้างนี่ก็ต้องรอบริษัทเข้ามาดำเนินการผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาช่วงไหนครับแต่ว่าเบื้องต้นผมจะเอารถออกก่อนครับผมเปิดช่องทางคร
0: ับ อ๋อครับก็คืออ่ะผมก็ใจอย่างนี้นะก็คือเอารถไถเนี่ยมาดันเข้าข้างทางก่อนดันคอนกรีตเข้าข้างทางแล้วก็ตัวรถเนี่ยตัวรถพ่วงเนี่ยก็จะเอาเข้าข้างทางเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ยกออกไปเลยครับผม
0: อ๋อยกออกไปเลย
1: ครับผมยกออกไปเลยครับ
0: ใช้รถอะไรยกครับ
1: ผม
0: รถใช้รถอะไรยกครับตัวรถบรรทุกเนี่ย
1: เป็นรถดึงรถบินอ่ะสิบล้อเลยคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: มาดำเนินการหรือยังครับตอนนี้มาสแตนบายหรือยัง
1: ตอนนี้มารอรอรอดำเนินการแล้วครับ
0: อ๋อซึ่งตรงเนี้ยกระบวนการตรงเนี้ยน่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งใช่ไหม
1: ครับผมชั่วโมงหนึ่งครับผม
0: หลังจากนั้นก็คือรอต้นสังกัดเข้ามาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็จะมาเก็บอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: มาเก็บสินค้าที่รอดันแอบไว้ข้างทางอีกทีครับผม
0: แล้วถ้าสมมติดำเนินการภายในหนึ่งชั่วโมงได้นี่จะเปิดการจราจรได้บ้างไหมครับ
1: ก็จะเปิดให้เป็นจะเปิดให้วิ่งก่อนได้สักสองช่องทางครับผม
0: อ๋อตอนนี้นะล่าสุดตอนนี้เขาจัดการจราจรยังไงครับมีการเปิดรีเวิร์สยังไง
1: ตอนนี้ผมเปิดการจราจรเป็นวิ่งสวนเลนครับผม
0: วิ่งสวนเลนฝั่งขาออก
1: ครับผมครับ
0: อ๋อฝั่งมุ่งหน้าไปวังน้ำเขียวถูกต้องไหมที่เปิดสวนเลน
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อก็คือปิดฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วฮะ
1: ใช่ครับปิดฝั่งขาเข้าเพื่อเคลียร์พื้นที่ครับผมแล้วก็ไปเปิดสวนเลนฝั่งขามุ่งหน้าวังน้ำเขียวแทนครับ
0: อ๋อไอตรงที่ปิดการจราจรนี่ระยะทางกี่กิโลครับหรือว่าเป็นเมตร
1: จากติดสองโลครับผม
0: สองกิโลใช่ไหม
1: สองกิโลครับผมสองกิโลครับ
0: อ๋อปิดการจราจรสองกิโลที่เราเห็นรถติดอยู่เนี่ยติดฝั่งไปทางวังน้ำเขียวเหรอครับ
1: ติดตอนนี้มันคือติดฝั่งขาเข้ากับบิน
0: ฝั่งขาเข้าเหมือนกับว่ารอใช่ไหมรอ
1: ใช
0: ่เข้าใจแล้ว
1: ก็ไม่รอเคลื่อนพื้นที่แล้วก็เลยเป็นเปิดสวนเลนจากฝั่งวังน้ำเขียวเพื่อให้แล้วก็เอาฝั่งที่รถขาเข้ากับบินวิ่งสวนเลนกับฝั่งขาออกข้างหน้าวังน้ำเขียวแทนครับ
0: ก็คือสรุปก็คือตอนนี้เปิดสวนเลนฝั่งจากทางปราจีนบุรีมุ่งหน้าทางมุ่งหน้าวังน้ำเขียวว่าง่ายๆใช่ไหมหรือสวนเลนกันแต่รถที่ลงเขามาจากทางด้านวังน้ำเขียวนี่ก็ติดเพราะว่าต้องรอสวนเลนขาเข้ากรุงเทพนั่นเองใช่ไหม
1: คืออันนี้ไม่ต้องรอเลยพี่คืออ
0: ๋อสวนได้เลย
1: สวนได้ปกติเลยครับผมแต่สวนได้เลยแต่มันจะช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นวิ่งสวนเลนแต่ว่ามันก็มันมาเพราะว่ามันต่อก็จากที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะมันสะสมเยอะไงพี่มันก็เลยกลายเป็น แบบว่ามันก็จะช้าหน่อยครับผมแต่มันก็วิ่งได้ปกติครับผมไม่มีติดขัดแน่นอนครับ
0: อ๋อไม่ติดนะเออนะครับ
1: ผมไม่มีติดขัดครับผม
0: ครับในส่วนของสาเหตุที่เขาบอกว่ายางเขาแตกเหรอรถคันดังกล่าวเนี่ย
1: ไม่เบื้องต้นต้นที่ผมได้ข้อมูลมาไม่ได้ยางแตกนะพี่นะเพราะว่าน่าจะไม่ชินชำนาญเส้นทางครับ
0: คือ
1: ที
0: ่
1: บ้านครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ไปดูด้วยสบ้าเขาได้ลงเวลาด้วยนะตอนที่เขา
0: เข้า
1: ล
0: งมาเพราะจริงๆ
1: มีช่องลงเวลารถบรรทุกเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเช็คดูว่าเขาได้จอดลงด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นกฎที่จะต้องลงเวลาก่อนนะแต่ต้องดูกัน
1: ต้องลงเวลาด้วยครับผมก่อนที่จะลงเขาต้องลงเวลาก่อนจอดพักรถเช็คลมเช็คยางก่อนลงเขาอะครับผมแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ไปตรวจดูว่าเขาได้ลงได้จอดพักรถหรือลงเวลาด้วยไหมครับก็ต้องไปตรวจดูอีกทีครับผม
0: ไอ้จุดเกิดเหตุนี่ก็คือตรงหน้าศาลปู่โทนเลยไหมฮะตรงทางโค้งตรงน
1: ี้ใช่ศาลปู่โทนเลยครับผม
0: ครับก็เดี๋ยวต้องรอนะตอนนี้ก็เดี๋ยวดำเนินการตามขั้นตอนตรงนี้ประมาณชั่วโมงนึงก่อนแล้วก็รอต้นสังกัดมาเคลื่อนย้ายภายหลังอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนั้น
1: ครับ
0: โอเคได้ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
1: ครับผมครับยังไงก็ถ้าต้องการข้อมูลต้องกอด
0: ได
1: ้โอ้ได้เหมือนเดิมครับพ
0: ี่ได้ครับเดี๋ยวอาจจะต้องได้คืบหน้ากันอีกอ่ะขอบคุณมากเลยครับคุณสินสุภา
1: ครับผมครับพี
0: ่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ได้ข้อมูลชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้เขาเปิดรีเวิร์สสวนทางกันในฝั่งขาขึ้นไปทางวังน้ำเขียวนะครับเปิดสวนทางกันปิดฝั่งขาเข้ากรุงเทพระยะทางประมาณ2กิโลเมตรตรงจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นขาลงนะขาลงเขาที่ปิดการจราจรตรงศาลปู่โทนก็เลยทำให้รถอาจจะมีชะลอบ้างนะครับรถที่ลงมาจากทางด้านของวังน้ำเขียวเนี่ยนะเพราะว่าเนื่องจากปริมาณรถเยอะแล้วฝั่งขาเข้าเขาปิดการจราจรด้วยเปิดสวนเล่นกันนะครับแต่ว่าก็ไหลกันได้ตลอดไหลตามกันได้ตลอดแต่ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังคืออย่าไปเผลอมองที่เกิดเหตุชะลอดูอะไรแบบนี้บางทีเราเผลอสมาธิแวบเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดซ้ำซ้อนได้นะครับต้องใช้เวลานะครับนำเอารถไถมาดันตัวคอนกรีตเข้าข้างทางก่อนแล้วตอนนี้รถยกมารอสแตนบายแล้วนะครับเพื่อที่จะยกรถเคลนขออภัยเพื่อที่จะยกรถพ่วงนะฮะคือยกออกไปก่อนเลยหลังจากนั้นก็น่าจะเปิดการจราจรได้ดูเรื่องของความสะอาดก่อนอาจจะมีการทำความสะอาดอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามแล้วก็แท่งคอนกรีตเดี๋ยวรอรถต้นสังกัดเขามาเก็บนะฮะในภายหลังตอนนี้ต้องดันเอาเข้าข้างทางก่อนดันเข้าข้างทางไปได้แล้ว 70% นะฮะนี่คืออุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304กบิลบุรีปักธงชัยนะครับจุดเกิดเหตุช่วงโค้งศาลปู่โทนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถบรรทุกแท่งคอนกรีตเสียหลักนะครับพลิกตะแคงเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณคนึงนิดสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณคนึงนิดมีรถเสียที่ไหนครับที่ไปเจอ
2: เห็นรถเสียตรงข้างทางฝั่งบันแดงคอกอะค่ะเป็นรถตัวจอดเสียอยู่ตรงทางไฟแดงก่อนที่จะขึ้นทางด่วนพระราม4อะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพระราม4ด้านขาออกมุ่งหน้าคลองเตยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออยู่หน้าวันแบงคอกเลยเหรอครับ
2: ไม่ค่ะอยู่เกือบถึงไฟแดงที่จะมุ่งหน้ามาตรงทางรถไฟอะค่ะ
0: ครับก็คือก่อนถึงทางด้านของบ่อนไก่นั่นแหละก่อนถึงบ่อนไก่ตรงนี้นะแล้วเขาหน้าวันแบงคอกเลยเหรอครับ
2: ไม่ค่ะอยู่เกือบถึงไฟแดงที่จะมุ่งหน้ามาตรงทางรถไฟอะค่ะ
0: ครับก็คือก่อนถึงทางด้านของบ่อนไก่

ิตด้วยนะครับก่อนถึงแยกใต้ทางด่วนนั่นแหละครับคุณผู้ฟังนะเลยห้างวันแบงคอกมานะครับตรงนั้นก็มีรถจอดเสียเป็นรถนะครับเป็นรถบัสนั่นแหละรถทัวร์นะแต่ว่าก็ไม่ติดนะการจราจรเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวคุณหนุ่มชาวดงแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับพระราม2มีฝนตกลงมานะครับเมื่อช่วง 7:00 นที่ปัดน้ำฝนเบอร์ไหนครับบอกว่าตกฝนตกหนักว่าอย่างนั้นฝนตกหนักบริเวณช่วงระหว่างทางขึ้นด่วนดาวคะนองต่อเนื่องสะพานข้ามคลองบางมดนะครับนะแล้วก็ทางด้านของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข36นะครับมีอุบัติเหตุช่วงบริเวณหน้าตลาดนพเก้าอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองบรรทุกรถบรรทุกนะครับเสียหลักหมุนขวางช่องทางขวานะครับถนนเปียกลื่นด้วยการจราจรติดขัดท้ายแถวนี้สะสมประมาณ3กิโลเมตรมีรถเคลนมารอดำเนินการแล้วนะครับคุณเล็กแจ้งมานะครับบอกว่าถนนซ่อมสร้าง345มีอุบัติเหตุนะครับกลางสะพานข้ามคลองลำโพด้านขาออกมีเก๋งเสียหลักชนเกาะกลางขวางช่องทางขวามีรถยกมารอเรียบร้อยแล้วนะอยู่ระหว่างดำเนินการนั่นเองนะครับศรีนครินทร์ร่มเกล้าก่อนหน้านี้นะฮะมีอุบัติเหตุเหมือนกันบริเวณใกล้เคียงกับซอยศรีนครินทร์ร่มเกล้าซอย4ก่อนถึงทางลงอุโมงค์เล็กน้อยมีรถบรรทุกตู้ทึบนะครับเสียหลักชนเกาะกลางถนนและเสาป้ายบอกทางขวางช่องทางด้านขวานะครับปิดท้ายกันคุณผู้ฟังครับมีเหตุพบศพลอยน้ำนะครับสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีนะครับฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำถึงที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นรายงานโมเป็นเพศชายนะครับอยู่บริเวณโป๊ะท่าน้ำสะพานกรุงธนตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราได้ติดตามกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะรอสัญญาณเคารพธงชาติเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงโมงหน้าครับ

0: 바깥에
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปั่น

0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153ฟังที่รถ300
1: เพื่อคุณตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
2: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
1: แต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่องสบาย
1: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
4: Yeah, through the city queen, yeah. All right, okay.Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านรองปลัดพม.เผยตรวจสอบข้อมูลเด็กอายุ11พบจดทะเบียนคนพิการประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกและรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสนามบินไทยใช้ Zero Trust ตรวจทุกคนเท่าเทียมปิดช่องขบวนการลักลอบขนยาเสพติดติดตามพร้อมประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระภิกษุอาพาธเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์มีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7มีความบกพร่องทางออทิสติกเข้าข่ายต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ์และดูแลรักษาด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กขณะที่อดีตนายกสภาทนายความแจ้งข้อกฎหมายเด็กอายุ11ปีขับรถชนคณะพระธุดงค์ผู้ปกครองอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาหากพิสูจน์ว่าปล่อยปละละเลยดูแลไม่รัดกุมส่วนประกันภัยจะชดเชยหรือไม่ต้องดูเงื่อนไขในกรมธรรม์นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและขนส่งขาออกรวมทั้งตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดและจริงจังกำชับทำคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดให้รอบคอบครบถ้วนขณะที่การขยายผลคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดพบผู้เกี่ยวข้องหลายคนพบตัวการใหญ่โยงขบวนการข้ามชาติล่าสุดเจอตัวคนขับรถส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสแล้วทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะคารวานลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศแนวชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต4รายพร้อมยึดยาเสพติดจำนวนมากนายรัฐมนตรียืนยันพ่อไม่เคยมีปัญหาสอบในอำเภอขณะที่คืบหน้ากองสอบท้องถิ่นย้ำตรวจสอบข้าราชการท้องถิ่น 15,000 คนชี้คนไหนบรรจุแล้วรอผลสอบคนไหนมีปัญหายกเลิกยังไม่บรรจุกระทรวงมหาดไทยสอบวินัย5ข้าราชการเอี่ยวทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นขณะที่เปิดผลสอบระบุว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนรัฐฮาวายสหรัฐระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้เตรียมพบหารือผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกยกระดับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงไทยสหรัฐศิริกัญญาโต้นั่งนายกสำรองสีน้ำเงินหลังมีกระแสอักษรย่อสอสารากรอนั่งนายกเชื่อเป็นข่าวลือสุชาติชมกลิ่นยอมถอนฟ้องไอซ์ลักษณ์ชนกปมหมิ่นประมาทกล่าวหาโกงเลือกตั้งหลังได้รับการขอโทษแล้วถือว่ายุติเรื่องขณะที่ไอซ์ยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปหากนายสุชาติจะดำเนินคดีอื่นเพิ่มเติมก็เป็นสิทธิ์ของอีกฝ่ายภาวุฒิสสพรรคประชาชนเลื่อนพบ DSI คดีหลอกลงทุนฟอเร็กจาก2กรกฎาคมเป็น6กรกฎาคมเหตุติดประชุมสภายืนยันมีข้อมูลพร้อมชี้แจงต่อ DSI ซึ่งรวมถึงเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิตอลสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการวิสามัน72คนกำหนดเวลาประยัติ30วันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ และพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าแล้วป่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: ที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: มาติดตามกันต่อนะครับในชั่วโมงนี้กับจสร้อยครับ8:12 นนะครับเดี๋ยวขออัปเดตผลฟุตบอลโลกกันหน่อยนะครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะสบายสบายเหมือนกันนะสำหรับอาร์เจนตินานะครับเล่นกันถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับปรากฏว่าเอาชนะหมู่เกาะเคปเวิร์ดหรือว่ากาบูเวดี้ไป3-2นะครับเฉียดฉิวเลยนะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปได้นะครับเนี่ยที่เพิ่งจบไปนะครับมีทางคุณปลั๊กนี่ก็มาเพิ่มเติมให้ทาง YouTube ด้วยขอบคุณคุณปลั๊กด้วยนะครับบอกว่ารอบ16ทีมอาร์เจนตินาไปเจอกับอียิปต์นะเพราะว่าเมื่อคืนนี้อียิปต์ก็เอาชนะออสเตรเลียนะครับอียิปต์เอาชนะออสเตรเลียไปได้4-2เดี๋ยวก่อนนะผมดูนะอันนี้น่าจะหมดเสมอกันในเวลาด้วยนะ 1-1 แล้วก็ดวลจุดโทษชนะนะครับ4-2สำหรับอียิปต์ผ่านเข้ารอบไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งที่กำลังจะทำการแข่งขันหรือเปล่าฮะขอดูก่อนนะรู้สึกว่าจะมีอีกคู่หนึ่งนะโคลอมเบียไปไหนละทางด้านของโคลอมเบียนะเดี๋ยวดูก่อนเอาโคลอมเบียเจอกับใครครับเนี่ยเอาผลเอาใครช่วยอัปเดตหน่อยแหมความผมอาจจะงงแล้วตอนนี้นะฮะก็กำลังติดตามอ้อเดี๋ยวก่อนนะยังไม่มาเดี๋ยวฝากคุณปักกาน่าใช่ไหมโคลอมเบียน่าจะเจอกับกาน่านะนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็หลายๆคนก็ลุ้นแล้วก็เชียร์กันอยู่นะสำหรับฟุตบอลโลกในช่วงนี้ด้วยนะครับก็อัปเดตกันในช่วงนี้นะฮะขอบคุณคุณละพีด้วยนะครับมาเพิ่มเติมกันให้นะอาร์เจนตินาชนะกาบูเวดี้ไป 3-2 นะครับนะฮะก็เสียดฉิวเลยนะครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่าเรื่องของแท่งคอนกรีตเข้ามาดูแล้วขนาดใหญ่จริงนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องของการเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องใช้รถเป็นเขาบอกว่าเป็นรถไถนะครับเอามาดันเข้าข้างทางด้านซ้ายก่อนเนื่องจากมันมีจำนวนเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวก็รอรถจากต้นสังกัดเขามาเคลื่อนย้ายในภายหลังนะฮะสำหรับอุบัติเหตุถนนทางหลวงหมายเลข304กบินบุรีปักธงชัยเกิดเหตุช่วงสารปู่โทนนะครับที่มีรถเป็นรถพ่วงบรรทุกแท่งคอนกรีตเสียหลักแล้วรถพลิกตะแคงนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารมากัน2คนนะฮะนำส่งโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยการจราจรก็พอจะเคลื่อนตัวตามได้เพราะว่าเขาเปิดรีเวิร์สเลนในฝั่งขาขึ้นไปทางด้านของวังน้ำเขียวนะฮะส่วนฝั่งเข้ากรุงเทพเนี่ยปิดการจราจรฝั่งที่เกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยตกกระจายทั่วไปเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับปริมาณฝนรวมสูงสุดที่เขตทวีวัฒนา 6.5 มิลลิเมตรแต่ทางพัทยานี่ฝนตกเขาบอกว่าตกฉ่ำเลยนะครับทางพัทยานี่ฝนตกนี่ครับขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 Radio นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกใครตามฟังจส100ทาง FM 100นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาชมทาง YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ได้แล้วนะก็มาติดตามกันได้ก็จะเห็นภาพด้วยนะครับเผื่อใครวางแผนจะเดินทางไปพัทยานะครับก็จะได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังนี่เป็นถนนเลียบชายหาดพัทยานะครับมีฝนตกลงมาตอนนี้ก็เบาลงบ้างแล้วนะครับตอนนี้เบาลงบ้างแล้วแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ถนนเลียบชายหาดพัทยานะครับเนี่ยยังตกอยู่นะครับประมาณที่ปัดน้ำฝนเบอร์1เนี่ยฮะก่อนหน้านี้อาจจะตกหนักด้วยนะครับดูจากสภาพพื้นผิวการจราจรนะครับเนี่ยพยายามจะแพลนให้ดูในหลายๆจุดถนนยังโล่งๆนะครับยังคล่องตัวรถยังไม่ติดแต่ถนนเปียกนะครับเนี่ยฮะตามจุดต่างๆของถนนเลียบชายหาดพัทยานะครับตรงนี้น่าจะเกือบหยุดแล้วเห็นมีแม่ค้านี่ก็เข็นรถเข็นขายของอยู่นะตรงนี้นะฮะ ตรงนี้เป็นช่วงแหลมบาลีไฮนะครับเนี่ยก็น่าจะหยุดตกแล้วนะตรงแหลมบาลีไฮตรงนี้นะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรวันนี้วันเสาร์ด้วยน่าจะมีคนเดินทางกันเยอะนะครับอันนี้เป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงท่าเรือนะตรงแหลมบาลีไฮครับเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวก็มีจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะนะครับที่เราเห็นในภาพนะตอนนี้นะเนี่ยแต่ว่าฝนตกนะครับคือท้องฟ้าครึ้มเลยนะแถวๆพัทยาเนี่ยอาจจะเที่ยวทะเลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับฝนตกลงมาทะเลมันไม่ฟ้าครับมันขุ่นนะใครจะเดินทางไปก็เพิ่มความระมัดระวังก่อนหน้านี้เนี่ยมอเตอร์เวย์นี่ก็ฝนตกแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับเท่าที่เห็นมอเตอร์เวย์สาย9นะครับแถวๆทางด้านของรามอินทราเนี่ยนะฮะฝนหยุดไปแล้วนะครับสาย7ตกไหมเดี๋ยวดูล่าสุดก่อนหน้านี้ไม่ตกนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ก่อนหน้านี้ไม่ตกนะตอนนี้ก็ยังไม่ตกนะครับแต่ทางด้านของพัทยาเดี๋ยวดูแถวๆชลบุรีกันหน่อยนะแถบๆนั้นเผื่อใครจะได้เดินทางกันในช่วงนี้นะครับก็มีร่องรอยของฝนที่ตกลงมาเหมือนกันนะสำหรับมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงแถวๆชลบุรีพัทยาตรงเนี้ยแต่หยุดไปแล้วนะครับมีร่องรอยฝนที่ตกลงมาเหมือนกันนะครับหยุดไปแล้วนะครับแต่ถนนยังเปียกนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังรถยังไม่ติดเลยนะครับทางด้านของการจราจรมอเตอร์เวย์สาย7เท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยนะเดี๋ยวสายๆกว่านี้เดี๋ยวต้องมาโฟกัสกันอีกทีนึงเดี๋ยวขอไปที่สายเจอทางคุณโจครับคุณโจสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพั
2: ทคุณโจอยู่ทางราชวงศ์นะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ย
3: มันมีทางถนนนะถนนราชวงศ์อ่ะคุณพัทผมใช้ถนนเยาวราชจากแยกเฉลิมบุรีมุ่งหน้ามาทางแยกราชวงศ์เนี่ยคุณพัท
2: ครับ
3: เลี้ยวขวามาทางเสือป่าพอเลี้ยวขวามาเนี่ย2เลนซ้ายเนี่ยก็ทำถนนอยู่คุณพัท
2: อ๋อ
3: มันจะต้องมาสวนในเลนปกติที่รถเข้ามาทางราชวงศ์นะครับผม
2: อ๋อเหรอครับต้องสวนทางกันอย่างนั้น
3: ใช่จราจรภาพรวมย่านเยาวราชเสือป่าใช้การได้ดีทั้งหมดคุณพัท
2: ครับ
3: พอดีผมเพิ่งเห็นแนวก่อสร้างเมื่อกี้ก็เลยงงๆก็เลยโทรมาแจ้งครับผม
2: แล้วตรงที่สวนทางกันนี่ติดไหม
3: ตอนเช้ายังไม่ติดฮะเพราะว่าสวนเลนนึงแล้วก็ถ้าเกิดมาจากเสือป่าก็ขึ้นไปได้เลนเดียวครับผม
2: อ๋อครับ
3: คราวนี้ถ้าใช้สายย่านนี้รถจะเยอะแหละมันจะงงๆอ่ะคุณพัท
2: อ๋อใช
3: ่คนตกปล่อยนะครับคุณพัทย่านนี้
2: ถนนเปียกไหมครับถนนเป็นไง
3: ถนนยังเปียกลื่นอยู่ครับคุณพัท
2: ครับ
3: ก็ฝากข้อมูลแถวเสือป่าเลยนะครับคุณพัท
2: ได้เลยคุณโจขอบคุณมากนะครับ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณโจด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกันแถวๆประชาชื่นนะครับคุณช้างดอนเมืองครับสวัสดีครับคุณช้าง
4: สวัสดีครับคุณพัทครับ
2: เป็นยังไงบ้างวันเสาร์ทำงานเหรอครับคุณช้าง
4: เช้านี้ฝนตกชุ่มฉ่ำดีจังเลย
2: โอ้มาแต่เช้าเลยล่ะ
4: อากาศเย็นมาก็เห็นเช้าเราหยุดออกจากบ้านมันก็ตกก็ต้องกลับบ้านเลย
2: อ๋อครับ
4: ใช่ฝากสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนสวัสดีคุณโจด้วยนะครับก็ได้รายงานเข้ามาหลายวันนานแล้ว
2: ครับ
4: ฟังอยู่ว่าประชาชนขาเข้าก็วิ่งได้ดีนะรถไม่ค่อยเยอะวันนี้ยังคงไม่ประมาณเบอร์หนึ่ง
2: ครับ
4: ได้ขาออกก็เหมือนกันขาออกก็ติดขัดตามสัญญาณไฟแต่ละแยกนั่นเอง
2: ก็ยังภาพรวมดี
4: ใช่ตอนนี้ผมเลยแยกประชาธิปุตมาละ
2: อ๋อ
4: ทางกลางรถไปสามแยกต่อปูนละ
2: ครับวันนี้ทำงานเหรอคุณช้าง
4: ทำงานครับจำถึงเสาครับ
2: อ๋อครับ
4: โอเคนะครับพรุ่งนี้ก็พร
2: ุ่
4: งนี้จะไปเงินแหละ
2: ไปไหนครับ
4: ครับผมไปวัดโพลี
2: นั่
4: นแหละ
2: อ๋ออ่าน
4: ล้างวัดล้างโบสถ์ล้างเมียนเหมือนเดิม
2: โอ้ดีจังเลยอนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะครับคุณช้าง
4: ครับผมฝากทุกคนนะครับบุญ
2: ครับ
4: ครับผมสุดก็ด้วยกันครับพรุ่งนี้ก็ไปหาทำความสะอาดวัด
2: ดีเลยวันหยุดทำบุญด้วยนะ
4: ยังฟังอยู่ทุกวันแต่ไม่ต้องได้รายการเข้าไป
2: ครับได้เลยขอบคุณมากๆคุณช้างครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
2: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณช้างด้วยนะครับมีรายงานมาว่ามอเตอร์เวย์แถวกิโลเมตรที่68เนี่ยมืดครึ้มเลยนะครับท้องฟ้านะกิโลเมตรที่68คือถ้าเข้าทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยฝนจะเริ่มตกนะแต่หลายพื้นที่ตอนนี้หยุดไปแล้วแต่ถนนยังเปียกอยู่นะครับ เท่าที่เห็นเนี่ยแถวๆกิโลเมตรที่78ตรงนี้ก็ถนนลื่นถนนเปียกอยู่นะฮะใครเดินทางต้องลดความเร็วนะครับกิโลเมตรที่68มืดมากเดี๋ยวพยายามดูอยู่ตรงนี้ก็โอ้จริงก็ถนนนี่เปียกค่อนข้างมากเลยนะครับแถวๆกิโลเมตร66 68ในตรงนี้เนี่ยตรงนี้เหมือนยังตกอยู่นะครับดูจากกล้องเนี่ยแล้วกล้องก็มีหยดน้ำด้วยเนี่ยคือกำลังตกอยู่เนี่ยฮะกิโลเมตรที่68ตรงนี้มอเตอร์เวย์นะครับสาย7มีฝนตกและปริมาณรถก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะดูจากรถแต่ละคันในเปิดไฟหน้านะครับแสดงว่าถนนมันมืดนะโอ้ถนนมืดรถก็เลยเปิดไฟหน้ากันเนี่ยครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับเนี่ยเห็นรถที่เขาวิ่งกันอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังน้ำคือที่พื้นผิวการจราจรมันแฉะเลยนะมันมีแบบน้ำกระเซ็นนิดๆน่ะเนี่ยผมเห็นเนี่ยฮะโดยเฉพาะรถใหญ่นี่จะเห็นชัดเลยเข้ามาดูได้ทาง YouTube JS100 นะครับนี่นะฮะใครเดินทางไปชลบุรีนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะมอเตอร์เวย์นะครับถนนลื่นนะครับรถใหญ่นี่ใช้ความเร็วกันสูงด้วยนะครับเนี่ยโอ้ยอันตรายจริงเนี่ยรถเต็มทุกช่องทางเหมือนกันแต่ไม่ติดนะรถเยอะมากนะครับฝั่งมุ่งหน้าขาออกเนี่ยรถเยอะนะฮะขาเข้านี่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณกุ้งมหาชัยครับสวัสดีครับคุณกุ้ง
5: สวัสดียามเย็น
2: เย็นไหนครับ
5: ไม่รู้เช้าอากาศเย็น
2: อ๋ออากาศเย็นครับผม
5: มาจากถนนเอกชัยโน้นแล้วครับวัดสิงห์วัดสิงห์แวะตลาดปิ่นทองเดินโชว์หุ่นไม่ได้ฝนตกแม่ค้าหนีหมดมุ่งหน้าวิ่งออกมากาญจนาสภาพจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแต่สภาพถนนลื่นนะครับฝนยังตกระดับ2ระดับ3ครับผม
2: ครับ
5: เลี้ยวเข้ากาญจนามุ่งหน้าพระราม2อันนี้ตกระดับ3เลยครับ
2: โอ้นี่ตกหนักเลย
5: ตกค่อนข้างจะเยอะเลยครับตอนนี
2: ้ครับ
5: การจราจรถือว่าใช้ได้ดีครับวันเสาร
2: ์
5: ออกมาเดินได้ครับเดินตากฝนไปเรื่อยๆ
2: เปียกก็สิน
5: ั่นแหละ
2: ตรงกลางลมนะลมแรงไหมคุณกุ้งตรงนั้นนะครับแถวน
5: ั้นไม่ใช่มีครับไม่ใช่มีลม
2: ไม่นะครับ
5: กลางลมมากไม่ได้เดี๋ยวไปเฉียวไอ้ที่เขาขายของ
2: เออใช่ใช่ต้องระวัง
5: เพราะผมมาเดินตลาดครับทุกวันเสาร์ตลาดปิ่นทองแล้วก็กลับไปตั้งหลักโน่นมหาชัยเมืองใหม
2: ่ๆวันนี้คึกคักไหมที่ตลาดฝนตกแบบนี
5: ้ไม่มีครับหนีหมดครับ
2: นั่นน่ะสิ
5: แม่ค้าหนีหมดครับธรรมดานี่แผงเขาเรียกแผงแบกระดินนะ
2: ฮ
5: ะเต็มไปหมดเลยวันเสาร์วันอาทิตย์แต่วันนี้โล่งเลยครับ
2: แม่ค้า
5: บ่นกันหน้าดู
2: เห็นใจเหมือนกันเน
5: า
2: ะ
5: ขายไม่ได้เลยจากเช้าเช้าเหนื่อยหน่อยนะ
2: ครับสู้ๆกันเนา
5: ะใช่สู้กันนะคนละครึ่งก็พ
2: อ30 40มานี่วันนี้อาจจะซบเซานิดนึงนะ60 40ขออภัย60 40
5: เพราะแม่ค้าวันนี้เงียบเงียบเขาก็เลยเงียบตามธรรมดาแม่ค้าร้านโชว์หวยร้านเล็กๆพวกนี้เขาจะชอบมากพอใช้สักหมด 1,000 เรียบร้อยแล้วทีนี้กว่าจะครึ่งเดือนถึงปลายเดือนนี่แม่ค้าบ่นอีกแล้ว
2: ก็จะเงียบหน่อยถ้าหมดเร็วก็เงียบเร็ว
5: เมื่อไหร่จะถึงต้นเดือนสักทีนี่ไง
2: พอต้นเดือนมาฝนตกอีก
5: พอต้นเดือนฝนตกนู่นน่ะพรุ่งนี้น่าจะเยอะเพราะว่าพวกบัตรคนชนจะออกวันอาทิตย์เยอะ
2: ครับ
5: คนจะออกไปซื้อตามข้างนอกกันเยอะครับ
2: บางที่นี่เห็นต่อแถวเลยนะ
5: บัตรคนรวย
2: บางที่นี่เห็นต่อแถวเลยนะแต่เช้าเลย
5: เช้าใช่
2: ครับ
5: วันนี้บัตรคนรวยแต่ก็หมดแล้วครับ
2: คุณกุ้งนี่หมดแล้วเหรอ
5: เพิ่งจะหมดไป2วันเองครับยังไม่ค่อยได้ใช้ต้องเก็บไว้ต้องประหยัดครับกว่าจะหมด 1,000 นี่กินอีกนานเลย
2: หมายถึงว่าเดือนใหม่นี้ยังไม่หมดใช่มั้ยยังใช้ได้อยู่นะเขาใช้วันละ200ไงจำกัด
5: ที่เกียจมาคำนวณเศษพยายามใช้วันเดียวมันหมดไปเลยสิ้นเรื่องไป
2: ใ
5: ช่มั้ยเพราะว่าไม่งั้นเราต้องมาคำนวณเอ๊ะเราต้องจ่ายเท่าไหร่รัฐบาลจ่ายให้เราเท่าไหร่นั่นแหละครับมันยุ่งยากงั้นซื้อทีเดียวหมดไปเลย
2: เ
5: ขาบอกให้ซื้อวันละ300กว่าบาทก็ซื้อหมดไปเลย400แล้วก็มาจ่ายเอาอีกนิดนึง
2: ครับ
5: เอ๊ะผมคิดถูกหรือคิดผิดไม่รู้นะ
2: ไม่แน่ใจหลายคนก็งงอยู่ตรงนี้ครับ ครับ
5: ไม่รบกวนครับผม
2: ขอบคุณมากครับคุณกุ้งเดินทางปลอดภัยนะสวัสดีครับขอบคุณนะครับคือได้ไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าคุณลูกค้านะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราจะถามว่ามีไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่าเขาไม่ถามนะเขาถามว่ามีคนละครึ่งไหมคือหลายคนยังติดคำว่าโครงการคนละครึ่งนะครับแต่ไม่ใช่คนละครึ่งแล้วไงใช่ไหมรัฐบาลเขาจ่าย60เราจ่าย40นะครับบางคนบอกมี60 40ไหมอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความถนัดก็ว่ากันไปถนัดแบบไหนเรียกแบบไหนนะครับนะบางคนพ่อค้ากับลูกค้าก็คุยกันก็สับสนทั้งคู่เอ๊ะตกลงเราต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคำนวณออกมาบางทีก็เป็นท็อปิกที่คุยกันสนุกดีเหมือนกันนะครับสนุกดีแล้วผมเห็นมุมฟังบางทีไปนั่งทานข้าวแล้วฟังเขาคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่ามันต้องใช้สมองคิดแบบทำให้เราได้ใช้สมองมาคิดนะครับว่าไม่ใช่แบบคนละครึ่งอันนี้ง่ายใช่ไหมร้อยหนึ่งจ่าย50 50แต่อันนี้พอเป็น60 40มันต้องคำนวณนะครับแต่ไม่เป็นไรระบบเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับสรุปออกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเนาะนะฮะใช้ได้วันละ200เต็มแม็กใช่ไหมนี่ก็ผ่านมาวันที่4นะครับก็ยังไม่หมดกันหรอกยังใช้กันได้อีกนะครับเดือนละ 1,000 นะฮะส่วนทางราชพฤกษ์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณบุญมีนะครับคุณบุญมีสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: คุณบุญมีเป็นยังไง
6: ครับเป็นราชพฤกษ์ขาออกนะครับจะวิ่งของเข้า
2: ครับ
6: ก่อนจะเลี่ยงเมืองนะก่อนจะเลี่ยงเมืองที่จะไปนนทบุรีนะตรงนั้นมีรถวันที่แต่มีเจ้าหน้าที่มีรถอะไรแล้วรถติดมากนะครับแต่ทีเนี้ยฝั่งข้างผมเนี่ย
2: ครับ
6: ขาเข้าเนี่ยก็ชะลอดูผมก็เลยมันมีอุบัติเหตุอะไรซึ่งว่าอุบัติเหตุฝั่งขาเข้าชะลอดูกันจนรถติดยาวเหยียด
2: อ๋อเหรอครับ
6: โอ้โหเราเอ๊ะนึกว่าฝั่งขาเข้าติดอุบัติเหตุรถติดมากเลยฝั่งขาเข้า
2: ไอ้ตรงอุบัติเหตุนี่ตรงจุดไหนนะคุณบุญมีย้ำให้หน่อย
6: ถ้าวิ่งขาออกมันก่อนถึงเลี่ยงเมืองที่จะไปอะไรถนนอะไรตรงน
2: ั้
6: น
2: เดี๋ยวก่อนนะบาง
6: อ๋อไปทานเจตดานะตรงนั้นแหละรถมันอุบัติเหตุแต่ที่เจ้าหน้าที่มีอะไรแล้วแต่ฟังที่อุบัติเหตุนะรถติดโอเคครับเข้าใจแต่ฟังทั้งผมเนี่ยฝั่งขาเข้าเนี่ยติดยาวเหยียดเลยเราก็มันมีอุบัติเหตุเพราะว่าคนมันตกจะเลือกเพราะว่ามีอุบัติเหตุฝั่งขาเข้า
2: ครับ
6: แต่ผมท้ายพอพ้นมาแล้วไม่มีจอดชะลอดูเบาดูโอ้ตาย
2: แล้วเห็นไหมว่ารถอะไรชนกันน่ะคุณบุญมี
6: เห็นเป็นรถรถตั้งโสดที่คนน่าจะ2คันแต่มีรถเจ้าหน้าที่มีตำรวจมีรถสไลด์มาเอาขึ้นหมดแล้วนะ
2: ในช่องทางหลักใช่ไหมช่องทางหลักใช่ไหมข้างใน
6: ขวามือเลยช่องขาออกเนี่ยขวามือเลยช่องทางหลัก
2: ช่องทางหลักขวาเล่นขวา
6: เล่นขวาสุดเลยอ๋อจะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรโอเคเข้าใจแล้วตรงนั้นนะ
2: เอ๊ะตรงนั้นใช่ก่อนข้ามคลองอ้อมนนท์ไหม
6: น่าจะใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นก็เลยไปก็จะเป็นเรียกทางเรียกเมืองที่จะขึ้นสะพานศรีกระดา
2: ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรัตนาธิเบศบางรักน้อยอ่ะตรงนั้นน่ะ
6: ใช
2: ่ครับโอ้ติดเหมือนกันนะขาออกอ่ะขาออกก็ติดเหมือนกัน
6: โอเคครับเข้าใจเขาเป็นปัญหาเราก็เข้าใจว่าต้องดูแลกันอะไรเจ้าหน้าที่ว่าทำงานแต่รถสไลด์ตำรวจอะไรต่ออะไรมาแล้วนะครับ
2: มาแล้วนะ
6: มีหมดแล้ว
2: ครับผม
6: เนี่ยฝั่งที่ผมเนี่ยผมเลยผมเข้าใจว่าฝนมันตกต้องปัญหาฝั่งขาเข้า
2: ชะลอดูกัน
6: ครับผมพ้นจากอุบัติเหตุมา
2: โล่งเลยนะ
6: โล่งมากไม่มีรถเลยดีกว่า
2: ครับ
6: ผมเองต้องทำไมคนเรามันชอบดูไอ้ที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะ
2: นิดนึง
6: อะไรก็แล้วแต่
2: คือขอดูนิดนึงอะไรแบบนี
6: ้ทั้งที่น่าจะเอาความคิดว่าเฮ้ยต่อไปวันหลังเขาจะได้ติดท้ายแต่ชะลอดูเบากัน
2: แ
6: ต่ต้องเข้าใจว่าความคิดของผมที่แรกเข้าใจว่าตรงนั้นฝั่งผมเนี่ยขาเข้าต้องมีอุบัติเหตุแน่รถมันติดยาวเหยียด
2: ครับครับ
6: นะก็แล่นมาเรื่อยพอพ้นมาถึงอุบัติเหตุอ๋อฝั่งนู้นนึกว่าฝั่งหลังพ้นรถท้ายพอพ้นจากอุบัติเหตุคุณเลยรถโล่งโล่งเลยฮะรถโล่งมาก
2: ตอนนี้ท้ายนี่อยู่ยาวเหมือนกันนะประมาณเกือบ2 กิโลแล้วอะ
6: ใช่ฮะใช
2: ่สำหรับขาออกนะตรงนั้น
6: อ
2: ่ะ
6: ใช่มาชะลอดู
2: เออแถวๆก่อนถึงตรงข้ามกับอบต.บางรักน้อยอ่ะ
6: ใช่ใช่ใช
2: ่ตรงข้ามกันฝั่งขาออกอบต.บางรักน้อยเขาอยู่ฝั่งขาเข้านะก่อนถึงข้ามคลองอ้อมนนท์นั่นแหละนะครับ
6: ใช่ครับใช่
2: ครับแต่ว่าคู่ขนานก็ยังพอวิ่งได
6: ้รถสไลด์แต่รถสไลด์นะเอาขึ้นไปแล้ว1คัน
2: อ๋อครับครับได้ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณบุญมี
6: ตอนนี้ผมเอ๊ะตรงคุยอะไรเซ็นทรัลเวสต์วิวอะไรตรงน
2: ี้อ๋อเวสต์วิวโอเคมีชะลอเล็กน้อยเนาะฝั่งขาเข้านิดนึงตรงเวสต์วิว
6: ไปเรื่อยฮะ
2: ได้เรื่อยๆนะข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตรงนั้นอืม
6: ใช่ครับพอชะลอกันนิดหน่อยครับเข้าใจวันเสาร
2: ์เป็นจุดประจำของเขาอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะอืม
6: ครับครับ
2: ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณบุญมี
6: ครับขอบคุณ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวไปที่คุณไก่บางบอนนะครับสวัสดีครับคุณไก
7: ่ครับสวัสดีครับคุณมัด
2: คุณไก่อยู่วังหลังนะครับตอนนี
7: ้เมื่อกี้อยู่อะไรนะพันนก
2: อ๋อครับเป็นยังไงบ้าง
7: พันนกก็ใกล้ใกล้วังหลังจะเข้าสี่ดีแล้วครับ
2: ติด
7: ครับ
2: ครับ
7: ติดแต่วังหลังก็ติดนะเพราะรถมันจะรอเลี้ยวเข้าสี่ดีราชกัน
2: เยอะ
7: จนวันนี้ผู้ป่วยเยอะนะ
2: โอ้ครับ
7: ผมติดตรงพันนกที่จะตรงเข้ามาท่าน้ำโอ้โหประมาณห้าไฟแดงแบบ
2: โอ้เหรอครับโอ้
7: ใช่ใช่เพราะมันติดเข้าประตูเขาเรียกตึกอะไรตึกอารุณหรือตึกอะไร
2: อ๋อเพราะรถเข้าศิริราชกันเยอะเลยนะทางอรุณอมรินทร์เข้ามานี่ก็เยอะใช่ไหม
7: เยอะเยอะครับ
2: เออครับ
7: เขาส่งผู้ป่วยกันนะครับถ้าสมาชิกถ้าผู้ป่วยเดินได้เนี่ยแนะนำให้เลี้ยวซ้ายคร
2: ับ
7: เลี้ยวซ้ายมาทางให้กาญจนาไอ้มาทางกิ่งก้าวครับจะดีกว่า
2: เออครับ
7: ถ้าเดินได้นะถ้าผู้ป่วยเดินได้แต่ถ้าผู้สูงอายุก
2: ็ไม่น่าจะไหว
7: ก็ต้องตัดกันเข้าไป
2: เออใช่ฝนตกไหมครับแถวนั้น
7: ตกครับเม็ดลงเม็ดไปปล่อยฮะไปปล่อยแต่น้ำถนนเปียกอยู่หน้านั้นอยู่เมื่อสักพักนี
2: ่แต่ถนนยังเปียก
7: นี่ผมก็ออกมาทางอารุณแล้วครับ
2: ดีไหมครับตรงนี้ดี
7: ก้าว
2: ดีไหมครับ
7: ไม่
2: อ๋อไม่ติดนะ
7: ก็มีรถแต่ไม่ติดวิ่งได
2: ้ครับได้เลยอุบัติเหตุไม่เห็นอะไรใช่ไหม
7: ครับผมไม่มีคร
2: ับ ไม่มีนะ
7: ว
2: ัน
7: นี้มันเจ็บโชคดีไม่มี
2: ดีแล้วครับดีแล้ว
7: ครับดีแล้ว
2: ครับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณไก่นะ
7: ครับวันนี้เดี๋ยวไปส่งลูกค้าหมออาทิตย์เดี๋ยววิ่งจลัดเดี๋ยวมีอะไรก็จะแจ้งคร
2: ับ ได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณไก่บางบอนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับนะฮะก็ฝนยังตกเม็ดเปาะแปะอยู่นะคุณผู้ฟังนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับณเวลานี้นะ 8:30 นที่ผ่านมากรุงเทพมีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ธนบุรีทั้งหมดฝั่งพระนครชั้นในเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตหนองแขมนะครับ 7.5 มิลลิเมตรนะครับเช้านี้ฝนตกหนักแยกบ้านสวนสุขุมวิทมีน้ำท่วมขังรอการระบายด้วยนะครับนี่นะฮะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับนะถนนสุขุมวิทนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีช่วงแยกบ้านสวนมีน้ำรอการระบายขึ้นภาพให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ฟังบริเวณสี่แยกตรงนี้เนี่ยมีน้ำขังอยู่เหมือนกับพื้นที่เขาต่ำด้วยหรือเปล่าเราสังเกตตรงฟุตบาทขาวแดงเนี่ยน้ำนี่เลยท่วมขึ้นมาบนฟุตบาทด้วยนะโอ้สูงเหมือนกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ต่ำใกล้กับมุมกล้องตรงนี้เนี่ยนะฮะตำบลบางปลาสร้อยนะครับอำเภอเมืองชลบุรีเนี่ยนะเวลานี้เราดูเรดาร์คุณผู้ฟังดูฝนกลุ่มที่อยู่ในอ่าวไทยนะเคลื่อนขึ้นทางฝั่งของศรีราชาทางฝั่งอำเภอเมืองนะบางละมุงชลบุรีเนี่ยทางพัทยานี่ฝนตกนะครับฝนนี่ตกแช่อยู่ตรงนั้นนี่นะฮะทางด้านของพัทยานี่ก็ตกเป็นกลุ่มใหญ่เลยอะครับครอบคลุมจังหวัดชลบุรีนะหลายอำเภอครับโอ้รับทราบว่าตกตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะกลุ่มเนี้ยนี่นะฮะ ใครเดินทางไปชลบุรีวันนี้ทะเลอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะตอนเช้าเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องมาดูตอนกลางวันแดดจะออกหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการใช้เส้นทางฝนตกที่ชลบุรีนะครับนะใครเดินทางยังไงก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137กับทางจสร้อยคุณอุทัยแจ้งมานะครับบอกว่าถนนคูบอนด้านขาเข้าบริเวณจุดกลับรถใต้วงแหวนตะวันออกมีการปิดการจราจรนะครับทางที่จะไปลอดไปวัดคูบอนเขาบังคับรถให้เลี้ยวเข้าไปที่โรงเรียนวัดคูบอนแทนไม่ทราบว่ามีการทำงานหรืออะไรเนื่องจากไม่มีป้ายแจ้งเตือนนะครับก่อนถึงจุดดังกล่าวด้วยนะครับก็ทำให้รถติดสะสมท้ายมีท้ายแล้วนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่มาเพิ่มเติมกันให้อุบัติเหตุก็หลายจุดนะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ฝนมาทักทายกันโอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่5นะครับเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้เนี่ยนะพายุโซนร้อนไมสักบริเวณทะเลจีนใต้นะครับมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนที่ละติจูด 20.3 องศาเหนือลองติจูด 109.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดว่าพายุลูกนี้นะฮะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้นะครับในช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับทีนี้จากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะครับหลังจากนั้นวันที่5และ6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะครับนี่เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่5คือไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ว่าลักษณะจะเป็นปัจจัยเสริมนะทำให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านเนี่ยก็ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับก็เดินทางไปไหนตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัยplus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
8: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
7: แล้วฤดูฝนเล่า
8: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
7: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
8: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
7: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
8: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
7: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณผู้ฟังครับกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข304กบิลบุรีปักธงชัยนะครับที่เกิดเหตุรถบรรทุกแท่งคอนกรีตเป็นรถบรรทุกพ่วง2ตอนเสียหลักนะครับบริเวณศาลปู่โทนฝั่งขาเข้ากรุงเทพแล้วรถพลิกตะแคงตัวของเสาคอนกรีตที่บรรทุกมาเนี่ยเทกระจาดลงมาบนถนนต้องปิดการจราจรนะครับขาเข้ากรุงเทพบริเวณจุดเกิดเหตุระยะทางประมาณ2กิโลเมตรที่ปิดการจราจรแล้วไปเปิดเป็นรีเวิร์สเลนในฝั่งขึ้นเขามุ่งหน้าวังน้ำเขียวเปิดสวนทางกันเนี่ยครับสภาพการจราจรที่เขามีการจัดการจราจรให้เปิดสวนทางกันในฝั่งขาขึ้นไปทางวังน้ำเขียวนะครับยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับตัวของแท่งคอนกรีตที่หล่นบนถนนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้รถไถดันเข้าไหลทางด้านซ้ายแล้วเดี๋ยวต้องรอรถจากต้นสังกัดเขามาเก็บอีกทีหนึ่งในภายหลังเพื่อที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายยกรถพ่วงคันดังกล่าวออกไปจากที่เกิดเหตุให้ได้ก่อนจะได้เปิดการจราจรได้นะครับซึ่งณตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับคุณผู้ฟังถามว่ารถยังติดหรือเปล่าการจราจรยังพอไหลตามกันได้นะครับในช่องทางพิเศษที่เปิดสวนทางกันนะฮะแต่ว่าก็ยังมีสะสมกันอยู่นะครับประมาณ2กิโลเมตรเศษนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะช่วงนี้เส้นทางนี้นี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะจากทางฝั่งเขาปักลงมาทางด้านของกบิลบุรีเนี่ยเนื่องจากเป็นทางลงเขาด้วยนะครับใครที่เคยใช้เส้นทางนี้ก็จะพอทราบอยู่แล้วผมนี่เคยไปครั้งหนึ่งนานแล้วประมาณหลายปีแล้วนะครับไปครั้งนั้นครั้งเดียวไม่กล้าไปอีกเลยคือมันบอกไม่ถูกนะคุณผู้ฟังนี่ล่าสุดนี้เขามีการปรับทำถนนใหม่แล้วนะแต่สมัยนั้นที่ผมเดินทางไปตอนนั้นยังไม่ทำเลยนะหรือแบบถนนยังมีจำได้ว่าถนนยังไม่ค่อยดีเลยนะครับตอนนั้นอะแต่ล่าสุดเนี่ยเขาทำถนนใหม่แล้วดูมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนเดิมนะครับเป็นเส้นทางที่ต้องเน้นย้ำเลยนะครับใครใช้เส้นทางผ่านบริเวณโค้งศาลปู่โทนเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากมีรถใหญ่เยอะด้วยรถขึ้นเขาลงเขาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะขาลงฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับบางทีเราไปเหลือบมองข้างทางวิวสวยๆเนี่ยไม่ได้เลยนะคุณผู้ฟังเสียสมาธินิดนึงแวบนิดเดียวเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับนี่นะฮะโดยเฉพาะใครที่ไม่ค่อยคุ้นชินเส้นทางอย่างเหตุนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเพิ่มเติมนะผมเหมือนกับว่าคนขับไม่คุ้นชินเส้นทางด้วยแล้วด้วยความที่รถบรรทุกเป็นแท่งคอนกรีตมาเนี่ยน้ำหนักมันเยอะด้วยนะครับน้ำหนักที่บรรทุกมา2พ่วงด้วยกันเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกิดผลกระทบดังกล่าวนะครับเนี่ยคือแท่งคอนกรีตมันมีจำนวนหลายแท่งเลยนะครับแล้วน้ำหนักแต่ละแท่งเยอะนะคือต้องใช้รถไถมาดันเข้าข้างทางนะช่วงที่คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ดำเนินการไปได้ 70% แล้วนะครับแต่ว่ายังต้องเหลืออีกประมาณ 30% ที่คุยกับทางคุณสินสุภานะครับหมวดทางหลวงกบิลบุรีนะก็เดี๋ยวอาจจะต้องได้คืบหน้ากันอีกนะครับว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วยังไงยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับนะก็ที่เกิดเหตุก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการจราจรให้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ทางคุณแป๊ะพระประแดงนะครับรายงานเข้ามานะบอกว่าทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัฐมีฝนตกไปปล่อยนะครับใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1นะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับช่วงด่านบางซื่อมุ่งหน้าโค้งหมอชิดนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับตรงนี้ฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะเชิญนะครับให้กับทุกท่านที่ขับรถนะครับมาร่วม ข้าสู่สังคมคนขับรถดีขับรถปลอดภัยมีเงินคืนให้กับโครงการนี้นะครับโดยทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเขาจะจัดสรรเงินกองทุนคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% รถที่เข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1 นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนผ่อนได้ 0% นาน 6 เดือนมีรถให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถได้สูงสุดไม่เกิน 20 วันนะครับส่วนการทำประกันประเภทที่3ได้เงินคืนเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้เพิ่มเติมก็คือรถปิกอัพส่วนบุคคลรถปิกอัพเชิงพาณิชย์ก็ได้ผ่อนได้ 0% นาน 3 เดือนนะครับประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ใครสนใจขับรถดีมีเงินคืนนะครับกับโครงการคนรักรถต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลได้ครับที่02-150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับช่วงนี้มีสายจากทางคุณเดชานะครับคุณเดชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัท
0: คุณเดชามีอุบัติเหตุเหรอสายเอเชียตรงไหนครับ
1: มันเลยแม่น้ำปากตากมาขาออกนะ
0: มันไม่
1: อุบัติเหตุแต่มันไม่ขวางนะ
0: อ๋อครับ
1: มันเป็นหกล้อทึบอ่ะ
0: ครับ
1: มันพลิกหงายท้องเลยแต่มันไม่ตกถนนนะมันอยู่เลนซ้ายขาออกจะเห็นยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะจะเห็นนะมีสองคนเลยมานั่งอยู่แถวพุทธบาทแถวไอ้นี่แหละต้องไปเหล็กกั้นทางเหล็กกั้นอยู่
0: ตรงจุดเกิดเหตุนี่เลยแม่น้ำป่าสักมาสักเท่าไหร่เป็นกิโลไหม
1: ประมาณกิโลนึงอะประมาณ
0: กิโลนึ
1: ง
0: นะ
1: อ๋อครับประมาณสักกิโลนึงอะแต่มันอยู่ริมเลยนะมันไม่ได้ตกถนนนะ
0: อ๋อ
1: มันอยู่ริมเลยอะ
0: ครับยาวไหมท้ายแถวสะสมอยู่
1: ไม่มีเลยยังวิ่งได้สบาย
0: ยังวิ่งได้นะ
1: มันไม่ขวางไงมันอยู่ไหลทางอ
0: ๋อไหลทางอ๋
1: อไหลทางก็เกือบตกมันเลยไหลทางไปด้วยนะ
0: ครับ
1: มันเกือบตกอ่ะมันเกือบตกมันเหมือนว่าเข้าไปในปั๊มหรือว่ามันหักมาแล้วหายท้องไงเงี้ย
0: ครับ
1: มันสาเหตุแล้วมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะ
0: อืม
1: คือว่าหักมากแล้วหายท้องเลยเนี่ย
0: เป็นรถอะไรนะคุณเดชาร
1: ถทึบตู้ทึบ
0: อืมโอ้
1: ตู้ทึบไป6ล้อนะ6ล้อใหญ่
0: โอ้ล้อชี้ฟ้าเลยเหรอ
1: ใช่ล้อชี้ฟ้าเลยอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: ผมไม่ใช่ว่ามันเป็นสาเหตุยังไงผมว่ามันหักเร็วหรือไงเนี่ย
0: ครับ
1: หักแล้วพลิกตะแคงมาเลย
0: มีฝนตกด้วยไหมครับ
1: ไม่มี
0: ฝนไม่ตกนะ
1: ครับ
0: โอ้เอาได้เดินทางไปไหนครับเนี่ยวันนี้คุณเดชา
1: วันนี้ผมจะหยุดผมจะไปนครสวรรค์ไม่ได้ว
0: ิ่
1: ง
0: แม้แต่เห็นอยู่แต่สายเอเชียเนี่ยนะคุณเดชาเนี่ย
1: ครับผมวิ่งแต่สายเอเชียเนี่ยผมวิ่งไปกลับเช้าเย็นสิงห์บุรีท่าช้าง
0: เจอกันทีไรนี่อุบัติเหตุตลอดเลยคุณเดชาเนี่ยสายเอเชียเนี่ยนะ
1: สายเอเชียตลอดวิ่งตลอดคร
0: ับ แหมต้องเปลี่ยนชื่อเป็นเดชาเอเชียแล้วนะ
1: ได้เดี๋ยวผมรายงานผมจะบอกเดชาสายเอเชีย
0: เดินทางปลอดภัยนะถ้ามีฝนยังไงคุณเดชาเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ตอนเช้านี่มีนะคุณพัน
0: โอ้ตรงไหน
1: มีช่วงไงเนี่ยช่วงไงอ่างทองเนี่ย
0: อ๋อครับ
1: ม
0: ัน
1: จะมีฝนมีฝนแต่ละไม่แรง
0: อ๋อครับ
1: ตอนนี้มันไม่มีแดดเลยอ่ะ
0: คึมๆตลอดเลยนะยังไม่เห็นแดดออกเลย
1: คึมตลอดเลยคึมตั้งแต่เช้าเลยอ่ะ
0: พันใช่เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณเดชาเดินทางปลอดภัย
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณมากๆเอาแบบก็คุณเดชานะรายงานสายเอเชียมาตลอดเลยนะครับคุยกันทีไรนี่มาอุบัติเหตุตลอดเลยนะครับเอ้าล่าสุดบางแสนน้ำท่วมแล้วนะครับบางแสนนะครับเช้านี้นะฮะมีน้ำทะเลจืดเขาว่าอย่างนั้นเข้าไปดูทางเพจชอบจังบางแสนนี่เขาบอกว่าเช้านี้บางแสนมีทะเลน้ำจืดฝนตกหนักต่อเนื่องริมหาดน้ำรอระบายนะครับนี่ฮะคือน้ำที่ว่าน้ำจืดนี่คือน้ำฝนนั่นแหละนะครับเนี่ยก็เป็นริมชายหาดริมเต็นท์ต่างๆเนี่ยนะเนี่ยมีน้ำรอการระบายนะครับก็น่าจะประมาณสัก5เซนไหมประมาณเนี้ยนะ5เซนไม่ถึง10เซนเท่านั้นนะครับเนี่ย ก็โอ้โหลมแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังดูภาพทาง YouTube นะที่เราเปิดให้ดูตรงนี้ต้นมะพร้าวอ่ะครับต้นมะพร้าวนี่แบบด้านบนนี้ลู่เลยนะครับลู่ไปตามลมเลยครับนะลมแรงครับโอ้ก็โอ้โหลมแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังดูภาพทาง YouTube นะที่เราเปิดให้ดูตรงนี้ต้นมะพร้าวอ่ะครับต้นมะพร้าวนี่แบบด้านบนนี้ลู่เลยนะครับลู่ไปตามลม

านี่ก็ระดับน้ำสูงเหมือนกันแต่ก็ยังประมาณสักยางรถยนต์นะเออถ้ารถเตี้ยหน่อยก็อาจจะถึงล้อแม็กหน่อยนะครับเนี่ยริมทะเลก็ยังท่วมเลยคือลักษณะของทะเลบางแสนเนี่ยเขาก็จะมีด้านบนฟุตบาทใช่ไหมก็จะเป็นเต็นท์อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้น้ำมันก็จะไม่ก็มันก็ไม่น่าจะระบายลงทะเลได้ทั้งหมดนะครับอาจจะต้องลงท่อระบายน้ำอะไรแบบเนี้ยที่อยู่บนถนนนี่แหละนะครับมีเพิ่มเติมมาคุณกระปุกแดงบอกบางแสนฝนตกนะครับคุณพัชนีบอกว่า M81 จากบางใหญ่ M81 เนี่ยนะฮะไปนครปฐมตอนนี้ฝนตกตลอดทางเลยท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับคุณพัชนีคุณทวัฒนะบอกว่าปากเกร็ดฟ้ามืดมาเลยครับนะฮะนี่นะฮะบางบัวทองฝนบางบัวทองบางใหญ่ฝนตกแล้วนะคะคุณพัชนีเพิ่มเติมให้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมก็ได้นะครับใครอยู่ที่ไหนทาง YouTube JS100 Radio เข้าทางแอปพลิเคชัน JS100 ไปดาวน์โหลดกันได้ก่อนดาวน์โหลดฟรีใน App Store หรือ Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข0 2ตัว JS100 นะครับอัปเดตดาวน์โหลดกันได้นะเข้า YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิรับฟังปัญหาผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกว่า150คนหลังถูกยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทั้งที่ชำระเงินแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี้
3: เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิรับฟังปัญหาผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกว่า150คนหลังถูกยกเลิกการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทั้งที่ชำระเงินแล้วมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทพร้อมสั่งศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ท่าอา

0: าสยามสุวรรณภูมิเพื่อติดตามและรับฟังข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มประชาชนชาวไทยมุสลิมที่ซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนโดยมี58คนเดินทางมารวมตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอีก77คนพักรออยู่ที่โรงแรมโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสหลังสมัครแพ็กเกจกับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาทต่อคนแต่เรียกเก็บจากผู้แสวงบุญเพียงคนละ 26,000 บาทโดยอ้างว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทำให้มีผู้สนใจจำนวนมากก่อนจะพบว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดส่งผลให้เกิดความเสียหายรวมประมาณ 3,750,000 บาททั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้มีการสั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรับเรื่องร้องเรียนรวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมประสานกระทรวงคมนาคมเพื่อจัดหาพาหนะนำผู้ได้รับผลกระทบเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้ได้แนะนำให้ผู้เสียหายที่ไม่ได้รับบริการหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งเรื่องต่อกรมการท่องเที่ยวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับการช่วยเหลือได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: เมื่อเวลา 2:55 นาทีที่ผ่านมามูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์2คันชนกันมีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตถนนพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงปากทางหน้าถนนหอวังที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีแดงป้ายทะเบียนลพบุรีชนกับรถจักรยานยนต์ Honda สีน้ำเงินป้ายทะเบียนกทม.ผู้เสียชีวิต1รายเป็นชายไทยอายุ25ปีส่วนผู้บาดเจ็บอีก1รายเป็นชายไทยอายุประมาณ 35-40 ปีอาการไม่สาหัสเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวรุนแรงทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 2,645 คนบาดเจ็บอีกกว่า 12,000 คนและประชาชนกว่า 15,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตอนกลางของชิลีที่ระดับความลึก10กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดเหตุรถโดยสารประจำทางที่บรรทุกผู้โดยสารมาอย่างแออัดเสียหลักตกลงไปในหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนบาดเจ็บอีก16คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐเตรียมฉลองวันชาติซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีขณะที่คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตอนกลางและพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศทำให้หลายเมืองต้องยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆส่วนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยอดผู้เสียชีวิตสะสมที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้ออีโบลาเพิ่มขึ้นเป็น 1,502 คนขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่473คนปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
3: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9:16 นครับมาติดตามกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทาง LINE @jsroy นะครับเมื่อช่วง8:35 นะครับมีรถกระบะชนกับรถ2แถวบริเวณใกล้เคียงกับซอยบางขุนนนท์21นะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายครับถนนเปียกลื่นด้วยนะครับช่วงที่เกิดเหตุการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เป็นฝั่งบริเวณใกล้เคียงกับบางขุนนนท์ซอย21ถนนบางขุนนนท์นะครับคุณก้อยรายงานเข้ามาครับพุทธมณฑลสาย2นะช่วงระหว่างบรมราชชนนีนะครับมุ่งหน้าเพชรเกษมมีรถกระบะจอดเสียใต้ต่างระดับพรานกตัดใหม่เนี่ยนะครับกีดขวางไป2ช่องทางที่2จากซ้ายนะครับไปจอดช่องทางที่2จากซ้ายรถกระบะคันนี้นะครับจอดเสียอยู่ก็เตือนเพื่อนสมาชิกให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับบรมทางด้านของพุทธมณฑลนะครับสาย2จากบรมมุ่งหน้าเพชรเกษมนะครับมีรถกระบะจอดเสียอยู่เลนที่2จากซ้ายใต้ต่างระดับพรานกตัดใหม่นะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับฝนยังตกอยู่หรือเปล่านะเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังล่าสุด9:00 นนะครับกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่นะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกแนวโน้มลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดรวมอยู่ที่เขตหนองแขมนะครับ 7.5 มิลลิเมตรนะฮะก็ชลบุรีนี่ก็ยังตกนะเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับฝนยังตกใครเดินทางก็ให้ใช้ความระมัดระวังมากๆนะครับถนนเปียกลื่นนะครับหลายเส้นทางเลยนะครับอย่างมอเตอร์เวย์เองเนี่ยก็ยังชุ่มฉ่ำนะฝนลดลงบ้างแล้วนะครับแต่ถนนเนี่ยยังเปียกลื่นอยู่นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ที่จะมุ่งหน้าไปชลบุรีนะยังมีถนนที่เปียกลื่นนะครับใช้ความระมัดระวังด้วยนะฮะส่วนสภาพการจราจรนะครับคุณผู้ฟังหลายๆจุดรอบในเองก็ภาพรวมเนี่ยยังถือว่าคล่องตัวดีนะครับแต่จะมีบางเส้นทางที่เริ่มมีปริมาณรถสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้ารถมากเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายสะสมอยู่อาคารสินทรทาวเวอร์สาทรเหนือสาทรใต้สีลมยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับนะฮะรอบในโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับพญาไทออกจากอนุสาวรีย์รังน้ำเข้าแยกพญาไทต่อเนื่องราชเทวีรถมากนะครับเพชรบุรีจากเพชรพระรามต่อเนื่องราชเทวีต่อเนื่องไปประตูน้ำรถเต็มเหมือนกันแนวก่อสร้างนะครับทั้งสะพานข้ามแยกราชเทวีและสะพานข้ามแยกประตูน้ำด้วยส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบจตุรทิศลงมาทางมักกะสันเริ่มมีท้ายสะสมนะครับด้านบนของจตุรทิศส่วนถนนราชปรบนะครับจากประตูน้ำไปแยกหมอเหล็งยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ไปชะลอช่วงหน้าอินทราสแควร์จากสามเหลี่ยมดินแดงเข้ามานะครับท้ายก็อยู่ประมาณซอย22นะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วอโศกมนตรีครับด้านจากอโศกสุขุมวิทไปอโศกเพชรรถมากเคลื่อนตัวช้าครับจากฝั่งท้ายซอยอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นสภาพการจราจรคร่าวๆนะครับในช่วงสายๆแบบนี้คุณผู้ฟังที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันนี้มีการสอบนะครับก็มีจัดสอบเหมือนกันตั้งแต่9:30 นถึง11:00 นอันนี้เป็นกลุ่มของการบินไทยจำนวนผู้มีสิทธิสอบ371คนอันนั้นเมื่อวานวันนี้แต่วันนี้เนี่ยเป็นของกรมทรัพย์นะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเมื่อช่วง9:00 นถึงเที่ยงนะครับ722คนอีกกลุ่มนึงเป็นสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวนผู้มีสิทธิสอบ385คนตั้งแต่9:00 30นาทีถึง15นาฬิกานะครับวันนี้2กลุ่มนะโอ้3กลุ่มสิเพราะว่าอีกกลุ่มนึงก็คือของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 1,657 คน9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับนะก็การจราจรเท่าที่เข้าไปดูเนี่ยไม่ติดนะครับก็ยังค่อนข้างคล่องตัวนะรัตนาธิเบศรเข้าแครายรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมช่วงหน้าแกรนด์ริชมอนด์นะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลนอตวิลยังเคลื่อนตัวได้วันนี้คาดหมายไว้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่รถน่าจะเยอะคนน่าจะไปใช้บริการกันเยอะเมื่อวานนี้ก็รถติดนะครับห้างเปิดใหม่เมื่อวานเปิดวันแรกด้วยนะอ่ะคุณผู้ฟังครับเรามีบริการ JS Right Next นะฮะสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของปูนซีเมนต์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนะเดี๋ยวส่งหน้าที่ให้กับทางคุณสัสยมนนะครับสัมภาษณ์พูดคุยกับดร.วันเฉลิมชโลธรประธานคณะทำงาน TCMA on Sustainability สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยนะครับติดตามรายการ JS Right Next ส่งหน้าที่ต่อให้กับคุณสัสยมนก่อนครับ
2: การที่จะเราจะใช้ปูนเม็ดทั้งหมดเนี่ยมาบดเป็นปูนซีเมนต์ผงเลยเนี่ยเราก็มีการเติมสารผสมเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งตัวสารที่ใช้เรียกว่าวัสดุทดแทนดีกว่านะฮะซึ่งตัววัสดุทดแทนปูนเม็ดที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะสามารถช่วยในการลดปริมาณปูนเม็ดที่ใช้นะฮะแล้วก็ช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะพบกันเป็นประจำกับฝนและเรื่องราวดีๆที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการลดโลกร้อนนะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงการแยกขยะการใช้วัสดุทดแทนหรือว่าการประหยัดพลังงานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนะคะในแวดวงอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆอย่างเรื่องของปูนซีเมนต์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความพยายามที่จะเข้ามาลดผลกระทบต่อโลกของเราเช่นเดียวกันค่ะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะว่าปูนซีเมนต์จะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ยังไงและได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนไปรู้จักแล้วก็ไปพูดคุยค่ะกับผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรงเลยนะคะก็คือท่านดร.วันเฉลิมชโลธรนะคะประธานคณะทำงานจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า TCMA นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะก็เปิดมาอันดับแรกเลยค่ะอยากจะให้ทางคุณเฉลิมเล่าให้ฟังให้คุณผู้ชมของเราฟังง่ายๆนิดนึงว่าเจ้าปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกตัวนี้ค่ะคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจากปูนซีเมนต์ทั่วไปที่เรารู้จักกันมาก่อนอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับงั้นขออนุญาตแนะนำตัวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับกับองค์กรด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นชื่อวันเฉลิมนะครับก็เป็นตัวแทนนะฮะของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็จริงๆก็เป็นแชร์ในส่วนของ TCMA on Sustainability Working Group นะฮะในสมาคมนะครับก็จริงๆสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยหรือที่เรียกกันว่า TCMA เนี่ยฮะก็เป็นการรวมตัวกันนะครับของผู้ผลิตปูนซีเมนต์นะครับทุกๆรายนะฮะในประเทศไทยนะฮะที่จะมีมิชชั่นร่วมกันแล้วกันพันธกิจว่าเราจะมาร่วมกันทำสิ่งดีๆนะฮะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะฮะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของประเทศไทยนะฮะให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตทางเรื่องการอินฟราสตรักเจอร์นะฮะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กลไกในการขับเคลื่อนของประเทศนะครับก็ยินดีนะครับว่าวันนี้อยากจะอย่างที่คุณฝนถามนะฮะก็คงจะเป็นการแชร์ใช่ไหมครับเรื่องของว่าปูนซีเมนต์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะหรือปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำซึ่งจริงๆตัวปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำเนี่ยถ้าจะให้เล่าที่มาที่ไปก่อนนะฮะก็จริงๆเนี่ยทุกคนคงรู้อยู่แล้วเรื่องของการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกนะฮะของประเทศไทยนะฮะซึ่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับที่เราได้มีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกับทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว Paris Agreement นะฮะหรือการเข้าร่วมประชุม COP หรือ COP Meetingครั้งต่างๆที่ผ่านมานะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายของประเทศนะฮะที่เรียกว่าแผนที่นำทางในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศหรือ NDC ก็แล้วกันนะครับซึ่งในตัว NDC เนี่ยแน่นอนว่าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นะฮะเองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวแผนที่การนำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะฮะโดยที่ในส่วนนี้เนี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยู่ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตนะฮะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของมาตรการการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะฮะเรียกสั้นๆว่าเป็นตัวมาตรการการทดแทนปูนเม็ดก็แล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยนะฮะลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะฮะประกอบกับประเทศไทยเนี่ยฮะถ้าย้อนหลังไปนิดนึงเมื่อปี2556นะฮะช่วงปลายปีเนี่ยเราก็ได้มีการออกตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะฮะโดยทางสมอ.หรือสมาคมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมก.ที่เรียกว่ามก.ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะครับหรือมก.2594ซึ่งก็เป็นมก.ที่ถ้าเรียกคำง่ายๆก็เป็น performance based ละกันนะฮะซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ผลิตปูนเนี่ยสามารถออกแบบตัวสูตรของปูนซีเมนต์เนี่ยให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เยอะขึ้นนะครับถ้ามีการใช้กับขับเคลื่อนการใช้งานของปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะฮะซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นที่น่ายินดีนะฮะสำหรับประเทศไทยที่ว่าปัจจุบันเนี่ยไอตัวปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะฮะซึ่งการใช้งานเนี่ยไม่ได้ต่างจากตัวปูนซีเมนต์ที่เราใช้กันมายาวนานมากแล้วซึ่งเรียกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนี่ยใช้งานได้ในลักษณะเดียวกันเลยถ้าพูดง่ายๆแต่ว่าโดยตัวปูนของมันเองเนี่ยมีลักษณะความเป็นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบต่อตันปูนซีเมนต์ด้วยกันครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะฮะในส่วนของตัวเรื่องของว่าปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกคืออะไรนะฮะถ้าเดี๋ยวอาจจะถ้าคุยลึกลงไปในเรื่องของกระบวนการผลิตก็เดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ
0: ได้ยินดีเลยค่ะได้ค่ะงั้นถ้างั้นเราขอย้อนความไปนิดนึงว่าปัญหาจากตอนแรกเนี่ยค่ะกับปูนซีเมนต์แบบเดิมที่มันปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตรงนี้มันเกิดมาจากในจุดไหนบ้างคะถ้าเกิดว่าให้ใครที่อาจจะไม่ได้เป็นมีความรู้เรื่องนี้เลยโดยเฉพาะแล้วเขาอยากจะเข้าใจมากขึ้นว่าปัญหาตอนแรกเนี่ยมันคือเรื่องอะไรอะคะ
1: ครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ต้องเรียกว่าเป็นปัญหาแล้วกันแต่ว่ามันเป็นเนเจอร์แล้วกันนะฮะของกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์แล้วกันนะครับถ้าจะเล่าย้อนความนิดนึงเนี่ยกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ก็คือเราก็มีตัวแหล่งแร่ที่เป็นตัวลามสโตนนะฮะหรือตัวหินปูนนะครับก็จะเป็นวัสดุหลักใช่ไหมฮะแล้วก็จะถูกนำมาบดแล้วก็เผานะฮะในส่วนเตาเผาปูนซีเมนต์นะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าคลิงเกอร์หรือว่าปูนเม็ดออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวปูนเม็ดเนี่ยมาบดอีกทีนะฮะภาพรวมก็กลายเป็นผงเป็นปูนซีเมนต์นะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นกระบวนการหลักทีนี้ในเรื่องของกระบวนการที่ให้ได้มาซึ่งตัวปูนเม็ดเนี่ยฮะมันก็จะต้องอาศัยการเผาวัตถุดิบนะฮะซึ่งก็โครงสร้างหลักๆก็ประกอบด้วยตัวลามสโตนนะฮะอาจจะมีแร่ธาตุอื่นๆผสมอยู่บ้างตามสัดส่วนนะครับแต่ว่าตรงนี้ในกระบวนการเผาเนี่ยการเผาก็ใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะฮะคือประมาณ 1,400 ถึง 1,450 องศาเซลเซียสนะฮะก็จะเห็นได้ว่าก็จะใช้ความร้อนค่อนข้างสูงฉะนั้นในส่วนของกระบวนการเผาตรงนี้ฮะก็จะเป็นกระบวนการหลักกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เกิดตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะทั้งจากปฏิกิริยาเคมีนะครับของตัวการผลิตปูนเม็ดเองนะฮะซึ่งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงนะฮะที่ก็อย่างที่เรียนก็ต้องมีการเผาให้อุณหภูมิสูงนะฮะให้เกิดปฏิกิริยาตามที่ต้องการตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าการผลิตปูนเม็ดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดตัวการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะในส่วนของอุตสาหกรรมซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถลดปริมาณการใช้ปูนเม็ดต่อตันซีเมนต์ที่เป็นผงได้ฮะเราก็จะสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุดท้ายที่เป็นปูนซีเมนต์ที่เป็นผงที่ปล่อยออกสู่ตลาดท้องตลาดได้นะฮะซึ่งตรงนี้เราก็มีการทำโดยที่แทนที่จะเราจะใช้ปูนเม็ดทั้งหมดเนี่ยมาบดเป็นปูนซีเมนต์ผงเลยเนี่ยเราก็มีการเติมสารผสมเพิ่มเข้าไปนะครับซ
0: ึ่
1: งตัวสารที่ใช้เรียกว่าวัสดุทดแทนดีกว่านะฮะซึ่งตัววัสดุทดแทนปูนเม็ดที่เราเติมเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะสามารถช่วยในการลดปริมาณปูนเม็ดที่ใช้นะฮะแล้วก็ช่วยในการลดการเชื้อกระจกได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคอนเซ็ปต์หลักๆนะฮะเป็นคอนเซปต์แรกที่ใช้นะฮะในการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวปูนซีเมนต์นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ก็อาจจะขาดไปได้เลยคือเรื่องของการพยายามใช้พยายามที่จะลดตัวการใช้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวปูนเม็ดเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงนะฮะก็เพราะว่าต้องมีการเผาที่ความร้อนสูงนะฮะก็อันนี้ก็ยกตัวอย่างที่มีการใช้อย่างเช่นวัสดุทดแทนอะไรต่างๆเข้ามาช่วยที่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะฮะรวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซลาร์พาร์เนลหรือว่าเราก็มีโครงการการใช้ลมร้อนนะฮะที่เหลือปกติเหลือทิ้งจากการผลิตเนี่ยก็นำเอามาหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดก็เอามาช่วยได้อีกส่วนหนึ่งด้วยครับผม
0: อันนี้คือเป็นพาร์ทที่ทางปูนซีเมนต์คาร์บอนตับเข้ามามีส่วนช่วยมีบทบาทในด้านนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับผมใช่ครับอ
0: ัน
1: นี้ก็พูดถึงในตัวของผลิตภัณฑ์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานได้เหมือนปูนซีเมนต์ทั่วๆไปปอร์ตแลนด์ที่เราใช้กันมานานแล้วนะครับ
0: ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่ทุกคนน่าจะอยากรู้อยู่แล้วแน่นอนว่ามันแตกต่างไหมหรืออะไรยังไงเราสามารถไว้ใจในเรื่องของ คุณสมบัติคุณภาพความแข็งแรงอะไรยังไงได้บ้างนะคะอยากจะทราบในเรื่องของกระบวนการผลิตเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ทางเราเนี่ยพอจะทราบมาว่าในกระบวนการผลิตนี้เองเนี่ยมีการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่นๆมาใช้ด้วยอันนี้ก็อยากจะให้ทางคุณมาเฉลิมช่วยยกตัวอย่างให้นิดนึงค่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนะฮะมาใช้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนในการของที่เรียกว่าการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาเผานะฮะหรือว่ามา
0: เผา
1: ร่วมแล้วกันนะฮะในเตาเผาปูนซีเมนต์นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าในเทอร์เป็นเทคนิคเทอร์มนิดนึงว่า co-processing นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรักษาการเอาเวสมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะฮะทดแทนเชื้อเพลิงได้บางส่วนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แน่นอนว่าก็จะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะฮะจากการลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็น conventional fuel นะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ย potential จริงๆก็คือเตาเผาซีเมนต์อย่างที่เรียนนะฮะมีอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาที่สูงนะฮะคือตัว material เองเนี่ยต้องอุณหภูมิขึ้นไปถึง 1,400 1,450 องศานะฮะเพราะฉะนั้นก็มี potential ตรงนี้ที่จะนำเอามาใช้งานนะครับโดยที่ตัวเรียกว่าวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้จากหลากหลายซอร์สนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากภาคอุตสาหกรรมนะครับจากภาคเกษตรหรือว่าเป็น municipal waste จากภาคครัวเรือนนะฮะก็มี potential ที่จะใช้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะทางกลุ่มอุตสาหกรรมเองแน่นอนเราก็คอนเซิร์นเรื่องของตัวคุณภาพของปูนซีเมนต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดเลือกนะฮะตัววัสดุที่จะนำมาที่ไม่ใช้แล้วที่เราเผาร่วมเนี่ยฮะก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของตัว circular economy เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะก็แล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปในตัวนะฮะซึ่งถ้าย้อนกลับไปในกระบวนการผลิตที่เล่าเมื่อกี้ก็คือว่าก็จะไปช่วยในการของลดในส่วนของการผลิตตัวปูนเม็ดนะครับ
0: ได้เลยค่ะงั้นคำถามถัดไปที่อันนี้ก็คิดว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าโอเคตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่ากระบวนการผลิตอ่ะมันต่างกันแน่นอนนะคะแล้วในเรื่องของผลลัพธ์เอาคำที่ออกมาตัวคุณภาพของปูนหรือว่าในส่วนของในแง่ความแข็งแรงในการที่จะนำไปใช้งานต่อเพราะว่าทุกวันนี้คือเรามองรอบๆตัวเราเนี่ยก็คือจะมีการใช้ปูนอยู่แล้วทั่วๆไปอันนี้อยากจะให้ทางคุณมาเฉลิมช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามันแตกต่างกันไหมหรือว่ามีข้อดีจุดเด่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ
1: ครับตรงนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องของตัวคุณสมบัติแล้วก็คุณภาพนะฮะเราก็ผู้ผลิตทุกรายนะฮะก็มีการออกแบบแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าคุณสมบัติของตัวปูนซีเมนต์นะฮะแน่นอนว่า1ต้องผ่านตัวมาตรฐานซึ่งเรามีมาตรฐานตัวมอกนะฮะที่เป็นเส้นขีดอยู่แล้วว่าต้องผ่านมอกแล้วก็เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยตัวผู้ผลิตทุกๆรายนะฮะเราก็ได้มีการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่านะฮะหรือในบางแง่มุมก็อาจจะดีกว่าตัวปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเดิมนะฮะโดยที่ตรงนี้ก็มีการคอนเฟิร์มนะฮะจากการทำการทดสอบการใช้งานจริงนะครับจากหลายๆภาคส่วนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยจุดเด่นจริงๆแล้วคืออย่างที่ไฮไลท์นะฮะตัวเป้าหมายก็คือว่าเรามองว่าตัวอุตสาหกรรมนะฮะต้องไปได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเรื่องของ sustainability นะฮะเรื่องของปูนซีเมนต์ที่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นแนวทางนะฮะที่สำคัญนะครับแล้วก็เราก็ถือว่าชูเป็นจุดเด่นของปูนซีเมนต์ชนิดนี้ครับผมครับ
0: ค่ะงั้นปัจจุบันนี้ตอนนี้ตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกหรือว่าคาร์บอนต่ำอันนี้มีการนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างอะไรบ้างแล้วพอจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจที่คนฟังพอจะได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยไหมคะ
1: จริงๆก็ต้องเรียนว่าการใช้งานปูนซีเมนต์ในประเทศไทยปัจจุบันนะที่เป็นปูนโครงสร้างเนี่ยหลักๆปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตัวปูนเซนไฮดรอลิกเนี่ยก็ประมาณน่าจะ 80% ขึ้นไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆโครงสร้างหลายๆโครงสร้างเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตัวโปรเจกต์ของทางภาครัฐแล้วก็ของทางภาคเอกชนในหลายๆโปรเจกต์นะฮะที่อันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่บนตัวสไลด์ได้นะครับ
0: ใช่ค่ะคุณวันเฉลิมคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำใ เราสามารถเห็นผลลัพธ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้เพราะว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยค่ะ
1: จริงๆตัวการใช้งานจริงๆเนี่ยต้องก็ต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะฮะสำหรับความร่วมมือนะครับของทุกๆภาคส่วนนะฮะทุกๆหน่วยงานนะครับที่อยู่ในตัว value chain แล้วกันนะครับของกระบวนการก่อสร้างนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ทางผู้ออกแบบนะครับผู้กำหนดมาตรฐานการก่อสร้างนะครับของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะฮะภาครัฐก็จะมีกระทรวงหลายๆกระทรวงนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผู้ใช้งานเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมานะฮะก็ได้ให้โอกาสนะครับที่จะใช้ตัวปูนซีเมนต์ชนิดนี้นะครับในงานก่อสร้างนะครับของตัวโครงการนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเรกูเลเตอร์ต่างๆเช่นหน่วยงานผู้ที่ดูแลเรื่องมาตรฐานอาทิเช่นทางสมอเองนะฮะก็ได้ความให้ความอนุเคราะห์นะฮะในเรื่องของการพิจารณานะฮะเรื่องของการใช้ตัวปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเนี่ยในตัวมาตรฐานทั้งงานคอนกรีตแล้วก็งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าหน่วยงานที่เป็น strong supporter นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นหน่วยงานในเรื่องของ professional organization แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยนะฮะสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยสภาวิศวกรและอื่นๆอีกหลายๆที่นะฮะก็รวมไปถึงภาคการศึกษานะครับที่ช่วยให้ความอนุเคราะห์นะทั้งตั้งแต่เรื่องของเฟสของการวิจัยพัฒนานะฮะจนมาถึงเฟสของการทดสอบนะครับเรื่องจริงก็อย่างที่เรียนก็คือทุกๆอย่างขับเคลื่อนไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจนะฮะของทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยการขับเคลื่อนไปในเฟสที่ถัดไปก็คงจะต้องการความร่วมมือนะฮะจากทุกๆภาคส่วนเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะสุดท้ายเราก็คงไม่ได้จะหยุดแค่ตัวปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกฮะณจุดนี้เพียงแต่ว่าเราก็มีโรดแมปนะฮะของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แล้วก็คอนกรีตนะฮะเป็น Thailand Net Zero Roadmap นะฮะ2050นะครับซึ่งเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero แล้วก็มีอีกหลายๆด้านหลายๆ initiative นะฮะซึ่งเรามองว่าก็คงต้องการการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของรวมถึงเรื่องของ finance ที่จะสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆครับผม
0: ก็คือฟังดูเหมือนกับว่าเป็นการที่ทีมเวิร์กนั่นเองนะคะ Mix the Dream Work จริงๆเลยได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะอยากจะให้ทางคุณวันเฉลิมฝากข้อคิดหรือว่าข้อความสั้นๆไว้ให้กับทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของรายการ JS Roy Next สักนิดนึงค่ะในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นประเด็นนี้เลยก็ได้ค่ะ
1: ครับผมก็ส่วนแรกเลยก็จริงๆก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกก็ยินดีฮะเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นที่สนใจนะครับในเรื่องของในวงกว้างในสังคมของประเทศไทยเยอะขึ้นมากๆนะฮะแล้วก็ทางอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเองเนี่ยก็แน่นอนว่ามันอยู่ในตัวโรดแมปของเราอยู่แล้วนะฮะที่จะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับของตัวอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นะครับให้ไปได้ไกลที่สุดนะฮะอย่างที่เรียนเราก็มีเป้าหมายที่จะเป็น Net Zero ในปี2050อยู่นะครับซึ่งการขับเคลื่อนเนี่ยอย่างที่เรียนก็คงจะต้องขอความอนุเคราะห์นะครับจากผู้เกี่ยวข้องนะฮะในทุกๆภาคส่วนเลยตั้งแต่อย่างที่เรียนผู้ออกแบบทางผู้ทำงานก่อสร้างนะฮะทางผู้ใช้งานนะครับรวมไปถึงผู้กำหนดนโยบายกำหนดสเปคต่างๆนะครับที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะในการที่จะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็คงจะไปเบเนฟิตกับพวกเราทุกๆคนล่ะครับนะฮะในชีวิตประจำวันด้วยครับ
0: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลองค์ความรู้วันนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าในส่วนของภาคใหญ่ๆเนี่ยก็มีความต้องการที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแล้วก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะทำต่อไปด้วยอันนี้ก็ได้ข้อคิดหลายเรื่องเลยนะคะในวันนี้ยังไงต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็จบกันไปแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะวันนี้ฝนขอลาไปก่อนแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีที่น่าอยู่ได้สามารถติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องราวดีๆนวัตกรรมใหม่ๆได้ที่รายการ JS Roy Next ทุกวันเสาร์นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูย้อนหลังได้ทุกบทสัมภาษณ์เลย Search YouTube JS Roy Next ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณศศิยมนต์ด้วยนะครับและขอบคุณแขกรับเชิญนะครับดร.วันเฉลิมชโลธรครับประธานคณะทำงาน TCMA on Sustainability สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยกับรายการ JS Roy Next นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขานะครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีตอนเช้าครับคุณท่านสมาชิกสารวัตรจราจรท่านครับ
0: แหมก็มีเรื่องของเพิ่มเติมอุบัติเหตุก่อนนั้นด้วยนะครับศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตรงจุดดังกล่าวครับรองสารวัตร
1: เป็นรถกระบะตู้ทึบนะครับบรรทุกสิ่งของเพื่อจะนำไปส่งตามร้านค้าต่างๆนะครับ
2: ครับ
1: ก็ช่วงเช้าพอดีฝนตกนะครับก็ถนนลื่นด้วยแล้วประกอบกับผู้ขับขี่นะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็คือทำให้เกิดอาการหลับใน
2: โ
1: อ้นะครับรถก็เลยเข้าไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าแล้วแผงตั้งเกาะกลางนะครับก็เลยทำให้รถเสียหายผู้บาดเจ็บเนื้อฟันแน่นหน้าอกนะครับก็นำตัวส่งรอพอสมิติเวชนะครับแล้วตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดแล้วไม่มีนะครับเป็นศูนย
2: ์
1: ก็ได้สอบถามแล้วว่าเกิดจากหลับในพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากวิ่งส่งของทั้งคืนนะครับครับผม
2: โอ้นะครับแล้วไปชนเข้ากับเสาตรงนั้นนี่ได้รับความเสียหายไหมครับทรัพย์สินราชการ
1: ก็ทรัพย์สินราชการนะนิดหน่อยนะครับตรงแผงแนวกั้นเสาไฟฟ้าเสียหายนิดหน่อยนะครับแต่รถเนี่ยน่าจะยกเครื่องทั้งหมดนะครับพอไปค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับ
2: ครับก็บาดเจ็บ
1: เพราะว่าช่วง
2: ครับ
1: ครับผม
2: ครับช่วงนั้น
1: เพราะว่าช่วงนี้นะครับรถส่งของที่วิ่งส่งของเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดอุบัติเหตุเยอะ
2: ครับ
1: ครับในอาทิตย์นี้ก็น่าจะ 3-4 รายแล้วนะครับ
2: โอ้เฉพาะในพื้นที่ของหัวหมากนี่เหรอครับ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าเมื่อวานช่วงเช้า
2: ครับ
1: ก็หน้าโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับแล้วอีกวันถัดมาก็ตรงทางเข้าช่องทางพิเศษซึ่งตรงนั้นก็ทำให้รถเสียหายทั้งสองคันเกิดจากอาการหลับในทั้งหมดนะครับและในส่วนของพระรามเก้าก็เป็นป้ายแดงทั้งคู่นะครับก็หลับในเหมือนกัน
2: โอ้โห
1: นะครับนี่คือสาเหตุหลักๆในช่วงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
2: หักโ
1: ห
2: มกัน
1: อยากจะฝากเตือนนะครับอยากจะฝากย้ำเตือนนิดนึงนะครับ
2: ครับ
1: คือทำมาหากินเข้าใจได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ดูต้องดูแลสุขภาพต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็ได้ไม่สูญเสียนะครับอย่างที่เห็นอยู
2: ่จริงครับ
1: นะครับถ้าเกิดเสียชีวิตหรืออะไรขึ้นมาในคนอยู่ข้างหลังจะลำบากนะครับอย่างน้อยอยากให้รักษาสุขภาพอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอนิดนึงก
2: ่
1: อนที่จะมาขับรถขับราบนท้องถนนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเซฟตัวเราแล้วเซฟเพื่อนร่วมทางด้วย
2: โอ้อันนี้สำคัญ
1: ดีนะครับเมื่อเช้านี้ถ้ารถคนหลังเขามาเร็ววิ่งสักร้อยกว่าตรงนั้นน่าจะ
2: มี
1: บ
2: าดเจ็บอา
1: จเข้าไปตามอีกทีเลยนะครับเพราะว่ารถคันที่ตามมาก็ค่อนข้างเป็นรถใหญ่นะครับดีที่มาช้าหน่อยนึงวิ่ง50-60ตามหลังมานะครับก็เลยหักหลบก่อนท่านนะ
2: แล้วแล้วเส้นทางนี้นี่ใช้ความเร็วกันค่อนข้างนะส่วนใหญ่ด้วย
1: ถูกต้องครับส่วนใหญ่ก็น่าจะร้อยกว่ากันแทบทั้งนั้นนะครับ
2: น่ากลัวนะครับ
1: เพราะว่าเส้นทางมันโล่งและถนนค่อนข้างกว้างนะครับ
2: ผมถนนดีมากตรงเนี้ย
1: กลับจากอุโมงค์ไปเนี่ยไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีไฟแดงไม่มีที่ชะลออะไรเลยก็คือตัดกันได้ยาวๆจนถึงร่มเกล้าจนถึงฉลองกรุงนะครับ
2: ครับก็เป็นคำเตือนที่ทางสารวัตรทางรองสารวัตรยืนยันแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละเหตุนี่หลับในทั้งนั้นเลยต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสำคัญมากๆเห็นทราบมาว่ามีอีกจุดนึงเหรอครับรองสารวัตร
1: อีกจุดนึงเมื่อเช้านี่ก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์นะถนนเปียกลื่นนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ที่ในพื้นที่ที่แยกรามฝนค่อนข้างลงหนัก
2: โอ้ครับ
1: พอฝนลงหนักนะครับในช่วงจังหวะที่ฝนลงเนี่ยนะครับทั้งคราบน้ำมันตายที่อยู่บนผิวการจราจรก็ทำให้ถนนมันลื่นนะครับพอมอเตอร์ไซค์สองล้อเนี่ยมาใช้ความเร็วนิดหน่อยเอาไม่อยู่ก็เกี่ยวกันก็ชนกันตรงกลางแยกก็คือต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเช้าก็ได้ลงไปช่วยก็เป็นสุภาพบุรุษสองสุภาพสตรีหนึ่งแต่กับสุภาพบุรุษก็แขนขาถลอกปลอกเปลือกหัวเข่าแตก สุภาพสตรีนี่ต้องไปเอ็กซเรย์นะครับเพราะว่าสะโพกฝั่งด้านขวาลงไปกระแทกพื้นค่อนข้างแรงนะครับก็บอกว่ามีอาการปวดก็ให้มูลนิธินำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับในช่วงเช้านะครับก็ถือว่าวันนี้ก็สองเหตุนะครับในโชคดีนะครับโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะครับก็ถือว่าในโชคดีในส่วนหนึ่งนะครับและอยากเพิ่มเติมนะครับคุณพัชครับช่วงนี้ที่อินดอร์สเตเดียมโอมาร์นะครับก็มีงานคาลานเริ่มเมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับ3วันนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีกิจกรรมค้าขายอาหารอะไรต่างๆนะครับของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่อินดอร์สเตเดียมโอมา
2: ร
1: ์และในจุดที่2 1981นะครับรามจำไม่เดมอร์ทางเลนสองสามนะครับก็เปิดทำการแล้วนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตทั้งหมด5วันนะครับก็มีคอนเสิร์ตทั้งหมด5วันช่วงนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนเข้ามาเดินห้างก็มาจับจ่ายใช้สอยกันค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงเย็นๆมารามขาออกจากแยกรามมุ่งหน้าซอยรามกำแหน่ง15-17เนี่ยก็ค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะครับถ้าในจุดตรงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงใช้พระราม9นะครับถ้าท่านใดไม่มีความจำเป็นอยู่ในจุดตรงนี
2: ้
1: นะครับผม
2: ครับ
1: ก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งบริเวณจุดตรงนี้ผู้ที่เข้ามาดูแลจัดการตรงนี้ยังค่อนข้างที่จะใหม่อยู่นะครับต้องเข้าไปปรับระบบปรับระเบียบในการจ่ายรถเอารถเข้ารถออกในจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงจะได้ไปสานกันอีกทีนะครับก็ลองดูมา 2-3 วันนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในจุดตรงนี้นิดนึงนะครับผม
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็โดยเฉพาะช่วงคอนเสิร์ตนี้เริ่มกี่โมงครับ
1: เป็นช่วงบ่ายนะครับ
2: ช่วงบ่ายนะ
1: ครับผม
2: ครับก็เดี๋ยวต้องติดตาม
1: ทั้งหมดรวม5วันนะครับ
2: ถึงวันสุดท้ายวันไหนครับ
1: ก็เริ่มมาแล้ว2วัน
2: อ๋อ2วันน
1: ี้วันนี้วันเสาร์วันจันทร์บ่ายนะครับ
2: ช่วงบ่ายนะ
1: ครับผม
2: ครับก็เดี๋ยวต้องติดตาม
1: ทั้งหมดรวม5วันนะครับ
2: ถึงวันสุดท้ายวันไหนครับ
1: ก็เริ่มมาแล้ว2

ตัวตรงบริเวณธนาคารกสิกรเลี่ยงเมืองนะครับแล้วก็ยูเทิร์นหน้าโลตัสด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะใครเดินทางเพิ่มความร้อนระวังนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: วฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ปพ.แจ้ง55จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มส่วนภาคใต้4จังหวัดเฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซะโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงระหว่างวันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มภาคเหนือ17จังหวัดภาคอีสาน15จังหวัดภาคกลาง15จังหวัดภาคใต้8จังหวัดและเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่อำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอร์จังหวัดพังงาในพื้นที่อำเภอเกาะขาวอำเภอตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกจึงมีการประสานแจ้ง55จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่อาจจะเพิ่มขึ้นพร้อมติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: เมื่อศิลปะจากแสงไฟผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยจึงเป็นช่วงเวลาที่ย่านเก่าแก่อย่างทรงวาดจะกลับมาให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้งติดตามในจีจะพาเที่ยวกับคุณอิดคณินบุญประเสริฐค่ะ
9: เมื่อดูทิศลับขอบฟ้าถนนทรงวาดก็กลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งกับ Awakening ทรงวาด2026เทศกาลแสงไฟและศิลปะดิจิทัลครั้งที่

0: 2ที่เปลี่ยนย่านเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้กลายเป็นแกลเลอรี่ศิลปะกลางแจ้งขนาดใหญ่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Songivity The Longivity of Songwat ตลอด10วันของเทศกาลนี้นะครับเราจะได้ชมผลงาน Lighting Installation และ Digital Art กว่า21ผลงานใน14โลเคชั่นซึ่งแต่ละชิ้นจะถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมการค้าและความทรงจำของย่านแห่งนี้ด้วยภาษาของแสงสีและเทคโนโลยีที่ร่วมสมัยเริ่มต้นที่ตึกแขกอาคารเก่าแก่ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของถนนส่งวาดและอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือภายในโกดังเจริญวัฒนาซึ่งใช้ผืนผ้าโปร่งและแสงสีเล่าเรื่องการค้าทางน้ำของย่านส่งวาดพาผู้ชมย้อนเวลากลับไปสู่ยุครุ่งเรืองของชุมชนริมแม่น้ำในขณะที่หลายผลงานนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นได้มีส่วนร่วมสร้างประสบการณ์ immersive ผ่านประสาทสัมผัสรอบด้านรับรองว่าแต่ละจุดที่คุณเช็คอินจะเรียกยอดไลค์ได้อย่างแน่นอนทิจ้าประเทียบขอบอกว่า Awakening สงว่า2026นี้ไม่ใช่เพียงแค่เทศกาลประดับไฟแต่เป็นการใช้ศิลปะร่วมสมัยปลุกชีวิตให้กับย่านสงวาดผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของการค้าวิถีชุมชนและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 3-12 กรกฎาคมนี้อย่าลืมมาสัมผัสกับอีกหนึ่งประสบการณ์สุดประทับใจกันใน Awakening สงว่า2026บนถนนสงวาดกันให้ได้นะครับ
1: สี่กรกฎาคมมงคลถวายพระพรชนแซ่ซ้องกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงโอบเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะวิทยุในเครือกองทัพปก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มี
1: คือว่าทั้ง
2: แผ่นทั้งไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเย้ใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: สบายมากเ
0: ก็บบ้านวัดก็พูดถึงได้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จังหวัดบ้าน
0: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
3: เป็นลูกคนโต
0: แล้วสองคนนี
3: ่ของหนู
0: ค่ะขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: คุณพระจ้า

0: 10:22 นะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับมาอัปเดตกันนะในแต่ละเส้นทางด้วยนะครับมีรับแจ้งทางไลน์ @jsroy นะครับอุบัติเหตุด้วยนะวิภาวดีนะครับบริเวณช่วงซอยวิภาวดี39มีรถชนกันขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะครับแต่ยังไม่ทราบชนิดรถคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปทางคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับมาติดตามเรื่องของการชะลอบรรจุรอบ1กรกฎาคมรัฐมนตรีช่วยมาไทยนะครับเปิดผลสุ่มตรวจนะสอบกรณีสอบท้องถิ่นนะครับที่พบความผิดปกติของคะแนนด้วยนะครับเดี๋ยวไปติดตามอัปเดตกันสวัสดีครับคุณบุษบงครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: ครับผม
1: ก็เป็นความคืบหน้านะการที่ตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อเป็นข้าราชการท้องถิ่นปรากฏว่ายิ่งสามยิ่งเจอนะคะแล้วก็ในหลายส่วนเลยด้วยทำให้จากเดิมเนี่ยที่กรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยประกาศบอกว่าจะรับรองผลการสอบนะคะในวันที่1กรกฎาคมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสถ.นะคะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะก็บอกว่าจากการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบความผิดปกติของคะแนนจากการสุ่มตรวจสอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจึงเร่งขยายผลสอบผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุจากบัญชีรายชื่อกว่า 15,000 คนว่ามีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกตินี้หรือไม่นะคะหากตรวจพบว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือว่ามีพฤติการเข้าข่ายทุจริตจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและยกเลิกการบรรจุทันทีโดยส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคู่กันไปและเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกลางที่กำหนดให้ตรวจสอบกระบวนการสอบใหม่ชะลอการบรรจุผู้สอบได้ในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้ไว้ก่อนจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นนะคะโดยผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองไม่ต้องกลัวและไม่มีส่วนทุจริตในการสอบครั้งนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกระบวนการข้อเท็จจริงปรากฏแล้วก็จะเรียกบรรจุตามบัญชีได้ทันทีนะคะซึ่งรัฐบาลพยายามดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบนะคะส่วนที่มีผู้สอบผ่านออกมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและไม่เห็นด้วยกับการชะลอการบรรจุนั้นคณะกรรมการกลางก็ยังคงมีมติให้ชะลอการบรรจุไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดนะคะขณะเดียวกันทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามศว.ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการเปิดแฟชชั่นซึ่งบรรจุข้อมูลข้อสอบนะคะนายวรสิทธิ์ก็มองว่าเป็นประเด็นที่มศว.ต้องดำเนินการชี้แจงในส่วนของตัวเองขณะที่ฝ่ายมหาดไทยมีหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงของคดีและเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะมีข้อมูลหลักฐานอยู่แล้วนะคะซึ่งทางด้านของนายสิริพันธ์ศรีกงพีซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและปัจจุบันรักษาการราชการแทนอธิบดีก็บอกว่าปัจจุบันยังคงเหลือการเบิกจ่ายค่าจ้างให้กับมศว.อีก1งวดก็คืองวดที่3นะคะเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของอธิการบดีมศว.นะคะเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจนจิตนะคะก็แถลงหลังจากครบ7วันการสอบทุจริตนะคะข้อสอบก็มีประเด็นอยู่2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งที่ไม่พบความผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นการไม่มีข้อสอบรั่วอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่พบข้อสงสัยอาจจะนำไปสู่การทุจริตก็แบ่งออกเป็น3ประเด็นย่อยด้วยนะคะก็คือเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกหลายคนนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการประกาศผลสอบภาคกภาคขและวิชาภาษาอังกฤษซึ่งหลังการตรวจสอบแล้วมหาวิทยาลัยจะมีการรวบรวมผลการสอบบันทึกลงแฟชชั่น2ชุดนะคะชุดแรกให้กับสถ.ในฐานะที่ว่าจ้างอีกชุดหนึ่งเก็บไว้ที่มศว.เพื่อเป็นข้อมูลสำรองซึ่งแฟชชั่นทั้ง2ชุดมีการลงดิจิตอลซิกเนเจอร์เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะสามารถตรวจสอบร่องรอยได้ค่ะ
0: ครับ
1: และประเด็นที่3นั่นก็คือการสอบภาคคอควายค่ะซึ่งเป็นการสอบรอบสุดท้ายเมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อสอบแล้วนะคะจะบันทึกลงแฟชชั่นเช่นเดียวกันชุดหนึ่งให้สถ.ชุดหนึ่งเก็บไว้แล้วสถ.เนี่ยจะต้องพิจารณาและส่งกลับมาที่มศว.เพื่อประทับตราและส่งคืนให้กับสถ.อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนะคะซึ่งขนาดนี้นะคะข้อมูลที่รวบรวมได้มีเพียงพอในระดับหนึ่งที่จะสามารถสรุปและรายงานต่ออธิการบดีได้แล้วแต่ก็ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมนะคะเมื่อถูกถามถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทางมหาวิทยาลัยชี้แจงว่าทุกขั้นตอนมีการของการสอบมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตลอด24ชั่วโมงยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตาม TOR อย่างชัดเจนโดย Digital Signature จะสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้เข้าไปแก้ไขข้อมูลค่ะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบบุคลากรของสำนักทดสอบ2ปากและเตรียมเรียกสอบเพิ่มเติมอีก3ปากส่วนอีก1ปากอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเรียกมาสอบด้วยหรือไม่นะคะโดยมหาวิทยาลัยค่ะโดยมสว.นะคะยืนยันว่าแฟลชไดรฟ์ของมสว.อยู่ในการครอบครองของสำนักงานปปช.แล้วค่ะสามารถนำไปเปรียบเทียบกับแฟลชไดรฟ์อีกชุดได้หากมีการแก้ไขข้อมูลจะสามารถตรวจสอบได้จาก Digital Signature แล้วก็จะทราบการแก้ไขในจุดไหนได้บ้างนะคะโดยยืนยันหน้าที่ของมสว.คือการดำเนินการตาม TOR ที่กำหนดไว้สำนักงานทดสอบได้จัดทำและส่งแฟลชไดรฟ์ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งหมดหากต้องการให้ข้อเท็จจริงกระจ่างสามารถตรวจสอบได้จาก Digital Signature นะคะซึ่งกำลังตรวจสอบว่าสำนักทดสอบมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดังกล่าวได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนนะคะทิ้งท้ายตอนแถลงข่าวค่ะอธิการบดีบอกว่าถ้านายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ไปขอปปช.เลยค่ะแล้วนำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยนะคะแล้วก็บอกว่ามีรายงานว่ากระบวนการสอบครั้งนี้พบช่องโหว่ในขั้นตอนของการส่งแฟลชไดรฟ์ค่ะระหว่างมสว.กับสท.ซึ่งมีการส่งข้อมูลไปกลับ2รอบรอบแรกมสว.ส่งให้สท.จากนั้นสท.ส่งกลับมามสว.เพื่อประทับตาและนำไปประกาศผลสอบนะคะจึงเป็นประเด็นตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลสอบในช่วงส่งต่อแฟลชไดรฟ์ด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคดีทุจริตที่โอ้โหยิ่งสาวยิ่งเจอยิ่งสาวยิ่งลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะจริงๆแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งกระบวนการการสอบของกระทรวงมหาดไทยเองด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของมสว.ที่เป็นผู้ได้รับ TOR ในการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าใครจะชี้แจงถ้าทางมั่นใจก็ต้องเอาเปิดหน้าชมกันได้เลยนะคะคนที่ได้ติดตามจะได้รู้ว่ากระบวนการสอบคือหลายคนก็บอกว่ามันทุจริตสอบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกแต่ก่อนที่เขาสอบเป็นรายจังหวัดแต่ทีนี้เขาสอบเป็นส่วนกลางก็อย่างนี้แหละค่ะพอมารวมหมู่ทีเดียวเลยก็มหากรรมเลยทีเดียวนะคะก็ดียังไงคงมีความคืบหน้าอัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำหรับการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
0: ครับขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปต่อกันที่อุบัติเหตุนะครับเพิ่มเติมนะฮะกรณีของอุบัติเหตุถนนทางหลวงหมายเลข346นะครับรังสิตปทุมนะฮะเพิ่มเติมกับทาง10ตำรวจโทชันชัยหอมไกรลาดนะครับจากทางสภ.ลาดหลุมแก้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้หมู่นี่จุดที่เกิดเหตุนี่คือตรงแยกคลองขวางใช่ไหมครับตรงนั้นเป็นช่วงโค้งใช่ไหมฮะ
2: แยกนพวงศ์คร
0: ับ แยกนพวงศ์นะ
2: แยก
0: อ๋อ
2: ครับผม
0: จุดเกิดเหตุคือแยกนพวงศ์เลยนะอันนี้เป็นฝั่งด้านขาเข้าขาออกครับเนี่ย
2: ขาเข้าครับ
0: ขาเข้านะฮะอืมแล้วสาเหตุเป็นเหตุรถบรรทุกแก๊สแล้วยังไงครับตรงนี้เห็นบอกว่าโอ้ไปยืนบนฟุตบาทด้วยเหรอ
2: ใช่ครับเป็นรถบรรทุกของบริษัทปีนขึ้นบนฟุตบาท
0: ครับ
2: เพราะว่าถนนลื่นฝนตกช่วงเช้า
0: ไม่ได้มีคู่กรณีใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับลื่นไปเองครับเป็นมีแค่ของหลวงเสียหาย
0: โอ้มีอะไรบ้างครับที่เสียหายครับ
2: เป็นแผงกั้นถนนครับแผงกั้นตรงโค้งป้ายสีเหลือง
0: โอ้เขามาอย่างเขากลับในหรือว่ายังไงครับสาเหตุหรือว่าถนนลื่น
2: แต่การสอบถามเบื้องต้นนะครับเขาบอกถนนมันลื่นแล้วพ่วงมันก็สะบัดตัวหัวก็เลยล็อกมันก็เลยตรงขึ้นไปเลยเลี้ยวไม่ได้ครับ
0: ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีใครได้รับผลกระทบไหมครับ
2: ไม่มีคนเจ็บครับมากัน2คนนั่งอยู่หน้ารถ
0: บรรทุกอะไรมาครับ
2: เป็นวัตถุไวไฟอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเขาไม่ได้ติดป้ายแบบบอก
0: ครับ
2: เขาบอกเป็นแก๊สสอบถามเบื้องต้น
0: ครับผมตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับผู้หมู่
2: ตอนนี้กำลังยกเข้ามาสถานีตำรวจครับ
0: ดำเนินการยกแล้วใช่ไหมครับหรือว่ากำลังดำเนินการ
2: ยกแล้วครับยกแล้วกำลังเข้าไปสภ.ครับ
0: อ๋อเคลื่อนย้ายมาแล้วนะ
2: ครับผม
0: ล่าสุดนะตอนนี้มีผลกระทบการจราจรบ้างไหมครับ
2: ตอนนี้เปิดการจราจรเรียบร้อยครับ
0: รถติดยังติดอยู่ไหมครับ
2: ไม่ติดแล้วครับ
0: ไม่ติดแล้วนะอืมครับฝนตกหนักเลยเหรอครับเมื่อเช้า
2: ตกไม่หนักนะครับแต่ก็ตกครับปล่อย
0: ๆครับอืมนะก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับแหมก็เกิดเหตุเกิดประมาณสักกี่โมงได้ครับเมื่อเช้า
2: ดูนะครับประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงนี่นะคร
0: ับ อ๋อครับๆ
2: ประมาณ9โมง
0: ก็เคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับไม่ได้มีผลกระทบการจราจรแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหมู
2: ่ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจโทชันชัยหอมไกลลาดนะครับจากทางสภ.ลาดหลุมแก้วนะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะฮะรังสิตปทุมนะครับช่วงแยกนพวงศ์นะตรงนี้นะครับเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณหัวโต99นะครับอยู่ทางถนนพระยาพานสวัสดีครับ
3: ครับคุณพัดครับ
0: ครับผม
3: ผมเด็กๆตลอดแล้วก็ตามมา
0: อืมไม่หนักเหรอครับ
3: ไม่หนักไม่หนักก็ช่วงแรกมันช่วงหกโมงก็จะแลวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อย
0: ครับ
3: เดี๋ยวตอนนี้ก็เด็กก็อ่อนงอแงมันไม่ยอมหยุด
0: ไม่หยุดด้วย
3: ก็คือมันก็ไม่ได้หนักนะแต่ทำให้สมองลื่นนะครับก็นานๆปัดน้ำฝนครั้งนึงเนี่ยก็ลงรถก็ต้องใช้ลมหน่อยนะครับถนนก็ค่อนข้างจะลื่นแต่ว่าการจราจรไม่ค่อยเป็นปัญหาแล้วนะก
0: ็
3: ถือว่าใช้การได้รอบๆคงก็คงจะดีหน้าผ้าหลังผ้าก็ถือว่าใช้ได้ครับพยาบาลมารถเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหานะครับรถทางเดียวตอนนี้เข้ามาทหารบกทหารบกก็จะรอตัวนิดนึงตรงทางรถไฟตอนนี้มาทางกรมปริศัทขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะตามจังหวัดสัญญาณไฟด้านขาเข้าก็พอใช้ได้ไม่ติดนะครับจุดหมายปลายทางก็คือตันตุ้มก็เลี้ยวขณะเลี้ยวซ้ายออกมาท้ายทางไม่ยาวนักนะครับมาจากดอนตูมเลี้ยวขวาเข้าถนนทหารบกขณะนี้ไปได้ด้านขาออกลงนะครับ
0: ครับ
3: ก็เดี๋ยวมีอะไรจะคืบหน้าขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณแฟนครับช่วงนี้ทางรฟม.มีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานนะครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรบริเวณ TN Digital Solution ถึงแสงโชคแบตเตอรี่ระยะทางประมาณ200เมตรเพื่องานติดตั้งโครงหลังคาสถานีราชบุรณะในวันที่1กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึง30กันยายนเฉพาะเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับสลับฝั่งทำงานวันคู่กับวันขี้นะครับมีการจัดการจราจร2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือวันขี้นะครับนะมีการปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรครับส่วนรูปแบบที่2คือวันคู่นะครับปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรครับการปิดเบี่ยงเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงวันเวลาดังกล่าวครับดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0800726522นะครับหรือติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและที่ LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยคุณสันทัศน์เวชโชสวัสดีครับคุณสันทัศน์ครับ
4: สวัสดีครับคุณพัฒน์และคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านในช่วงนี้ครับผม
0: ครับผมติดตามกันสภาพการจราจรบนทางพิเศษเชิญเลยครับ
4: ขอบคุณครับเรามาดูที่ทางพิเศษการจราพิเศษก่อนนะครับก่อนหน้านี้ทิศทางจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าจะมาขึ้นสะพานกาญจนานะครับช่วงกม.7นะครับมีรถกระบะมันทุกหนักยางแตกนะครับจอดอยู่ไหลทางซ้ายแล้วก็ มีรถกระบะอีก2คันมาเฉี่ยวชนท้ายนะครับตอนนี้ก็นำพ้นกีดขวางแล้ว2คันนะครับส่วนคันที่บรรทุกหนักยางแตกเนี่ยรอช่างมาดำเนินการเปลี่ยนยางก่อนนะครับถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับจุดดังกล่าวนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้วางกลวยยางคุ้มครองไว้เรียบร้อยแล้วผ่านจุดนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับการจราจรจุดนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะครับยังไปกันได้ดีนะครับขึ้นสะพานกัญจนาช่วงนี้ก็มีท้ายชะลอตัวเล็กน้อยนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านจุดเชื่อมปู่เจ้านะครับผ่านพ้นจุดเชื่อมปู่เจ้าแล้วออกไปทางด้านบางแก้วก็ไปกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนที่ทางกลับกันจากบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกัญจนาก่อนขึ้นสะพานกัญจนาก็มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าเนื่องจากว่าเชิงสะพานช่องซ้ายนะครับมีงานบำรุงรักษาจอยรอยต่อนะครับจุดนี้ก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่องทางซ้ายนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วมุ่งหน้าออกไปทางด้านบางขุนเทียนเชื่อมต่อกับM82 ออก M82 ช่วงนี้ก็มีท้ายชะลอตัวนะครับส่วนไปพื้นที่ด้านล่างด่านบางขุนเทียนเดิมนะครับก็ไปกันได้ดีทีเดียวครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: ต่อด้วยทางพิเศษเฉลิมพระนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือนะครับช่วงเวลานี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ดีทีเดียวนะครับออกพระราม42ก็ไม่เป็นปัญหาครับทิศทางกลับกันจากทางด้านท่าเรือมุ่งหน้าออกไปทางด้านดินแดงนี่ก็ถือว่ายังไปกันได้ดีเช่นเดียวกันนะครับดินแดงมุ่งหน้าแก้ไขต่างดับท่าเรือมุ่งหน้าออกไปทางบางนาเวลานี้ก็มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับลงเนิน62ไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับส่วนทิศทางกลับกันจากด่านบางนาหน้าด่านบางนาก็รถน้อยไปกันได้ดีทีเดียวนะครับมาชะลอตัวอีกครั้งอยู่บริเวณข้างด่านสุขุมวิท62นะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับต่อเนื่องไปจนถึงต่างระดับท่าเรือครับคุณพัชครับ ฝั่งดาวคะนองฝั่งดาวคะนองช่วงเวลานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีปริมาณรถมากต่อเนื่องออกไปถึงถนนพระราม2นะครับจุดนี้ก็ท้ายสักประมาณ3กม.ได้นะครับชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองแล้วขึ้นสะพานพระราม9และสะพานทศมราชันก็ถือว่าไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับจนถึงต่างระดับท่าเรือครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: ส่วนทางด้านทางพิเศษศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะมาต่างระดับพญาไทช่วงเวลานี้รถมากนะครับท้ายก็ชะลอตัวอยู่บริเวณทางขึ้นบางซื่อนะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องมาจนถึงทางลงประปา2ครับทิศทางกลับกันนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับต่างระดับพญาไทออกไปทางด้านศรีนครินทร์เวลานี้ก็มีปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีทีเดียวนะครับส่วนฝั่งกลับกันจากทางด้านศรีนครินทร์เข้ามาก่อนชำระค่าผ่านทางด่านอโศก4ก็มีท้ายชะลอตัวนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วก็ไปกันได้ดีโดยตลอดนะครับไปชะลอตัวอีกครั้งก็ต่างระดับพญาไทครับคุณพัชครับ
0: ครับ
4: ส่วนฝั่งบางโคร่เข้ามาต่างดับพญาไทนะครับช่วงเวลานี้ก็ถือว่าไปกันได้ดีโดยตลอดทั้งสองฝั่งเลยนะครับทางลงสีลมทางลงหัวลำโพงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาครับอันนี้ครับแล้วก็ในทางพิเศษฉลองรัฐจากจตุโชติเข้ามาอาจนรงสองฝั่งครอบตัวดีครับไม่เป็นปัญหาครับบูรพาวิถีบางนามุ่งหน้าออกไปทางด้านชลบุรีลงชลบุรีช่วงนี้ยังไปกันได้ดีทีเดียวนะครับไม่เป็นปัญหาเลยนะครับส่วนทิศทางกลับกันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณพัชครับในส่วนของทางพิเศษประจิมรัฐยาจากขินตีเข้ามาจตุจักรบางซื่อทั้งสองฝั่งก็คล่องตัวดีครับอุดรรัฐยาแจ้งวัฒนะออกไปทางด้านบางปะอินก็ไม่เป็นปัญหานะครับทั้งสองฝั่งก็ถือว่ายังไปกันได้ดีทีเดียวครับพบเห็นรถขัดข้องอุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับหรือว่ารถจักรยานยนต์พัดหลงขึ้นบนทางนะครับหรือว่าสัตว์ต่างๆพัดหลงขึ้นบนทางก็สามารถแจ้งเหตุได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมง SOS ของจสร้อยและ SOS ของการทางพิเศษก็สามารถกด จ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณพัดครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณสันทัศน์ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสันทัศน์เวชโชนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา

0: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาเซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
2: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณแฟนครับช่วงนี้ส่งข่าวกันหน่อยนะครับทางด้านของกฟผ.คว้า3รางวัลเอเรีย2026ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียครับนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.นะครับพร้อมด้วยนายสกายคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนและนางพรทิพย์เอี่ยมสายนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการหนึ่งเป็นผู้แทนกฟผ.รับมอบ Asia Responsible Enterprise Award หรือว่า Area 2026นะครับรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อเป็นการยกย่ององค์การในทวีปเอเชียครับที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ครับณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียทั้งนี้ครับกฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับคุณผู้ฟังสะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติของกฟผ.จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วย1ก็คือรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน 2 คือรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและ 3 ก็คือรางวัล Corporate Sustainability Reporting แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ EGAT Sustainability Report2024ซึ่งนำเสนอผลงานดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล นะครับขอบคุณทางด้านของกฟผ.นะครับหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะครับช่วงนี้กลับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้นะครับตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับ
1: ผู้กองเป็นคุณเจริญพันธ์สวัสดีครับ
0: ครับผมผู้กองตรงนี้ก็มีเรื่องของการจราจรที่ชะลอตัวด้วยใช่ไหมครับตรง
1: ใช่ครับพอดีทางหลวงหมายเลข340นะครับ
0: ครับ
1: บางบัวทองสุพรรณบุรีช่วงเขตซ้ำซ้ำทาง
0: ครับ
1: ก็รถตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับถ้าการแนะนำถ้าหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก็ดีครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการเดินทางนะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ท้ายแถวประมาณ2-3กม.
0: ตรงก่อนขึ้นสะพานบางยี่หนใช่ไหมครับตรงนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับรถจะไปชะลอตัวจากก่อนข้ามสะพานบางยี่หนที่ผมส่งรูปรายงานไปเมื่อเช้า
0: คร
1: ับตอนนี้รถก็ยังมาปรับเพิ่มเรื่อยเริ่มมาเพิ่มปริมาณแต่ตอนนี้ผมสังเกตการอยู่แถวบริเวณทางหลวงหมายเลข33เนี่ยรถก็หลบเลี่ยงมาใช้เส้นนี้เยอะเส้นไปปะโมกไฟฝางครับก็ใช้เส้นนี้หลบเลี่ยงมาเข้าจังหวัดสุพรรณได้ครับแต่เส้นนี้การจราจรปกติแต่รถเพิ่มปริมาณมากและเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ดีกว่า340
1: ปกติใช่ครับใช่ครับถ้า340นี่ก็จะชะลอตัวเพราะมันจะเหลือช่องทางในรถแค่1ช่องทางครับ
0: โอ้ครับ
1: ครับผมก็ทำให้รถติดสะสม
0: ครับแล้วหลังจากนี้น่าจะแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกไหมครับเนี่ย
1: เพิ่มขึ้นน่าจะประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับแต่ทางหมวดการทางหลวงบางปะม้าเขาก็ได้ติดป้ายแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ให้หลบเลี่ยงเข้าไปเส้นที่หลบเลี่ยงได้นะครับเส้นในวิ่งไปทางไอ้ตำบลไปกองดินนะครับแล้วก็ไปออกตรงโรงพยาบาลบางปะม้าได้มีป้ายบอกตลอดทางครับแต่ท่านใดสามารถหลบเลี่ยงได้ก็ดีครับ ก็จะได้เสียเวลาครับผมครับ
0: คืออ้อมไกลไหมครับ ถ้า
1: ไม่ไกลครับอ้อมไปบวกไปบวกลบอีกไปไม่เกิน5กิโลครับ
0: โอ้ท่านนั่นเอง
1: ครับผมครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไอ้ติดเขตต้องร่างทางครับผมครับ
0: ก็ถ้าสมมติผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฮะถึงจะผ่านได้340ตรงจุด
1: เขตซ่อมสร้างตรงจุดซ่อมสร้างประมาณใช้เวลาประมาณ40นาทีครับ
0: อืมโอ้ถือว่าบวกไปเยอะเหมือนกันนะ
1: พอดีแค่กรณีที่ไม่มีเหตุรถชนกันในเขตซ่อมสร้างหรือว่ามีรถเสียเนี่ยก็จะต้องบวกเข้าไปอีกครับผมครับ
0: ครับนะก็แนะนำให้เลี่ยงดีกว่าคนเดินทางกันเยอะเลยเหรอครับขาออกวันนี
1: ้เยอะครับวันนี้เยอะพอสมควรเลย
0: มีฝนตกด้วยไหมครับผู้กอง
1: ไม่ตกครับยังไม่ตกคร
0: ับ นะโอ้ก็ยังดีนะที่ฝนยังไม่ตกไม่งั้นอาจจะหนักกว่านี้ด้วย
1: ใช่ครับใช่พอดีก็แล้วก็โชคดีที่มาเช้าเนี่ยมีต้นไม้หักโค่นขวางกีดขวางช่องทางเดินรถด้วยแต่ก็เคลียร์ออกเรียบร้อย
0: ตรงไหนครับ
1: ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าประมาณกบที่62ครับ
0: 62
1: หน้าโรงเรียนสุขสุมานครับ
0: สาเหตุ
1: หน้าสุพรรณ
0: สาเหตุเพราะอะไรครับลมมันแรงเหรอ
1: น่าจะลมแรงด้วยแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกด้วยไงครับผม
0: นะครับล้มกี่ต้นนะครับ
1: ล้มต้นเดียวครับ
0: กาก
1: ีดขวางหนึ่งช่องทางแต่เคลียร์ออกหมดเรียบร้อยแล้วครับเร
0: ีย
1: บร้อยแล้วคร
0: ับ
1: ผม
0: ก็แนะนำให้เลี่ยงนะ340ตอนนี
1: ้แนะนำให้เลี่ยงได้ก็จะดีครับผม
0: ครับ
1: จะไม่เสียเวลาครับผมคร
0: ับ ได้ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับดีเจพาร์ทครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับขอบคุณทางร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีตอนนี้ท้ายสะสมอยู่นะครับด้านขาออกเนี่ยมีท้ายผ่านแนวซ่อมสร้างเนี่ยนะฮะประมาณโอ้เกือบ8โลได้นะคือช่วงที่แน่นๆเลยเนี่ยนะครับก็คือนะตรงสะพานบางยี่หนนี่แหละนะครับนะเลี้ยงได้เลี้ยงเลยนะครับคุณผู้ฟังนะมีแนวซ่อมสร้างแล้วบีบเหลือแค่ช่องทางเดียวนะครับรถก็มาชะลอเป็นคอขวดแล้วก็ติดยาวเลยนะครับคุณไก่บางบอลแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะครับประชาชื่นด้านขาเข้าตรงข้ามกับซอยประชาชื่น20มีแท็กซี่กับรถเก๋งชนกันขวางช่องทางขวาประชาชื่นนะครับนะตรงข้ามกับซอยประชาชื่น20ระหว่างแยกประชานุกูลมุ่งหน้าแยกประชาชื่นมีอุบัติเหตุนะครับเก๋งชนกับแท็กซี่วิภาวดีก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุนะครับช่วงซอยวิภาวดี39เกิดเหตุเมื่อช่วง 8:54 นเป็นรถชนกันแล้วขวางช่องทางคู่ขนานมีคนเจ็บด้วยส่วนคุณใหม่แจ้งมานะครับบอกว่าการจนาพิเศษก่อนถึง MRT คลองไผ่คลองบางไผ่500เมตรมีรถกระบะตู้ทึบชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับนะการจราจรเคลื่อนตัวช้าช่วงที่เกิดเหตุนะครับคุณพันรายงานเข้ามานะครับมีฝนตกพุทธมณฑลสาย5นะช่วงเคลื่อนตัวช้านะครับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางด้านขมบรมนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันก็มีฝนตกอ่ะก็เลยทำให้รถเคลื่อนตัวช้าเช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ชลบุรีเนี่ยฝนตกหนักนะครับพัทยานี่มีข้อมูลว่ามีน้ำท่วมนะครับที่ระยองนี่ก็ท่วมรถเล็กไม่ควรผ่านพิกัดก็คือตรงซอยสุพรรณแล้วก็แยกวังตาผินปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับที่ชลบุรีเนี่ยก็ตกก่อนหน้านี้โรงพยาบาลชลบุรีน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้น้ำลดไปแล้วนะครับเมื่อช่วงสักประมาณ8:52 ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำลดไปแล้วหน้าโรงพยาบาลชลบุรีเลยนะครับน้ำท่วมมีน้ำรอการระบายพัทยานะครับพื้นที่ของสภ.หนองปลือมีน้ำท่วมนะครับโซนเลียบทางรถไฟถนนสุขุมวิทนะเห็นบอกว่าหลังจากนี้อีกประมาณ30นาทีน้ำน่าจะลงนะครับเพราะว่าตกแล้วก็ท่วมแต่ว่าน้ำลงเร็วนะตกหนักเลยครับก่อนหน้านี้ชลบุรีอ่ะณเวลานี้เข้าไปดูเรดาร์นะครับก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่นะครับที่ตกอยู่ในพื้นที่ของศรีราชาเนี่ยมาทางบางละมุงพัทยายังตกปลวกแดงระยองตรงเนี้ยนะเส้นพัทยานาเกลือก็เช่นกันนะครับมีรับรายงานมาว่ามีน้ำท่วมรอการระบายนะครับใครไปพัทยาไปชลบุรีวันเสาร์นี้คนน่าจะเดินทางไปกันเยอะด้วยนะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับมีฝนตกแล้วก็น้ำรอการระบายด้วยบางจุดอาจจะลงไปแล้วนะครับอย่างเช่นบริเวณหน้าโรงพยาบาลชลบุรีเห็นสภาพการจราจรการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยโอ้ช่วงที่ น้ำท่วมเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่เบาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ลงไปแล้วนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุทางด้านของ304เขาสารปู่โทนนะครับที่มีเหตุรถบรรทุกเสาคอนกรีตเสียหลักแล้วก็รถเนี่ยพลิกตะแคงล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูการจราจรดีขึ้นแล้วนะครับนะเดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะว่าเขาดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งตัวของเสาคอนกรีตแล้วก็รถบรรทุก2ตอนเป็นรถบรรทุกพ่วงนะฮะก็ล่าสุดเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับจุดดังกล่าวแต่ดูการจราจรดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นมากๆแทบจะไม่ติดแล้วนะฮะหรืออาจจะเหลือปริมาณรถหลงเหลืออยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตำรวจจับกุมชายสวมฮูดน้ำเงินส่งพัสดุต้องสงสัยให้แอร์มีนาที่คอนโดตำรวจตามเจอที่จังหวัดพิษณุโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ตำรวจจับกุมชายสวมฮูดน้ำเงินส่งพัสดุต้องสงสัยให้แอมีนาที่คอนโดตำรวจตามเจอที่จังหวัดพิษณุโลกเตรียมคุมตัวนำค้นแหล่งกบดานที่จังหวัดอยุธยาคุณณัฐทิพย์สุดาตูรักษารายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าคดีแอร์การบินไทยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียต่อมาปปส.ได้เร่งแกะรอยตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดเมื่อวันที่22มิถุนายนและสามารถควบคุมตัวคนขับรถเก๋งคนดังกล่าวมาสอบเข้มหลังจากเจอตัวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าตัวบอกขับรถไปจริงแต่ให้การปฏิเสธล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจนครบาลสามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีชายอายุ59ปีซึ่งเป็นคนขับรถโตโยต้าชี้ยืนยันว่าเป็นคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนำพัสดุไปส่งที่คอนโดย่านบางนาเบื้องต้นจากการสอบสวนชายคนดังกล่าวให้การรับสารภาพและยอมรับว่ารู้ว่าภายในกล่องพัสดุมียาเสพติดโดยส่งให้กับแอร์มีนาเป็นครั้งแรกโดยในวันนี้เวลา 15 นาฬิกาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะนำเจ้าหน้าที่พอถอเข้าคนและเก็บหลักฐานยาเสพติดที่เป็นแหล่งกบดานชายสวมฮูดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทิพย์สุดาตรักษารายงาน
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำรับแจ้งเหตุพบศพลอยน้ำสะพานกรุงธนหรือซังฮีถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกทมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณโป๊ะท่าน้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานกรุงธนพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเพศชายสภาพสวมเสื้อยืดนุ่งกางเกงขายาวลอยน้ำอยู่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบค่าเสียชีวิตมา 1-2 วันพร้อม

0: เร่งติดตามญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อสอบสวนหาสาเหตุต่อไปกองกำลังผาเมืองจับมือชาวบ้านทุ่งช้างร่วมสร้างฝายแกนดินซีเมนเพื่อกักเก็บน้ำและฟื้นฟูความชุ่มชื้นในป่าป้องกันวิกฤตภัยแล้งในระยะยาวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: ปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำและการเสื่อมโทรมของพื้นป่าเป็นเรื่องที่ล้อมไม่ได้กองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่316ได้นำกำลังพลลงพื้นที่บริเวณสวนห้วยสารตำบลใต้ร่มโพทองจังหวัดน่านเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มจิตอาสากว่า20คนทั้งหมดได้ช่วยกันลงแรงสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ขนาดเล็กแบบกึ่งถาวรมีความกว้าง3เมตรยาว5เมตรโดยเน้นการใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเพื่อใช้เป็นประการสำคัญในการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งการสร้างฝายในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าในตำบลตะงอบเท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้ชาวบ้านมีแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่มักเกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:11 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษแจกหนักครั้งสุดท้าย10ล้านครับ7รางวัลรวม70ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังครับห้ามพลาดเลยนะครับกับโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านครับนะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นเนี่ย113ล้านบาทนะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็แจกไปแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1วันที่16พฤษภาคมรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2 16มิถุนายนนะครับรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคมรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลด้วยกันนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมครับนะช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะครับลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะฮะและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสินนะครับ1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับที่สำคัญคือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยครับมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวท่านเองนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับคุณแฟนครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณจรัญจันมณีนะครับนะฮะจากเพจซูมระยองนะครับนะกรณีที่มีฝนตกแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวไปคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณจรัญครับ
2: ครับสวัสดีฮะ
1: ครับผมโอ้โหได้ข่าวว่าทางด้านนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ฝนตกหนักก็ตั้งแต่เช้านะครับก็โดยท่านผู้ว่าราชการระยองนะครับท่านแต่พวงเตลักก็มีประกาศเตือนแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่า 4-6 เนี่ยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แถวระยองแล้วก็จะมีน้ำไหลหลากนะครับให้ระมัดระวังกันก็เช้านี้เอาเลยครับหนักเลยนะครับในอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอปลวกแดง
1: อ
2: ำเภอเขาช่อเมาเนี่ยครับตอนนี้ก
1: ็
2: ฝนยังตกต่อเนื่องนะครับแต่ยังปล่อยหลายพื้นที่ก็ยังหนักอยู่นะครับ
1: โอ้เหรอครับ
2: ก็ที่ตรงไหนที่เคยท่วมก็เริ่มน้ำเริ่มล้นแล้วครับ
1: โอ้ครับ
2: น้ำเริ่มล้นถนนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการก่อสร้างกันแบบอุตสาหกรรมเจริญเติบโตเร็วนะครับทิศทางน้ำเริ่มเปลี่ยนนะครับก็จะมาไหลเป็นทางเดียวกันนะครับก็ไหลสู่เส้นทางหลักก็มีที่จะต้องระมัดระวังก็คือถนนสาย13ระหว
1: ่
2: างซอย6ซอย7ตำบลนิคมพัฒนาติดต่อกับตำบลพันนานิคมและมะขามคู่เนี่ย มีน้ำไหลขึ้นมาบนผิวจราจรเส้นทางหลักนะครับค่อนข้างสูงก็ต้องระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยตรงนี้นะครับ
1: ครับรถ
2: แล้วก
1: ็
2: เขตติดต่อเขตติดต่อนะฮะตำบลมะขามคู่มุ่งหน้าพัทยานี่ก็ตกหนักมากๆครับตอนนี้ครับ
1: ณเวลานี้เลยนะยังตกหนัก
2: ครับครับก็ยังบางจุดก็เริ่มเบาๆบางลงแต่ว่ายังอึมครึมตลอดเวลาครับตอนนี้ยังมีแดดเลยครับ
1: โอ้ครับมันตกมาตั้งแต่กี่โมงอะครับ
2: ตั้งแต่เช้าประมาณ7:30ครับ7:30ที่หนักๆ นะครับ
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็มีอุบัติเหตุหลายจุดเลยครับผมในขณะที่ฝนตกครับผม
1: ครับนอกเหนือจากสาย13แล้วเนี่ยมีเส้นทางอื่นอีกไหมครับที่เรียกได้ว่ายังท่วมอยู่แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยง
2: ตรงเส้นวังตาผินอำเภอปกแดงครับมีระดับน้ำขึ้นบนผิวจราจรครับผม
1: ครับสูงไหมครับ
2: รถไปได้รถผ่านได้อยู่นะครับแต่จักรยานยนต์นี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับผม
1: ครับมีรายงานรถเสียรถอะไรมีปัญหาไปไม่ได้ยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
2: ยังไม่มีรายงานเรื่องของรถจมน้ำนะครับยังไม่มีรายงานครับผม
1: เท่าที่ดูเพจ
2: อุบัติเหตุครับผม
1: เท่าที่ทางเพจที่ไลฟ์ตอนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนี่ตกหนักเลยนะครับเนี่ยเห็นโอ้โห
2: ตกหนักเลยครับตกหนักเลยครับตกหนักมากแล้วก็กำลังติดตามเรื่องของน้ำเสียมีอุตสาหกรรมอยู่ก็คันที่กั้นไว้เมื่อวานนี้วันนี้แตกแล้วน้ำก็ไหลลงสู่ นะฮะปลายอ่างฮะปลายอ่างแล้วไม่รู้ว่าจะถึงอ่างดอกกาหรือยังตอนนี้ครับกำลังเฝ้าระวังกันอยู่ครับ
1: โอ้ครับโอ้สถานการณ์แนวโน้มล่าสุดที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตรงนั้น
2: สถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยก็รอหน่วยงานกำกับดูแลนะครับให้เข้มข้นขึ้นตอนนี้ครับ
1: ครับเขามีแผนยังไงบ้างไหมครับในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันเนี่ย
2: แผนอย่างนี้ที่เข้าผมมีโอกาสได้เข้าไปประชุมด้วยเนี่ยก็จะมีการกั้นคันแล้วก็อุดรอยรั่วของแหล่งกำเนิดให้หมดนะครับกั้นคันแล้วก็จะดูดกลับเข้าไปบำบัดเหมือนเดิมแต่ยังไม่ทันได้ดูดกลับเลยวันนี้ครับคันพังซะก่อนนี่ครับเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผม
1: เมื่อตอนกี่โมงครับที่พังลงมาเนี่ย
2: เมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย45นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: แล้วน้ำมันเยอะแค่ไหนครับที
2: ่โอ้น้ำเยอะมาก
1: เป็นน้ำเสียด้วยใช่ไหม
2: น้ำของมาจากน้ำเสีย30น้ำฝน70เนี่ยครับผสมกันไป
1: มีฝนผสมมาด้วย
2: ใช่ครับถ้าลำพังน้ำที่กั้นอยู่เนี่ยมันจะหยุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะวันนี้พร้อมที่จะเอารถแวกกั้มไปดูดแต่วันนี้ไม่ทันได้ดูดพังซะก่อน
1: แล้วฝนก็ยังตกอยู่ด้วยใช่ไหมครับตรงนั้น
2: ฝนตกอยู่ตอนนี้ปล่อยลงแล้วครับแต่ว่าไม่รู้จะลงหนักอีกสักตอนกี่โมงครับผม
1: โอ้ครับโอ้โหหนักเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: คุณจรัญพอทราบเรื่องของเหตุที่หมู่บ้านบุญรักษาวิวไหมครับ
2: บุญรักษาว
1: ิ
2: ว
1: มีขยะถล่ม
2: ที่นั่นครับมีเบอร์อยู่ครับผม
1: อ๋ออ่ะยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะฮะเนี่ยเพราะว่
2: า
1: ได้ดูทางเพจซูมระยองเหมือนกัน
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วย
2: วิวแอดมินอยู่ที่นั่นครับ
1: โอ้ได้ฮะเดี๋ยวตามต่อนะเรื่องนี้ด้วยโอ้โหหลายเรื่องนะเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
2: ถ้าฝนตกเมื่อไหร่หลายเรื่องเลยครับระยองครับผม
1: ครับแหมเจ้าแล้ววันเสาร์นี่ยังถือว่าโชคดีเนาะที่เป็นวันเสาร์หลายคนก็หยุดงานไม่เดินทางกันน่ะนะ
2: ใช่ครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ตั้งใจเดินทางมาเที่ยวระยองมาเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับตอนนี
1: ้เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าจะตกทั้งวันหรือเปล่าด้วยนะครับ
2: ใช่ครับก็เดี๋ยวคงมีรายงานสดให้ทราบอยู่เรื่อยๆครับตรงไหนที่น่าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผม
1: ได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณจรัญขอบคุณมาก
2: ครับผม
1: ขอบคุณคุณจรัญครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับคุณผู้ฟังเนี่ยภาพที่เราขึ้นไปอันนี้อีกเหตุนึงนะนี่อีกเหตุนึงนะครับเป็นกรณีอีกเหตุนึงที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชานะครับมีเหตุคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเบื้องต้นให้ก็คือมีกำแพงอ่ะคุณผู้ฟังครับกำแพงถล่มแต่เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบนะว่ากำแพงอันเนี้ยเหมือนกับเป็นกำแพงของโรงขยะนะผมเบื้องต้นแบบนี้ก่อนแล้วตัวกำแพงเนี่ยมันถล่มส่งผลให้ขยะที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันทะลักออกมาแล้วตัวขยะเนี่ยเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนไส้ในของโซฟาเหมือนเบาะที่นั่งอ่ะคุณผู้ฟังที่เป็นโฟมอ่ะสีเหลืองอ่ะนะครับมันทะลักมาเข้ามาในหมู่บ้านครับบุญรักษาวิวเป็นจำนวนมากเลยครับคือตอนแรกมองเนี่ยถ้าเราดูในภาพดูทางคลิปคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะทาง YouTube JS100 Radio เราเกาะติดไลฟ์สดของทางเพจซูมระยองอยู่ตอนนี้คุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะฮะทาง YouTube JS100 Radio นะครับเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของตัวไส้ในของโซฟาเบาะต่างๆเนี่ยมันทะลักมาเต็มหมู่บ้านเลยอะครับนะฮะบางส่วนเนี่ยมันมีลักษณะความเบาแล้วมันไหลอะลักษณะมันก็คือไหลแล้วมันก็เทลงมาเข้าใจว่าข้างในเนี่ยเขาเก็บในส่วนของวัสดุเหล่านี้ไว้เป็นจำนวนมหาศาลเลยนะครับแล้วพอกำแพงมันถล่มเนี่ยเหมือนมันทะลักออกมาเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามเหตุการณ์นี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่โอ้โหเห็นครับเห็นภาพไหมคุณผู้ฟังในซอยหมู่บ้านเนี่ยบ้านทั้งสองฝั่งนี่คือในซอยเนี่ยเต็มไปด้วยไอ้ตัวเศษเบาะเนี่ยที่เบาะเป็นโฟมไส้ในของโซฟาเนี่ยเต็มซอยเลยอะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหมายังไงครับเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องต้นนี่คือกำแพงมันถล่มนะครับหลังจากนั้นมันทะลักออกมาเลยเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะทาง YouTube JS100 นะครับเห็นแล้วคุณจะตกใจเลยอ่ะนะครับนะเดี๋ยวสักครู่นึงเรากำลังติดตามเหตุการณ์นี้ด้วยนะโอ้ถ้าเป็นบ้านเรานี่เราจะทำอย่างไรครับเนี่ยคือออกไปไหนก็ไม่ได้เลยครับมันทะลักออกมาเต็มซอยเลยครับคุณผู้ฟังปิดกั้นทางเข้าออกบ้านด้วยนะโอ้แล้วสูงด้วยนะครับคุณฟังดูนะ ดูความสูงของตัวเศษเบาะเนี่ยมันสูงประมาณน่าจะท่วมหลังคารถอ่ะถ้าเปรียบเทียบเอาเป็นความสูงของรถยนต์นะฮะนี่เดี๋ยวเราไปคุยเพิ่มเติมกรณีนี้นะครับกับทางคุณอลงกตขจรภพนะครับวิศวกรโยธาชำนาญการนะครับสวัสดีครับคุณอลงกตครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้เล่าให้ฟังหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเห็นแล้วตกใจเลยอะครับ
3: เดี๋ยวสักครู่ครับผมเดินห่างจากเครื่องจ
1: ัก
3: ร
1: ได้
3: มันดังไม่ได้ยิน
1: ภาพ
3: ว่าไหมครับ
1: ภาพที่เราเห็นนี่คือตกใจเลยครับมันเป็นลักษณะเหมือนไอ้ตัวเบาะหรือเปล่าฮะเป็นไส้ในของเบาะของโซฟาหรือเปล่ามันทะลักเข้ามาในหมู่บ้านมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเล่าให้ฟังหน่อย
3: เป็นวัสดุเป็นโฟมที่อยู่ในตู้เย็นนะครับเกี่ยวกับตู้เย็นนะ
1: ครับ
3: เป็นฝาตู้เย็นบ้างเป็นพลาสติกของตู้เย็นบ้างที่กองสะสมจากหลังกำแพงของหมู่บ้านนะ
1: คร
3: ับเขามากองเก็บไว้ทีนี้มันไม่ใช่โรงงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมใดๆเป็นเหมือนเป็นลานพื้นดินเดิมธรรมดาแต่มีการกองเก็บวัสดุประเภทโฟมเยอะจำนวนมากเกินไปทำให้น้ำฝนตกอ่ะที่ตกต่อเนื่องจากเมื่อเช้าอ่ะไม่สามารถซึมลงพื้นดินได้นะครับมันเลยทำให้โฟมพวกเนี้ยลอยมาจุกอยู่ที่กำแพงนะลอยมาอั้นที่กำแพงพออั้นหนาๆขึ้นเรื่อยๆจนกำแพงตัวเนี้ยเป็นกำแพงรั้วหินก่อสวยงามธรรมดาของหมู่บ้านเนาะที่สร้างคู่กับหมู่บ้านมานานแล้วไม่สามารถรับน้ำหนักเศษวัสดุพวกนี้ไว้ได
1: ้
3: ซึ่งเกิดการพลิกล้มทะลักเศษวัสดุพวกนี้เลยทะลักเข้ามาสู่หมู่บ้านจำนวนมากครับ
1: คือเหมือนกับว่าไอตัววัสดุโฟมพวกนี้มันอุ้มน้ำใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับมันอุ้มน้ำแล้วก
1: ็น้ำหนักก็เลยเพิ่ม
3: ถ้าเป็นดินเดิมปกติธรรมดานะครับน้ำมันก็จะสามารถค่อยๆซึมลงดินได้จากฝนตกฝนตกไม่แรงนะแต่ตกต่อเนื่องน้ำก็สามารถซึมลงดินได้ตามปกตินะครับแต่ทีนี้เนื่องด้วยน้ำมันไม่สามารถซึมลงดินได้อะมันเลยพัดพาโฟมพวกเนี้ยโฟมที่อยู่เหนือพื้นดินอะมากระจุกอยู่ที่มุมกำแพงที่ต่ำที่สุดของหมู่บ้านนะครับที่ต่ำที่สุดของหมู่บ้านแล้วกำแพงดันเป็นกำแพงที่ก่อหินก่อนะครับกำแพงหินก่อไม่ใช่คอสไม่ใช่โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอะฮะมันเลยไม่สามารถรับน้ำหนักตัวนี้ได้ก็เลยล้มพอล้มเสร็จเลยทะลักเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายในภายในหมู่บ้านทั้งรถทั้งอะไรก็ลอยตามมาด้วย
1: ครับมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับเนี่ย
3: เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับมีแต่ส่วนเสียหายของทรัพย์สินนะครับ
1: แล้วอะไรบ้างครับที่ทรัพย์สินที่เสียหายรถยนต์นี่มีผลกระทบไหม
3: ทรัพย์สินส่วนใหญ่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณรถยนต์ครับรถยนต์แล้วก็หน้ารั้วกำแพงบ้านยังเห็นไม่ชัดครับเพราะว่ายังมีการทับถมอยู่ต้องค่อยๆเคลียร์ออกก่อนจะดูได้ฮะในส่วนของรั้วกำแพงบ้านแต่ละหลัง
1: คือมันมีน้ำหนักแค่ไหนครับไอตัวเบาะตัวโฟมพวกเนี้ย
3: โฟมถ้าตัวของมันเองแต่ละชิ้นน่ะมันเบาฮะแต่มันมากองกันเยอะมหาศาลมันก็เลยจากเบาๆมาสะสมจนเป็นน้ำหนักที่มากขึ้นครับมันมีทั้งกรอบตู้เย็นฝาตู้เย็นอะไรประเภทเนี้ยฮะวัสดุประเภทตู้เย็นนะฮะ
1: คือเราจะเรียกว่าเป็นอะไหล่ของตู้เย็นก็ว่าได้ใช่ไหมครับอย่างนั้นไหมฮะ
3: ใช่ครับครับส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกเคลือบตะโฟมฮะส่วนทองแดงหรือสายไฟที่เป็นอุปกรณ์ที่ขายได้ผมคิดว่าเขาอะเลาะแล้วนำไปขายหมดแล้ว
1: ออกไปเอ๊ะไอตัวกำแพงที่บอกว่าเป็นหินก่อเนี่ยมันสูงแค่ไหนครับ
3: สูงเฉลี่ยประมาณเมตรหนึ่งถึงสองเมตรครับซึ่งถ้ายิ่งสูงยิ่งรับน้ำหนักไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นหินก่
1: อ
3: ครับ
1: ซึ่งตอนที่มันอยู่ข้างในกำแพงตอนที่ยังไม่ถล่มเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมากใช่ไหมครับหมายถึงปริมาณไอพวกวัสดุพวกนี้เนี่ยมันกองรวมก
3: ัน สภาพเดิมสภาพดินเดิมแปลงเนี่ยฮะมันเป็นสับปะรดเขาปลูกสับปะรดแล้วต่อมามีการมาเคลียร์พื้นที่ป่าสับปะรดนะฮะป่าสับปะรดแล้วก็มานำวัสดุพวกเนี้ยมากองครับมากองพอมากองเสร็จมันก็เลยเกิดปัญหา
1: โอ้ดัดแปลงมาจากฟาร์มที่ปลูกเป็นไร่สับปะรดนะ
3: ถูกครับ
1: พื้นที่เขาเยอะไหมครับเนี่ยกี่ไร่ครับที่เขาใช้เก็บพวกวัสดุพวกนี
3: ้พื้นที่คร่าวๆผมว่าน่าจะประมาณกะประมาณ 5-6 ไร่อ่ะไม่น่าจะเกินนี้ครับ
1: เขามีมานานหรือยังครับเขาเก็บไอ้วัสดุพวกนี้มานานหรือยังครับเนี่ย
3: เบื้องต้นยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวอันนี้ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าของที่ดินก่อนว่าใครเป็นผู้ให้เช่าไปใครเป็นผู้เช่าอีกทีนึง
1: อย่างพื้นที่ของหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายที่ได้รับผลกระทบนี่มันทั้งหมู่บ้านไหมครับหรือว่าแค่บางซอย
3: ผลกระทบก็ถ้าทั้งหมู่บ้านก็ประมาณ 70% ได้ครับ70% ของหมู่บ้านที่ได้รับประมาณ 60-70% ครับ
1: แค่หมู่บ้านเดียวใช่ไหมครับที่ได้รับผลกระทบ
3: ใช่ครับมันจะหนักมากในซอยที่ติดกับกำแพงที่ถล่ม
1: อ๋อครับซึ่งไอตัวพื้นที่ที่เป็นอดีตไร่สับปะรดเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมครับไม่ได้เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านแต่ว่าอยู่ติดกันอย่างนั้นใช่ไหม
3: อยู่ติดกันครับหมู่บ้านเนี่ยมาทำหลังการปลูกสับปะรดของเจ้าของที่ดินเดิมเลยนะห
1: มู่บ้านคือเขาที่ดินเนี่ยเขาปลูกสับปะรดมาก่อนแล้วหมู่บ้านเนี่ยเพิ่งขึ้นมาทีหลัง
3: ใช่ครับเป็นดินเดิมไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ถมดินแล้วก็ไม่ได้มีการก่อสร้างกำแพงกันดินแต่เพียงแต่หมู่บ้านอ่ะกำแพงที่พังก็เป็นของหมู่บ้านเองครับ
1: อ๋อไอตัวกำแพงก่อหินกำแพงหินที่ก่อนี่เป็นของหมู่บ้านเหรอฮะ
3: ใช่ครับเป็นของหมู่บ้านหินก่อก็จะเป็นลักษณะหินก้อนคัดเลือกหินก้อนใหญ่ๆมาก่อมาก่อโดยผสมปูนก่อธรรมดานะครับไม่ได้มีการเสริมเหล็กเสริมอะไรครับ
1: มัน
3: ก
1: ็ติดโอ้
3: ครับ
1: แล้วตอนนี้ทาง
3: ความสูงก็ประมาณครับ
1: ครับความสูงประมาณเท่าไหร่ฮะกำแพง
3: เมตรถึง2 เมตร
1: เมตรถึง2 เมตรนะโอ้ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของของที่ดินตรงนี้ที่เขามาหรือยังครับเขาทราบหรือยังฮะทราบเรื่องไหม
3: เจ้าของที่ดินเบื้องต้นยังติดต่อไม่ได้ครับแต่ว่าพวกทางเจ้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่อยู่ครับตอนนี
1: ้ครับ
3: ครับเร่งเคลียร์ความสะอาดให้ชาวบ้านเพราะว่าโฟมนะฮะมันเบาแล้วมันลอยไปไกลหลายซอยไอ้ไหนเบามากก็ลอยไปไกลหน่อย
1: ไอ้ที่มันลอยไปได้ไกลๆนี่คือมันมีน้ำเป็นตัวนำพาเหรอครับหรือว่ายังไง
3: ใช่ใช่ครับมีน้ำตัวนำพา
1: อ๋อครับ
3: ครับ
1: โอ้แสดงว่าฝนตกหนักมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยช่วง
3: ตกต่อเนื่องแล้วก็หนักในช่วงเช้าๆอ่ะครับหนักมากตอนเช้าม
1: ันตกแช่อยู่นานน่ะเนาะนะ
3: ตกแล้วมันก็เลยแช่พวกอุปกรณ์พวกเนี้ยมาอั้นตรงกำแพงพอดี
1: ครับผมแล้วมันก็ไหลพอกำแพงถล่มก็ไหลลงมา
3: ไปในที่ตามซอยเลย
1: ไปตามซอยเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ชาวบ้านเข้าออกจากบ้านลำบากแค่ไหนครับเนี่ย
3: ตอนนี้เข้าออกลำบากก็เริ่มทยอยเคลียร์ได้บางส่วนแล้วก็เริ่มยังตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่ครับชาวบ้านก็ยังไม่มีการขยับออกใด
1: ๆมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนมาช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ
3: ก็มีกองช่างอบต.บ่อวินป้องกันภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอบต.บ่อวินครับสำนักปลัดแล้วก็ท่านประธานสภาก็มาประธานสภาอบต.แล้วก็สมาชิกอบต.ก็มาครับคณะผู้บริหารก็มาครับผู้บริหารอบต.ทั้งหมดครับ
1: ผมถามคุณณรงค์กฎ
3: แล้วก็ผู้ใหญ่บ้าน
1: โอ้ผู้ใหญ่บ้าน
3: ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็มาม าช่วยกันตอนนี้
1: คุณณรงค์กฎ
3: แล้วก็อคพลก็มา
1: คุณณรงค์กฎเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะเนี่ย
3: ผมเพิ่งเคยเห็นครับเพิ่งเคยเจ
1: อ
3: ครับแต่มันเป็นเราก็ไม่คิดว่าลานแห่งเนี้ยจะกองโฟมกองวัสดุได้สูงขนาดนี้เนาะจนเป็นสาเหตุให้น้ำไม่สามารถซึมลงดินได้
1: ถามจริงว่าชาวบ้านเขาทราบไหมครับว่าข้างในกำแพงเนี่ยมันมีเศษพวกวัสดุอะไรเหล่านี้อยู่เยอะขนาดนี้ครับ
3: เบื้องต้นต้องรอการประสานอีกทีนึงพอดีผมมาเอาตรงผมเป็นวิศวกรแต่ว่าประจำเขตอีกหมู่นึงไม่ใช่หมู่7อันนี้เป็นหมู่7นะที่พื้นที่เกิดเหตุผมอยู่หมู่3นะครับเลยมาดูแลแทนชาวบ้านตอนนี
1: ้ครับคือเราเห็นสภาพของที่ดินตอนที่มันไอ้ที่เศษโฟมมันทะลักไปหมดแล้วเนี่ยคือมันเปิดหน้าแล้วก็เห็นดินน่ะเนาะตรงเนี้ยคือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้น้ำมันก็จะซับลงไปได้ดูดซับลงไปได้แต่พอไอตัววัสดุมันปิดทั้งหมดเนี่ยมันปิดมันก็เลยลงดินยากอย่างนั้นน่ะเนาะ
3: ใช่มันปกคลุมผิวดินไว้มันก็ลงไม่ได้น้ำมันก็อะไรที่มันเบามันก็ลอยตามน้ำมาตรงกำแพง
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเก็บไอ้วัสดุพวกนี้เอาไปทำอะไรต่อยังไงเนาะตรงนี้พอทราบ
3: ส่วนที่ชำแหละขายได้เขาก็ไปขายเรียบร้อยหมดแล้วแต่ส่วนที่มันกองเก็บยังไม่ทันได้เคลียร์หรือว่าขนถ่ายไปทิ้งที่อื่นแล้วผลก็มารับมาตกทันทีก็เลยมา
1: ก็ไม่รู้ว่าเก็บไว้นานแล้วหรือยังอะเนาะมันถึงได้มากมายมหาศาลขนาดน
3: ี้ต้องรอตรวจสอบกับเจ้าของที่ดิน
1: นะครับแม่เอ้าก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนก็ตกใจเหมือนกันเห็นแล้วตกใจเลยอะ
3: ได้ครับมันตู้เย็นน่าจะหลายตู้มาก
1: ครับขนาดน้ำหนักนี่ผมว่าเนี่ยมันน่าเป็นหูกี่ตันได้ครับเนี่ย
3: แค่อาหารประเภทเนี้ย
1: ครับตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับในการดำเนินการเนี่ย
3: ตอนนี้เบื้องต้นขั้นตอนดำเนินการนะครับกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่เคลียร์พื้นที่ให้โดยเร็วที่สุดครับโดยเจ้าหน้าที่ของพวกเราแล้วก็แรงงานของอบพล.แล้วก็
1: ครับ
3: ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยครับ
1: ครับโอ้ดูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยไหมครับเนี่ย
3: ครับครับเป็นน่าจะเป็นวันแต่ทีนี้ก็ทาง ทางอะไรทางคนที่มากองวัสดุเราได้แจ้งให้ทราบเบื้องต้นแล้ว
1: ครับ
3: ว่าเขาจะส่งคนมาช่วยอยู่อีก
1: จุดนี้เป็นพื้นที่ของสภ.อะไรครับ
3: สภ.บ่อวินครับ
1: สภ.บ่อวินเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วใช่ไหม
3: เจ้าที่ตำรวจมาแล้วครับมาแล้วมาเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บรายละเอียด
1: ครับผม
3: มาถึงก่อนแล้วครับ
1: นะครับเดี๋ยวต้องติดตามเอาใจช่วยนะสำหรับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเนี่ย
3: ช่วยประชาชน
1: เดี๋ยวอาจจะได้รบกวนคืบหน้ากันอีกนะคุณอลงกฎทั้งวันเนี้ย
3: ได้เลยครับได้
1: ครับจอสร้อยขอบคุณคุณอลงกฎมากๆเลยนะครับ
3: ครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: คุณผู้ฟังเข้ามาดูได้นะทาง YouTube เนี่ยฮะเนี่ยตอนนี้ทาง YouTube JS Right Radio นะเราขึ้นไลฟ์สดนะครับคู่กันไปนะครับก็ขอบคุณทางเพจของซูมระยองด้วยนะครับเนี่ยครับตอนที่ณตอนนี้เองเนี่ยหน้าดินเนี่ยมันถูกเปิดแล้วที่ดินตรงนี้นะฮะที่เขาเก็บเศษวัสดุพวกพลาสติกโฟมนะครับเป็นวัสดุของตู้เย็นเนี่ยนะฮะหน้าดินมันถูกเปิดแล้วเพราะว่าไอ้ตัววัสดุเหล่านั้นเนี่ยมันทะลักไปในหมู่บ้านไงคือพื้นที่เนี่ยเป็นดินหมดเลยนะครับที่ไอ้ตอนที่มันกำแพงยังไม่ถล่มเนี่ยไอ้วัสดุเหล่านี้มันปิดหน้าดินหมดเลยสันนิษฐานว่าน่าจะสูงเหมือนกันหมายถึงกองของวัสดุเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกลงมาแล้วตกแช่เนี่ยน้ำมันซึมลงดินไม่ได้มันก็เลยมีน้ำหนักแล้วประกอบกับไอ้ตัวโฟมเนี่ยที่มันก็อุ้มน้ำได้อยู่แล้วด้วยก็เลยทำให้วัสดุเหล่านี้มันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากน้ำที่เข้าไปอุ้มก็เลยกลายเป็นว่าเทลงมาที่ต่ำก็คือหมู่บ้านเนี่ยแหละเป็นจุดที่ต่ำแล้วทำให้กำแพงถล่มก็เลยส่งผลให้หมู่บ้านบุญรักษาวิวเกิดภาพที่เราเห็นหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจมันคืออะไรตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นพวกปูนพวกคอนกรีตแตกไม่ใช่นะครับมันเป็นไส้ในคุณผู้ฟังนึกภาพไอ้ตัวโซฟาเราที่จะมีไส้ในเป็นโฟมสีเหลืองเนี่ยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เข้ามาดูทาง YouTube นะผมก็พยายามอธิบายให้เห็นภาพแต่ถ้าคุณเข้ามาดูใน YouTube นี่คุณจะเห็นภาพเลยคุณจะเข้าใจเลยเนี่ยแล้วพื้นที่กว้างนะครับที่เขาใช้เก็บวัสดุเหล่านี้เนี่ยโอ้โหคืองานใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยนี่พอฝนตกลงมานี่ทางชลบุรีทางระยองนี่มีเหตุการณ์อะไรหนักๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องของความเสียหายด้วยนะครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยมีทรัพย์สินเสียหายอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะรถยนต์ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะรถจักรยานยนต์อะไรต่างๆไหนจะกำแพงบ้านแต่ละหลังด้วยก็เรียกได้ว่าปิดทางเข้าออกของบ้านแต่ละหลังไปด้วยนะฮะลำบากเลยครับหมู่บ้านบุญรักษาวิวนะครับตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นเหมือนโรงขยะแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเหมือนที่ดินที่เขาเอาไว้เก็บวัสดุประกอบตู้เย็นที่เขาชำแหละออกมาแล้วนะฮะเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกโฟมไส้ในสายทองแดงอะไรพวกนั้นเขาก็เอาไปขายชำแหละขายไปแล้วแต่ไว้ที่เหลือเนี่ยก็คือนั่นแหละมันเป็นวัสดุที่มันอุ้มน้ำได้ดีเลยอ่ะนะฮะโอ้แหมขอบคุณมากๆหลายๆท่านเข้ามาดูทาง YouTube JS100 ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยนะครับก็คุณฟังเห็นแล้วสะท้อนมาได้นะครับว่าเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าพิมพ์สะท้อนเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีทางคุณปันด้วยนะคุณปันบอกสวัสดีครับพี่พัทพุทธมณฑลสาย5ฝนยังไม่หยุดนะครับนี่ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ขอบคุณมากนะครับคุณปันคุณกระปุกแดงบอกสงสารคนในหมู่บ้านเลยค่ะใช่ถ้าเป็นเราล่ะจะไปกันยังไงครับรถยนต์ที่จอดอยู่โอ้ทั้งหมู่บ้านได้รับผลกระทบ 70% นะครับอะไรของตู้เย็นมันต้องมากมายมหาศาลขนาดไหนครับกี่ตู้ครับเนี่ยเยอะมากเลยนะเยอะมากๆด้วยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนใน YouTube เข้ามาเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะผมเองก็ตกใจนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคุณฟังขนาดคุณอารมณ์โกรธเมื่อสักครู่บอกก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อบต.นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ลงพื้นที่กันไปช่วยกันคุณพันนะสวัสดีคุณพันนะครับคุณพันไม่ใช่คุณปันนะขออภัยด้วยคุณพันนะครับสวัสดีคุณพันด้วยเดี๋ยวขอคุยกับเจ้าหน้าที่จากทางซูมระยองนะฮะ นะอีกสายหนึ่งนะครับเพิ่มเติมกันนะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมเชษฐ์ซิปูซูมระยองครับผมสวัสดีครับ
1: ครับผมคุณอะไรนะครับคุณอะไรนะครับ
4: เชษฐ์ครับเชษฐ์
1: ค
4: ุ
1: ณเชษฐ์นะ
4: ค
1: ุณเชษฐ์เหตุการณ์ไอ้ตัวเนี่ยที่มันถล่มเข้าหมู่บ้านบุญรักษานี่เป็นยังไงบ้างคุณเชษ
4: ฐ์ก็คือไอ้เหตุการณ์มันเกิดจากฝนตกหนักแล้วครับแล้วก็เกิดการชุ่มน้ำทำให้กำแพงของหมู่บ้านนะครับกำแพงของหมู่บ้านนะครับถล่มพังลงมานะครับแล้วก็ทำให้บริเวณพื้นที่เปล่าเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ให้เข้าคัดแยกขยะเป็นขยะตู้เย็นตู้แช่อะไรอย่างเงี้ยครับขยะที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกโฟมที่อยู่ภายในตู้แช่ครับก็เกิดการชุ่มน้ำแล้วก็ผลักดันทำให้กำแพงของหมู่บ้านบุญรักษาหมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยพังถล่มลงมาครับ
1: ครับ
4: ก็
1: มันก็เลยทะลัก
4: ขึ้นขยะนะครับขึ้นขยะเนี่ยไหลทะลักเข้ามาทุกซอยของหมู่บ้านแล้วก็พัดพารถยนต์1คันเนี่ยจากที่เคยจอดปกติเนี่ยพัดไกลไปถึง50เมตรครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของรถเป็นขวางทางเข้าหมู่บ้านไปเลยครับ
1: โอ้มันมีกำลังขนาดนั้นเลยนะคุณเชษฐ
4: ์ใช่ใช่ครับมีกำลังสูงมากมากเลยครับก็ถือว่าคลื่นน้ำใช้คำว่าคลื่นน้ำแล้วก็มีกำแพงประตูบ้านหลายหลังก็ปิดเบี้ยวนะครับหลังจากที่เกิดการถล่มของขยะไหลทะลักเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ
1: อืมครับโอ้โหยังตอนนี้กำลังประเมินเรื่องของความเสียหายกันอยู่หรือเปล่าฮะ
4: ใช่ครับตอนนี้ก็ต้องรอประกันครับประกันก็รถยนต์บางคันเนี่ยประกันยังไม่มานะครับยังไม่มาก็ต้องรอประกันก่อนเห็นว่าประกันบอกว่าติดเคสอยู่หลายเคสยังเดินทางมาไม่ถึงแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะต้องพูดคุยถึงว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากใครจากหมู่บ้านที่เป็นผู้สร้างกำแพงหรือว่าเกิดจากการให้เช่าที่ดินเปล่าที่อยู่ที่ทำให้ขยะเนี่ยไหลทะลักเข้าหมู่บ้านครับ
1: อืมคือทราบไหมว่าที่ดินตรงนี้เขามีมาก่อนหมู่บ้านนะใช่ไหมคุณเชษฐ์คนที่พอรู้ไหม
4: ครับที่ทราบก็คือว่าที่ดินนั้นไม่มีการถมเมื่อก่อนเป็นที่ปลูกสับปะรดครับแต่ตอนนี้เขาให้เช่าเป็นพื้นที่จัดเก็บขยะแล้วก็สร้างโรงงานบางส่วนพื้นที่เขาก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็ประมาณ34ไร่อะครับ
1: โอ้เขามีโรงงานอยู่ด้วยเหรอเขามีโรงงานอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย
4: สร้างโรงงานด้วยครับใช่ครับ
1: อ๋อมีคนงานอะไรยังไงไหมคุณเชษฐ
4: ์ก็โรงงานในโรงงานนั้นในส่วนของโรงงานก่อนในส่วนของโรงงานเนี่ยก็เขาก็ปฏิบัติงานตามปกติครับมีโรงงานทำงานตามปกติเลยครับแต่ว่าส่วนที่เป็นพื้นที่เปล่าเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ของการจัดวางขยะใช้คำว่าขยะนั่นแหละครับขยะเป็นขยะโฟมขยะตู้แช่จากตู้เย็นนะครับก็เพราะว่ามีฝาตู้เย็นฝาตู้แช่ให้เป็นให้เป็นหลักฐานอยู่ครับ
1: แล้วตัวโรงงานที่เขาประกอบกิจการอะไรครับเนี่ย
4: โรงงานที่อยู่ด้านข้างไม่ทราบนะครับเป็นเหมือนโกดังนะครับเขาได้จะเป็นโกดังสร้างให้เป็นโกดังสำเร็จรูปนะครับสร้างให้ผลิตเป็นทุนจีนเหมือนเดิมครับทุนจีนเข้ามาประกอบกิจการครับ
1: อืมก็อยู่ห่างจากไอ้ตัวกองดินที่เขาเก็บเศษวัสดุตรงนี้ไหมครับ
4: ติดกันเลยครับใช่ครับ
1: ติดกันเลยนะ
4: ติดกันเลยครับติดกันเลยพื้นที่ติดกันเพราะว่าเขามีพื้นที่เหมือนก็แบ่งซอยเป็น3ล็อกล็อกหนึ่งเป็นพื้นที่เปล่ายังไม่ได้ทำอะไรล็อกที่2เนี่ยเป็นพื้นที่ในการจัดวางขยะตู้เย็นนะครับแล้วก็พื้นที่ที่3เนี่ยเป็นโรงงาน2อาคารครับเป็นโรงงาน2อาคารเป็นโรงงานสำเร็จรูปครับ
1: ลักษณะมันเหมือนเป็นโกดังไหมฮะไอ้ตัวโรงงาน
4: ใช่ครับเป็นโกดังครับแต่ว่าก็จะเป็นถ้าผมเรียกสนใจจะเรียกว่าเป็นโรงงานสำเร็จรูปอ่ะเพื่อให้ใครที่จะมาลงทุนแล้วก็สามารถเอาเครื่องจักรเข้ามาลงพื้นที่ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับ
1: มาเช่าพื้นที่ของโรงงานเขาซึ่งตอนนี้มีการประกอบกิจการไหมมีคนมาเช่าไหม
4: ประกอบกิจการครับมีประกอบกิจการอยู่ครับ
1: แต่ยังแล้วพอทราบไหมครับว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวตู้เย็นพวกนี้ไหมฮะ
4: ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องถามนิติอยู่ใกล้ๆกันดิเดี๋ยวผมรับดูนะครับ
1: น่าจะเป็นอาคารเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะ
4: ท
1: างไลฟ์เนี่ย
4: แล้วนะ
1: ลักษณะของโกดัง
4: เนี่ย
5: เห็นเขาแจ้งทางอบต.ว่าเป็นโกดังเก็บของนะคะใครอยู่ข้างล
4: ่
5: าง
4: ข้างล่างที่บอกว่าติดกั้นทางน้ำอ่ะ
5: ค่ะเขาแจ้งว่าเป็นโรงงานเก็บของค่ะเก็บของครับแจ้งทางอบต.แบบน
4: ี้ค่ะอ๋อแจ้งเป็นโกดังอยู่ครับ
1: เป็นโกดังเก็บของอย่างนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันยังไงมันไปปิดทางน้ำหรือคุณเชษไอ้โกดังพวกเนี้ย
4: ทางนิติหมู่บ้านเนี่ยเขายืนยันว่าพอเมื่อก่อนเนี้ยน้ำมันโตได้แต่พอมีการสร้างโรงงานหรือว่าโกดังเนี้ยขึ้นมาเนี่ยทำให้ทางน้ำเนี่ยมันอัดอั้นมาทางหมู่บ้านบุญรักษาครับผม
5: ตายเลยค่ะ
1: อ๋อเขาสร้างมานานหรือยังฮะไอเฉพาะไอตัวโกดังเนี่ยหรือว่าเพิ่งสร้าง
4: โกดังนี่สร้างมากี่ปีแล้ว
5: โกดังเพิ่ง6-7ปีแล้วใช่สร้างมา 2-3 ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งไปทำกำแพงกั้นดินแค่ตอนเราลงเรียน3เดือนตอนร้องเรียนไปอะค่ะเขาจะไม่ทำที่เราด้วยซ้ำเขาใช้กำแพงเดียวกับเรา
4: ครับ
5: ทางหมู่บ้านมีการไปร้องเรียนทางอบต.น่าจะไม่แต่เดือนตุลาคมที่แล้วน่าจะเกิน7-8ครั้งได้
1: แล้วใครเป็นคนสร้างกำแพงอะครับคุณเชษ
4: ฐ์เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งแล้วแต่ร้อยต่อให้คุณน้อยหนานะ
1: คุณน้อยหนานะคุณน้อยหนาสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณน้อยหนาจากจสร้อยนะคุณน้อยหนาถามนิดนึงไอตัวกำแพงที่มันถล่มเนี่ยใครเป็นคนสร้างเป็นชาวบ้านเป็นหมู่บ้านสร้างหรือว่าโรงงาน
6: หมู่บ้านค่ะเป็นหมู่บ้าน
1: เป็น
6: กำแพงของหมู่บ้านพื้นที่ข้างๆที่ถล่มลงมาคือแต่ก่อนเป็นป่าสับปะรด
1: คร
6: ับ ค่ะแล้วก็ข้างๆถัดไปเป็นก็คือเจ้าของคนเดียวกันนะคะที่มีการแบ่งเช่าแบ่งเช่าพื้นที่ค่ะโรงงานแล้วก็ตรงที่ถล่มแล้วก็ถัดไปอีกอะค่ะเป็นเจ้าของที่คนเดียวกันค่ะเขาแบ่งเช่าโรงงานก็เช่านะคะไม่ได้ซื้อ
1: แสดงว่าเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็เป็นเจ้าของพื้นที่แต่คนที่มาทำโรงงานก็คือเขามาเช่าอีกทีที่บอกว่าทุนจีนเนี่ยใช่ไหมคนจีนไปเช่าคนไทยคนไทยเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างนั้น
6: นะในส่วนของโรงงานเช่า30ปีแต่แรกๆก็คือมีการสร้างโรงงานจนจะเสร็จแล้วนะคะยังไม่มีการสร้างกำแพงกั้นดินชาวบ้านก็พากันไปร้องเรียนแล้วก็เรียกร้องให้มีการสร้างกำแพงกั้นดินทีนี้พอเขาทำกำแพงกั้นดินเขาปิดทางน้ำอะค่ะปิดคือของเขาจะอยู่พื้นที่ข้างล่างใช่ไหมคะเหมือนมีการแบ่งล็อก1-2-3-4-5ล็
1: อ
6: กของเขาจะอยู่ล็อกที่2แล้วก็มีการปิดกำแพงปิดทางระบายน้ำของล็อกที่3ในส่วนนี้มีการคุยกันว่าระหว่างทางหมู่บ้านทางโรงงานทางอบต.กับเจ้าของที่มีการขอให้ทางโรงงานทำทางระบายน้ำในส่วนของแปลงที่3ที่ไม่ใช่แปลงของเขาเพราะเขาเป็นคนปิดทางน้ำแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีการสร้างจนกำแพงถล่มมาเนี่ยค่ะถามว่ามันเป็นดินเดิมไหมมันเป็นดินเดิมแต่ดินเดิมคือเป็นป่าสับปะรดไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ
1: ค
6: ่ะแล้วขยะที่ทิ้งมันเป็นโฟมเนาะมันอาจจะอุ้มน้ำแล้วมันก็ไหลมาใช่ไหมคะอาจจะเป็นได้ว่าในส่วนนี้แหละตอนที่มาคุยกับเจ้าของที่เขามีการแจ้งว่ามันเป็นน้ำธรรมชาติก
1: ็
6: คือน้อยหนาทางหมู่บ้านนะคะขอให้เขาทำกำแพงกั้นดินให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็ทำทางระบายน้ำให้หน่อยได้ไหมทีนี้ทางเจ้าของที่บอกว่ามันเป็นดินเดิมเขาไม่ได้ก่อสร้างอะไรเขาขอไม่ทำแต่เจ้าของที่ขอให้โรงงาน
1: ทำ
6: เพราะคุณปิดทางระบายน้ำแล้วคุณต้องทำทางระบายน้ำในพื้นที่ตรงนี้ให้ผมอบต.มีการสั่งไปแล้วว่าให้คุณทำทางระบายน้ำอ
1: ันนี้คือสั่งไปทางโรงงานให้โรงงานทำใช่ไหม
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
6: แต่โรงงานไม่ได้ทำค่ะจนถล่มลงมานี่แหละค่ะ
1: ทีนี้ไอตัวกำแพงกันดินที่ชาวบ้านเขาทำเนี่ยหมู่บ้านเขาทำเนี่ยมันเกิดไอตัวกองเศษพวกนี้เศษโฟมเนี่ยเขาวางไว้นานแล้วก่อนที่กำแพงจะสร้างใช่ไหม
6: ไม่ค่ะ
1: มาที่หลังเหรอ
6: เพิ่งมาวางก็เหมือนเขาเช่าวางอย่าเรียกว่าวางของนะคะเช่าทิ้งขยะ
1: เอามากองไว้อ่ะแบบมหาศาลเลยอ่ะมาที่หลังกำแพงใช่ไหม
6: ก็คือไม่น่าเป็นไปได้ว่าทางอบต.ไม่รับรู้นะคะ
1: หมายถึงว่ากำแพงสร้างก่อนแล้วเขาถึงเอาไอ้กองโฟมพวกนี้เอามาวางทีหลังถูกต้องไหม
6: ค่ะอันนี้มันจะเป็นคนละส่วนค่ะพี
1: ่
6: ในส่วนของโรงงาน
1: อ
6: ่ะยังไม่ได้ถล่มลงมาเป
1: ็
6: นพ
1: ื้
6: นที่แปลงที่3ที่มีเจ้าของที่คนเดียวกันแต่เขาแบ่งล็อกเช่าจะเป็นแปลงที่3ที่เขามาเช่าเพื่อที่จะเอาของพวกนี้มากองไว
1: ้
6: แล้วทางหมู่บ้านได้ร้องเรียนไปทางอบต.แล้วว่าเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้มากองอยู่หลังหมู่บ้านนะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ทางเจ้าของที่ก็อ้างว่าแค่มาวางไม่ได้ก่อสร้างหรือตอกเสาเข็มอะไรเขาก็เลยไม่ได้ทำทางระบายน้ำให้หลังจากนั้นน้อยหนาก็ไปขอให้อบต.มาเรียกมาคุยใหม่ว่า ขอให้เขาทำทางระบายน้ำให้ได้ไหมเพราะน้ำมันเริ่มซึมผ่านกำแพงมันไม่ใช้คำว่าซึมแล้วค่ะ มันไหลแบบถ้าเป็นท่อก็น่าจะท่อใหญ่เท่าต้นไม้อ่ะ
1: ครับผมคุณไม่น่าคุณไม่น่าถามนิดนึงไอตัวโฟมไอเราเรียกว่าเป็นขยะง่ายๆแล้วกันไอขยะจากตู้เย็นพวกนี้เนี่ยมันเป็นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงงานที่สร้างไม่ใช่ของทุนจีนมันเป็นของใครเป็นของใครที่มาเช่า
6: อันนี้น้อยหนาก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเขาจะของแจ้งแล้วก็อบต.ก็ไม่ได้แจ้ง
1: ครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเจ้าของที่เขาแบ่งซอยเช่าให้กับโกดังกับอันนี้กับเช่าไปทำโกดังทำโรงงานไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยที่มาทิ้งขยะ ก็เป็นของอีกที่นึงแต่ยังไม่รู้ว่าใครใช่ไหมที่มาเช่า
6: ต้องถามเจ้าของขยะป้าเขาไม่ได้แจ้งว่าใครเป็นคนมาเช่าแต่น้อยหนาคิดว่าน่าจะเป็นแต่ที่แน่ๆโรงงานนะคะเช่า30 ปีใช่ค่ะแล้วเขาปิดเลยเขาปิดตายเลยค่ะปิดทางระบายน้ำคือปิดตายเลย
1: อันนี้คือหมายถึงตัวโรงงานนะมันก็ปิดตายทางน้ำที่จะไหลระบายออกใช่ไหม
6: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ความเดือดร้อนก็มาตกที่ชาวบ้านเลยสิเนี่ย
6: เองหมู่บ้านก็สร้างมาเป็น10 ปีแล้วเหมือนกันนะ10แล้วขยะพวกนี้เพิ่งมาอยู่ได้2 ปีเนี่ยนะคะพี
1: ่ครับโอ้โห
6: แต่ว่าแต่ก่อนก็คือยังไม่มีโรงงานนะคะโรงงานยังไม่สร้างน้ำมันก็ไหลไปได้เรื่อยๆของมันนะคะ
1: แล้วกำแพงที่สร้างมานานหรือยังนะกำแพงกัน
6: ก็ตั้งแต่สร้างหมู่บ้านนะคะพี่มันเป็นกำแพงของหมู่บ้านฝั่งนั้นเขาไม่ได้มีกำแพงของตัวเอง
1: อ๋อคือสร้างมาก่อนกำแพงอ่ะสร้างมาก่อน
6: เรามาสร้างที่หลังเขาพื้นที่ของเขามีอยู่ก่อนแล้ว
1: ครับแต่ว่าตัวกำแพงเนี่ยสร้างมาก่อนที่เขาจะมีการเอาไอ้พวกโฟมพวกนี้มาเก็บว่างั้นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเป็นแปดสร้างหมู่บ้านนะคะพี
1: ่โอเค
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: ครับกำลังเรียงลำดับไทม์ไลน์ไงว่าใครมาก่อนมาหลังนะฮะได้
6: ขยะมาแต่บ้านอ่ะมาที่หลังพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
6: ใช่เป็นงานอ่ะมาที่หลังหมู่บ้านขยะมาที่หลังหมู่บ้าน
1: มาที่หลัง
6: ด
1: ู
6: ก่อน
1: ครับ
7: โอเคประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยโอ้โหขอบคุณทั้งคุณเชษด้วยนะแล้วก
7: ็ครับได้ครับ
1: คุณน้อยหนาด้วย
7: คือขนาดอยู่ครับผม
1: เนี่ยมีคนถามว่าคุณน้อยหนานี่เป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านหรือยังไง
7: เป็นนิติบุคคลยังเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน
1: หมู่บ้านนะ
7: บ้านนี้เขาก็มีการส่งมอบนิติดูแลแล้วครับ
1: อ๋อได้เลยก็เลยได้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ
7: เขาก็ค่อนข้างจะคุณน้อยหนาเนี่ยโดยผมสัมภาษณ์เบื้องต้นเนี่ยเขาก็เหมือนจะบู๊กับเรื่องตรงนี้มาพอสมควรแล้วครับก่อนที่จะเกิดการถล่มของกำแพงซึ่งเป็นกำแพงหมู่บ้านนะย้ำจริงไม่ใช่กำแพงที่ทางเจ้าของที่ดินเป็นของ
1: สร้างไม่ใช
7: ่ที่ดินเปล่าแต่เป็นกำแพงของหมู่บ้านแล้วก็พังถล่มลงมาครับ
1: ครับได้คุณเชษเดี๋ยวคุณเชษอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวทีมงานขอเพิ่มเติมเดี๋ยวเผื่อจะได้เพิ่มเติมนิดนึงข้อมูลนะครับเดี๋ยวรบกวนถามข้อมูลนิดนึงอย่าเพิ่งวางสายขอบคุณมากคุณเชษขอบคุณมากๆเลย
7: คร
1: ับ
7: สว
1: ั
7: สด
1: ี
7: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเชษด้วยนะฮะจากทางด้านของเพจซูมระยองนะฮะขอบคุณทางคุณน้อยหนาด้วยนะครับนิติบุคคลของเนี่ยหมู่บ้านบุญรักษาวิวนะครับเดี๋ยวตามต่อคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
8: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
9: รวยรวยรวย
10: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113 ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7 รางวัลรางวัลละ10 ล้านบาทแจกรวม70 ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69ย้ำครั้งสุดท้าย70 ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: รวย
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: แกไปเที่ยวทะเลกัน
11: ไม่เอาอ่ะ
12: งั้นไปคาเฟ
11: ่ไม่อยาก
12: ไปกินหมูกระทะ
11: กลัวอ้วน
12: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
13: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
14: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
13: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
15: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
16: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
15: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
16: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
15: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
16: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
15: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
17: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่อง เปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับช่วงนี้ส่งท้ายกันด้วยโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับโครงการคนรักรถนะครับใครที่ขับรถดีคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับการทำประกันประเภทที่1มีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนการทำประกันประเภทที่3ก็สามารถได้รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับเข้าร่วมได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับประกันประเภทที่3ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนนะครับมาร่วมกันเข้าสู่สังคมคนขับรถดีไปกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับขับรถดีมีเงินคืนด้วยต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับทั้งวิทยุ FM 100แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน JS 100นะครับผ่านทาง YouTube ด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยผลสืบสวนข้อเท็จจริงกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นปี68วางกรอบ3วันรายงานผลตรวจสอบคะแนนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สำนักงานกสทช.จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศกสทช.เรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบคงข่ายเสมือนโดยมีกสทช.รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกไกรพงศ์เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกสทช.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นณสำนักงานกสทช.การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม2เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนจากผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบคงข่ายเสมือนและผู้ให้บริการรวบรวมคงข่ายเสมือนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการองค์กรผู้บริโภคและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาร่างประกาศดังกล่าวต่อไป
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยผลสืบสวนข้อเท็จจริงกงสอบข้าราชการพนักงานท้องถิ่นปี68วางกรอบ3วันรายงานผลตรวจสอบคะแนนภาคกขใหม่ 15,520 คนที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งไปแล้วคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารข่าวรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางจับกุมการทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยสุ่มตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ซึ่งเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อวันที่26มิถุนายนพบผลคะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลการสอบภาคกและภาคขที่ผู้รับจ้างเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อตาม TOR และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว 15,520 รายภายใน3วันหรือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมหากพบมีบุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและทางแพ่งและทางอาญากับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องโดยเร็วยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
1: สรุปข่าวต่างประเทศประจำสัปดาห์กับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
8: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,600 คนบาดเจ็บกว่า 12,000 คนรัสเซียถล่มกรุงเคียฟของยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดมีผู้เสียชีวิต27คนและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย100คนโดยอ้างเพื่อตอบโต้การโจมตีแหล่งพลังงานรัสเซียของยูเครนขณะที่ผู้นำรัสเซียออกมายืนยันเป็นครั้งแรกว่ายูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทำรัสเซียเริ่มขาดแคลนเชื้อเพลิงคลื่นความร้อนในช่วงเดือนมิถุนายนทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดในหลายประเทศของยุโรปฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมบันทึกจำนวนผู้เสียชีวิตเกินกว่าปกติ 3,700 รายศาลสูงสุดสหรัฐตัดสินว่าเด็กที่เกิดในสหรัฐไม่ว่าบิดามารดาจะอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมายหรือเป็นผู้พำนักชั่วคราวจะได้รับสิทธิ์ถือสัญชาติอเมริกันตามรัฐธรรมนูญปัดตกความพยายามของทรัมป์ที่ต้องการยกเลิกนโยบายนี้ที่ใช้มานาน150ปีอิหร่านจัดพิธีศพอายาตุลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจะมีพิธีฝังศพที่เมืองมัชฮัดบ้านเกิดวันที่9กรกฎาคมสมรักษ์วัฒนศิริรายงาน

0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางแจ้งว่าได้รับการประสานจากเทศบาลดอยลางขอให้หมวดทางหลวงฝางปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข1314เป็นการชั่วคราวจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้ดินทรุดตัวเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยโปรดตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางและหลีกเลี่ยงการใช้ทางหลวงหมายเลข1314ในขณะนี้โดยขอให้เส้นทางอื่นจนกว่าจะมีการประกาศเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติ
1: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
4: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100 ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6 แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10 จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100 ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100 คนจาก10 จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3 เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโยชน์บนที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100 ปีวันพระราชสมภพสืบสารพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่พอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากจะมีกันพอห้านะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกับใจ
1: ไอ้ลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่เหล่าแล้วไม่ถวาย

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: ต้อนรับคุณสัตยมนด้วยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะครับวันนี้ฝนในกรุงเทพมีตก170ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยใช่ไหม
2: ยังไม่หยุดค่ะ
1: ยังไม่หยุดเลย
2: รออยู่ข้างนอก
1: ก็มีอิทธิพลของตัวพายุนะครับที่มาเสริมทำให้ปัจจัยฝนมีตกหนักแล้วก็หนักมากบางพื้นที่ 4-5 กรกฎาคมหลังจากนั้นวันที่6ก็อาจจะลดนะครับปริมาณฝนลงนะฝนตกมาตั้งแต่เช้านะครับหลายพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวจะได้พูดเพิ่มเติมกันทางด้านของภาคตะวันออกเนี่ยชลบุรีเนี่ยตกหนักเลยน
2: ะ
1: เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันก่อนตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยมีเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ที่ซอยเพชรเกษม4แยก15เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นหลังต้นเพลิงเนี่ยนะครับเขาเป็นร้านซ่อมจักรยานเพลิงไหม้บริเวณชั้น1ช่วงนั้นตี2เกือบตี2ละก็เป็นช่วงที่ทุกคนหลับไหลอยู่แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะในบ้านหลังดังกล่าวมีผู้พักอาศัยอยู่1คนออกมาได้อย่างปลอดภัยข้างเคียงซ้ายและขวาลุกลามไปนะครับแล้วก็เสียหาย2ชั้นทั้งห้องซ้ายและห้องขวาด้วยเดี๋ยวต้องตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้รถไฟเป็นหัวรถไฟใกล้เคียงกับวัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันนะครับเป็นรถบรรทุกขนส่งน้ำมันนะรถไฟเนี่ยนะฮะลักษณะคือว่าบอกเป็นถังทรงกลมคล้ายกับแคปซูลนะครับตัวพ่วงเขาเนี่ยแสงเพลิงเนี่ยลุกไหม้นะครับแล้วก็มีกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องมีไฟไหม้จากอุปกรณ์ภายในตัวรถคือไฟฟ้าเหมือนมีการสปาร์กและไฟช็อตนะฮะแล้วก็ลามไปที่ล้อนะครับอูเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากเหมือนกันนะครับเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้ถังดับเพลิงเป็นถังเคมีช่วยกันดับนะครับก็ไม่ได้ลุกลามนะครับไปบริเวณอื่นหรือว่าบ้านเรือนประชาชนไม่ได้มีการลุกลามก็นำเอาหัวรถจักรเนี่ยเข้าไปจุดที่ปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะครับสอบถามไปกับทางการรถไฟนะครับก็บอกว่าไม่มีผลกับการเดินรถไฟสายตะวันออกนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เดินรถไฟได้ตามปกตินะครับทางหลวงหมายเลข340สุพรรณบุรีมีการซ่อมสร้างนะครับบริเวณกิโลเมตรที่57+700ก่อนขึ้นสะพานบางยี่หนรถติดนะครับก็เป็นเขตซ่อมสร้างก็จะบีบเหลือ1ช่องทางคนเดินทางเยอะด้วยนะครับขาออก340ส่วน304นะฮะกบิลบุรีปักธงชัยตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกคอนกรีตเป็นรถบรรทุกพ่วง2ตอนบรรทุกคอนกรีตมาเต็มคันเลยเกิดเสียหลักตรงสารปู่โทนเป็นช่วงโค้งลงเขาด้วยฝั่งขาเข้ากรุงเทพรถพลิกตะแคงเสาคอนกรีตเทกระจาดลงมางานใหญ่เหมือนกันตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับมีการปิดการจราจรฝั่งขาเข้ากรุงเทพก็คือฝั่งจากวังน้ำเขียวมาทางกบิลบุรีเนี่ยปิดทั้งหมด2กิโลเมตรก็เลยต้องไปเปิดสวนเลนในฝั่งขาออกนะครับการจราจรณเวลานี้เท่าที่ดูเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันถ้ามีนะข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับแต่การจราจรไม่มีผลกระทบแล้วนะครับไม่มีมีคนเจ็บไหมมีคนเจ็บ2รายนะครับนำส่งโรงพยาบาลด้วยก็เป็นคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับสาเหตุนี้เขาบอกว่าเหมือนกับไม่ชินเส้นทางนะครับส่วนที่ชลบุรีเนี่ยตกหนักพัทยาระยองมีน้ำรอการระบายก่อนหน้านี้โรงพยาบาลชลบุรีน้ำท่วมแล้วก็ลดไปแล้วนะครับแห้งไปแล้วนะณเวลานี้ก็ยังมีฝนตกบ้างแล้วก็มีเหตุโหนี่เป็นเหตุที่ไม่เคยเจอเหมือนกันคุณฝน
2: ค่ะ
1: กรณีฝนตกลงมาแล้วมันมีที่ดินอยู่ที่นึงเป็นที่ดินเอกชนอดีตเนี่ยเคยเป็นไร่สับปะรดปัจจุบันเจ้าของที่เนี่ยเขาปล่อยเช่าเขาซอยเป็น3พื้นที่พื้นที่แรกเนี่ยก็คือเขาให้ทางโรงงานเหมือนกับเป็นทุนจีนมาสร้างเป็นโกดังแล้วทีเนี้ยข้างๆของหมู่บ้านนี้นะเป็นข้างๆของที่ดินเนี่ยเป็นหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านบุญรักษาวิวและไอ้ตรงข้างๆหมู่บ้านเลยเนี่ยถัดจากโกดังมาเนี่ยเขาก็เปิดให้คนเช่าเป็นที่ดินว่างซึ่งอดีตเคยเป็นไร่สับปะรดปัจจุบันไอ้ที่ดินตรงนี้ที่เขาเช่าไปเนี่ยเขาเอามาเก็บพวกโฟมพวกวัสดุอุปกรณ์ของตู้แช่หนักไปทางโฟมชิ้นใหญ่ๆแล้วทีนี้พอฝนตกลงมาครับมันก็เลยทำให้โฟมเนี่ยมันอุ้มน้ำแล้วหมู่บ้านบุญรักษาวิวมันอยู่ต่ำกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาทำกำแพงกั้นนะกั้นระหว่างที่ดินกับหมู่บ้านตรงนี้ทีนี้ไอ้โฟมตรงนี้เอามาเก็บไว้ทีหลังปรากฏว่าหลังกำแพงเสร็จแล้วอะนะฮะ ปรากฏว่าไอ้พวกโฟมทั้งหมดเนี่ยมันอุ้มน้ำมันก็ดันกำแพงถล่มลงมาครับไอ้เศษโฟมที่เปิดภาพให้คุณศักดิ์สยามนดูแล้วมาสักครู่มันไหลลงมาเข้ามาในหมู่บ้านแบบมหาศาลเลยเชื่อไหมมีรถยนต์คันหนึ่งมันพัดพารถยนต์ไปห่างไกลเนี่ย50 เมตรนั่นคือความรุนแรงของเขานะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้กำลังตรวจสอบความเสียหายแล้วก็กำลังหาผู้รับผิดชอบมีทั้งอบต.ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่นะครับซึ่งเราได้คุยกับทั้งคุณอลงกฎขจรภพนะฮะเป็นวิศวกรโยธาชำนาญการซึ่งวันนี้ก็ลงพื้นที่ด้วยนะก็เป็นตัวแทนของทางอบต.บ่อวินแล้วก็ได้คุยกับทางด้านของคุณน้อยหนานี่เป็นนิติบุคคลของหมู่บ้านบุญรักษาวิวคนนี้จะเข้าใจปัญหาดีก็บอกปัญหานี้มีมานานแล้วแล้วทางระบายน้ำของหมู่บ้านไม่มีเพราะว่าไอ้ตัวโกดังที่ทุนจีนไปสร้างอ่ะมันไปปิดทางระบายน้ำของหมู่บ้านพอฝนตกลงมาน้ำท่วมขังแล้วใครรับผิดชอบแล้วเนี่ยพอมาเกิดเหตุแบบนี้ก่อนก็โบยกันไปยังไม่รู้นะครับว่าใครจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบจะเป็นเจ้าของที่ดินไหมจะเป็นทุนจีนหรือเปล่าที่สร้างโกดังหรือจะเป็นคนที่มาเช่าที่เพื่อเก็บไอ้ตัวกองเศษโฟมตรงเนี้ยเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามต่อนะฮะสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับหลายท่านเข้ามาดูทาง YouTube JS100 ตกใจกับภาพที่เกิดขึ้นให้กำลังใจชาวบ้านนะ
2: มัน
1: เยอะมากแล้วมันท่วมสูงแบบเหนือหลังคารถอ่ะคุณฝนชาวบ้านนี่ออกจากบ้านไม่ได้เลยนะมันเต็มซอยคับซอยหมดเลยอ่ะ
2: อันนี้เหตุเกิดตอนช่วงเช้าเหรอหรือว่าตั้งแต่เมื
1: ่อน่าจะเมื่อสายๆที่ผ่านมานี่เองใช่สัก10 โมง 11 โมงที่ผ่านมานี่เองเนี่ย10 โมงที่ผ่านมานี่เองด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมาตั้งแต่เช้าแล้วมันแบบตกสะสมกันมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะเมื่อเช้านี้มีเหตุพบศพลอยน้ำนะครับที่สะพานกรุงธนสะพานสังฮีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกู้ภัยทางน้ำก็ไปถึงที่เกิดเหตุนะปรากฏเป็นศพเพศชายนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยอ่ะก็ยังไม่เห็นแสงแดดนะ
2: ยังตกอยู่เลยค่ะข้างนอก
1: นะครับเดี๋ยวที่หัวหมากวันนี้เขามีงานคอนเสิร์ตด้วยน
2: ะ
1: ที่เดอะมอลล์รามนะครับก็เรียกได้ว่ามีการเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรอาจจะมีปริมาณรถเยอะแล้วก็ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็มีงานฮาลาล3วันนะศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับนะในพื้นที่หัวหมากอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรด้วย
2: ช่วงนี้อีเวนต์เยอะเนาะเมื่อวานเซ็นทรัลเวิลด์ไปมาหรือเปล่าคะน้องลิซ่า
1: เซ็นทรัลเวิลด์โอ้โหได้ดูคลิปอยู
2: ่ห้างแตกว่า
1: ได้ดูคลิปอยู่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็มีจริงๆมีหลายงานนะเดี๋ยววันนี้ติดตามที่ธรรมศาสตร์ก็มีสอบน
2: ะ
1: ที่ธรรมศาสตร์มีสอบแล้วก็อะไรนะมีงานรู้สึกว่าเป็นงานที่ห้างเดี๋ยวก่อนนะแหมผมยังไม่ได้ออกอากาศไปตรงลาดพร้าวตรงไอ้เนี่ยตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวอะที่คนชอบไปซื้อเสื้อ
2: โอ้โหยากแหละไม่ใช่โซนบ้าน
1: เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจริงๆมีงานอีเวนต์ทีเนี้ยอาจจะฝากให้หลีกเลี่ยงเรื่องของผลกระทบกับการจราจรนะครับซึ่งได้เข้าไปดูเนี่ยก็ยังไม่ติดนะการจราจรยังไม่ติดเดี๋ยวอาจจะให้คุณฝนย้ำให้หน่อยนะตรงเนี้ย
2: ได้เลยค่ะ
1: รู้สึกว่าเขามีการจัดกิจกรรมเขาบอกว่าน่าจะมีผลกระทบนี่ยูเนียนมอลยูเนียนมอลนะครับ
2: โอเคซื้อเสื้อผ้าใช่เคยไปเหมือนกัน
1: นึกชื่อไม่ออกนะฮะก็คาดว่าน่าจะมีคนมาร่วมงานกันเยอะแล้วก็เนี่ยเขาจัดงานเป็นเทศกาลดนตรีนะครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยก็อาจจะต้องติดตามเรื่องของสภาพการจราจรด้วย10 โมงถึง5 ทุ่มวันนี้นะฮะ
2: ได้เลย
1: ส่งหน้าที่ต่อเลย
2: ต่อกันนะคะ

12:30 น.นะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะรับชมหรือว่ารับฟังผ่านช่องทางไหนก็ตามแต่นะคะช่วงนี้ค่ะเดินทางอยู่กับทางฝนเสียมนเทพกุญชร นะคะยาวๆจนถึง18:00 น.เลยนะคะส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านนะคะแล้วเราก็มาเดินทางกันต่อเนาะในเรื่องราวต่างๆที่เมื่อกี้ก็มีค้างเอาไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีในเรื่องของการจราจรนะคะที่จะติดตามกันในหลายเส้นทางเลยที่หลายๆท่านเนี่ยโทรแจ้งกันเข้ามาแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าวันนี้นะคะใครที่เดินทางไปที่ไหนก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะโทรมารายงานในเรื่องของการจราจรเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะหมายเลข113หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือใครที่รับชมผ่านทาง YouTube นะคะจะเข้ามาคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวฝนจะเข้ามาอ่านเป็นระยะกันเลยนะคะทักทายทางคุณระพีด้วยนะคะคุณเอื้อยคุณกระปุกแดงคุณประสงค์นะคะแล้วก็คุณพักอินคุณแพนนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการจราจรจากทางคุณอารักษ์กันสักนิดนึงค่ะรายงานมาเมื่อตอนต้นชั่วโมงนี้นะคะว่ามีปัญหาเรื่องของรถติดแล้วในหลายๆเส้นทางเลยซึ่งเส้นที่ทางคุณอารักษ์แจ้งมาเนี่ยจะเป็นที่บริเวณถนนรังสิตนครนายกนะคะฝั่งขาออกค่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าตรงบริเวณสัญญาณไฟจราจรที่โลตัสรังสิตคลอง7เนี่ยคือรถติดนานมากๆแล้วก็เลยทำให้การจราจรในช่วงนั้นนะคะติดขัดไปเลยนะคะเลยอยากจะประสานงานให้เราอะแจ้งทางเจ้าที่นิดนึงให้เข้ามาช่วยระบายรถให้หน่อยนะคะอันนี้จะเป็นที่หน้าบริเวณสัญญาณไฟแดงนะคะโลตัสรังสิตคลอง7ค่ะฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้านะคะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะในช่วงเที่ยงนี้ส่วนทางคุณวิวัฒน์อันนี้ก็เป็นเรื่องสัญญาณไฟเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นว่าสัญญาณไฟมันเสียที่บริเวณแยกเทียมร่วมมิตรนะคะถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกช่วงแยกพระราม9มุ่งหน้าไปแยกเทียมร่วมมิตรเนี่ยการจราจรน่ะคือรถเยอะเลยในฝั่งขาออกเนาะสาเหตุก็น่าจะเป็นเพราะว่าตรงแยกเทียมร่มมิตรที่ฝนแจ้งไปเนี่ยสัญญาณไฟจราจรใน2เลนซ้ายอะค่ะมันกระพริบสีเหลืองส่วนช่องทางกลางกระพริบสีแดงและก็อีก2ช่องทางด้านขวาที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนเทียมร่วมมิตรกลายไปว่าไม่มีสัญญาณไฟไม่มีสัญญาณไฟบอกว่าเป็นเขียวหรือว่าแดงหรือว่าเหลืองนะคะส่วนสัญญาณไฟในฝั่งอื่นเนี่ยอันนี้ทางคุณวิวัฒน์เนี่ยน่าจะเห็นแค่มาจากจุดเดียวก็เลยไม่มั่นใจว่าในจุดอื่นๆเนี่ยมันเสียด้วยกันหรือเปล่านะคะก็เลยแจ้งมาให้เรานิดนึงเดี๋ยวยังไงเราจะนำเคสนี้ประสานงานต่อให้นะคะแจ้งทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมต่อให้ณขณะนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการซ่อมเนาะเพราะว่าก็เพิ่งแจ้งมาตอนเที่ยง20 นาทีนะคะที่ทางคุณวิวัฒน์ผ่านไปแล้วก็เจอนะคะอ่ะมาดูกันที่คุณพันธ์กันนิดนึงนะคะคุณพันธ์นี่ก็แจ้งมาตั้งแต่นี่แหละแถวกาญจนาแล้วนะคะพอเอาจริงพอฝนตกปุ๊บเนี่ยก็หลายที่ก็จะรถติดมากๆนะคะกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกช่วงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมรถติดมากผิดปกติเลยไม่ทราบสาเหตุคุณพันแจ้งมาว่าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกที่นึงก็จะอยู่ในละแวกเดียวกันนี่แหละฝั่งทนนะคะพระราม2ฝั่งขาเข้าช่วงคลองบางมดไปทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองเนี่ยอันนี้ในเส้นทางฝั่งขาเข้าช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้แต่ว่าที่เป็นช่องทางด่วนอันนี้จะเริ่มช้าแล้วนะคะใครที่เลือกได้เนาะก็วิ่งคู่ขนานกันไปก่อนก็ได้สำหรับเส้นพระราม2ช่วงขาเข้ากรุงเทพนะคะตั้งแต่บริเวณคลองบางมดไปจนถึงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองนั่นเองคือถ้าเป็นในโซนเนี้ยที่มุ่งหน้าทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองก็น่าจะรถมากเรื่อยๆเลยนะคะแถวบริเวณราชวิถีอันนี้เองก็มีปัญหาเรื่องของรถติดขัดหยุดนิ่งพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ทางผู้ใช้เส้นทางที่แจ้งมากับทางสสร.เนี่ยเขาบอกว่าติดแบบติดค่อนข้างนานนะคะติดนานเลยแล้วก็ไม่ขยับเลยในบางจุดจุดที่จะมีปัญหาจริงๆเนี่ยในเส้นราชวิถีฝั่งขาออกอะค่ะจะอยู่แถวบริเวณ
ติดขัดช่วงหน้าพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะติดมานานเลยรถไม่ขยับเลยเขาก็แจ้งมาว่าแบบนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบในเรื่องของสาเหตุนิดนึงก็จะมีที่แถวราชวิถีเนาะฝั่งขาออกและก็ที่บริเวณกาญจนาใช่ไหมคะกาญจนาที่มันจะติดเยอะๆหน่อยนะคะกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกช่วงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญไปต่างระดับเพชรเกษมเนี่ยอันนี้รถติดมากผิดปกตินะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเองวันนี้ก็มีเข้ามาหลายรายเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณอยู่ที่ 3-4 รายละที่เพิ่มเติมเข้ามาจากตอนช่วงเช้าช่วงสายๆทางคุณพัชรายการเนาะมาดูจุดแรกกันก่อนเลยค่ะอันนี้เนี่ยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอุบัติเหตุนี้จะเกิดขึ้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข348เส้นทางเดินทางจากสักแก้วไปช่องเขาตะโกนะคะเพื่อจะไปบุรีรัมย์ต่อคือช่วงบริเวณเขาช่องตะโกนี่เลยจะเป็นจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะอำเภอตาพระยาจังหวัดสักแก้วนะคะมีรายงานมาว่าเกิดเหตุเป็นรถปิกอัพขับมาแล้วเสียหลักเกิดการพลิกตะแคงกันเกิดขึ้นทำให้เคสนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่3รายด้วยกันค่ะก็คิดว่าสาเหตุที่มาจากในเรื่องของการเสียหลักพลิกตะแคงเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง11โมงมาจนถึงตอนเนี้ยจะ12โมงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งเนี่ยนะคะก็มีรายงานว่าฝนตกในพื้นที่แล้วก็ถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นเลยมีถนนเปียกลื่นด้วยทำให้การจราจรติดขัดสะสมนะคะจุดนี้เนี่ยจากหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็บวกกับถนนมันลื่นด้วยนะคะคนก็ต้องชะลอรถกันมากยิ่งขึ้นทำให้มีสะสมท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรย้ำพิกัดกันอีกทีจะเป็นช่วงของเขาช่องตะโกนะคะบริเวณโค้งพังกำไลอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะในขณะที่ฝั่งกลับกันนะคะขาเข้าใช้การได้ดีกว่าจุดเกิดเหตุจะเป็นที่ขาออกก็จะเป็นจุดที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนิดนึงอ่ะต่อไปนะคะที่บริเวณถนนกาลปพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะช่วงแยกสุขาภิบาล1แยกบางพฤกษ์มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยจุดเกิดเหตุเลยจะอยู่ที่ตัดกับถนนกาญจนามันจะมีอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถเก๋งคันนึงแล้วก็กระบะอีกคันนึงนะคะทำให้ตอนนี้ทั้ง2คันเนี่ยคือมีการกีดขวางอยู่ที่ช่องที่2นะคะกีดขวางช่องทางกลางนั่นเองอ่ะ2ช่องทางกลางนะคะตอนนี้กีดขวางกันอยู่ก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ถึงน่าจะถึงที่แล้วนะคะเกิดเหตุสักระยะนึงแล้วอยู่ในระหว่างการดำเนินการเคลื่อนย้ายให้พ้นการกีดขวางกันไปก่อนที่มันจะติดเพิ่มเติมกันไปมากกว่านี้นะคะการจราจรนะตอนนี้ก็มีเคลื่อนตัวได้ช้าและเริ่มแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่บริเวณกาลปพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงแยกสุขาภิบาล1แยกบางพฤกษ์มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษกนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเดี๋ยวยังไงเนี่ยพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
0: .1330 คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวตอนนี้มีสายมาจากทางคุณมด X นะคะเดี๋ยวให้รายงานเรื่องของการจราจรนิดนึงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณยมนครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่แถวไหนอะคะ
1: ผมใช้วงแหวนกาญจนาตะวันตกครับออกมาจากทางด้านพระราม
0: ค่ะ
1: เรื่อยๆนะครับมาทางพิเกษมันแค่นี้รถแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าเปียกลื่นนะครับ
0: อะไรนะคะเมื่อกี้เหมือนสัญญาณขาดหายนิดนึงค่ะ
1: นี่การอยู่ครับ
0: โอ้แย่กว่าเดิมพี่คุณมดเอ็กซ์พูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลได้ยินไหมคะอ่ะเสียงขาดหายนิดนึงน่าจะเป็นที่สัญญาณนะคะฮัลโหลเดี๋ยวให้โทรมาใหม่ได้ไหมคะอันนี
1: ้ฮัลโหล
0: ค่ะ
1: ได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินได้ยินดีขึ้นแล้วค่ะ
1: อ๋อพอดีถนนมันเปียกลื่นนะครับกาญจนาตะวันตกก็เลยตามสองยาวๆมานะครับจนถึงทางด้านของที่จะมาทางจิมตรีขาออกรถหนาแน่นมากตัวช้าๆรถใหญ่เยอะ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ขั้นต้นก็มีติดช่วงๆนะครับที่จะเข้าซอยหรือเข้าห้างตามที่จะเข้าบางแวกนี่ก็ติดครับฝั่งกับกันนี่รถปานกลางครับเคลื่อนตัวดีครับ
0: ได้เลยค่ะก็คือจะติดที่ฝั่งขาออกซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ก็อาจจะเพื่อนสมาชิกจะไปห้างกันนะครับแถวนั้นห้างใหญ่ๆเยอะที่เปิดใหม่ก็มีครับผม
0: ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณมดเอ็กด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ก็จะเป็นมาจากทางกัญจนาภิเษกเนาะที่เมื่อกี้รายงานมาก็จะบอกว่าในเรื่องของถนนเปียกลื่นเนี่ยอะไรทำให้มีรถที่เยอะอยู่แล้วนะคะก็ชะลอกันไปรถมากอย่างเดียวเลยนะคะอาจจะน่าจะมาจากฝนตกนี่แหละก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะคะไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นสำหรับฝั่งขาออกเนาะที่ตอนนี้การจราจรรถเยอะนะคะชะลอตัวบ้างส่วนฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาเข้าใช้กันได้ดีกว่านะคะนี้ขอบคุณทางคุณหมดเอกด้วยเพิ่มเติมกันให้ส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวฝนขอไปดูเพิ่มเติมกันที่บริเวณถนนบรมราชชนนีกันบ้างอันนี้เนี่ยก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันเลยค่ะเกิดขึ้นนะคะเป็นรถเก๋งสีน้ำเงินซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีคู่กรณีหรือเปล่าหรือว่าคู่กรณีเป็นใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าจะเกิดเหตุที่บริเวณบรมนะคะบรมฝั่งขาออกตั้งแต่แยกบรมราชชนนีไปจนถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเลยเมเจอร์ปิ่นเกล้าจุดเกิดเหตุเลยนะคะจะอยู่ที่เชิงทางลงสะพานข้ามแยกบรมราชชนนีค่ะอันนี้เนี่ยคือตัวของอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋งค่ะจะอยู่ที่เลนด้านซ้ายมือสุดซึ่งล่าสุดก็คือได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเดี๋ยวยังไงให้ทางเจ้าหน้าที่เขาช่วยดูแลต่อในเรื่องของการเคลียร์อุบัติเหตุด้วยแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรด้วยนะคะเพราะเบื้องต้นเนี่ยตรงนี้ก็ได้รับรายงานมาจากทางคุณน้อยมิเตอร์นะว่าการจราจรก็จะมีชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุด้วยเล็กน้อยพอผ่านไปได้แล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะภาพรวมเส้นนี้มีรถปริมาณเยอะนะคะอย่างเดียวเลยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณนอนพิเตอร์ด้วยค่ะกับการที่เป็นฝั่งขาเข้าใช้กันได้นะคะบรมวันนี้ใช้กันได้ช่วงเที่ยงบ่ายเนาะอีกจุดนึงที่มีอุบัติเหตุนะคะซึ่งชนกันเนี่ยหลายคันเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดนี้กันหน่อยข้อมูลจากทางสปอตไลท์บางปูนะคะขอบคุณมากเลยเขาบอกว่าเส้นสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณแยกสายลวดไปจนถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปูอะค่ะจุดที่เกิดเหตุอะมันจะเป็นเหมือนกับจุดที่จะกลับรถพอดีเนาะเขาเรียกว่าจุดกลับรถซอย3ห่วงเกิดอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันเลยมีทั้งรถกระบะนะคะ3คันกระบะอย่างเดียวนะ3คันนะคะเก๋งอีก1คันแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีก1คันค่ะตรงจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นการชนแบบชนท้ายกันตามกันไปเฉยๆไม่ได้ชนกันรุนแรงหรือว่าอะไรมากนะคะแต่ก็ทำให้คนที่ขับรถจักรยานยนต์นะคะ เขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะจำนวน1รายด้วยกันเป็นคนขับเป็นผู้ชายเนาะขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่บริเวณจุดกลับรถซอย3ห่วงที่เส้นสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกนะคะก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเกิดในลักษณะยังไงมีเบรกหรือว่ามีคนเบรกแล้วข้างหลังมองไม่ทันตามมาแล้วก็เลยชนท้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเสียหลักหรืออะไรยังไงนะคะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือจะมีติดกันอยู่ช่วงจุดกลับรถนี่แหละทำให้คนที่เขาจะไปกลับรถกันในจุดนี้นะคะก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวรถต่างมันก็ยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ขนาดนั้นเนาะต้องรอมาดำเนินการกันก่อนนะคะทำให้การจราจรในภาพรวมอะค่ะจุดนี้เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงเลยส่วนที่เป็นฝั่งขาเข้าอะค่ะขาเข้าวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรรถก็โล่งนะคะใช้การได้ไม่ได้รับแจ้งเหตุด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองวางแผนการเดินทางกันดูนะคะว่าถ้าเกิดใครจะใช้เส้นเนี้ยสุขุมวิทสายเก่าเนาะจะเดินทางอะไรกันยังไงนะคะทีนี้เดี๋ยวฝนขออนุญาตแจ้งในเรื่องของอีเวนต์วันนี้นิดนึงละกันเราประกาศล่วงหน้าเลยนะคะคือเดี๋ยวเอาเรื่องการจัดสอบกันก่อนดีไหมเป็นเรื่องการจัดสอบกันก่อนละกันวันนี้เองนะคะก็มีสนามจัดสอบเหมือนกันค่ะที่บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราแจ้งล่วงหน้าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเป็นการสอบของทางสำนักงานกพ.ค่ะก็คนพอเป็นของกพ.เนี่ยคนมาสอบเยอะมากนะคะคนมาสอบค่อนข้างเยอะเลยรู้สึกว่าน่าจะอยู่ที่ถ้าเอาเป็นจำนวนคนมีสิทธิ์สอบนะอยู่ที่ 8,612 คนก็ถ้าใครที่จะเดินทางไปสอบกันอ่ะเผื่อเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะนี่เขาก็แนะนำมาหรือใครที่อยู่ในละแวกนั้นหรือต้องเดินทางไปแถวละแวกนั้นก็เผื่อเวลาเหมือนกันนะคะหรือถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงกันไปก่อนก็ดีเนาะส่วนท่านในของวันนี้เองเนี่ยก็จะมีทางมท.นะคะธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเขาจะเป็นการจัดเป็นศูนย์การจัดสอบเหมือนกันนะคะในวันที่4วันนี้จะเป็นของทางกรมทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายฝั่งค่ะแต่ว่าคนสอบไม่ได้เยอะมากนะไม่ได้ถึงพันประมาณอยู่ที่722คนนะคะ722คนเดี๋ยวจะเลิกสอบกันตอนช่วง15นาฬิกาเพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะเป็นช่วงที่เดินทางออกมากลับบ้านอะไรกันต่อไปนะคะส่วน อีกช่วงเวลานึงอะค่ะเลิกตอนน่าจะเป็นเวลาเดียวกันเนาะน่าจะเป็นเวลาเดียวกันโอเคอ่ะวันนี้เนี่ย9โมงถึงเที่ยงก็จะมีของทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและจะเป็นช่วงนี้นี่แหละที่เดินทางออกจากตัวของศูนย์สอบนะคะแล้วเดี๋ยวตอน15นาฬิกาจะมีของทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วยจำนวนผู้มีสิทธิสอบจะอยู่ที่น้อยกว่าเยอะนะคะประมาณ385คนด้วยกันค่ะก็ลองเผื่อเวลากันดูนะคะนี้จะเป็นธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นเองฝากไว้เท่านี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
6: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุไมซักเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากใน33จังหวัดโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ประเทศไทยมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้วันนี้ทั่วไทยมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่โดยเฉพาะ33จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในจำนวนนี้มี5จังหวัดที่ต้องระวังกันเป็นพิเศษคือหนองคายบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราดจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: สาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคไข้หมูดิบว่าน่าเป็นห่วงโดยตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
8: นายแพทย์นพรัตน์วัชรขจรกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เผยสถานการณ์โรคติดเชื้อเสเตโตคอร์คัสซูอิดหรือโรคไข้หมูดิบว่าปัจจุบันจังหวัดแพร่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงโดยตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยแล้ว40รายเสียชีวิต5รายถือว่าสูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายที่มีการติดเชื้อรุนแรงจะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีอาการซึมสับสนหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนประชาชนที่มีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบหรือสัมผัสเนื้อหมูดิบและมีอาการผิดปกติตามที่กล่าวมาควรรีบไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสหรือการรับประทานหมูดิบแก่แพทย์เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงทีชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
9: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจ

0: ไทยแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 13นาฬิกา17นาทีนะคะเดินทางกันต่อกับสถานีวิทยุเจ้าจ่อร้อยค่ะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงกันเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางนี่แหละนะคะคุณชำนาญนะคะมีแจ้งมาบอกว่าเกิดเหตุรถเสียค่ะที่บริเวณมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันก็คือจะเป็นในช่วงของต่างระดับถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้าต่างระดับทับช้างนะคะกิโลเมตรที่6บวก500ค่ะไปกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกเนาะการจราจรเนี่ยเกิดเหตุที่ว่าเคลื่อนตัวช้าขึ้นสาเหตุก็มาจากการที่มีรถจอดรถเสียเลยนะคะรถจอดเสียอยู่เนี่ยที่กิโลเมตรที่1บวก600อันนี้จะเป็นจุดเกิดเหตุนะคะรถที่เราพบกันเนี่ยค่ะจะเป็นรถเก๋งสีขาวค่ะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวาเลยค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเป็นเลนขวาสุดเลยแล้วก็น่าจะเป็นมีทั้งคนขับกับผู้โดยสารเนี่ยรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่ประมาณ 3-4 คนแล้ว3-4 คนเนี้ยเขาก็ออกมายืนนอกรถด้วยชิดเกาะกลางถนนเลยค่ะทำให้คุณชำนาญนะคะที่รายงานมาตอนแรกเนี่ยเขาก็เลยแจ้งทางจสร้อยมาบอกว่ากังวลว่าจะเกิดอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าตัวของคนขับเองก็แล้วก็ผู้โดยสารท่านอื่นๆนะคะก็คือลงมาอยู่นอกรถด้วยเช่นเดียวกันเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เนาะก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกนะคะใครที่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7กันอยู่แล้วเป็นทิศทางฝั่งขาออกประมาณกิโลเมตรที่1บวก600ค่ะจะมีรถเก๋งสีขาวที่จอดเสียอยู่นะคะเลนขวาสุดแล้วก็จะมีคนลงมาอยู่ที่บริเวณนอกรถด้วยใกล้ๆกับเกาะกลางถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7ในช่วง13นาฬิกานี้ด้วยนะคะเพิ่งเกิดเหตุไม่นานเลยค่ะน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงกว่าที่จะมีการรถมาช่วยแล้วก็ขนย้ายกันไปนะคะเดี๋ยวทีนี้นะคะมีในเรื่องของรายงานเรื่องอุบัติเหตุที่บริเวณเขาตาแบกนะคะซึ่งก็เป็นรถใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปติดตามในเรื่องของรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะคะได้สายมาแล้วท่านเป็นพันตำรวจโทสุรศักดิ์บุญเสริฐนะคะสารวัตรจราจรสภ.หนองขามค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะจะสอบจะสอบถามรายละเอียดในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงอะค่ะที่ทางหลวง331ค่ะตอนนี้คือเป็นอุบัติเหตุลักษณะไหนอะคะ
2: อ๋อเป็นรถเทรลเลอร์ครับมุ่งหน้าที่จะเข้าทางแหลมฉบังนะครับพอดีเสียหลักยางระเบิดครับเลยทีนี้ชนกับแท่งแบริเออร์ตรงเกาะกลางล้อหลุดกระเด็นไปโดนรถรถฝั่งนู้นบรรทุกฝั่งนู้นอีกคันหนึ่งครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีผู้บาดเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับสภาพการจราจรตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับวิ่งได้ฝั่งละ1ช่องทางครับ
1: การจราจรจะเหลือวิ่งได้ฝั่งละ1เลนใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: โอเคตรงนี้ค่ะผู้บาดเจ็บนี่คือเป็นตัวของรถที่เกิดเหตุยางระเบิดเลยหรือว่าเป็นรถอีกฝั่งนึงนะคะ
2: อีกฝั่งครับอีกฝั่งครับ
1: อ๋ออีกฝั่งเขาได้รับบาดเจ็บ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วตัวของคนขับรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนี้เป็นยังไงบ้างอะคะตัวรถเทรลเลอร
2: ์ก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับ
1: ค่ะเห็นว่าเหมือนตอนแรกบอกว่ามีคนติดอยู่ภายใน
2: ติ ดรถ
1: คือ
2: ครับติดอยู่ครับก็ติดอยู่ในสภาพที่ว่ารถมันโดนล้อกระแทกเข้าไปอะครับที่กระเด็นไปอะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะว่าโดนล้อก
2: ็
1: คือแปลว่าคนที่ติดอยู่เนี่ยคือจะเป็นของอีกฝั่งนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช
1: ่โอเคได้ค่ะตอนนี้นี่คือตัวของรถทั้งสองคันก็ยังอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุใช่ไหมคะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้าย
2: ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
1: ค่ะอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเหลือทำอะไรต่ออะคะสารวัตร
2: ฮัลโหลครับเดี๋ยวฮัลโหลครับ
1: ค่ะได้ยินไหมคะ
2: ครับครับผมครับ
1: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวขั้นถัดไปจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ยังไงต่อคะ
2: ตอนนี้ก็ระบายรถในที่ค้างอยู่ครับให้สภาพการจราจรมันลื่นไหลกว่านี้ครับแล้วก็ประสานทางเทศบาลครับที่เอาน้ำมาฉีดไล่คราบน้ำมันครับ
1: อ๋อมีคราบน้ำมันด้วยค ค่ะในพื้นที่ฝนตกไหมคะตอนนี
2: ้ตกครับเริ่มลงมาอีกแล้วครับ
1: อ๋อมีฝนลงเม็ดด้วยถนนลื่นได้ค่ะตอนนี้เท่ากับว่าการจราจรมีท้ายแถวไหมคะ
2: มีครับยังมีครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เนื่องจากมันรถบรรทุกครับส่วนมากก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
1: อืมค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะ
2: คาดว่าน่าจะประมาณสักชั่วโมงครับ
1: ได้ค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นความรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวยังไงย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงจุดเกิดเหตุนะคะจะเป็นที่บริเวณทางหลวง331ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นภาพประกอบไปด้วยเราจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะใน YouTube Live เราเปิดขึ้นภาพไว้ให้อยู่นะคะตอนนี้อ่ะตามภาพเลยที่ทางหลวง331จังหวัดชลบุรีนะคะที่จะไปโซนแหลมฉบังเนี่ยนะคะจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่บริเวณเนินเขาตะแบะเขาเรียกว่าแบบนี้เกิดเป็นรถเทรลเลอร์นะคะรถเทรลเลอร์แล้วเหมือนกับว่ามีการเสียหลักยางระเบิดไปชนกับตัวของแท่งบาริเออร์ค่ะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเกิดทำให้ล้อหลุดนะคะไปกระเด็นไปฝั่งตรงกันข้ามซึ่งฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยที่เป็นเหมือนกับคู่กรณีคันนึงอะค่ะก็คือเป็นรถบรรทุกอีกคันนึงพอเขาโดนล้อมาปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นคนขับที่ตอนแรกก็คือติดอยู่ภายในได้รับบาดเจ็บอะนะคะส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยอันนี้เนี่ยในเรื่องของตัวอุบัติเหตุเองก็จะมีคราบน้ำมันที่อยู่บนผิวการจราจรด้วยเหมือนกันที่เดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่อะค่ะมาฉีดน้ำเพิ่มเติมด้วยทั้งสองฝั่งตามที่เห็นในภาพเลยนะคะจะส่งผลในเรื่องของการจราจรตรงที่ว่าจะเหลือวิ่งได้จริงๆเนี่ยฝั่งละประมาณ1ช่องจราจรก็เลยทำให้ในพื้นที่ตรงจุดดังกล่าวอะค่ะมีรถติดแล้วมีท้ายแถวสะสมนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการเร่งระบายรถอยู่เพราะว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงเลยกว่าที่จะมีการเคลื่อนย้ายตัวของทั้งรถเทรลเลอร์แล้วก็ตัวของรถบรรทุกเองอ่ะออกไปจากพื้นที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในจุดนี้ถ้าเป็นไปได้เนาะแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่ากว่าที่จะมีการดำเนินการกันแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะไม่เกินไม่อย่างต่ำเนี่ยไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจเองทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยคืออยู่ในพื้นที่กันหมดแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะตัวผู้ได้รับบาดเจ็บก็มีส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยส่วนฝั่งที่เป็นรถเทรลเลอร์เองบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยขอบพระคุณทางเพจซุ้มระยองด้วยนะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยที่แจ้งเป็นข้อมูลขั้นต้นให้แล้วก็ทางสารวัตรจราจรสภ.หนองขามเมื่อสักครู่ด้วยนะคะพันตำรวจโทสุรศักดิ์บุญเสริฐนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดกันให้อ่ะทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอุบัติเหตุอันล่าสุดเลยระดับที่23ของวันนี้แล้วนะพอฝนตกเนี่ยหลายเหตุเลยนะคะเกิดขึ้นทั่วสารทิศก็เลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูการจราจรเพิ่มเติมกันนิดนึงมีในเรื่องของฝนตกถนนฝนตกรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายจุดเหมือนกันเอาที่คุณธีรพลก่อนก็ได้คุณธีรพลนะคะคุณธีรพลรายงานมาจากโซนลาดกระบังฝั่งขาเข้าค่ะตอนนี้ก็คือเคลื่อนตัวช้านะคะสลับหยุดนิ่งช่วงสะพานข้ามคลองสิงโตไปจนถึงถนนอ่อนนุชใต้ทางด่วนวงแหวนตะวันออกการจราจรเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะช้าสลับหยุดนิ่งเลยจริงๆแล้วเนี่ยติดทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยที่จะติดกันเยอะๆค่ะจะเป็นช่วงหน้าห้างพาซิโอลาดกระบังก็เป็นไปได้นะคะว่าเดินทางเข้าห้างกันเนาะจนไปจนถึงนี่เลยโรบินสันลาดกระบังเลยนะคะพอเลยโรบินสันไปได้แล้วเนี่ยก็ใช้การกลับมาตามปกติและดีขึ้นแล้วนะคะจะติดแค่โซนห้างขอบคุณคุณธีรพลด้วยนะคะเพิ่มเติมให้แล้วก็คุณวิทย์นะคะคุณวิทย์เนี่ยบอกว่าฝนตกรถติดตามสูตรเลยนะคะที่ศรีนครินทร์ค่ะศรีนครินทร์ตรงนั้นมันก็จะมีห้างด้วยแล้วก็จะรถเยอะโซนห้างเนี่ยแหละซีคอนนะคะซีคอนศรีนครินทร์แล้วก็พาราไดซ์พาร์คอันนี้ก็จะมีรถหน้าห้างค่อนข้างเยอะเลยตั้งแต่บริเวณช่วงของแยกศรีนุชไปแยกพาราไดซ์พาร์คฝั่งขาออกการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะ ั่งกับกันขาเข้าใช้กันได้ดีกว่าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตอนนี้ก็คือมีฝนตกปล่อยๆแล้วด้วยนะคะคุณสมบูรณ์นะคะคุณสมบูรณ์มีรายงานในเรื่องของการจราจรมาเพิ่มเติมเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนึงที่ทางคุณสมบูรณ์รายงานมาเนี่ยจะเป็นที่บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ค่ะฝั่งขาเข้าช่วงแยกสุขาภิบาล1แยกบางพฤกษ์ไปจนถึงแยกกำนันแม้นแยกนินกาแล้วนะคะในทิศทางฝั่งขาเข้าเนี่ยการจราจรต้องบอกว่ารถเยอะเลยเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆตามๆกันนะคะจะมีชะลอตัวก็ตรงช่วงของศูนย์ฟอร์ด RMA กลปพฤกษ์สาทรค่ะซึ่งทางคุณสมบูรณ์เนี่ยบอกว่านอกเหนือจากปริมาณรถที่เยอะแล้วมีเหตุในเรื่องของไฟส่องสว่างที่บริเวณเกาะกลางถนนที่ตอนนี้ก็คือยังเปิดทิ้งไว้อยู่นะคะเหมือนเป็นช่วงกลางวันแล้วเนาะแต่ว่าไฟยังเปิดทิ้งไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแจ้งมาที่เราเพื่อที่จะได้ให้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ต่อให้ไปปิดไฟด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลทั้ง2เรื่องเลยนะคะคุณสมบูรณ์นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแถวราชวิถีกันสักหน่อยนะคะอยู่กันกับทางคุณไก่บางบอนค่ะอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: ผมสวัสดีครับคุณฝน
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะราชวิถี
3: โอ้โหติดตอนนี้สาหัสมากเลย
1: ค่ะเห็นว่าติดมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งก็มีคนนึงเขารายงานมาเหมือนกันอันนี้ที่คุณไก่บางวันอยู่จะเป็นโซนไหนอะคะช่วงไหนฝั่งไหนเอ่ย
3: ผมลาดวิถีขาออกครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสังฮี
1: อ๋อค่ะ
3: น
1: ั
3: ่นแหละผมเมื่อประมาณสิบกว่านาทีผม20นาทีได้มั้งตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วรับจากอะไรสถาบันประสาทนะครับ
1: ค่ะ
3: สถาบันประสาทแล้วก็มาเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าเพิ่งถึงแยกไอ้การเรือนเนี่ยคร
1: ับ ค่ะแปลว่าติดหนักเลยเน
3: า
1: ะ
3: เมื่อกี้เห็นน้องหลังไมค์เขามีสอบบัญชีใช่ไหมสอบบัญชีรัดไอ้รู้ติดใช่ไหมคร
1: ับ มันจะมีการจัดสอบด้วยอะค่ะวันเนี้ยใช่ก็ค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกันแหละเน
3: า
1: ะค่ะ
3: ใช่ใช่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้ผมมาถึงเยอะมากอะไรดูติดแล้ว
1: ค่ะเป็นยังไงคะหน้าหม
3: ออ๋อก็นี่นะฮะเขาคงเลิกแล้วครับเลิก
1: อ๋อค่ะ
3: เลิกก็มีรถจอดแจอยู
1: ่ค่ะ
3: ใช
1: ่โอเค
3: เมื่อกี้เขาเปิดเลนมา3เลนเลย
1: ค่ะ
3: เปิดเสร็จ3เลนมาจากอะไรนะเขาดินเก่าครับ
1: ค่ะ
3: ตรงเขาดินเก่าเปิดมา3เลนเลย
1: อืม
3: แต่พอเลยดูติดมาแล้วก็โอเคน่าไหลแล้ว
1: ค่ะ
3: ไม่มีปัญหา
1: ก็คือน่าจะติดกันช่วงหน้ามาก่อนช่วงนั้นด้วย
3: ใช
1: ่โอเคได้เลยค่ะ
3: ติดหน้า
1: แล้วเดี๋ยวอันนี้คือเดินทางไปที่แถวไหนต่อคะเนี่ย
3: อันนี้ไปส่งลูกค้าบางบัวทอง
1: บางบัวทองเลยอ๋อโอเคค่ะ
3: ใช่ครับ
1: ได้เลย
3: ทำทางนี้ไปบรรลมออกกาญจนา
1: ค่ะกาญจนาเหมือนบรรลมก็รถเยอะเหมือนกันเนาะวันนี
3: ้อ๋อเยอะใช่ไหม
1: เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบมีเหตุอะไรนะคะประมาณรถเยอะเฉย
3: ๆอ๋อรถเยอะอ๋อวันเสาร์
1: วันเสาร์ด้วย
3: ออกจากจังหวัด
1: ค่ะได้เลยค่ะคุณไก่บางบอน
3: ค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: จากสั่งที่มาสักเดียวเองไม่ติดละ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ติดหน้ามอ
1: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับคุณฝนคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณไก่บางบอนด้วยนะคะเดี๋ยวขอให้ถึงที่หมายไวๆนะคะนี่ก็ผลมาได้ก็น่าจะใช้กันได้ดีขึ้นแล้วคือเหมือนกับวันนี้น่าจะสอบเสร็จกันตอนช่วงเที่ยงไปประมาณ 1,600 คนนะคะเยอะอยู่แต่ว่านี่มันก็เพิ่งบ่ายโมงครึ่งนึงก็อาจจะมีแบบทยอยออกมาก็เลยทำให้การจราจรทั้งโซนเนี้ยราชวิถีนะคะอาจจะมีติดขัดอยู่ด้วยนะคะเป็นการจัดสอบเป็นสถานที่จัดสอบนะคะที่บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งก็เดี๋ยวนี่เลยแจ้งล่วงหน้าเลยละกันก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันที่5กรกฎาคมเนี่ยก็มี สอบเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยสุนทรศิษย์ก็เป็นหนึ่งในสถานที่จัดสอบด้วยนะคะของการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี69ของทางสำนักงานกพ.ใครอยากจะเป็นข้าราชการก็คือต้องมาสอบของทางกพ.กันด้วยใช่ไหมคะทำให้คนที่มาสอบเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนาะรอบเช้านะคะ9โมงเช้าถึงเที่ยง 6,137 คนเป็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบค่ะส่วนตอนรอบบ่ายตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 17:00นาฬิกานะคะเลิก5โมงเนี่ยก็อีก 6,077 คนถ้าเป็นไปได้ก็พรุ่งนี้ก็คือเลี่ยงไปเลยดีกว่านะคะช่วงอาจจะเป็นช่วงเช้าๆเนาะเพราะว่าคนก็จะเดินทางไปกันรอบนึงแล้วก็หลังเที่ยงแล้วก็หลัง5โมงเย็นไปอีกทีนึงนะคะหรือไม่ถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็เผื่อเวลากันนิดนึงค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางสวนดุสิต University ด้วยนะคะในเพจ Facebook ก็อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาเข้าไปดูตามที่เพจที่ฝนแจ้งไว้ได้เลยมันก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของแผนที่ที่เขาประชาสัมพันธ์เนาะอาคารสถานที่ต่างๆเพราะว่าตัวมหาลัยมันก็มีหลายตึกหลายอะไรใครที่จะไปสอบก็อย่าลืมเช็คเรื่องนี้ดีๆนะคะในเรื่องของการเดินทางถ้าสมมติว่าไม่ได้จะไปรถส่วนตัวรถส่วนบุคคลเนี่ยเพราะว่าที่จอดรถก็จะมีพื้นที่จำกัดนิดนึงถ้าจะนำไปก็อย่าลืมเช็คดีๆว่ามีที่จอดให้เราแล้วแน่ๆสามารถนั่ง MRT ได้นะคะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยไปลง MRT สายสีน้ำเงินได้ค่ะสถานีสิรินธรแล้วก็อาจจะต้องต่อด้วยรถหรือแท็กซี่อีกนิดนึงเหมือนกันนะคะมันไม่ได้ถึงเลยหรือถ้าเป็น BTS สายสีเขียวนสุขุมวิทเนี่ยก็ไปลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ได้ทางออกที่3แล้วก็ต่อรถหรือว่าแท็กซี่เหมือนกันเลยนะคะถ้าเป็นรถเมล์อันเนี้ยอาจจะมีผ่านมีป้ายที่มีสายที่ผ่านตัวของมหาวิทยาลัยเลยลองเช็คสายกันดูอีกทีนึงนะคะเพิ่มเติมกันให้โอเคอันนี้ก็เป็นอีก1เคสเนาะวันนี้นะคะรถค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทุกคนในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ฝนแวบมาดูเรดาร์แล้วนะคะพอรีเฟรชปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขียวเหลืองเลยอะฝั่งที่เป็นแถวชลบุรีนะคะเมื่อกี้ชลบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยตกเยอะเลยปกคลุมหลายๆเขตหลายๆพื้นที่เลยนะคะอันนี้ส่วนในถ้าเป็นโซนกรุงเทพเองก็จะมีบางส่วนเหมือนกันค่ะลาดกระบังเองก็ตกนะคะมีนบุรีด้วยเมืองกลุ่มคลองสามวานะคะหนองจอกเองบางเสาธงอันนี้ก็จะไปสมุทรปราการแล้วเนาะสมุทรปราการก็โดนไปเหมือนกันฝั่งขวาหน่อยนะคะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราก็มีพบเจอกลุ่มฝนเช่นเดียวกันค่ะกรุงเทพนะคะฝั่งตะวันตกเองเนี่ยตะลิงชันบางกอกน้อยบางแคอันนี้ก็ตกเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนน่าจะพัดไปทางขวาเนาะลงใต้นิดๆนะคะอันนี้เดี๋ยวยังไงต้องรอดูกันอีกทีนึงกลายเป็นว่าตอนนี้เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรไปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาจะเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยมีแบบเป็น5 p.m. curse เพราะว่าฝนจะตกเวลา5โมงเย็นทุกวันเลยช่วงแบบวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเลิกงานพอดีนะคะก็จะตกแบบนี้เป็น curse เป็นคำสาปกันเลยนะท่องเที่ยวเขายังรู้เลยนะคะคุณพีสวัสดีค่ะคุณรพีสวัสดีด้วยนะคะคุณกระปุกแดงทักทายกันด้วยมาจากเทพรักษ์ใช่ไหมคะสมุทรปราการ30องศาดัชนีความร้อน34องศาเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันนะคะเห็นว่าตอนนี้ก็คือใกล้เวลาทานอาหารกลางวันอะไรกันนะคะใครที่จะเดินทางไปห้างใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้เองเซ็นทรัลนอร์ทวิวมีใครไปมาหรือยังเอ่ยใครเป็นทีมแบบเปิดปุ๊บฉันต้องได้ไปปั๊บก่อนเพื่อนไหมคะมาเม้นเอาไว้ได้นะว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็เปิดให้ทั้งสื่อเองแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปอ่ะเข้าห้างได้เมื่อวานนี้นะคะเวลาเปิด 10:49 น.อันนี้น่าจะเป็นฤกษ์งามอย่างดีเนาะมีเวลาแบบเป๊ะๆๆเลยจริงๆถ้าเกิดใครอยากจะไปอยู่นะคะวันเสาร์อาทิตย์นี้หรือว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นห้างเปิดใหม่เนาะมาดูเรื่องของการเดินทางกันนิดนึงเดินทางค่อนข้างสะดวกนะคะนั่ง MRT ก็ลงได้ที่สายสีม่วงนะคะ ใส่สีม่วงสถานีนนทบุรีเนี่ยตรงนี้ก็คือทางออกสีได้เลยหรือว่าจะนั่งรถโดยสารประจำทางรถเมย์ก็มีหลายสายที่ผ่านนะคะรถตู้โดยสารหรือว่าเป็นเรือโดยสารก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้รถยนต์ตัวเองไปเนาะคือเมื่อวานรถติดมากรถติดแบบโอ้โหคนไทยแปลว่าชอบแบบเป็นวันแรกคนแรกวันแรกเท่านั้นหลังจากนี้ก็อาจจะดีขึ้นนะคะใช้เส้นนี้ได้เลยรัตนาธิเบศรได้เลยนะคะรัตนาธิเบศรไปบางใหญ่แล้วก็กลับรถเข้าห้างก็ได้หรือว่าจะเป็นรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแครายก็ได้นะคะส่วนถ้าขึ้นทางด่วนก็มีขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ลงทางออกงามวงวานแครายได้เลยค่ะหรือถ้าเป็นขึ้นทางด่วนอุดรรัฐยาก็ไปเชื่อมศรีรัตน์ลงทางออกงามวงวานแครายได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่สะดวกการเดินทางแบบไหนเนาะก็เป็นห้างเปิดใหม่นะคะเปิดให้บริการวันแรกเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาเซ็นทรัลนอร์ทวิวนะคะลองไปดูกันได้ทางสื่อของทางจสรเองอ่ะก็ไปทำคอนเทนต์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามจากทางทีมงานน้องๆได้เลยเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะมีลงกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างในที่เซ็นทรัลนอร์ทวิวนะคะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: งุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

เดินทางกันต่อเนื่องเลยนะคะคุณมด X มีรายงานเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าช่วงของเลียบคลองประปานะคะไปจนถึงตรงคันข้ามกับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะว่าตอนนี้ก็คือในโซนนี้เนี่ยใช้การได้นะคะเคลื่อนตัวได้ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณมด X ด้วยนะคะคุยกันไป2รอบแล้วนะตอนแรกมารายงานที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษกนะคะนี่ก็เพิ่มเติมที่บริเวณแจ้งวัฒนะจะเป็นทิศทางฝั่งขาเข้าค่ะตรงข้ามศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสามารถใช้การได้ดีเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงเย็นๆเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะยังไงเพราะเดี๋ยวรู้สึกว่าเมืองทองธานีใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนคุ้นๆตอนคุยกันกับทางคุณพาได้บอกว่าน่าจะมีงานมีคอนเสิร์ตอะไรกันนะคะเดี๋ยวยังไงฝนลองขออนุญาตเช็คให้ดูกันอีกทีนึงจะได้ชัวร์ว่ากี่โมงอะไรยังไงนะคะน่าจะเป็นที่ Impact ล่ะถ้าเกิดว่ามีงานคอนเสิร์ตหรือว่าเวิร์ทัวร์หรืออะไรต่างๆนะคะอาจเจอแล้วนะคะเป็นคอนเสิร์ตเกิร์ลกรุ๊ปนะคะดูจากชื่อวงก็คนน่าจะไปเยอะนะคะดังอยู่พอสมควรเลยนะคะอันนี้เนี่ยจัดที่ Impact Arena เริ่มต้นเวลา 17:00 นค่ะ Impact Arena เริ่มต้นเวลา 17:00 นน่าจะเป็นการเริ่มแสดงแต่ว่าประตูน่าจะเปิดล่วงหน้าแล้วก็แฟนคลับส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปก่อนอยู่แล้วนะคะไปถึงไปเช็คอินถ่ายรูปทำคอนเทนต์อะไรกันต่างๆเนาะอันนี้คนน่าจะไปเยอะพอสมควรเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีได้พูดคุยกันกับทางเจ้าที่สารวัตรจราจรเดี๋ยวเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะคะก็จะมีที่บริเวณ Thunderdome เมืองทองธานีที่ก็จะมีอีกงานนึงเป็นคอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะเริ่มแสดงเวลา 17:00 นเช่นเดียวกันเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเย็นๆไปแล้วเนาะอาจจะละเซ 16:00 นเป็นต้นไปถ้าเกิดว่าจะเดินทางเข้าไปในโซนดังกล่าวอะค่ะก็อย่าลืมเผื่อเวลากันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีคอนเสิร์ตเนาะบอกแล้วว่าช่วงเนี้ยอีเวนต์เยอะมากๆเมื่อวานก็มีแซวคุณพัดไปแล้วว่าได้ไปเซ็นทรัลเวิลด์หรือเปล่าเพราะว่าลิซ่ามาออกงานที่ไทยนะคะแล้วคนที่ไปต่อคิวที่เป็นแฟนคลับลิซ่านี่ก็คือโอ้โหยอมใจอ่ะเขาไปกันตั้งแต่แบบมันเปิดให้รับบัตรคิวถ้าฝนจำไม่ผิดอะคือช่วงเช้าว่ามัน8:00 ถึง 10:00อะไรแบบนี้แต่เขาไปต่อคิวกันตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะแล้วพอได้ก็โอ้ดีใจแทนนะคะไปแล้วคือเมื่อวานจริงๆแล้วฝนจะไปทำธุระที่เซ็นทรัลเมืองพอดีเราไม่รู้ว่ามันมีงานไม่ได้คือกว่าจะรู้ก็คือรู้ตอนที่จะไปนี่แหละนะคะแต่ว่าเราจะไปอยู่แล้วไงไปถึงก็คือห้างแตกแตนเลยคนเยอะมากๆจริงๆแต่ว่าเขาจัดการได้ดีนะคะไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรคนที่จะไปทำธุระอย่างฝนเนี่ยไปทำธุระจุดอื่นก็คือไปเดินทางไปได้สะดวกปกติเลยนะคะสามารถไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนใครที่ได้เห็นแบบตัวเห็นกับตาเนื้อเนาะน่าจะแบบสวยสง่าเลยมาในชุดสีขาวใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเส้นทางอื่นๆกันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะทายชั่วโมงและก่อนจะไป14:00 นนะคะมีรายงานการจราจรแถวมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7กันบ้างฝั่งขาออกเนี่ยอันนี้ก็คือผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงไปจนถึงบริเวณจุดพักรถช่วงกิโลเมตรที่49มันก็จะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยวเข้าไปเข้าห้องน้ำซื้อของอะไรกันใช่ไหมคะในจุดนี้เนี่ยวันนี้คนใช้รถเยอะเหมือนกันนะมอเตอร์เวย์สาย7ปริมาณรถเยอะนะคะมีท้ายแถวสะสมไปแล้ว7 กิโลเมตรเลยทีเดียวสำหรับฝั่งขาออกส่วนขาเข้าที่จะไปเข้าจุดพักรถที่ฝนบอกไปอะค่ะมีท้ายแถวกรุบๆนะคะ2 กม.ก็คือขาออกเนี่ยเยอะกว่าขาออกคือ7 กิโลเมตรเลยนะคะส่วนฝั่งขาเข้าจะอยู่ที่2 กิโลเมตรก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมทางหลวงด้วยนะคะอันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่จะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงไปจุดพักรถกิโลเมตรที่49มีประมาณรถเยอะติดสะสมนะคะมีท้ายแถวสะสมด้วยเช่นเดียวกันส่วนในวันนี้นะคะพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่จะอยู่แถวฟิวเจอร์พาร์คนะคะฟิวเจอร์พาร์คส่วนการค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็ห้างสเปลอะค่ะอันเนี้ยเหมือนวันนี้จะมีงานนะคะมีงานไปจนถึงวันที่12เลยทำให้ตอนนี้
ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามีรถชะลอตัวก่อนที่จะถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนครนายกขาเข้านะคะท้ายแถวสะสมอยู่ที่คลอง5แล้วก็ถนนรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้าต่างระดับรังสิตท้ายแถวสะสมกันอยู่แถวแถวแยกบางพูนนะคะแยกบางพูนค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะคะมอเตอร์เวย์สาย7เหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้จะเป็นกิโลเมตรที่78เลยที่จะมุ่งหน้าไปบ้านฉางอันนี้ FYI ว่าวันนี้เนี่ยจะมีการซ่อมบำรุงของทางเจ้าหน้าที่ของช่างเขาว่าค่ะก็ทำให้เลนซ้ายสุดเนี่ยนะคะในทิศทางฝั่งช่วงที่จะมุ่งหน้าบ้านฉางเนี่ยมันจะเหลือสัญจรได้ประมาณเลนหนึ่งอะค่ะประมาณเลนหนึ่งเลนหนึ่งเลยนะคะไม่นับไหลทางเนาะทำให้มีท้ายแถวสะสมนะคะจุดที่เขาทำงานกันเพราะว่าถนนก็ค่อนข้างแคบนะคะในจุดดังกล่าวสะสมอยู่ที่ประมาณ6กิโลเมตรนะคะติดมาจริงๆก็ตั้งแต่ประมาณช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งจุดเส้นจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณปากซอยนะคะปากซอยจรัญสนิทวงซอยที่88รถติดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ช่วงสายๆมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เลยส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรด้วยนะคะฝากเอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะส่วนอย่างที่บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะมีพบเจอฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็เป็นละอองนะคะในหลายเขตแล้วก็เดี๋ยวจะเคลื่อนตัวไปยังทางทิศตะวันออกค่ะแนวโน้มคือลดลงนะตอนนี้อย่างที่บริเวณพระราม4คลองเตยก็เริ่มที่จะมีความสว่างสดใสขึ้นมาบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนึงว่าช่วงเย็นเนี่ยจะยังไงกันหรือเปล่าใครจะตากผ้าก็รีบได้เลยนะคะทุกคนเพิ่มเติมกันให้ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ DSI รับตัว2สามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปสอบปากคำต่อหลังรับเป็นคดีพิเศษสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูน
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพ

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick em up Suntuk Street
1: DSI รับตัวสองสามีภรรยาผู้ต้องหาคดีรับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนไปสอบปากคำต่อหลังรับเป็นคดีพิเศษก่อนส่งตัวฝากขังศาลอาญาขณะที่ผู้ต้องหาปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในคดีแอร์โฮสเตสสาวคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
2: ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีมติรับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษจากนั้นเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางสาวทัศพรผู้ต้องหา2คนให้พนักงานสอบสวน DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อเวลา 23:00 นของเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนเริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาทันทีหลังรับตัวแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 2:00 ก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเมื่อช่วง 9:00 ของวันนี้โดยผู้ต้องหาทั้ง2คนยังให้การรับสารภาพในส่วนของการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสารมิตรอย่างเข้มข้นเผยผลจับกุมรอบ9เดือนปีงบประมาณ2569กว่า 29,000 คดีโดยคดียาสูบหรือบุหรี่เถื่อนยังมากที่สุดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการปรับปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสารมิตรทั่วประเทศหลังพบปัญหาบุหรี่เถื่อนยังคงเป็นสินค้าผิดกฎหมายอันดับ1และมีการลักลอบนำเข้ารูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งการใช้พื้นที่ชายแดนเส้นทางธรรมชาติและบ้านพักเป็นจุดพักสินค้าก่อนกระจายสู่ผู้จำหน่ายรายย่อยส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตจับกลุ่มคดีได้รวม 29,411 คดีคิดเป็นค่าปรับกว่า817ล้านบาทและมีประมาณการค่าปรับรวมกว่า 4,282 ล้านบาทเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมได้ 3,104 คดีโดยคดียาสูบมีมากสูงถึง 1,993 คดีหรือร้อยละ64ของคดีทั้งหมดซึ่งสะท้อนว่าปัญหาบุหรี่เถื่อนยังเป็นความท้าทายสำคัญของการบังคับใช้กฎหมายขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังหลักยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันจะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าหนีภาษีลดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีของประเทศอย่างต่อเนื่องนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักข่าว AFP รายงานประชาชนชาวอิหร่านเริ่มรวมตัวกันเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีของสหรัฐและอิสราเอลในวันแรกของสงครามที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะมีอายุได้ขณะมีอายุได้86ปีขณะที่เจ้าหน้าที่และบุคคลสำคัญจากต่างชาติได้แสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายต่ออาลีคาเมเนอีที่ปกครองอิหร่านมายาวนาน36ปีโดยลงศพที่บรรจุร่างของอาลีคาเมเนอีถูกนำมาตั้งไว้ที่มัสยิดแกนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเพื่อให้ผู้คนได้แสดงความเคารพคาดว่าจะมีชาวอิหร่านหลายล้านคนเข้าร่วมพิธีศพครั้งนี้ที่จัดขึ้นทางการอิหร่านมีแผนจะจัดขึ้นเป็นเวลา6วันหลังจากที่ล่าช้ามานาน
4: สี่กรกฎามาสมงคลถวายพระพรชนแท้สองกรมพระศรีสว่างควัตพระมิ่งขวัญทรงอกเอื้อถวยราชอุ่นด้วยพระเมตตาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02

0: 1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะดูกันขอข้าวนะ
0: ฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกรีนแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกับใจ
0: ไอ้ลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
3: เอาใส่ชุดเหล่าแล้วไหมคะถวาย

0: ต้นชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าสำหรับในเรื่องของกรณีกองขยะนะคะที่ถล่มหมู่บ้านกันไปนะคะเป็นหมู่บ้านบุญรักษาวิวเพิ่มเติมกันกับทางคุณวันนิพาเหมือนแกนะคะท่านเป็นหัวหน้าสำนักปลัดตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชากันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณวันนิพาคะตอนนี้ค่ะสำหรับเคสเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันเข้ามาบ้างอะคะล่าสุดอะค่ะ
1: ขออนุญาตเป็นข้อมูลในส่วนของการดำเนินการของอบต.บ่อวินเนาะก็คือตอนนี้นะคะอบต.ก็ได้ดำเนินการช่วยกันเก็บขนขยะค่ะเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่นะคะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เนี่ยค่ะเพื่อประชาชนก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะในส่วนของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากกรณีนี้เนี่ยเราได้ประสานกับทางโครงการหมู่บ้านนะคะหมายถึงว่าทางประธานนิติบุคคลนะคะให้แต่ละบ้านนะคะสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของตนเองพร้อมภาพถ่ายเพื่อที่จะดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานะคะเพราะว่าไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 100% ในวันนี้เนื่องจากบ้านบางหลังนะคะไม่มีคนอยู่หมายถึงว่าเขาอาจจะไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนอยู่บ้าน
0: ค่ะตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นการมอบหมายให้แต่ละบ้านเนี่ยเหมือนกับสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านตัวเองเลยแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะเดี๋ยวมายื่นทีหลังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าบางบ้านก็ยังไม่ได้มีคนที่อยู่ในบ้านในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะที่ตรวจสอบไม่ได้เราเบื้องต้นที่เรามีการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะความเสียหายที่เห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ความเสียหายที่เห็นในส่วนของบ้านประชาชนที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นในเรื่องของรถยนต์นะคะที่เขาจอดอยู่บนถนนบริเวณหน้าบ้านเนาะพอเศษวัสดุมันไหลลงมาเนี่ยมันอาจจะขีดข่วนเกิดรอยแบบนี้ค่ะแต่ว่าความเสียหายในบ้านเนี่ยเท่าที่สำรวจเบื้องต้นเนี่ยค่ะไม่มีความเสียหายในบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะก็จะมีในส่วนของขยะที่ต้องดำเนินการจัดเก็บ
0: ค่ะนะตอนนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี่คือจริงๆเหตุก็คือเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะตัวของเศษขยะเศษโฟมต่างๆอะค่ะความคืบหน้าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วอะคะ
1: น่าจะเก็บได้เกินกว่า 50% แล้วนะคะ
0: อืมค่ะ
1: แล้วตอนนี้เราก็ยังดำเนินการอยู่ไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่พอเมื่อเช้าตอนเกิดเหตุฝนมันตกหนักเนาะต
0: ั้
1: งแต่ฝนหยุดแล้วก็เข้าหน้างานได้ค่ะเรายังไม่ได้หยุดดำเนินการ
0: ค่ะตัวของลักษณะขยะที่พบเจอค่ะพอจะอธิบายตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะว่าที่เจอเนี่ยมันเป็นในลักษณะอะไรยังไงบ้างอะค่ะที่เราเห็นกัน
1: เป็นเศษโฟมแล้วก็ส่วนประกอบของตู้เย็นนะคะ
0: อืมค่ะมีส่วนประกอบของตู้เย็นด้วย
1: ค่ะซึ่งมีน้ำหนักเบาเนาะพอมากำแพงพังแล้วก็ไหลมาตามน้ำก็เลยไหลได้ในระยะไกล
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นปริมาณที่มากค่ะ
0: ค่ะมีที่เข้าไปในบริเวณบ้านเรือนประชาชนด้วยใช่ไหมคะตามรูปตาม
1: ใช่ค่ะ
0: มีกัน
1: ใช่ค่ะก็บ้านที่เปิดรั้วไว้อะค่ะเสร็จก็จะไหลมันไหลมาตามมวลน้ำเนาะก็จะมีเข้าไปในบ้านในส่วนนี้ค่ะเราก็ช่วยกันเอาออกนะคะไม่ได้เก็บขยะเฉพาะแต่ในโซนที่เป็นถนนอย่างเดียวในบ้านที่ได้รับปัญหาค่ะเอามาต่อกันเหมือนกันให้ด้วย
0: ค่ะตรงนี้ค่ะตัวเศษของทั้งโฟมเองก็ดีแล้วก็รวมถึงส่วนประกอบของตู้เย็นด้วยค่ะมันไหลไปเรื่อยๆที่ว่าเนี่ยไหลไปจนถึงสิ้นสุดที่ตรงไหนอะค่ะของหมู่บ้านนะคะ
1: หมู่บ้านจะเป็นลักษณะที่เป็นซอยกลางเนาะแล้วก็มีซอยย่อยซ้ายขวา
0: ค่ะ
1: มีถนนเมนกลางแล้วก็ซอยย่อยซ้ายขวาก็จะไหลไปได้ถึงเมนกลางค่ะแต่จะประมาณ 1-2 ซอยจากจุดที่เกิดเหตุ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ตรงที่ซอย7ในส่วนที่ติดกับตรงที่กำแพงพังก็จะได้รับผลกระทบตลอดทั้งซอยเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะเคลียร์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลที่ตอนนี้สามารถชี้แจงได้ในเรื่องของทางฝั่งของทางสำนักปลัดเองด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ในพื้นที่อะค่ะผมถามเพิ่มนิดนึงสภาพบรรยากาศตอนนี้ค่ะคือมีทางเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆลงมาตรวจสอบพื้นที่อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าในเรื่องของสาเหตุ
1: ค่ะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงมาแล้วก็จะมีทางอำเภอศรีราชาแล้วก็หน่วยงานที่หน่วยเหนือเราที่เขาขอข้อมูลไปก็มีค่ะ
0: ค่ะโอเคได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ได้ค่ะถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรโทรมาได้นะคะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
1: ยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณทางคุณวณิภาด้วยนะคะคุณวณิภาเหมือนแกหัวหน้าสำนักปลัดตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชานะคะก็ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการที่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้นะคะในการให้การช่วยเหลือเรื่องของการเก็บในเรื่องของเศษโฟมก็ดีแล้วก็รวมถึงส่วนประกอบของตู้เย็นนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นตามภาพที่คนเห็นเลยนะคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่แหละนะคะที่บริเวณของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะอันนี้เนี่ยคือจะเป็นทางหมู่บ้านบุญรักษาวิวนะคะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่จะอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ติดกันเลยนะคะกับตัวของที่ดินเป็นที่ดินเอกชนนะข้อมูลที่ได้มาเบื้องต้นเขาบอกว่าเป็นที่ดินเอกชนเจ้าของเนี่ยมีการปล่อยเช่านะคะแล้วก็มีทั้งโรงงานมาเช่าไว้ทำเป็นโกดังก็ดีนะคะแล้วส่วนของที่ดินว่างที่มันเป็นที่ดินเปล่าอะค่ะที่ติดอยู่กับหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เอาพวกโฟมตู้แช่ต่างๆเนี่ยมาเก็บเอาไว้แต่สาเหตุที่เกิดลักษณะนี้ที่คนเห็นตามภาพนี้เนี่ยก็คือว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักฝนมาฝนตกเรื่อยๆแหละค่ะมาตลอดทั้งคืนมาจนถึงช่วงเช้าใช่ไหมคะจนเวลาที่เกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้กำแพงอะค่ะกำแพงหินกรอบปูนในลักษณะเนี้ยมันเกิดพังขึ้นมาตัวของเศษโฟมเศษส่วนประกอบตู้เย็นต่างๆที่ทิ้งเอาไว้ในที่ดินว่างเปล่าตรงจุดนี้มันก็เลยทะลักไหลมาเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของทางหมู่บ้านบุญรักษาวินอย่างที่ทุกคนเห็นกันตามภาพเลยแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายเบื้องต้นนี่ก็คือจะมีอยู่รถคันหนึ่งอ่ะที่ถูกพัดไปกับตัวของเศษโฟมเศษอะไรต่างๆจำนวนมหาศาลนะคะไปไกลจนถึง50เมตรนะคะแล้วก็ความเสียหายอื่นๆก็น่าจะเป็นมาจากรถที่จอดอยู่หน้าบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ที่อาจจะได้รับรอยขูดขีดรอยข่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในบ้านเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่พบความเสียหายที่มีนัยสำคัญขนาดนั้นเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องอาศัยคนในพื้นที่คนในชุมชนแล้วก็เจ้าของบ้านแต่ละบ้านเนาะในการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลงทะเบียนขอในเรื่องของการเยียวยากันต่อไปนะคะในเรื่องของการเก็บกวาดมวลขยะมหาศาลตรงนี้เดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะตามที่ทางคุณวณิภาแจ้งไว้เลยจะพยายามทำให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นะคะซึ่งเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่เราก็ต้องมีการติดตามเรื่องราวเนี้ยกันต่อเนื่องเนื่องจากว่าตั้งแต่เช้ามาเลยจนถึงณตอนนี้ค่ะคำถามนึงที่อาจจะยังมีอยู่ในใจหลายๆคนหรือว่าคำถามที่ยังต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกก็คือสรุปแล้วเนี่ยในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นนะคะคือใครที่ต้องเป็นคนเป็นฝ่ายรับผิดชอบเนาะในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งแล้วก็เจ้าของนะที่ดินตรงนี้หรือว่าจะเป็นคนที่มาเช่าต่ออะค่ะแล้วก็นำพื้นที่ตรงนี้มาเป็นที่เก็บเศษโฟมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆส่วนประกอบของทางตู้เย็นเนี่ยคือใครนะคะคือส่วนไหนแล้วก็มีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันแล้วเดี๋ยวจะต้องมีมาเทคพาร์ทในการรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่รอรายละเอียดเพิ่มเติมในการยืนยันกันต่อไปนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็พยายามได้สายมานะจากหลายๆฝั่งเนาะหลายๆฝ่ายเบื้องต้นนี้ก็เป็นกันกับทางสำนักปลัดกันก่อนที่เขาก็ดูในเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมละกันนะคะหลังจากช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเที่ยงที่มีการติดตามมาเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็ทิ้งไว้ให้นะคะในเรื่องของการเก็บกวาดจะพยายามให้แล้วเสร็จภายในวันนี้นั่นเองเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมารายงานให้ฟังกันเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับกรณีเรื่องของกองขยะที่ไหลทะลักไปเข้าสู่หมู่บ้านบุญรักษาวิวนะคะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อในเรื่องของการจราจรกันสักนิดนึงค่ะต้นชั่วโมงนี้นะคะ14นาฬิกานี่ก็มีหลายท่านแจ้งกันเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของการจราจรแถวบริเวณจรัญสนิทวงกันก่อนเลยอยู่กันกับทางคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณฝนครับผม
0: ค่ะคุณพันธ์ตอนนี้จรัญสนิทวงแถวไหนคะ
2: จรัญครับผมใช้จรัญจากแยกบางพัดมุ่งหน้า4แยกไฟฉายครับผม
0: ค่ะเป็นไงคะ
2: ติดครับตั้งแต่จรัญซอย19เลยครับผมมุ่งหน้ามาบางขุนนนท์บางขุนศรีนี่ครับผม
0: อืมค่ะ
2: บางขุนศรีตอนนี้กำลังไหลครับผม
0: อันนี้คือปริมาณรถเยอะเฉยๆเลยเหรอคะคุณพัน
2: ไม่เห็นอุบัติเหตุนะครับแต่รถเยอะมันมีปัญหาตรงหน้าแมคโครมั้งครับรถยูเทิร์นกลับ
0: อ๋อช่วงจุดยูเทิร์นโอเคค่ะ
2: ฟังกลับกันไม่มีปัญหาครับผมวิ่งวิวเลยครับผม
0: ค่ะ
2: ขามุ่งหน้าบางขุนนนท์นี่ติด
0: ได้เลยค่ะก็คือจะติดเป็นจันมุ่งหน้าบางขุนนนท์เนาะ
2: ตกอยู่ครับผม
0: ยังมีฝนตกอยู่ไหมอะคะโซนนี
2: ้ตกสลับหยุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะโน่นแห้งครับ
0: อ๋อโอเคตกแบบไปปล่อยพอใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ได้เลยค่ะคุณพันขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางคุณพันด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ก็เมื่อกี้รายงานจรัญจริตวงเนาะจุดที่จะรถติดก็คือขาออกใช่ไหมคะมุ่งหน้าบางขุนนนท์แต่ว่าขาเข้าใช้กันได้ดีนะคะยังไม่เจอเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวรอขับไปเรื่อยๆก่อนเผื่อถ้าเจอก็รายงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะหรือใครที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วอยากจะเพิ่มเติมดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็สามารถแจ้งมาได้นะคะ1137ดอกจัน1808ได้เลยนะคะในจุดอื่นๆมีทางคุณซันนะคะที่แจ้งมาในเรื่องของรถเสียไปดูเคสนี้กันนิดนึงค่ะเป็นเส้นพระราม2ค่ะฝั่งขาออกช่วงของต่างระดับพระราม2แล้วก็ทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ไปจนถึงนี่เลยสน.แสมดำนะคะการจราจรเนี่ยคือเคลื่อนตัวได้แหละนะคะไม่ได้มีรถติดหรืออะไรเป็นพิเศษแต่ว่าหน้าปั๊ม PTT นะคะแสมดำสาขาแสมดำเนี่ยจะมีรถกระบะคันนึงเป็นกระบะยี่ห้อนิสสันค่ะสีขาวเขาจอดอยู่ดิฟายอยู่นะคะเพราะว่ารถเนี่ยเสียแล้วอยู่ที่บริเวณช่องทางขวาของทางด่วนเลยก็ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะใครที่ขับขี่ไปในเส้นทางเดียวกันนะคะเพราะว่าพี่เขาจะจอดอยู่ที่ช่องทางขวาสุดเลยก็ใครที่ใช้ความเร็วมาเนี่ยก็ลดลงนิดนึงแล้วกันจะอยู่ที่บริเวณหน้าปั๊ม PTT Station นะคะสาขาแสมดำเลยก็จะเจอเป็นรถกระบะนิสสันสีขาวนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากทางคุณซันด้วยนะคะคุณซันก็น่าจะเป็นผู้ใช้เส้นทางที่ขับไปพบเห็นเหตุพอดีเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในจุดอื่นๆเพิ่มเติมกันบ้างนะคะขอแวะมาดูผ่านทางโซเชียลของเราบ้างดีกว่ามีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาคุณกระปุกแดงสวัสดีค่ะคุณอดิศักดิ์สวัสดีค่ะคุณพีมาบอกว่าเมื่อกี้คุยกันเรื่องเซนทรัลนอร์ทวิวใช่ไหมคะแล้วมีคุณพีบอกว่ารู้จักเคยได้ยินแต่เซนทรัลนาตานาทิเบตแล้วคุณอดิศักดิ์ก็เลยมาเพิ่มเติมกันให้นะคะบอกว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยเซ็นทรัลรัตนทิเบตก็คือปิดปรับปรุงมาประมาณ3ปีแล้วก็ล่าสุดวันที่3กรกฎาคมนี้ก็คือเปิดมาเป็นเซ็นทรัลนอร์ทวิวนั่นเองโอ้โหข้อมูลคุณฟังเราแน่นสุดๆนะคะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะเพิ่มเติมกันได้เข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะในเรื่องราวอื่นๆในเรื่องของการจราจรนะคะทุกคนก็ย้ำกันอีกทีนึงนะว่าช่วงนี้การเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะที่จะเป็นฝั่งขาออกเนี่ยมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่7กิโลเมตรเลยนะคะ7กิโลเมตรเลยจะเป็นผ่านสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงไปจนถึงจุดพักรถกิโลเมตรที่49ฝั่งเนี้ยติดขัดยาวอยู่ค่ะส่วนฝั่งตรงกันข้ามที่จะเป็นฝั่งขาเข้าที่จะเดินทางเข้าจุดพักรถกิโลเมตรที่49เนี่ยค่ะหลายคนก็เดินทางก็เหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ต้องมีแวะพักกันเนาะอันนี้ก็จะมีรอเลี้ยวนะคะรอเลี้ยวซ้ายอยู่ที่ประมาณสะสมอยู่ที่2กิโลเมตรนั่นเองขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้อ่ะก็วางแผนการเดินทางกันดูแล้วกันนะคะส่วนในบริเวณของ M7 เองเนี่ยกิโลเมตรที่ประมาณ10เป็นต้นไปอันนี้ก็มีปริมาณรถพอสมควรนะคะวันนี้คนใช้ประมาณหนึ่งเลยมุ่งหน้าลาดกระบังชลบุรีนะคะแต่ว่าไม่ได้ติดขัดค่ะใช้กันได้นะคะใช้กันได้เรื่อยๆตามๆกันเลยแค่อาจจะมีปริมาณรถแบบเยอะหน่อยมีเพื่อนร่วมเดินทางเยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการจราจรในจุดอื่นกันบ้างนะคะก็ ่อนหน้านี้มันจะมีน่าจะเคยเกิดเหตุไปเนาะถนนกบิลบุรีนะคะตรงช่วงของศาลเจ้าปู่โทนจุดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งพอดีแล้วเป็นโค้งอันตรายก็ตอนนี้ก็คือยังมีปริมาณรถติดอยู่นะคะแต่ติดไม่มากค่ะไม่ถึงกิโลเมตรหนึ่งก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลสำหรับใครที่จะเดินทางผ่านในจุดลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันด้วยเนื่องจากว่านอกเหนือจากการจราจรที่มีชะลอตัวแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของเส้นทางเนาะที่มันอาจจะโค้งบ้างอะไรบ้างส่งผลต่อเรื่องของความปลอดภัยอย่างนี้ด้วยนะคะให้ขับขี่ระมัดระวังกันให้ดีละกันส่วนภายในเมืองวันนี้นะคะการจราจรจริงๆเราต้องบอกว่าถือว่าโอเคนะคะทุกคนก็มีติดขัดกันบางส่วนแต่ไม่ได้มีจุดไหนที่มีปัญหาเยอะขนาดนั้นนะคะนอกเหนือจากจุดที่มันมีอีเวนต์เป็นการจัดสอบหรือว่างานแสดงอะไรต่างๆเท่านั้นเลยถ้าเป็นจุดอื่นๆทั่วๆไปอะค่ะอย่างเส้นพระราม1วันนี้เนี่ยเองก็มีการใช้การได้อยู่นะคะดูเหมือนว่าจะมีรายงานเรื่องเป็นอุบัติเหตุหรออ่ะเคลียร์แล้วเรียบร้อยคืออาจจะมีรถชะลอตัวบ้างนะคะเป็นช่วงๆเงินไปสำหรับเส้นพระราม1นะส่วนเส้นเทอร์นจิตวันนี้ก็รถเยอะนะคะรถเยอะเลยแต่ว่าสุขุมวิทเนี่ยจริงๆวันนี้ถือว่าใช้การได้นะคะทิศทางที่โซนซอยเล็กขี้เนี่ยอันเนี้ย3579เลยเป็นต้นไปก็อาจจะมีติดเยอะกว่าอีกฝั่งหนึ่งเล็กน้อยนะคะลองวางแผนการเดินทางดูก็ได้เส้นอโศกมนตรีเส้นหลักเนาะวันนี้ก็มีการชะลอตัวอยู่เหมือนกันนะคะไปจนถึงเพชรบุรีเลยแต่ว่าท้ายแถวเนี่ยยังมาถึงรัชดาไม่เยอะนะคะยังอยู่ต้นๆยังไม่มาถึงสวนเบญนะคะวันนี้พอเป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้คนน่าจะเดินทางไปสวนไปอะไรน้อยลงด้วยไหมคะวิ่งตอนเช้ากับตอนเย็นเพราะว่าฝนมันชอบตกเนาะก็จะเจอคนเดินทางไปน้อยลงแต่ว่าจริงๆก็ยังมีอยู่นะหลายๆคนก็อาจจะ move ไปตอนเช้ากันออกกำลังกายช่วงเช้ากันเพราะส่วนใหญ่มันตกตอนเย็นมากกว่านะคะเห็นสวนแล้วแบบนึกถึงแบบแวบเข้ามาพอดีเลยการจราจรก็จะประมาณนี้เลยที่ฝนดูแล้วมีในเรื่องของรถเยอะอะค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือจะไปโซนแถวสุขุมวิทปลายๆเลยอันนี้นี่ก็มีปริมาณรถที่เยอะเหมือนกันนะคะรถติดเลยแหละจริงๆแล้วตั้งแต่ซอยถนนสุขุมวิทประมาณ99นะคะแถวบาริ่งเนาะไปจนถึงดูซิน่าจะร้อยกว่าประมาณ103ประมาณ103นะคะก็จะมีการจราจรที่รถค่อนข้างเยอะนิดนึงอาจจะเป็นการเลี้ยวเข้าศูนย์การค้าแถวๆนั้นด้วยนะคะแล้วก็ตรงย่านนั้นก็เป็นย่านชุมชนเยอะอยู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าใครมีโทรศัพท์ก็จะมีติดขัดบ้างเล็กน้อย 5-10 นาทีไม่เยอะค่ะยังไม่ต้องกังวลไปนะคะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการจราจรในทั้งในเมืองเองก็ดีแล้วก็รวมถึงในเส้นทางสุขุมวิทปลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราขอมาดูเพิ่มเติมกันนิดนึงอุบัติเหตุนะคะมีเพิ่มเติมกันเข้ามาจากทางสปอตไลท์บางปูนะคะเป็นเส้นสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาเข้าในช่วงของสถานีขนส่งจังหวัดสมุทรปราการไปนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะหน้าตลาดบางปูแลนด์อันนี้จะเป็นจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นเลยค่ะมีรถกระบะเขาหักหลบรถจักรยานยนต์แล้วเลยเสียหลักนะคะตัวคือรถกระบะเนี่ยหักหลบรถจักรยานยนต์ที่ขับมาออกจากรูช่องเกาะกลางทำให้ตัวรถกระบะเองเกิดการเสียหลักเกิดขึ้นก็เลยหมุนไปชนกันกับรถเก๋งที่เขาจอดอยู่ข้างทางพอดีนะคะเลยส่งผลให้ตัวของผู้หญิง1รายซึ่งเป็นผู้โดยสารที่มากับรถกระบะได้รับบาดเจ็บนะคะก็คือตัวรถกระบะที่เสียหลักแล้วไปหมุนชนกับรถเก๋งนั่นแหละคือคนที่นั่งมาด้วยในรถกระบะคันดังกล่าวอะค่ะได้รับบาดเจ็บด้วยเดี๋ยวยังไงก็น่าจะมีการปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งไปหามือคุณหมอกันต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของการจราจรก็ต้องบอกว่ามีชะลอตัวอยู่นะคะที่จุดเกิดเหตุค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอันนี้จะเป็นที่บริเวณหน้าตลาดบางปูแลนด์ซึ่งตอนนี้ฝนคิดว่าในขณะที่รายงานอยู่เนี่ยน่าจะมีการเคลื่อนย้ายอะไรกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะการจราจรน่าจะดีขึ้นแล้วต่อไปนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องฝากเอาไว้ก่อนจะไปพักกันเนาะคุณพ่อน้องปลื้มเนี่ยเขาบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางรักน้อยไปจนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์เลยการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าค่ะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียนั่นเองรถที่จอดเสียอยู่จะอยู่กลางสะพานข้ามคลองบางบัวทองนะคะเป็นรถกระบะค่ะจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายก็ยังโอเคเนอะชิดซ้ายไปแล้วช่องทางซ้ายของทางหลักก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกนะคะระมัดระวังกันด้วยขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพ่อน้องปลื้มด้วยเพิ่มเติมกันให้สำหรับกรณีรถกระบะจอดเสียเลนซ้ายกลางสะพานข้ามคลองบางบัวทองที่เส้นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะใครมีข้อมูลอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมเดินทางนะคะก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808หรือว่าจะกด SOS นะคะเมื่อเป็นเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงนี้มาดูโครงการคนรักรถกันสักนิดนึงนะคะการทำประกันรถยนต์นั่นเองค่ะจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นโครงการที่ทางวิริยะประกันภัยเนี่ยร่วมกันกับทางสถานีวิทยุจสร้อยด้วยนะคะเราทำโครงการนี้กันมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนั่นเองค่ะเป็นโครงการที่อยากจะจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยคือการที่อยากจะเหมือนกับเป็นแรงจูงใจเล็กๆนะคะให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงแล้วก็มีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการทำประกันรถยนต์นะคะกับทางโครงการเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยก็คือประเภทที่1นะคะประเภทที่1เนี่ยค่ะสมาชิกนะคะจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสินไหมทั้งกลุ่มมันไม่เกิน 70% แล้วก็ถ้าเกิดว่าประวัติดีนะคะได้รับส่วนลดประวัติดีด้วยในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปแปลว่ายิ่งขับรถดีเกิดอุบัติเหตุน้อยก็จะโครงการก็จะรักนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมให้ได้ด้วยนั่นเองส่วนกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์นะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่ะแล้วเป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมได้ด้วยสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะซึ่งคุณสมบัติในการทำประกันประเภทที่1นี้ค่ะจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสำหรับใครนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันประเภทที่1ได้อยู่ที่ผ่อนได้อยู่ที่ 0% 6เดือนค่ะกับหมายเลข02150888ได้เลยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะในขณะที่ประเภทที่3ก็ทำมาเพื่อจะรองรับรถประเภทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแบบที่ไม่ได้จำกัดอายุรถรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะอันนี้เนี่ยค่ะทางโครงการนะคะก็จะได้มอบสิทธิ์ให้ในเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็มีเงินกองทุนคืนเหมือนกันนะคะถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นั่นเองสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ะก็สามารถสอบถามเบี้ยประกันประเภทที่3ได้จะผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนนะคะฝากเอาไว้ด้วยแต่ตอนนี้นะคะไปคุยกันกับทางรองสารวัตรสอบสวนสน.บางสาวทงกันสักนิดนึงนะคะกรณีพบเจอศพที่บางแวก15ร้อยตำรวจเอกประวุฒิส้มแป้นหวานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะตอนนี้เหตุการณ์นี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมอะไรบ้างคะในเรื่องของรายละเอียดอะค่ะ
1: ครับเบื้องต้นก็รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตนะครับที่ซอยบางแวก15ก็เข้ามาตรวจสอบครับทราบว่ามีรถจอดอยู่ว่าชาวบ้านมาดูแล้วก็พบพิรุธน่าสงสัยครับมีผู้อยู่ด้านในรถ2คนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเบื้องต้นก็ยืนยันเสียชีวิตครับผมก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดกั้นที่เกิดเหตุนะครับผมเพื่อรอตรวจพิสูจน์ครับเจ้าหน้าที่เขาตรวจพิสูจน
0: ์ค่ะพบเจอเป็นทั้ง2คนนี่คือเสียชีวิตทั้ง2คนเลยใช่มั้ยคะ
1: ยืนยันเสียชีวิตทั้ง2คนครับผม
0: เป็นชายกับหญิงใช่มั้ยคะ
1: เป็นชายกับหญิงถูกต้องครับผม
0: ค่ะแล้วดูจากเบื้องต้นแล้วคือช่วงอายุวัยนี่อายุประมาณเท่าไหร่อะคะ
1: อายุประมาณสัก40ครับผม
0: อ๋ออายุประมาณ40กลางๆได้ค่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้าการตรวจสอบอีกทีนึงนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณทางร้อยตำรวจเอกประวุฒิส้มแป้นหวานเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่ก็ที่บริเวณบางแวกนะคะซอยบางแวก15เจอเป็นพบร่างนะคะยืนยันแล้วก็คือเสียชีวิตทั้ง2รายเลยทั้งชายแล้วก็หญิงที่พบเจอภายในรถนี่แหละนะคะเดี๋ยวยังไงก็คือมีการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแล้วรอตรวจสอบความคืบหน้าเพิ่มเติมกันต่อว่าสาเหตุนี่มาจากอะไรนะคะอันนี้ก็คือได้รับแจ้งทางตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากคนในพื้นที่ด้วยที่เห็นถึงความไม่ปกติเนาะมีรถมาจอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอายุช่วงประมาณ40กลางๆนะคะยังไงก็รอยืนยันตัวตนกันอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรณีดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวจะนำมารายงานให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะก่อนที่จะหมดช่วงเรายังพอไปได้อยู่นะอีก 2-3 จุดนะคะมีทางคุณอามีนะคะแจ้งมาว่าซอยถาวรธวัฒน์ประมาณช่วงรามคำแหง24ไปถนนพัฒนาการเนี่ยบริเวณช่วงทางลงอุโมงค์ถาวรธวัฒน์นะคะเป็นรถเก๋งที่ไม่ทราบคู่กรณีค่ะเขาขีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายมือแล้วก็เหตุเนี้ย มีคนรับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าทราบแค่นี้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นได้รับบาดเจ็บยังไงเนาะเพราะว่าแจ้งมาว่าเป็นรถเก่งไม่ทราบคู่กรณีนะคะไม่รู้ว่าชนกันในลักษณะไหนแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุละกันค่ะที่เส้นถาวรทวัฒน์นะคะช่วงของรามคำแหง24ไปจนถึงถนนพัฒนาการจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่ช่วงทางลงอุโมงค์ถาวรทวัฒน์นั่นเองเกิดเหตุเมื่อกี้นี้เลยนะคะ 14:51 นาทีขอบคุณข้อมูลจากทางคุณอามีนด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอีกหนึ่งอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีการเคลื่อนย้ายกันแล้วนะคะที่หน้าตลาดบางปูแลนด์ที่เป็นรถกระบะเขาหักหลบแล้วมันเสียหลักไปชนกันอีกคันนึงอะค่ะอันนี้ก็มีคนได้รับบาดเจ็บที่นั่งมากับรถกระบะด้วยเป็นผู้หญิง1รายนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะการจราจรหลังจากการเคลื่อนย้ายเนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีเพราะว่าสุขุมวิทสายเก่าฝั่งขาออกเนี่ยใช้กันได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเขาก็หลังจากการเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุก็น่าจะประมาณเดียวกันนะคะน่าจะอารมณ์เดียวกันเลยใช้กันได้พอๆกันได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเรากลับมาเดินทางติดตามสดๆกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่บุกทลายเครือข่ายโลหินยารวบอดีตปลัดพร้อมพวกสวมบัตรไปแล้ว240รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เจ้าหน้าที่รวบอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวก17หมายจับเอี่ยวสวมสิทธิ์โรฮิงญากว่า240ราย
0: บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เจ้าหน้าที่รวบอดีตปลัดอำเภอพร้อมพวก

0: ้รับรอง3รายชาวโรฮิงญาผู้สมสิทธิ์12รายอยู่ระหว่างหลบหนี6รายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายเมื่อต้นปี2569ว่าได้รับความเดือดร้อนจากชาวพม่าโรฮิงญาที่กระทำผิดกฎหมายจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนบัตรเลข0ที่ว่าการอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางกรมการปกครองโดยคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือดูป้า NICE ได้ทำการตรวจสอบพบว่านายไพรัตน์อดีตปลัดอำเภอดอนสักทำหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนและพวกจัดทำบัญชีบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในช่วงปี2564ถึง2566จำนวนสูงถึง240คนจึงทำการตรวจสอบจนพบกระบวนการผู้กระทำความผิดสำหรับเครือข่ายนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มนายหน้าทำหน้าที่จัดหาเจ้าบ้านเพื่อให้รับบุคคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนและจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับเจ้าบ้านจำนวน 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อรายอีกทั้งยังมีการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มคนที่มีการยื่นขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า15ล้านบาทณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ยกระดับคุณภาพชีวิตกำลังพลแนวหน้าพร้อมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาคุณธัมมนรัตน์ขันธวินหูรายงานค่ะ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดตราดตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมขับเคลื่อนนโยบายน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณชายแดนบ้านหาดเล็กเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดปิดด่านเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างความไว้วางใจสำหรับประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงกรณีบริษัทเอกชนของกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดเกาะกงได้ดำเนินการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนบริเวณใกล้หลักเขตที่73พลโทอดุลได้กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลให้สภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันหารือเพื่อกำหนดแนวทางลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าหากทั้งสองฝ่ายเปิดใจพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันปัญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถคลี่คลายได้ด้วยความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: เจริญพระชนสยามสองทรงสวัสดิ์อัญเชิญพระไตรรัตน์ทั่วทิศาพิพิธภรณ์องค์มิ่งขวัญปวงประชาพระชนมายุยืนยิ่งมิ่งขวัญไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัท80

0: ผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 15:17 นะคะเดินทางกันต่อกับจอสอร้อยค่ะช่วงนี้นะคะมาดูสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าเวลานี้ก็มีฝนตกยังมีอยู่บ้างนะคะเล็กน้อยบางพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันออกมีแนวโน้มที่จะลดลงแล้วนะคะใครที่อยากจะเห็นภาพไปตามๆกันเนี่ยในแอปพลิเคชันของเราก็สามารถเข้าไปเช็คเรดาร์ฝนได้นะคะในกรุงเทพอากาศจะมีอยู่บางเขตที่ยังเจออยู่บ้างนะคะหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คันนายาวเนาะโซนเดียวกันเลยบางเขต นะคะที่เหลือน่าจะหายไปหมดแล้วนะคะแถวนี้ก็สว่างกระจ่างกันแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรเองเนี่ยนะคะที่บริเวณถนนพญาไทฝั่งขาเข้าจากซอยรางน้ำมุ่งหน้าราชเทวีปทุมธานีค่ะการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดเลยนะคะแล้วก็มีท้ายแถวสะสมใกล้กับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะส่วนบริเวณถนนสี่อยุธยาฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปแยกพญาไทเนี่ยอันนี้จะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะคะสะสมใกล้เคียงกันกับโรงพยาบาลพญาไท1นะคะส่วนในจุดอื่นๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูเพิ่มเติมกันให้จริงๆแล้วอย่างที่แจ้งไว้เลยว่าพญาไทวันนี้นี่ก็คือรถค่อนข้างเยอะเลยนะคะจากซอยรังน้ำมุ่งหน้าราชเทวีปทุมวันดูจากแมพแล้วนี่ก็คือเป็นสีแดงแดงๆเหลืองๆเลยนะคะทุกคนการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดเลยนะคะท้ายแถวก็มีสะสมใกล้กันกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนถนนสี่อยุธยาฝั่งขาเข้าไปแยกพญาไทนี่ก็ปริมาณรถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวต่อไปนะคะเดี๋ยวมีเรื่องราวน่ารักน่ารักมาเคสนี้กันหน่อยดีกว่าคุณนันนะคะคุณนันอยากจะชื่นชมพลเมืองดีที่มาให้การช่วยเหลือเพราะเหมือนกับรถคุณนันเนี่ยเกิดยางแบนกันเกิดขึ้นเดี๋ยวยังไงให้เจ้าตัวนะคะเล่าเรื่องให้ฟังดีกว่าว่าเรื่องเป็นมายังไงแล้วพลเมืองดีที่ว่านี่คือเขาช่วยอะไรยังไงกันเนาะคุณนันอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
4: เล่าได้เลยเนาะ
3: เล่าได้เลยค่ะ
4: โอเคก็เป็นวันหนึ่งที่ก็คิดว่ามันเป็นวันดีๆสำหรับตัวเรานะคะคือจะได้ขับรถมาคนเดียวจากมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพขาเข้าพระราม2นะคะวิ่งขาเข้าอะค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็ขับอยู่ก็มีคนตีคู่มากับเราแล้วก็เปิดกระจกเป็นผู้ชายนะเขาก็โบกมือเหมือนโบกมือให้เราจอดเราก็เอ๊ะคือทุกวันนี้มันก็มีข่าวอะไรที่แล้วก็เอ๊ะเรามาเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามาคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าจอดนะ
3: คะ
4: เราก็ยังขับต่อไปอีกเขาก็ไม่ละความพยายามนะคะเขาก็ยังขับมาแล้วเขาก็บอกโบกมือว่าแล้วเขาก็ชี้ไปที่ยางหลังว่าเขาก็พูดเหมือนตะโกนแต่เราไม่ได้เปิดกระจกเขาก็เหมือนกับว่ายางที่แบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกให้เราจอดข้างๆเราก็ตัดสินใจเอาจอดก็จอดอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเวลากลางวันนะเราก็จอดเข้าไปแล้วเราก็ยังไม่ลงเราจอดข้างหน้าเขาก็จอดข้างหลังเราก็ยังไม่กล้าลงจากรถนะคะเพราะว่าก
3: ลัวเหรอคะ
4: เราก็กลัวเหมือนกันเราก็ดูตามข่าวว่าแบบจะถูกล็อกให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เหมือนกับเราก็ระแวงอะไรเงี้ยเขาก็เห็นเราไม่กล้าลงเขาก็เลยเปิดประตูออกมาแล้วเขาก็มาแล้วเราก็เลยถ่ายกระจกลงไปเงี้ยแล้วเขาก็เลยบอกพี่ยางแบนครับข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยยางพี่แบนมันแบนมากอะไรเงี้ยเราก็ยังระแวงอยู่นะเราก็บอกอ๋อเหรอคะค่ะได้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ขับรถไปหาข้างหน้าเลยปั๊มข้างหน้าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีที่เติมลมได้นะถ้าจะให้ก็เติมก่อนก็ได้แล
3: ้
4: วก็อ๋อค่ะเขาก็มีแล้วก็โอเคแล้วเขาก็กลับเข้าไปในรถแล้วเขาก็ยังไม่ไปเราก็เลยต้องตัดสินใจลงไปดูของเราเองเนี้ยแล้วก็ลงดูก็ดูปุ๊บมันก็แบนจริงๆนะคะแบนแบบแบนมากเนี้ยแล้วเราก็เลยเดินไปหาเขาว่าโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์บอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลย พอเขาขายกระจกออกมาเราก็เลยเห็นว่าภรรยาเขานั่งข้างๆเนี่ยแล้วก็เลยดู
3: ออ
4: กไม่น่ากลั
3: ว
4: แล้ว
3: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกผมมีที่เติมลมนะที่จะเติมลมไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าบดไปต้องขับช้าๆมันอันตรายอย่างเงี้ยแต่เขาบอกก็ได้ค่ะเติมลมเขาก็เลยมาเติมลมให้ก็แบนมากเสร็จแล้วเติมลมปุ๊บเราก็พอเติมเสร็จเราก็เลยบอกว่าเราก็พูดกับเขาเหมือนตอนว่าพี่ก็มาไม่มีของแต่ว่ามีของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยจะให้เขาบอกไม่ต้องครับไม่ต้องครับคือเอาเงินเขาก็ไม่เอาเขาบอกไม่หรอกครับผมช่วยมาเยอะแล้วผมเห็นมาเยอะแล้วผมก็ช่วยมาเยอะใช่แล้วเขาก็ขับรถไปกลับไปนั่งในรถแล้วเราก็เลยถามเขามาจากไหนคะเขาบอกไปเที่ยวชะอำมาพาลูกไปเที่ยวบ้านเขาอยู่สุพรรณอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อค
4: ่
3: ะ
4: ใช่เพิ่งกลับจากชะอำเพราะว่าก็ขับมาทางนี้เนาะแล้วก็เลยพอเสร็จปุ๊บเราก็เลยเดินกลับไปที่รถเขาก็เขาก็กระจกหลังก็ไขลงปรากฏว่าคุณแม่เขาก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ลูกอยู่นั่งอีกฝั่งนึงแล้วก็รอดและเราไม่ใช่เหมือนที่เราคิดแล้วเลยเนี่ยค่ะ
3: เพราะว่ามาเป็นครอบครัวใหญ่เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ก็มากันหลายคนก็มีเขาภรรยาแล้วก็ลูกชายแล้วก็ตัวคุ
3: ณแม่ทีนึง
4: แล้วก็เลยขอบคุณไปคุณแม่เขาก็เลยบอกว่ารีบไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ให้เรารีบไปจะได้เอาไปหาร้านซ่อมแล้วก็เลยคิดว่าคือบางทีเราก็มันก็มีมุมเล็กๆในถนนที่เราก็เดี๋ยวนี้โลกทุกวันนี้เราก็กลัวใช่ไหมคะเราก็ได้ข่าวว่ามันก็ต้องระวังแต่พอเราเจอเรื่องแล้วมันก็มีเรื่องดีๆที่เขายังมีความใส่ใจและก็ห่วงใยกันแต่ว่าก็ยังอยากให้ระวังเหมือนกันเนี่ยค่ะแต่ก็เลยเอามาทีนี้พอเข้าไปเราก็ลืมขอเบอร์ลูกก็ไม่ได้ถ่ายอะไรก็ไม่ถ่ายด้วยอารามที่เราก็ตกใจว่าเราจะจัดการยังไงเพราะเรามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะ
4: ก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรเลยก็ตายแล้วเราจะขอบคุณเขายังไงนี่แล้วก็มีคนแนะนำว่าให้โทรมาที่จอสอร้อยซีเดี๋ยวเขาประกาศขอบคุณให้เงี้ยค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อได้เลย
4: ได้ยินหรือไม่ได้ยินก็เอาละเราก็ขอบคุณแหละก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นรถสีขาวอะค่ะ
3: อ๋อรถเก่งใช่ไหมคะ
4: รถเก๋งค่ะรถเก๋งสีขาวแต่ว่าดูไม่ทันนะคะว่าคือเขาก็ขับตามเหมือนตามดูเรามาด้วยนะคะว่ามันจะแบนอีกไหมอะไรเงี้ยระยะหนึ่งพอมั่นใจว่าเราไปได้เขาก็เลยแซงไปอะไรเงี้ยค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เขาก็ขับตามดูมาอีกนิดนึงด้วยเหมือนกันนะคะว่ามันจะแบนอีกไหมหรือมันจะอะไรอีกไหมแล้วเขาก็พอดูว่าเราไปได้รถข้างหลังไม่นั่นไม่มีปัญหาไม่แบนเขาก็เลยขับไป
3: โอ้ยน่ารักมากคือเหมือนกับช่วยเสร็จแล้วก็ยังแบบขับชะลอดูตามๆกันอีกเนาะว่าเอาให้ชัวร์ว่าเอาให้ชัวร์ว่าไปได้เองโอ้น่ารักมากเลย
4: คือพอเราไขกระจกคือรถเราก็ฟิล์มมืดเนาะเพราะว่าคนเดียวนี่เราก็กลัวเขาเห็นว่าเรามาคนเดียวเขาก็เลยเองก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนติดแ
3: คร์แล้วอันนี้คุณนันได้ถามชื่อไว้ไหมคะ
4: คือก็ไม่ได้ถามเลยอะค่ะด้วยความที่เราก็กังวลว่าก็เป็นข้อความของเราว่าชื่อก็ไม่ถามเบอร์โทรก็ไม่ขอคือแบบว่า
3: ไม่เป็นไร
4: เราจะไปยังไงแล้วเราจะไปซ่อมตรงไหนอีกไกลไหมกว่าจะถึงปั๊มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อค่ะ
4: ไม่เคยเจอว่าเหตุการณ์อย่างแบนปรากฏว่ารั่วไปหลายรูมากไปโดนตะปูที่ไหนมาก็ไม่รู้อะไร
3: อ๋อแล้วตอนนี้คุณแอนเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยดีไหมคะ
4: ตอนนี้ค่ะขับมาก็มองหาก็ตอนนี้ปะยางไปเรียบร้อย
3: แล้วโอเคงั้นพี่คนที่ช่วยน่าจะแบบสบายใจแล้วจริงๆก็เรื่องราวน่ารักมากเลยยังไงต้องขอบคุณที่เอามาเล่าให้ทางรายการด้วยนะคะเพราะว่าม
4: ันก็เป็นสองด้านเนาะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องระวังแต่ว่าพอดีเราเจอในเรื่องราวที่ดีเราก็เลยอยากจะแชร์ว่า
3: อ
4: ุ้มดีๆก็มีนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เป็นน้ำใจบนท้องถนนกันไปเน
4: า
3: ะ
4: ใช่เงินเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อันนี้ขัดสนเขาช่วยจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
3: เขาตั้งใจจะมาช่วยจริงๆค่ะ
4: ใช่เราก็ไม่รู้จะตอบแทนเขายังไงน้องชื่อก็ลืมถามเพื่อนก็ไม่ได้ขอ
3: ไม่เป็นไรเขาอาจจะแบบได้ยินอยู่นะคะตอนนี้อาจจะออนแอร์จะฟังไม่ได้เยอะอยู่หรือไม่งั้นเดี๋ยวเราแบบลงในออนไลน์เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะ
4: บนเลขท้ายทะเบียนตอนที่วิ่งไปไวๆมันจะเป็นเลข3ตัวถ้าพี่จำไม่ผิดก็จะ570เพราะว่ามันเขาก็พอเขาไปเขาก็ไปเร็วเพราะเขาก็คงรีบกลับเหมือนกันฝนมันจะตกไง
3: ค่ะอ๋อค
4: ่
3: ะ
4: ใช่เป็นสีขาวดูไม่ทัน
3: ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณนันแค่นี้ก็น่ารักแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะเผื่อได้ยินก็ได้นะคะเป็นดวงแบบสมพงษ์
4: มากเลยนะคะในวันนี้ก็ยังมีคนดีมีน้ำใจนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกชื่นใจในสังคมทุกวันนี้อะไร
3: ค่ะ โอ้มีคนมาคอมเมนต์ใหญ่เลยค่ะที่เขาฟังกันอยู่ใน YouTube ใช่เขาบอกว่าชื่นชมพลเมืองดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นท่านอื่นๆเน
4: า
3: ะ
4: ได้ไม่ได้ถามชื่อเน
3: า
4: ะ
3: ค่ะไม่เป็นไรได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณจอสอร้อยด้วยนะคะที่จะประกาศให้นะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ก็เป็นเรื่องราวน่ารักกันไปบนท้องถนนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจัดรายการแล้วแบบมีเรื่องราวดีๆน่ารักมาเป็นแบบช่วงๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะจะได้แบบใจฟูกันบ้างเป็นกำลังใจให้เวลาคนเดินทางเหนื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะคะทางคุณพี่ผู้ชายคนนี้ด้วยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเขาขับมาเนี่ยอยู่กันเป็นแบบเป็นบิ๊กแฟมิลี่เลยนะคะเป็นครอบครัวก็คือเพิ่งไปเที่ยวกันมาจากชะอำแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เส้นนี่แหละพระราม2ไปกันต่อเนื่องเลยนะคะเป็นคนสุพรรณนั่นเองก็ขับตามคุณนันแล้วก็เห็นว่ายางอ่ะแบนเนาะก็พยายามที่จะเรียกพยายามที่จะบอกคุณนันเขาแล้วก็มีอุปกรณ์ติดรถไปอีกนะคะบอกไม่พอมีอุปกรณ์ที่ช่วยเป่าลมยางให้ด้วยนะคะก็น่ารักมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมเลยเนาะเพราะจริงๆสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยเราเห็นนะบางทีอ่ะเราเลือกได้ว่าเราจะปล่อยผ่านแล้วก็ขับไปเลยเพราะไม่ใช่เรื่องของฉันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะเลือกเป็นคนที่ดีกว่านั้นก็ได้แล้วก็บอกเพื่อนๆบนท้องถนนกันเวลาอยู่บนท้องถนนเดียวกันน่ะเราเจออะไรที่เราพอที่จะช่วยกันได้พึ่งพากันได้มันก็เป็นอีกมุมนึงที่น่ารักเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นทางคุณพี่ผู้ชายที่ไม่ทราบชื่อว่าชื่ออะไรแต่ถ้าเกิดว่าฟังจสร้อยอยู่ตอนนี้นะแสดงตัวได้นะคะโทรมาหารายการได้1137หรือว่าเราจะ1808ก็ได้จะได้เหมือนกับอย่างน้อยๆสมมติถ้าเราจะมีการประกาศอะไรลงไปได้เรียกชื่อเรียกอะไรให้ถูกด้วยแล้วก็คุณนันด้วยนะคะที่เจอเหตุการณ์ดีๆแล้วก็อุตส่าห์นึกถึงสถานีวิทยุจสร้อยของเรานะคะใครที่เจอในลักษณะเดียวกันอะไรลักษณะเนี่ยแชร์กันได้นะจะโทรเข้ามาทางรายการก็ได้หรือว่าจะแบบลงอินเทอร์เน็ตแล้วแท็กมาที่เราก็ได้บางทีแอดมินเห็นเขาก็จะไปรีโพสต์รีแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คนได้เห็นกันเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองเป็นเรื่องราวน่ารักนะคะในช่วงนี้นั่นเองโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะเดี๋ยวทีนี้มาดูเรื่องราวอื่นๆกันสักนิดนึงนะคะทุกคนขออนุญาตแวะมาดูการจราจรกันหน่อยนะคะที่แถวบริเวณรามอินทรานะคะอันนี้รู้สึกว่าจะมีเป็นรถจอดเสียเนาะคุณชัยรัตน์แจ้งมาค่ะตรงช่วงแยกวชิรพลมุ่งหน้าแยกลาดประเขาอะนะคะคือการจราจรเนี่ยมันขับมาสักพักแล้วขับมาสักพักแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มแบบชะลอตัวนิดนึงเริ่มเคลื่อนตัวช้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอเป็นช่วงจุดกลับรถอะค่ะก่อนที่จะถึงประมาณกิโลเมตรที่4เล็กน้อยเลยก็จะเจอเป็นเขาเรียกว่ารถกระบะแบบมีคอกด้วยนะเขาเสียหลักขออภัยเขาไม่ได้เสียหลักเขาจอดเสียนะคะเขาจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมือนั่นเองก็เลยอยากจะเตือนให้ใครก็ตามที่ขับผ่านในจุดนี้นะคะรามอินทราฝั่งขาเข้าจุดกลับรถก่อนถึงกิโลเมตร4เล็กน้อยเนี่ยนะคะให้ระมัดระวังกันด้วยนี่ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพิ่งเกิดไม่นานเลยที่คุณชัยรัตน์ไปเจออะค่ะก็น่าจะยังอยู่ที่เดิมนะคะน่าจะยังอยู่ที่เดิมเลยขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตมาเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์กันนิดนึงเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเนาะมาดูกันใครกระทบบ้างนะคะใครที่จะอยู่โซนเพชรบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เดี๋ยวเขาจะมีการทำงานกันเป็นของทางรฟม.นั่นเองค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็ฝากเราแจ้งมาบอกว่าบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนเนี่ยก็เป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรี2ค่ะช่องจราจรนะคะปิดเบี่ยงทั้งหมดเนี่ย2ช่องจราจรบริเวณซอยเพชรบุรี 20/1 จนไปถึงบริเวณซอยเพชรบุรี 20 พื่อเป็นการดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินนะคะสถานีประตูน้ำตั้งแต่วันที่4กรกฎาคม2569เวลา22นาฬิกาไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงค่ะมีผลนะคะทำให้ถนนเพชรบุรีบริเวณที่ปิดเบี่ยงอะค่ะฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีจะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรโดยประชาชนนะคะที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยอันนี้ก็คือเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้หลายๆคนนะคะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็รวมถึงอาจจะมีในเรื่องของเสียงดังรบกวนนิดนึงในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความจำเป็นเนาะถ้าไม่ได้มีความจำเป็นนะคะอันนี้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนทางรฟผ.ก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0632176532ได้เลยแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางรฟม.ด้วยฝากเอาไว้ในช่วงนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเคสเรื่องราวอื่นๆกันเพิ่มเติมกันนะคะรวมถึงกรณีขอความช่วยเหลือต่างๆด้วยเนาะเดี๋ยวฝนขอดูสักครู่นึงนะคะบ่ายสามครึ่งเนาะบ่ายสามครึ่งมีเข้ามาพอดีเลยทางคุณสุทธิชัยนะคะคุณสุทธิชัยแจ้งแทนลูกค้าชาวจีนก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมเขาบอกว่าตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะนั่งขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมีป้ายทะเบียนด้วยนะคะป้ายทะเบียนหนึ่งมอมากอไก่2325กรุงเทพมหานครนั่งจากโกลเด้นโดมรัชดาไปลงที่บริษัทสหกรุงทองเทรดดิ้งถนนเพชรบุรีค่ะก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าแจ้งมาที่จส100เอาไว้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวฝนขอดูสักครู่นึงวันนี้วันที่4แล้วเนาะจริงๆแล้วหายตั้งแต่วันที่1นะคะแต่ว่าเพิ่งแจ้งเรามาวันนี้ตอน 15:15 นาทีไม่แน่ใจว่าทางพี่แท็กซี่จะเก็บไว้ให้มิวไหมถ้าเกิดว่าเก็บไว้ให้อยู่หรือว่าเจอเนี่ยสามารถติดต่อมาที่รายการได้นะคะเราจะได้ประสานงานกับทางคุณสุทธิชัยเพิ่มเติมกันให้ได้เนาะแล้วก็มีทางคุณกิตติพจน์นะคะคุณกิตติพจน์อันนี้ลืมเป็นกระเป๋าสตางค์เลยกระเป๋าสตางค์ก็คือข้างในก็จะมีบัตรประชาชนเอกสารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งด้วยคือปั่นจักรยานไปซื้อข้าวที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็เหมือนน่าจะตกหล่นหายในระหว่างทางนี่แหละโอ้โหเอดูมากนะคะอันนี้จะอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านพฤกษาวิว36ก็ถ้าเกิดว่าใครเก็บไว้ได้นะคะติดต่อกลับมาหน่อยหายเมื่อวานนี้เองค่ะวันเมื่อวานวันที่3ตอนช่วง 18:30 นะคะหมู่บ้านพฤกษาวิวก็น่าจะอยู่ในโซนๆนี้แหละนะคะถ้ามีคนเก็บเอาไว้ได้เนาะคุณวีชัยเทียนเงินนะคะเจอแล้วเคสนี้หายวันนี้เลยตอนเที่ยงครึ่งลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเลยนะคะคือข้างในเนี่ยจะมีแต่เสื้อผ้าเลยแล้วก็เป็นกระเป๋าสีแดงนั่งจากสถานีรถไฟคลองตันไปลงที่ซอยลำคำแหง29นั่นเองค่ะฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอะไรเป็นประโยชน์นะคะเพิ่มเติมมาที่ทางรายการได้เลยพูดถึงเสื้อผ้าแล้วนึกถึงอันนี้เลยเดี๋ยวฝนต้องมาเขาเรียกว่าอะไรแจ้งนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยที่ยูเนียนมอลลิงก์กันเนาะเสื้อผ้ากับยูเนียนมอลนะคะเป็นแหล่งแบบช้อปปิ้งไงยูเนียนมอลล์เขาฝากประชาสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณหน้าศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานเทศกาลดนตรีที่ยูเนียนฮอลล์ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูนิตมอลนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะมีคนเข้าร่วมงานจำนวนมากเลยก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์กันนิดนึงซึ่งถามว่ามันส่งผลอะไรก็คือส่งผลให้การจราจรบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเนี่ยมีปริมาณที่ค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะคะดังนั้นแล้วเพื่อความสะดวกในการเดินทางก็ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวกันไปก่อนในช่วงเวลาตั้งแต่ตอนช่วงเปิดห้างแล้วแหละ10โมงนะคะยาวๆกันไปจนถึง5ทุ่มเลยนะคะแต่คิดว่าพอเป็นเทศกาลดนตรีเนาะก็น่าจะไปกันเย็นๆไหมก็เลยแจ้งทุกคนประมาณนี้3โมงครึ่งเวลาพอดิบพอดีเพราะว่าก่อนอันนี้มันก็ฝนตกด้วยนะคะใครจะไปก็ขนส่งสาธารณะโลดเลยค่ะรถไฟฟ้าก็ได้ลงได้อยู่นะคะหรือว่ารถโดยสารสาธารณะก็ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะอันนี้เนี่ยก็คือฮอตฮิตมากอยู่ในมอตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นนะคะวัยทำงานก็ได้ลืมไปว่าเราก็วัยทำงานแล้วชอบแบบจองล็อกไปขายเสื้อผ้ากันมีใครเคยลองไปขายหรือยังทุกคนเป็นเสื้อผ้ามือสองที่แบบจองยากมากนะคะแล้วก็จะขนแบบเสื้อผ้ามือสองที่อาจจะไม่ได้ใส่แล้วอะไรเงี้ยไปขายที่ยูเนียนมอลล์เมื่อวันก่อนเขาเปิดให้จองการเพื่อนฝนก็คือตั้งใจกดยิ่งกว่าบัตรคอนเสิร์ตแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจองกันไปเรื่อยๆกดต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะมีการเปิดเป็นรอบๆเนาะอันนี้แบบประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันเผื่อแบบใครที่มีเสื้อผ้าเยอะมากแล้วไม่ได้ใส่ก็ไปขายได้นะคะคนซื้อเยอะอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะต้องเหมือนกับทำใจมาแล้วนิดนึงว่าจะขายจริงๆเพราะว่าราคาขายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หลายร้อยขนาดนั้นนะคะก็จะมีแบบหลัก10จนถึง100ต้นๆ100 200 300อะไรเงี้ยยังพอขายได้อยู่ถ้าแพงกว่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทาร์เก็ตของการไปขายเสื้อผ้ามือสองที่นี่สักเท่าไหร่นะคะสรุปแล้วที่นี่เขานอกเหนือจากมีการขายเสื้อผ้าแล้วก็นี้ก็มีงานเป็นเทศกาลดนตรีด้วยคอนเสิร์ตยิบย่อยกันไปจนถึง5ทุ่มนะคะแนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
5: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
7: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: เบาๆ
11: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metergrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

เดินทางกันต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะจากทาง YouTube หรือว่าที่ฟังอยู่ทางวิทยุด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุกันเข้ามาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรายนะคะเดี๋ยวไปดูเคสนี้กันหน่อยดีกว่านะคะมาจากทาง X นี่แหละนะคะเขาบอกว่าถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้าตรงบริเวณต่างระดับพนัสนิคมไปจนถึงถนนสุขุมวิทหนองไม้แดงนะคะที่ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเชิงทางขึ้นต่างระดับหนองไม้แดงเกิดขึ้นค่ะซึ่งเป็นเหตุระหว่างรถบรรทุกนะคะชนกันกับรถเก๋งแล้วก็ตอนนี้ก็คือตัวของอุบัติเหตุเนี่ยมีการกีดขวางการจราจรอยู่ที่เลนขวาด้วยในเรื่องของการสัญจรผ่านจุดนี้ค่ะก็อาจจะทำให้การจราจรเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยนะคะชะลอตัวนั่นเองนะจุดเกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผ่านไปได้แล้วนะคะผ่านจุดเกิดเหตุไปได้แล้วเนี่ยก็จะใช้การได้นะคะใช้การได้ฝั่งกลับกันที่เป็นฝั่งขาออกใช้การได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนหน้านี้นิดนึงที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่ทางหลวง331แหลมฉบังมุ่งหน้าเขาคันทรงนะคะตรงบริเวณเนินเขาตะแบกเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรถเทรลเลอร์ที่เกิดที่เราคุยกันกับทางสารวัตรจราจรของทางสพ.หนองขามอะค่ะก็เพิ่มเติมให้ว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยจะมุ่งหน้าเข้าแหลมฉบังแล้วเกิดการเสียหลักนะคะยางระเบิดทำให้ไปชนกันกับเกาะกลางถนนเนาะพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยรถก็เลยเหมือนกับล้อหลุดล้อเนี่ยกระเด็นไปโดนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีรถบรรทุกอยู่พอดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเหตุที่เกิดขึ้นทำให้การจราจรก่อนหน้านี้เนี่ยกระทบเลยค่ะเพราะว่าจะเหลือสัญจรได้แค่ฝั่งละหนึ่งช่องทางเท่านั้นซึ่งก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยก็คือเป็นคนที่อยู่ในตัวของรถกระบะฝั่งตรงกันข้ามนี่แหละที่เหมือนโดนลูกหลงไปอะค่ะก็ได้รับบาดเจ็บนะคะส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยเพราะว่าตัวล้อที่มันลอยมาเนี่ยมันกระเด็นมาแล้วก็กระแทกเข้ากับรถก็เลยเหมือนกับตอนแรกก็คือติดอยู่ในรถเนาะจนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวออกมาได้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลกันไปในพื้นที่ก่อนหน้านั้นนะคะก็ต้องรอทั้งในเรื่องของเทศบาลให้มาช่วยกำจัดคราบน้ำมันออกให้ด้วยเพราะว่าพื้นถนนเนี่ยก็มีคราบน้ำมันแล้วประกอบกับฝนที่ก็เริ่มจะลงเม็ดแล้วด้วยนะคะทำให้เส้นดังกล่าวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยเพราะว่าวันเสาร์นี้เนื้อรถบรรทุกค่อนข้างเยอะนะคะล่าสุดนะคะเราก็เลยสอบถามไปว่าแล้วคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อตอน 15:47 ที่ผ่านมานี่เองค่ะความคืบหน้าล่าสุดเนาะเขาก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะมีการแจ้งมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวของอุบัติเหตุมีการย้ายรถบรรทุกออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็กำลังรอรถนะคะเคลื่อนย้ายรถเทรลเลอร์อีก1คันเนื่องจากว่าตัวของรถยกที่เขามาช่วยเคลื่อนย้ายอะค่ะมันจะทำงานได้ทีละคันเนาะทำงานได้ทีละคันก็คือยกไปแล้ว1คันเหลืออีก1คันนะคะในพื้นที่ก็ยังมีปริมาณรถที่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะรถยังติดอยู่นั่นเองสำหรับใครที่อาจจะติดตามเหตุการณ์นี้นะคะหรือว่าที่จะเดินทางผ่านไปที่จุดดังกล่าวเนินเขาตะแบกทางหลวงหมายเลข331จังหวัดชลบุรีแนะนำถ้าเป็นไปได้อาจจะหลีกเลี่ยงกันไปก่อนแล้วก็อาจจะรอมากกว่านี้สักนิดนึงอะค่ะเป็นช่วง5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะน่าจะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องในเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์นะคะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้มีมาแจ้งบอกว่าบางพลีสุขสวัสดิ์จากด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าสะพานกาญจนาประมาณกิโลเมตรที่5กว่าๆให้ลองตรวจเช็คให้หน่อยเพราะว่าเหมือนกับมีรถชะลอตัวใช่ไหมคะแล้วก็มีท้ายแถวอยู่ที่กิโลเมตรที่8ตอนนี้คุณตู่ระยองใช้ฝั่งขาออกอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ยังไงตรวจสอบเพิ่มเติมให้เป็นบางพลีสุขสวัสดิ์จากด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าสะพานกาญจนาภิเษกกิโลเมตรที่5เนาะเจอเป็น
รถชะลอตัวอยู่นะคะเดี๋ยวสอบตรวจสอบเพิ่มเติมกันให้สำหรับเคสดังกล่าวค่ะตอนนี้เนี่ยในช่วงจะ4โมงจนจะ4โมงแล้วนะคะเดี๋ยวแถวแถวโซนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะอันนี้ก็แจ้งล่วงหน้าเลยจะมีในเรื่องของที่เป็นสนามจัดสอบเนี่ยเขาก็จะเลิกสอบกันช่วงเย็นกันนี้อีกรอบหนึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่จะเดินทางไปในระแวกใกล้เคียงก็ให้เผื่อเวลากันด้วยนะคะเพราะว่ารอบแรกก็มีหลายๆท่านโทรแจ้งมาเหมือนกันรู้สึกว่าน่าจะเป็นราชวิถีถ้าฝนจำไม่ผิดนะคะว่ารถก็ติดกระทบอยู่นะคะกระทบอยู่เลยอ่ะพญาไทนะคะช่วงนี้ก็ยังท็อปฟอร์มอยู่ยังติดขัดอยู่ค่ะเป็นเส้นพญาไทฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกพญาไทไปแยกราชเทวีนะคะการจราจรติดขัดท้ายแถวสะสมกันอยู่แถวแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะโอเคต่อไปมีเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกชนกันกับรถนั่งส่วนบุคคลที่ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีฝั่งขาเข้าช่วงทางขึ้นต่างระดับหนองไม้แดงแล้วก็มีได้รับแจ้งว่าตัวของอุบัติเหตุเนี่ยจะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวาอันนี้เราย้ำกันอีกทีนึงเพราะว่าใน Twitter ใน X อ่ะเริ่มมีคนพูดถึงแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลก็อย่างที่ฝนแจ้งไปเลยเป็นชนกัน2คันนะคะแล้วรถติดไหมก็คือติดมีสะสมซึ่งวัดระยะทางได้แล้วเนี่ยนะคะสักครู่หนึ่งจะอยู่ที่2กิโลเมตรนะคะมีท้ายแถวสะสมอยู่ที่2กิโลเมตรด้วยสำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีทิศทางฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงต่างระดับพนัสนิคมมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทหนองไม้แดงนั่นเองเป็นบรรทุกกับเก่งชนกันกีดขวางเลนขวาสุดนั่นเองค่ะช่วงนี้15:58 พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
9: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
12: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือเพื่อป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วและรับขนของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบโดยพลอากาศเอกมนัสสวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยย้ำว่าประกาศฉบับนี้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วและรับขนของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบโดยพลอากาศเอกมนัสสวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยย้ำว่า

0: ภัยรวมถึงระบบการกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและแผนการรักษาความปลอดภัยของผู้ดำเนินการเดินอากาศด้วยและกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยสมาชิกลูกเรืออาจฝ่าฝืนประกาศผู้ดำเนินการเดินอากาศจะต้องประเมินถึงความเสี่ยงพิจารณาระบบการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวรายงานต่อสถาบันการบินพลเรือนโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายและผ่าตอนทั้งคนรายงานค่ะ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ประสานความร่วมมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐดำเนินโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้หวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรและอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากส่วนเงื่อนไขการเข้ารับสิทธินั้นรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้เลย
2: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: มือกันพอผ้านะ
0: ฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
0: มากเฮ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลย

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 16:17 นาทีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยไปติดตามการจราจรบนทางวิเศษกันบ้างนะคะอยู่กันกับทางคุณวิชยาภักดีโชติค่ะศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวิชยาค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสาธิมนสวัสดีฝั่งเกษรทุกท่านนะครับผม
1: ค่ะช่วงเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับผมช่วงนี้ก็จะมีบางสายทางนะครับก็เริ่มมีปริมาณนะครับแต่ก็ดีบางสถานก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็ใช้ความเร็วก็ได้ดีนะครับผมก็เริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่ถนนตวนจิตฝั่งเหนือนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงมักกะสันโคมะกอกพาเรตไปนะครับแต่นั่งไปถึงถนนตวนจิตฝั่งเหนือช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนตวนจิตฝั่งใต้นะครับยังมีรถมากนะครับแต่ก็ยังออกกันได้เรื่อยๆนะครับออกไปทางพระราม4ในช่วงเวลานี้ช่วงถ้าออกก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับไปกันได้ตามจังหวะฉะนั้นฝ่ายราบนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าเรือนะครับมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับเริ่มมีรถมากนะครับในช่วงของบริเวณดังขึ้นท่าเรือนะครับตอนนั้นไปถึงช่วงอ่านรงนะครับผ่านบนช่วงอ่านรงไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมีรถมากนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่เหนือวัดสะพานเข้ามาครับตอนนั้นมาจะถึงทางขึ้นอ่านรงมาที่ท่าเรือนะครับรวมมากอย่างเดียวนะครับผ่านท่าเรืออบตังดินแดงไปกันได้ดีนะครับในส่วนของทางพิเศษศิรานะครับจากแจ้งวัฒนะนะครับเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชื่นนะครับหน้าด่านสะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็ชะลอกันครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นด่วนย่านพลโยธินเข้ามานะครับตอนนั้นเข้ามาที่ด้านของเพื่อไทยนะครับส่วนศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางอโศก4นะครับตั้งแต่ช่วงหน้าด่านนี่ก็สะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วก็ไปกันได้ดีเลยนะครับตอนนี้ไปถึงช่องมังกรสันเข้าไปทางด้านของเพื่อไทยนะครับส่วนบางโคร่นะครับทั้งไปและกลับในช่วงนี้ยังไม่เกิดปัญหาเลยนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับตั้งแต่ช่วงด่านเก็บข้าวทางบางขุนเทียนนะครับตอนที่สะพานกาญจนานะครับในช่วงกิโลเมตรที่8+500มีรถจอดเสียอยู่1คันนะครับแต่ว่ารถสไลด์ของการทางพิเศษเมืองไทยช่วงนี้อยู่ระหว่างการยกกันอยู่นะครับก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับอยู่ช่องทางฉุกเฉินนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมาที่สะพานกัญจนาในช่วงของเชิญขึ้นสะพานกัญจนาก็เริ่มมีรถมากนะครับในช่วงหัดฝนช่วงกลางสะพานแล้วเนี่ยมากันได้ดีนะครับจนถึงบางข้ามทางบางแก้วเลยนะครับในส่วนของทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับก่อนนั้นในช่วงของเรือนก่อนถึงด่านเก็บข้ามทางชลบุรีก็จะสะสมเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับส่วนฝั่งกับการลดคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษฉลองรัฐนะครับอุดรเทียแล้วก็ประจิมรัฐเทียภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับพบรถจะเสียรถบริเวณสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินมาทานนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543แล้วก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact โปรโตคอลนะครับกด SOSขอความช่วยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ขอเพิ่มเติมไม่ทราบเลยนะครับคุณน้ำคุณสุชีพครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณวิชยาภักดีโชติด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ค่ะสำหรับก็คือย้ำกันให้ฟังเนาะก่อนหน้านี้ที่มีทางคุณผู้ฟังเราสอบถามเข้ามาทาง YouTube ใช่ไหมคะน่าจะเป็นคุณตู่ระยองเนาะเขาบอกว่าตรวจสอบบางทีสุขสวัสดิ์ให้หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเจอเป็นเหมือนกับมีรถชะลอตัวอยู่บ้างก็เมื่อกี้นี้ก็คุยกันกับทางคุณวิชยาภักดีโชติแล้วสรุปแล้วจุดที่คุณตู่ระยองแจ้งมาค่ะก่อนหน้านี้มันจะมีเป็นเหมือนอุบัติเหตุรถเก่งชนกันนะคะแต่ว่าเคลื่อนย้ายกันไปหมดแล้วนะคะน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะคือเคลื่อนย้ายเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับจุดที่เป็นบางพลีสุขสวัสดิ์จากด่านบางขุนเทียนมุ่งหน้าสะพานกาญจนาประมาณกิโลเมตรที่5กว่าๆนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะคะเราจะได้นำมาเช็คตรวจสอบกันเพิ่มเติมในลักษณะนี้นั่นแหละนะคะผลดูจากในแผนที่แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยชะลอแล้วนะคะจะมีตามที่ทางคุณวิชารายงานเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใน เส้นสายทางอื่นๆกันต่อดีกว่าขอมาดูต้นชั่วโมงนี้กันนิดนึงนะคะคุณวีรพจน์นะคะคุณวีรพจน์เนี่ยแจ้งทางสสร้อยมาตอน 4:07 นาทีบอกว่าที่บริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์13พาณิชย์ทนไปบางแวกนะคะตรงช่วงของถนนจรัญสนิทวงศ์แยกพาณิชย์ทนไปจนถึงแยกถนนราชพฤกษ์ทิศทางฝั่งขาออกคุณวีรพจน์บอกว่าเหมือนกับว่ามีรถชะลอตัวนะคะรถชะลอตัวแต่ถ้าเกิดผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็ใช้การได้ตามปกติเลยก็เลยแจ้งมาที่เราด้วยนะคะที่บริเวณปากซอยบางแวก15นะคะคุณวีรพจน์บอกว่าขับผ่านแล้วรถติดมากเลยนะตอนนี้ปากซอยบางแวก15รถติดมากนะคะก็เราก็มีการแจ้งกันกับทางคุณวีรพจน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตามที่ตอนนี้เริ่มเห็นข่าวออกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่วงที่แล้วเนาะตอนช่วงก่อนที่จะเข้า4:00 น.แล้วก็มีคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกประวัติส้มแป้นหวานรองสารวัตรสอบสวนสน.บางเสาธงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่เกิดเหตุเลยนะคะก็คือภายในซอยบางแวก15ค่ะมีเหตุที่พบเจอศพนะคะ2ศพชายหญิงอายุประมาณ40กว่าๆช่วงวัยนี้นะคะอยู่ในรถเก๋งค่ะซึ่งก็ทำให้อาจจะกระทบเรื่องของจราจรที่คุณวีรพจน์เนี่ยขับผ่านไปด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุหลักฐานอื่นๆแล้วก็สอบถามสอบพยานหลักฐานด้วยนะคะพยานแวดล้อมด้วยทำให้จะมีทั้งรถกู้ภัยแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทำให้ในซอยก็ดีนะคะหรือว่าทั้งจรัญสนิทวงศ์13เนี่ยก็คือรถก็เลยติดนั่นเองนะคะรถก็เลยติดนั่นเองสรุปแล้วคือสำหรับข่าวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการพบเจอศพในรถเก๋งนั่นแหละค่ะไม่ระบุป้ายทะเบียนรถนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะนำตัวของป้ายทะเบียนไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันต่อไปว่าใครเป็นเจ้าของรถนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เจอไม่ได้เป็นคนแรกที่เจอนะคือเป็นชาวบ้านก่อนในพื้นที่ซอยบางแวก15เขาเหมือนกับสังเกตว่ารถคันดังกล่าวอ่ะคือจอดไว้นานแล้วก็สตาร์ทเครื่องติดเอาไว้อ่ะค่ะก็เลยสังเกตเห็นถึงความผิดปกติเลยมีการแจ้งไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงนะคะเผื่อว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วสรุปแล้วคือพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงก็เจอจริงๆนะคะเป็นพบศพชายหญิงซึ่งก็เสียชีวิตตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะภายในซอยบางแวก15ตำรวจก็คืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นั่นเองค่ะคือลักษณะของการที่ไปเจอต่างๆเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าเห็นมาจอดตั้งแต่ตอน5 ทุ่มเมื่อคืนนี้แล้วแล้วตอนประมาณ3:00เนี่ยก็มีไปเคาะรถให้ช่วยเลื่อนออกให้หน่อยแต่ว่าคนในรถอ่ะไม่ตื่นตนเองก็เลยเหมือนกับก็ออกไปทำงานก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็ออกไปทำงานจนกระทั่งกลับบ้านมาอีกทีนึงช่วง5:00ก็ยังเจอรถจอดอยู่ก็เลยเข้าไปดูเรียกเพื่อนบ้านไปดูอีกทีนึงปรากฏว่าเจอเป็นผู้ชายอยู่ภายในรถน้ำลายฟูมปากค่ะก็เลยรีบแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมกันต่อไปว่าเกิดจากสาเหตุอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรา move ไปกันแถวพื้นที่ของทางสน.หัวหมากกันหน่อยเพราะว่ามีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาแล้วว่ารามคำแหงติดอะไรนะคะอยู่กับทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีปานใดครับคุณฝนมีแม่สมาชิกจากสารวัตรจราจรทุกท่านคร
1: ับ ค่ะวันนี้ในพื้นที่ของทางสน.หัวหมากนี่คือแถวรามคำแหงรถติดมากเลยอันนี้มาจากสาเหตุอะไรอะคะสารวัตร
3: ตอนนี้นะครับก็คือ1 นะครับเริ่มจากเดมอบางกะปิก่อนนะครับ
1: เด
3: มอบางกะปิวันนี้มีงานอาหารที่ชั้นตีนะครับตั้งแต่เช้าและตั้งแต่เปิดข้างมานะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็มี1รายการอาหาร ที่ชั้นจีนะครับแล้วก็ที่ชั้น3เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตเกาหลี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับคอนเสิร์ตเกาหลีนี่จะเริ่มช่วง2ทุ่มเลิก4ทุ่มนะครับก็ทำให้รามคำแหงด้านหลังนี้เข้าเดอะมอลล์บางกะปินี่ไม่ได้ได้น้อยนะครับเพราะว่าลานจอดรถค่อนข้างจะเต็มแล้วช่วงนี
1: ้
3: นะครับตอนนี้ถ้าไม่รามคำแหงขาออกท้ายแถวจะถึงเทพธิดาแล้วนะครับสองงานที่สองก็คืองานฮาลาลเทศกาลอาหารฮาลาลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับตอนนี้ก็คนก็เริ่มเข้าไปเยอะนะครับแล้วงานที่สามก็คือที่ซอยรามคำแหง15-17ที่เดอะมอลล์3เดอะมอลล์รามเก่านะครับตอนนี้จะมีห้าง19จะมีห้าง1981นะครับ1981มาเปิดนะครับเพิ่งเปิดมาได้วันนี้วันที่3นะครับก็มีคนเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตอีกนะครับจาก2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็เลยทำให้ลานจอดรถในเดอะมอลล์3ตอนนี้ก็เต็มนะครับเราพยายามปรับรถออกให้ไปจอดฝั่งตรงข้ามฝั่งเดอะมอลล์เก่าเดอะมอลล์2นะครับก็ตอนนี้แยกยามนี้ก็จ่ายรถค่อนข้างจะรอบตั้งนะครับช่วงนี้ก็ได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ของยมแล้วจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทำในการจราจรในจุดดังกล่าวอยู่นะครับคุณฝนครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ก็คือสรุปแล้วมีหลายงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยใช่ไหมคะก็เลยส่งผลกระทบแล้วส่วนใหญ่ก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นงานคอนเสิร์ตในช่วงเย็นนี้ด้วยโอเคได้เลย
3: เพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวห้างใหม่นะครับซึ่งคอนเสิร์ตในที่นี้ทั้งหมด5วันนะครับที่เพิ่งเริ่มไปแค่2วัน
1: อ๋อเขาจะติดต่อกันเหรอคะ
3: ไอ้การติดต่อคอนเสิร์ตจะมีทั้งหมด5วันนะครับกับผมเพื่อโปรโมทเปิดห้างใหม่ก็เข้าใจนะครับในด้านการตลาด
1: ค่ะ
3: นะครับแต่ตอนนี้ประชาชนก็มาค่อนข้างเยอะนะครับมีผมนั่งกดไฟตั้งแต่ตั้งแต่ห้างเปิดจนตอนนี้นะครับยังไม่ได้พักเลยนะครับผมแต่รถเต็มเป็นตลอดนะครับตอนนี้และเมื่อเช้าก็มีฝนตกมาด้วยนะครับหลายๆอย่างครับในพื้นที่วันนี
1: ้
3: และด้านหลังถนนหัวหมากนะครับก็มีการก่อสร้างแนวไฟฟ้าใต้ดินนะครับปิดการจราจรไป2ช่องทางเหลือช่องทางเดียวนะครับสำหรับจากหน้ามอเอแบกมุ่งสู่ถนนหัวหมากสีนครินทร์ล่มเกล้านะครับช่วงนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าถนนเหลืออยู่แค่เลนเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ได้เลย
3: ยังไงก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงนะครับฝนที่สำคัญสำคัญนิดนึงครับผม
1: ค่ะ
3: ได้ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีอะไรที่ถนนรามคำแหงให้ใช้พระรามเก้าจะดีกว่า
1: ค่ะ
3: นะครับค่อยไปเบี่ยงทางสีนครินทร์ทางนู้นเอาจะดีกว่าจะสะดวกกว่ารวดเร็วกว่านะครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาด้วยนะคะท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะคะเพิ่มเติมกันให้สำหรับตอบคำถามนะว่าในโซนพื้นที่เนี่ยรามคำแหงใช่ไหมคะถนนรามคำแหงเนี่ยติดอะไรนะคะไม่รู้จะตอบอันไหนกันก่อนเลยนะคะเพราะว่ามีหลากหลายสาเหตุเลยแล้วก็มาเจอการรวมกันก็เลยทำให้ส่งผลต่อเรื่องของการจราจรที่มีรถปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็แนะนำตามที่ท่านรองสารวัตรแจ้งเลยใช้พระรามเก้าอาจจะดีกว่าแล้วค่อยไปเบี่ยงเข้ากันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัวของคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดกันเป็นช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเนาะเสร็จสิ้นที่บริเวณเดอะมอลล์บางกะปิก็จะเสร็จตอน2ทุ่มส่วนอีกที่นึงที่เป็นห้าง1981เนี่ยอันนี้ก็จะเสร็จตอน4ทุ่มนะคะก็แจ้งไว้ล่วงหน้าจะได้วางแผนการเดินทางตอนขากลับบ้านกันอีกทีนึงค่ะมีหลากหลายอีเวนต์เลยในโซนนี้นะคะแล้วก็มีจริงๆแล้วเราก็มีการประชาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆสายๆแล้วเนาะว่าเดี๋ยวจะมีงานเป็นงานอาหารฮาลาลเองก็ดีนะคะที่ Indoor Stadium หัวหมากด้วยคนก็เดินทางไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแบบของกินนะคะอะไรที่น่าสนใจมากๆไปร่วมออกบูธกันด้วยเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะขยับไปอีกโซนนึงเนี่ยวันนี้เองแถวบริเวณเดี๋ยวฝนขอเช็คอีกสักครู่นึงนะคะโ โซน Impact เมืองทองธานี Impact Challenger อะไรต่างๆในช่วงเย็นๆประมาณ 5:00 น.เป็นต้นไปก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตเหมือนกันนะคะไปจนถึงช่วงค่ำๆหัวค่ำอะไรแบบนั้นเลยแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจะดีกว่าแล้วก็ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องไปอย่าลืมเผื่อเวลากันด้วยเพราะว่าคนน่าจะเดินทางไปค่อนข้างเยอะมันรู้สึกจะมี2วงนะคะเป็นศิลปินเกาหลีเหมือนกัน2วงจะแสดงในพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ในเวลาใกล้ๆกันด้วยนะคะย้ำๆกันเรื่อยๆเลยเพราะตอนนี้ก็จะ4 โมงครึ่งแล้วนะคะโอเคส่วนเรื่องงานวิ่งงานอะไรใดๆเมื่อวานน่าจะเป็นวันกดบัตรไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันชื่ออะไรนะยาวๆนิดนึงอ่ะคนกดเยอะมากนะคะคนกดบัตรเยอะมากที่เป็นงานวิ่งซึ่งเดี๋ยววันที่5วันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีอีกงานนึงเหมือนกันอันนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นการวิ่งเพื่อสมทบทุนเนาะนำไปให้กับทาง Red Cross สภากาชาดไทยใช่ไหมคะจะรู้สึกจะเริ่มกันที่หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมไปเช็ครูทการเดินทางกันดูด้วยนะคะว่ามันผ่านจุดที่เราจะผ่านจุดที่เราจะไปอะไรไงหรือเปล่าเราจะได้มีการวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็วิ่งคนก็ยังวิ่งเยอะอยู่แล้วก็คนก็ให้ความสนใจไม่แผ่วเลยนะคะนักวิ่งเยอะมากๆจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นๆก่อนที่จะไปพักกันเนาะขอเช็คสักครู่นึงว่ามีเพิ่มเติมกันเข้ามาไหมนะคะใน YouTube เองนะคะได้รับแจ้งเหตุเรื่องของบ้านปลูกริมคลองนะคะเกิดเหตุพังลงน้ำค่ะทั้งกู้ชีพเทศบาลเมืองลาดสวายตรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุบ้านปลูกริมคลองนะคะคือเป็นบ้านที่มันปลูกอยู่ริมคลองเกิดเหตุพังลงน้ำบริเวณเลียบคลอง3หมู่ที่8ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโชคดีมากๆที่เบื้องต้นคือยังไม่ได้พบเจอผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็พอไปตรวจสอบเนี่ยยังไม่เจอเจ้าของบ้านด้วยเจ้าของอาจจะไม่ได้อยู่บ้านนะคะในตอนที่มันเกิดเหตุเกิดขึ้นรายละเอียดอื่นๆก็อยู่ในระหว่างการเพิ่มเติมตรวจสอบกันต่อไปนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางอาสามูลนิธิร่มกตัญญูด้วยแล้วก็ทางกู้ชีพเทศบาลเมืองลาดสวายกันด้วยนะคะถนนเกษตรนวมินทร์กันบ้างค่ะเกษตรนวมินทร์ฝั่งขาเข้าจากแยกเลียบด่วนมุ่งหน้าแยกซอยนาคนิวาสนะคะก่อนที่จะถึงแยกซอยสุคนจังหวัดเนี่ยอันเนี้ยมีอุบัติเหตุรถชนกันตั้ง4คันน่ะทุกคนเขากีดขวางอยู่ที่ช่องทางด้านขวานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็คือกำลังดำเนินการกันอยู่เนาะเดี๋ยวรอเคลื่อนย้ายกันก่อนนะคะน่าจะประมาณนี้ที่เป็นเรื่องราวในช่วง4 โมงเย็นนี้นะคะจุดอื่นๆโอเคผลรายงานครบแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงนี้มาดูจากทางพันท้ายนรสิงห์กันสักนิดนึงนะคะเป็นไอเทมที่เรียกว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีติดตู้ติดครัวไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานปาร์ตี้กินสุกี้กินชาบูกินหมูกระทะนะคะหรือว่าจะสังสรรค์อะไรก็ตามแต่กับกลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งไปออกแคมป์เนาะไปแคมปิ้งก็พกแบบขวดเล็กๆไซส์แบบทราเวลไซส์ไปได้ด้วยเหมือนกันกับน้ำจิ้มสูตรสุกี้นะคะกวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์นั่นเองค่ะก็เป็นน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งที่ตอบโจทย์คนที่ชอบทานแบบรสจัดจ้านหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรพริกกะเหรี่ยงไงเป็นสูตรพริกกะเหรี่ยงก็เลยจะมีความเผ็ดแล้วก็มีความซีจิตจ้าของเขาด้วยนะคะกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาแล้วอย่างดีเลยไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะในส่วนของส่วนผสมกระเทียมก็เพิ่มความหอมด้วยพริกกะเหรี่ยงนะคะอันนี้ก็ได้ความเผ็ดไปเลยแล้วก็งาขาวได้ความหอมอีกแบบนึงที่มาจากกลิ่นของงาด้วยซึ่งไม่ว่าจะเอาไปแมชเอาไปจิ้มกับเมนูไหนก็ตามแต่นะคะก็จะได้รสอร่อยที่หลากหลายแล้วก็ครบรสมากยิ่งขึ้นจบในผลิตภัณฑ์ขวดเดียวเลยกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะที่สำคัญคือหาซื้อ ง่ายมากไม่ได้ต้องไปแบบโอ้โหตระเวนทั่วลาเพื่อที่จะ คว้ามาได้นะคะอันนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทางแบรนด์พันท้ายนรสิงห์เขาก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมสนุกกันกับกิจกรรมประจำเดือนนี้ค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบคำหันษาจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องใครเป็นแฟนพันธ์แท้หรือใครเคยได้ยินดีเจเราเนี่ย PR บ่อยๆก็อาจจะคุ้นชื่ออยู่นะคะลองไปเล่นกันดูได้เพราะคุณจะมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายนรสิงห์นะคะแจกถึง15รางวัลเลยด้วยกันค่ะช่องทางละ5รางวัลรางวัลละ1เซตซึ่งใน1เซตก็จะมีทั้งหมดเป็นจานเมลามีน1ใบแล้วก็ชามเมลามีนอีก1ใบนะคะมาทั้งจานทั้งชามเลยสามารถร่วมสนุกได้นะคะที่บอกว่าช่องทางละ5รางวัลเนาะมีทั้งหมด15รางวัลเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเล่นได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะ Instagram พันท้ายนรสิงห์ .officialแล้วก็ TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official เหมือนกันค่ะอย่าลืมเข้าไปกด follow ติดตามกิจกรรมดีๆกันได้นะคะจากทางพันท้ายด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใครที่แบบอยากได้ของรางวัลเนอะแล้วของรางวัลเขาก็คือคิดมาแล้วว่านำไปใช้ได้จริงๆสินค้าของพันท้ายนรสิงห์เนี่ยมันก็อยู่ในครัวอยู่แล้วใช่ไหมคะก็แจกไปเลยค่ะจานกับชามในหนึ่งเซตเนาะก็ไปอยู่ข้างกันเลยในครัวของบ้านของคุณได้เลยนะคะสามารถร่วมเล่นกิจกรรมกันได้ตามช่องทางที่ฝนแจ้งไว้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหรือว่าทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะฝากเอาด้วยในช่วงนี้ตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยันไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางกันต่อเนื่องนะคะคุณไก่สุขุมวิทมีรายงานในเรื่องของการจราจรที่บริเวณถนนเสรีไทยฝั่งขาออกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ตรงนี้กันค่ะในช่วงตั้งแต่แยกหมู่บ้านสหกรณ์มุ่งหน้าไปแยกสวนสยามนะคะการจราจรในฝั่งขาออกจะมีรถที่ขับมาแล้วก็ชะลอตัวกันบ้างค่ะสาเหตุทางคุณไก่สุขุมวิทก็แจ้งมาว่ามีเหตุรถเสียนั่นเองนะคะซึ่งรถที่เสียเนี่ยคือเป็นรถเมล์เลยรถโดยสารประจำทางค่ะเกิดขึ้นนะคะที่บริเวณช่วงของใต้ต่างระดับมอเตอร์เวย์สาย9จะพบเจอเป็นรถเมล์จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้รถต่างๆที่ตามๆกันมาเนี่ยเกิดการชะลอตัวกันเกิดขึ้นค่ะในทิศทางฝั่งขาออกกลับกันสำหรับฝั่งขาเข้านะคะในเส้นทางถนนเสรีไทยใช้การได้ดีเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะและก็ในเรื่องของการจราจรในจุดอื่นๆเนี่ยก็จะมีผู้ใช้เส้นทางที่รายงานมาเป็นถนนรามคำแหงฝั่งขาออกตั้งแต่ช่วงรามคำแหงมุ่งหน้าไปหมู่บ้านเสรีการจราจรรถติดนะคะสาเหตุก็มาจากที่เมื่อสักครู่คุยกันกับทางรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากเลยนะคะร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขานั่นเองท่านก็ให้ข้อมูลมาแล้วว่าในพื้นที่เนี่ยมีหลายงานหลายอีเวนท์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณส่งผลให้บริเวณถนนรามคำแหงอะค่ะมีปริมาณรถที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะคะแล้วก็รถติดกันเลยทีเดียวส่วนในด้านของอุบัติเหตุเองนะคะเดี๋ยวเราไล่ดูไปตามๆกันเอาที่การจราพิเศษกันก่อนเลยค่ะทางคุณมด X นะคะแจ้งมาว่าคุณมด X เนี่ยขับผ่านในช่วงของหมู่บ้านปอผาสุกนิเวศไปจนถึงซอยจันทองเอี่ยมซึ่งเลยโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ไปเล็กน้อยก็จะเจอเป็นรถชนกันทั้งหมด3คันเลยนะคะเก่ง2คันแล้วก็ปิกอัพอีก1คันค่ะทำให้ตอนนี้ก็คือมีการกีดขวางช่องทางด้านขวามือของทางขนานนั่นเองสภาพการจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะจุดเกิดเหตุนะคะผ่านไปได้แล้วก็ถึงจะเคลื่อนตัวได้นั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณมด X ด้วยฟังกับการเนาะกับการที่เป็นขาออกนะคะเคลื่อนตัวได้เคลื่อนตัวได้อยู่นะคะคุณไก่สุขุมวิทค่ะมีรายงานมาที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกช่วงแยกกรุงเทพกรีฑาไปจนถึงแยกพระราม9ตัดใหม่ก่อนที่จะถึงทางรถไฟหัวหมากเล็กน้อยนะคะมีอุบัติเหตุชนกันระหว่างรถบัสกับรถเก๋งรถบัสกับรถเก๋งชนกันนะคะตรงนี้ยังไม่ทราบว่าชนกันแรงไหมในลักษณะอย่างไรชนท้ายหรือว่าจันหน้ากันหรือยังไงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือการจราจรที่จะผ่านจุดนี้ค่ะก่อนถึงทางรถไฟหัวหมากเนี่ยมีเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุในขณะที่ฝั่งกลับกันขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณไก่สุขุมวิทด้วยมีแจ้งมาเพิ่งเห็นเนาะว่าน่าจะเป็นคนคุณไก่คนเดียวกันเลยนะคะแจ้งมา2เคสเลย2เคสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไอ้จุดที่รถจอดเสียเนาะทีนึงที่ตรงถนนเสรีไทยขาออกแล้วก็อุบัติเหตุอีกจุดนึงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ไปหลายที่เลยนะคะตลอดหลายที่กันเลยทีเดียวตอนนี้ใกล้5โมงเย็นแล้วนะคะใกล้5โมงเย็นแล้วอันนี้เรารายงานกันไปแล้วเรียบร้อยเคลื่อนย้ายแล้วเส้นซอยถนนถาวรธวัชจากซอยรามคำแหง24ไปถนนพัฒนาการตรงทางลงอุโมงค์ถาวรธวัชนะคะจะมีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุรถเก๋งคันนึงอะค่ะเพราะว่าในพื้นที่ยังไม่เจอว่าคู่กรณีคือใครแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทำให้กระทบการจราจรด้วยแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายกันไปแล้วเสร็จสับนะคะแล้วก็ตัวของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็จะน่าจะมีการส่งโรงพยาบาลกันและเรียบร้อยนะคะย้ำกันอีกทีนึงก่อนหมดชั่วโมงนะคะที่บริเวณหมู่บ้านรักษาวิวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนี่ยเราคุยกันกับทาง
จ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการเพิ่มเติมมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมีการคลีนออกไปได้ทำความสะอาดเศษโฟมที่มันทะลักมาแล้วส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านเพราะว่าอยู่ติดกันเลยนะคะเคลียร์ออกไปได้แล้วเนี่ยเกิน 50% แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเคสที่ตามกันตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยเนาะนำมารายงานกันให้ฟังกันอีกทีนึงนะคะสำหรับกองขยะโฟมที่มันทะลักดันกำแพงถล่มเกินเก็บเกินตอนนี้เก็บเกิน 50% แล้วมีเห็นภาพเห็นอะไรที่ทางเจ้าที่เขามาใช้รถมาขนถ่ายออกไปแล้วนะคะก็เป็นเคสที่ถ้าเราอยู่บ้านกันแบบปกติก็คงไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเนาะนอนๆอยู่ดีๆอ้าวมีเป็นเหมือนแบบทะเลเศษโฟมไหลผ่านบ้านใครเปิดประตูรั้วทิ้งไว้ก็เข้าบ้านด้วยนะคะรถนี่ก็คือปลิวไปเลยจริงๆนะเหมือนเป็นแบบเหมือนคลื่นทะเลยังไงอย่างนั้นเลยเวลาเกิดทุกคนเคยเห็นเนาะเวลาเกิดสึนามิแล้วมันเหมือนกับพัดพาเศษข้าวของไปด้วยอ่ะอันนี้ก็คือมีรถที่โดนพัดเอาไปด้วยเลยประมาณ50เมตรไหลไปนะคะก็เกิดความเสียหายอะไรกันแหละหมายว่าใครที่มีญาติอยู่แถวนี้ในหมู่บ้านดังกล่าวนะคะรักษาวิวหรือว่าตัวของชาวบ้านเองเนี่ยก็อย่าลืมทำตามที่ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำด้วยก็คือให้ถ่ายเก็บหลักฐานเอาไว้ว่าเสียหายตรงไหนบ้างเพื่อที่จะไปขอเรียกร้องเยียวยากันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนนี้16:58 เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดพายุโซนร้อนไมซักเคลื่อนขึ้นฝั่งเมืองหนานหลิงประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคม2569ส่งอิทธิพลทำให้ทุกภาคของประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นถึงวันที่6กรกฎาคมส่วนกทมปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ปพแจ้งเตือน55จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มล่าสุดส่งเรือ30ลำเข้าช่วยเหลือพร้อมเตือนระวังดินถล่ม2อำเภอบ่อไร่และเขาสมิงหนักส่วน4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้พายุไมซักพ่นพิษถล่มตราดน้ำป่าหลากซัดหลายพื้นที่ด้านฝนตกหนักที่ชลบุรีทำกำแพงหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนสายหนองก้างปลาในพื้นที่ตำบลบ่อวินพังถล่มส่งผลให้มวลน้ำและกองขยะวัสดุรีไซเคิลภายในโรงงานที่อยู่ติดกันไหลทะลักเข้ามาเกลื่อนหมู่บ้านชาวบ้านวอนอบต.บ่อวินเร่งช่วยแก้ปัญหาด่วนตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมยกระดับคดีแอร์ขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายฮูดน้ำเงินผู้ถือกล่องพัสดุซุกซ่อนยาส่งให้แอร์มีนาจนมุมที่พิษณุโลกขณะเตรียมหนีออกนอกประเทศสารภาพทำมาหลายครั้งดีเอสไอนำตัวสองผัวเมียขนพัสดุเฮโรอีนฝากขังอย่างให้การปฏิเสธโยงเครือข่ายลอบขนยาคดีแอร์สาวสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎใหม่ประกาศห้ามลูกเรือรับฝากหรือรับคิ้วของคนอื่นสายการบินต้องคุมเข้มตรวจสัมภาระตัวสองผัวเมียขนพัสดุเฮโรอีนฝากขังยังให้การปฏิเสธโยงเครือข่ายลอบขนยาคดีแอร์สาวสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎใหม่ประกาศห้ามลูกเรือรับ

0: ส่วนหน้าแจ้งกรณีบุคคลอ้างเป็นแกนนำ BRN ยื่นเงื่อนไขวางอาวุธชี้ยังไร้การยืนยันตนย้ำรัฐมีกลไกเจรจาตามกฎหมายรวบทันควันคาสนามบินจับทัวร์เถื่อนลอยแพผู้แสวงบุญประกอบพิธีอุมเราะประเทศซาอุดิอาระเบียผู้เสียหาย150คนมูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางปิดเกมมือปืนหึงโหดจับกุมนายสวัยอายุ65ปีผู้ต้องหายิงภรรยาเสียชีวิตก่อนเปลี่ยนชื่อสกุลหนีคดีนานเกือบ20ปีโดยจับกุมได้ที่ภูเก็ตสาธารณสุขแพร่เตือนระวังโรคไข้หมูดิบเผยผู้ป่วยพุ่ง40รายเสียชีวิตแล้ว5รายเร่งรณรงค์งดกินหมูดิบลดเสี่ยงโรคร้ายร่าง3ลูกเรือมยุนารีกลับถึงมาตุภูมิหลังประสบเหตุขณะผ่านช่องแคบฮอร์มุซทางการอินโดนีเซียประกาศชื่อชาวต่างชาติ2คนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้หลบหนีหลังจากการทลายเครือข่ายลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นหนึ่งในคดีลักลอบขนกัญชาข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศโดยยึดกัญชาคุณภาพสูงได้ 3.37 ตันซึ่งคาดว่ามีเป้าหมายเพื่อผลิตน้ำยาสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า
1: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: โอ้ไวเวอร์ใช่สิ BM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกworldwide.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
9: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
10: .1330 ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlinelive.pr ขออภัย

0: ความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 10:17 น.นะคะมาดูประกาศจากทางการประปานครหลวงกันสักนิดนึงนะคะกปน.นั่นเองค่ะมีข้อมูลสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะให้เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำดิบด้วยป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำดิบยกระดับบริการประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนมท.นั่นเองค่ะการประปานครหลวงกปน.นะคะพร้อมรับมือฤดูฝนนี้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังน้ำดิบการป้องกันน้ำท่วมที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลความพร้อมด้านเครื่องจักรและสารเคมีตลอดจนยกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการกปน.เปิดเผยว่าหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกปน.ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้แก่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาทางด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำดิบร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่สถานีสูบน้ำดิบสำแลแล้วตรวจสอบบำรุงรักษาแนวคันคลองป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวคลองประปาฝั่งตะวันออกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรสำคัญในระบบผลิตน้ำรวมทั้งสารเคมีที่จำเป็นเพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กปน.พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus โดยกปน.มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำระยะไกลและคาดการคุณภาพน้ำประปารายพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและเรียลไทม์ได้ที่ twgonline.mwa.co.th และแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางการประปานครหลวงหรือว่ากปน.ด้วยนะคะสำหรับแผนการเตรียมความพร้อมในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนนั่นเองนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมต่อเนื่องกันเลยนะคะตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะอยู่กันมายาวๆจนถึงเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะที่ดีเจสยามมนจัดรายการนะคะเดี๋ยวมีจากทางคุณสิริรัตน์เข้ามานิดนึงค่ะในเรื่องของปริมาณรถติดสะสมนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งที่บริเวณถนนสุขุมวิท101วชิรธรรมสาธิตไปซอยวัดทุ่งนะคะตรงนี้เนี่ยการจราจรในทิศทางฝั่งขาออกเนาะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยสำหรับนิ่งค่ะฝั่งกับกันก็รถติดเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มเติมคือคุณศิริรัตน์แจ้งว่าเห็นมีรถกู้ภัยวิ่งไปด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะรถถึงค่อนข้างที่จะติดสะสมพอสมควรเลยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลมากๆเลยค่ะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้ในช่วง 17:00 นเย็นนี้นะคะส่วนในเรื่องราวอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วฝนจะพาทุกคนมาดูเคสนี้กันสักนิดนึงนะคะถึงสักครู่นึงนะอ่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปเรื่องของข่าวต่างๆเนี่ยมาดูการจราจรที่ทางพิเศษกันสักนิดนึงเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะที่มาจากบางนามุ่งหน้าต่างระดับท่าเรือรถค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเห็นจากรูปภาพนะคะรถเยอะเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆประมาณนั้นเลยนะคะทางพิเศษเฉลิมมหานครจากบางนามุ่งหน้าท่าเรือค่ะ ่อไปนะคะแถวสำเพ็งวันนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนาะก็อาจจะมีประชาชนเดินทางไปหลั่งไหลค่อนข้างมากนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าค่ะคือพูดไปก็ใครจะเชื่อเนาะจริงๆแล้วเนี่ยที่ตอนนี้สำเพ็งกลายเป็นว่าฮอตฮิตขึ้นมาคือฮอตอยู่แล้วนะมันก็เป็นแหล่งขายของที่ราคาถูกนะคะคนก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เยอะขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าอะไรคะมันเป็นแหล่งขายสกุชชี่นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสกุชชี่ฟีเวอร์คือเป็นเหมือนกับลักษณะแบบเป็นของเล่นที่เอาไว้บีบแล้วมันจะสนุกมือบางคนก็คือบีบเอาไว้คลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรทำนั่งเล่นหรือทำงานมาเครียดๆก็หาบีบหาอะไรบีบซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะมันจะทำในลักษณะที่น่ารักน่ารักอย่างเช่นเป็นขนมรูปทรงเหมือนขนมเลยเป็นแบบครัวซองบ้างขนมปังบ้างหรือว่าบางอันก็คือเป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรกันไปวันก่อนเพิ่งไปเดินผ่านตลาดแล้วเจอเป็นเหมือนกับตอนแรกนึกว่าเขาขายเค้กจะเดินเข้าไปเขาบอกว่าเป็นสกูชี่แต่คือเป็นสกูชี่ที่ทำดีไซน์ออกมาเหมือนกล่องเค้กเลยนะคะอันนี้นี่แหละถือว่าเป็นแบบสกูชี่ฟีเวอร์มากๆจริงๆก็เลยทำให้คนเนี่ยแน่นสำเพ็งกันไปเลยนะตอนนี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางสธ.นะคะทางสาธารณสุขเขามีออกมาประกาศแล้วแหละสำหรับโซนแบบภาคเหนือนิดนึงนะคะออกมาแพร่เตือนค่ะระวังโรคไข้หมูดิบกลับมาแล้วนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยเนี่ยสูงถึง40รายเลยนะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว5รายค่ะอันนี้ก็พยายามที่จะรณรงค์นะคะทุกคนงดกินหมูดิบเพราะว่ามันจะเสี่ยงโรคร้ายด้วยนะคะนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดแพร่เนี่ยเขามีการเปิดเผยสถานการณ์โรคติดเชื้อนะคะเป็นสเตรปโตคอคคัสซูอิสนั่นเองหรือที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อว่าโรคไข้หมูดิบเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะได้รับเชื้อจากการรับประทานเนื้อหมูดิบหรือสุกๆดิบๆรวมถึงการสัมผัสเนื้อหมูดิบผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุต่างๆของร่างกายแปลว่าไม่ใช่แค่การทานเข้าไปทางปากอย่างเดียวนะแต่ว่าสมมุติเรามีแผลเปิดนะคะแล้วแผลเราเนี่ยไปสัมผัสกับหมูดิบเนื้อหมูโดยตรงมีผลเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เชื้อเนี่ยสามารถที่จะไปติดเชื้อในกระแสเลือดได้และในหลายรายมันอาจจะลุกลามไปจนถึงเยื่อหุ้มสมองได้เลยนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเวลาที่คนพูดถึงเรื่องของการเป็นโรคไข้หมูดิบเนี่ยมักจะไปเชื่อมโยงกันกับอาการสูญเสียการได้ยินหรือที่เราเรียกกันว่าโรคหูดับนั่นเองค่ะก็คือเป็นอาการเดียวกันนี่เลยซึ่งอาการถ้าอาการมันรุนแรงขึ้นไปเนี่ยเสียชีวิตได้ตัวเลขรายงานมีแล้ว5รายนะคะตอนนี้ที่จังหวัดแพร่สถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยตั้งแต่ต้นปี2569มาจนถึงตอนนี้ก็คือครึ่งปีกันไปแล้วค่อนจะไปทางหลังแล้วด้วยนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมแล้ว40รายแล้วก็เสียชีวิต5รายซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขแค่จังหวัดแพร่จังหวัดเดียวเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเลยนะคะซึ่งโดยส่วนมากผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่พักจะพบเหมือนกันก็คือมีไข้สูงหนาวสั่นแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายและในรายการในบางรายนะคะที่มีการติดเชื้อรุนแรงก็จะเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบด้วยส่งผลให้มีอาการซึมบ้างสับสนบ้างหรือสูญเสียการได้ยินซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆเขาก็เลยมีการออกมาบูรณาการการทำงานกันนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ต่างๆให้การจำหน่ายเนื้อหมูให้กับประชาชนเนี่ยมันเป็นไปได้ตามมาตรฐานและที่สำคัญเลยก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผลชัดเจนที่สุดนะคะก็คือเข้าใจว่าโอเคมันอาจจะแซ่บจริงๆเนาะแต่ว่าการรับประทานลาบดิบหรือว่าเนื้อหมูแบบสุกๆดิบๆก็ดีมันต้องอาจจะควรงดกันไปก่อนหรือถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยเนื้อหมูมานะคะก็ควรที่จะเลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานจริง
2: รวมถึงแยกอุปกรณ์การประกอบอาหารด้วยระหว่างของดิบกับของสุกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจจะมองข้ามอาจจะคิดว่าฉันอะไปปิ้งแล้วสมมติทานหมูกระทะปิ้งแล้วย่างแล้วเรียบร้อยมันสุกแล้วไม่เป็นอะไรปลอดภัย 100% แต่ลืมไปว่าตะเกียบที่คุณใช้เนี่ยในการที่จะจิ้มหมูดิบไปวางบนเตาร้อนๆนะคะแล้วก็เอาตะเกียบอันเดิมเลยจิ้มหมูที่ย่างที่ปิ้งเสร็จแล้วเข้าปากมันคือตะเกียบอันเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยอย่าคิดว่ามันปลอดภัยนะคะเพราะว่าที่ปลายตะเกียบมันก็อาจจะติดในเรื่องของเนื้อดิบมาด้วยกลายเป็นว่าเราก็คือทานส่วนที่มันดิบเข้าไปด้วยนั่นเองแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อกันได้นะคะรวมถึงคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะใครที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชำแหละหรือว่าต้องเป็นแบบแม่ค้าขายเนื้อหมูเนี่ยเราต้องหั่นต้องอะไรอย่างนี้เนาะเมื่อกี้ขวัญบอกไปแล้วสมมติถ้ามีแผลแล้วไปสัมผัสมันก็ส่งผลเหมือนกันกับเอาเข้าปากทานปกติเลยค่ะดังนั้นแล้วอย่าลืมคิดถึงเรื่องอนามัยเป็นหลักสำคัญเลยสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อหมูดิบถ้ามีบาดแผลอยู่อาจจะโดนมีดบาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ปลายนิ้วอะไรอย่างนี้เนาะเลี่ยงไปเลยนะคะสำหรับใครที่มีอาการเป็นไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยหรือมีอาการผิดปกติหลังจากที่มีประวัติการทานหมูดิบเนี่ยอันนี้เข้าโรงพยาบาลโดยเร็วเลยนะคะพร้อมกับแจ้งแพทย์ได้เลยว่าเรามีประวัติทานตอนไหนหรือไปสัมผัสตอนไหนนั่นเองจะได้มีการรักษาได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะอันนี้ก็นำมาฝากกันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ของทางภาคเหนือนะตอนนี้ที่จังหวัดแพร่เองก็ตัวเลขค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวก็นำมาแจ้งด้วยเพราะว่าอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะเราก็กินกันทุกภาคแหละจริงๆแล้วเนาะเพราะว่ามันก็อร่อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในตอนนี้ของอะไรที่ดิบๆนะคะก็งดกันไปก่อนก็ดีต่อไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตมาขอความช่วยเหลือทุกคนเลยกันนะคะในการที่จะเป็นหูเป็นตาให้กันหน่อยเนื่องจากว่ามีเคสคนหายเข้ามานะคะคุณธิดาแจ้งแทนตัวของคุณสามีนะคะสามีตนเองเนี่ยหายไปชื่อว่าคุณชัยยาพงพันธ์ค่ะซึ่งคุณชัยยาพงพันธ์ก็หน้าตาแบบในรูปเลยนะคะตอนนี้เปิดภาพไว้ให้อยู่ใน YouTube Liveอายุประมาณ62ปีนะคะสีผิวก็แบบในรูปเลยค่ะมีความคล้ำแดดเล็กน้อยผมสั้นรองทรงผมสีขาวเทาๆนะคะสูงประมาณ170ซนติเมตรรูปร่างสันทัดไม่ได้อ้วนตัวไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็วันที่หายไปเนี่ยใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีม่วงขาวลายสก็อตกางเกงขาสั้นสีกรมท่าแล้ววันที่หายตัวไปมีการหิ้วถุงพลาสติกเป็นถุงกับแก๊ปนี่แหละนะคะถุงกับแก๊ปเซเว่นถุงเท้าสีขาวใส่รองเท้าแตะรัดส้นใส่รองเท้าแตะรัดส้นแล้วก็ใส่ถุงเท้าขาวนะคะวันที่หายไปไม่ได้พกเอกสารอะไรติดตัวไปด้วยซึ่งตัวของทางคุณชัยยาทางคุณธิดาที่เป็นภรรยาเนี่ยก็มีการแจ้งกับทางจสร้อยว่าคุณชัยยาเองมีอาการหลงลืมร่วมด้วยแล้วเคยเป็นสโตรกมาก่อนทำให้หลงๆลืมๆนะคะซึ่งวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันที่คุณหมอนัดพบก็เลยจะพาตัวของคุณสามีเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งไปถึงกันแล้วเสร็จสับระหว่างรอเรียกรับยาค่ะสามีก็เดินหายไปไหนไม่รู้เลยไม่ทราบเลยนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเนื่องจากว่าพอหายในโรงพยาบาลก็มีการไปขอดูกล้องวงจรปิดก็ยังไม่เจอค่ะหายไปเมื่อตอน 10:50 นาทีในวันที่4เดือนนี้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราได้สายคุณธิดามาพอดีเนาะเดี๋ยวยังให้เพิ่มเติมรายละเอียดกันสักนิดนึงหน้าใหม่คุณธิดาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณธิดาตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวของคุณสามีใช่ไหมคะ
3: ค่ะคุณชัยยาพงพันธ์ยังหาไม่เจอค่ะ
2: ค่ะงั้นคุณธิดาช่วยเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่หายไปวันนี้ออกอากาศหน้ามาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะเหมือนเผื่อมีคุณผู้ฟังอยู่แถวๆเดียวกันนะคะ
3: ได้ค่ะยินดีค่ะก็วันนี้เนี่ยมาตามที่คุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชท่านนัดตรวจค่ะแล้วก็ในหลังจากตรวจเสร็จประมาณสัก10 โมงกว่าก็พี่ก็มาเกี่ยวกับรับยา จะให้คุณชยาเนี่ยไปนั่งรอที่เพราะว่าเขาเป็นสโตรกมาก่อนเรื่องความจำเขาจะไม่ค่อยเต็มร้อยเหมือนเรานะคะแล้วก็มีโรคไม่สามารถเป็นกระเพาะปัสสาวะพิการคือฉี่เองไม่ได
2: ้
3: ก็ไปนั่งรอแล้วพี่ก็มาจัดการเรื่องยาจะส่งทางไปรษณีย์ก็มาหลังจากนั้น 10:57 เนี่ยพี่ได้รับยาเรียบร้อยพี่ก็วิ่งกลับขึ้นมาถามมาดูก็ปรากฏว่าคุณชยาเขาหายไปแล้วก็พยายามวิ่งตามหาอยู่หลายรอบก็ไม่เจอนะคะแล้วก็ได้ไปแจ้งที่รปภให้ดูกล้องอันนี้กล้องเขาก็จับได้เป็นบางจุดเท่านั้นไม่ได้ดูได้ครบทุกจุดมันคือดูอะไรไม่ได้ค
2: ่ะอันนี้ที่โรงพยาบาลสิริราชใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ตัวของจุดที่รับยากับจุดที่ทางคุณชยานั่งรอเนี่ยคือเป็นชั้นเดียวกันไหมคะหรือว่าคนละที่
3: คนละชั้นค่ะคนละชั้นก็ที่ต้องวิ่งไปค่ะวิ่งไปหลายจุดหน่อยเพราะว่าจะส่งทางยาทางไวยากรณ์ก็ปรากฏว่าเราบอกช้าไปก็เลยต้องไปตามแฟ้มกันหลายเรื่องหน่อยค่ะมันก็ใช้เวลาประมาณมันก็ใช้เวลานะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่สักระยะหนึ่งนะคะก็น่าจะประมาณสักอาจจะไม่เกิน30 นาทีปกติเนี่ยเวลาไปหาหมอพี่จะบอกคุณชยานั่งรอนะอย่าไปไหนนะเขาก็นั่งรอนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่รู้เขาเป็นอะไรหรือว่าเขาอาจจะปวดฉี่มากแล้วเขาก็เลยหงุดหงิดเดินอะไรหรือเปล่าหรือระบบขับถ่ายที่ก็ไม่มั่นใจค่ะก็
2: แล้วปกติคือทางเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเข้าห้องน้ำก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพอดีคุณชายามีต้องเข้าห้องน้ำถี่แค่ไหนอะคะ
3: จริงๆฉี่เนี่ยพี่ต้องสวนฉี่เพราะว่ากระเพาะปัสสาวะปัสสาวะอักเสบไม่สามารถสวนได้เองไม่สามารถถี่ได้เองตอนนี้เขาก็จริงต้องเขาที่ทรมานเขามากแล้วเท่าที่พี่รู
2: ้ค่ะซึ่งเรามีการสอบถามแม่บ้านอะไรอย่างนี้ไหมคะที่ห้องน้ำ
3: ถามหมดเลยบอกให้ช่วยเปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูห้องน้ำชายอะไรที่ถูกล็อกไว้เนี่ย
2: เพื่อ
3: เคาะประตูเปิดให้หน่อยเขาบอกเขาดูให้ทุกที่แล้ว
2: ไม่เจอ
3: แล้วก็ไม่เห็น
2: ค่ะค่ะแล้วอย่างนั้นเบื้องต้นที่มีไปขอทางเจ้าที่รักษาความปลอดภัยดูกล้องวงจรปิดที่บอกว่าจับได้บางส่วนนะคะ
3: ค่ะ
2: มันจับตรงไหนได้อะคะ
3: จับได้ตอนที่พี่เอาแฟ้มของคุณหมอที่ตรวจออกมาที่พยาบาลแล้วก็เขาจะส่งให้ไปรับใบนัดแล้วก็รับยาตอนนั้นเห็นกล้องอยู่เขาอยู่กับพี่หลังจากนั้นพี่ก็พาเขาไปส่งไปนั่งในที่ที่มันเย็นสบายหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
2: แ
3: ล้วก็เราบอกให้นั่งรอตรงนี้ก็มีถุงของถุงกระดาษของ71อยู่อะถุงพลาสติกค่ะให้เขาถือเอาไว
2: ้
3: ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็ยักหน้าก็เหมือนทุกครั้งที่ว่าเขารอพี่แล้วก็รอได
2: ้แล้วก็ไม่หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยใช่ไหมคะจังหวะ
3: ใช่ในกล้องก็จับไม่เห็นเลยเพราะกล้องเขามีได้ไม่ครบที
2: ่อ๋ออ่ะแล้วอย่างตรงถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลไม่เจอแล้วแปลว่าอาจจะมีการเดินออกไปจากโรงพยาบาลหรือเปล่าประตูทางเข้าออกล่ะคะ
3: เขาก็ไม่มีแล้วก็มีแค่นั้นอ่ะมีแค่ที่ออกมาจากเคาน์เตอร์คุณหมอแล้วก็มีทางไอ้กังวอกอะไรนะเขาเรียกว่าวอกสกายวอล์ก
2: จ
3: ะเป็นสกายวอล์กก็ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นคุณชยาเลย
2: ค่ะงั้นอาจจะต้องอาศัยกล้องจากจุดอื่นๆเนาะตรงนี้มีไปลงบันทึกประจำวันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยังอะคะ
3: เรียบร้อยแล้วค่ะที่บางกอกน้อย
2: ได้ๆแจ้งความแล้วเรียบร้อยเนาะเผื่อทางเจ้าหน้าที่เขาจะมาขอดูเปิดกล้องในแบบจุดอื่นๆด้วยน่าจะเป็นประโยชน์อยู่นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเบื้องต้นอ่ะทางรายการจะขึ้นภาพไว้ให้ตอนนี้ก็ขึ้นภาพไว้อยู่แล้วก็ลงทางโซเชียลมีเดียให้ครบแล้วนะคะ
3: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: ตรงเนี้ยค่ะคุณชยาสมมติถ้าคุณชยาจะเดินทางกลับบ้านเองเขาจำบ้านตัวเองได้ไหมคะ
3: ตอนนี้ไม่มีกลับค่ะโทรไปเช็คแล้วไม่ได้กลับเลย
2: ไม่กลับเน
3: า
2: ะ
3: แล้วการที่จะขึ้นแท็กซี่ก็คงน่าจะเป็นไปไม่ได้เขาจะจำชิดไม่ได้สมมติมาโรงพยาบาลเนี่ยเขาเคยตรวจตรงนี้แล้วพี่ให้เขานั่งรอถ้าเขาจะกลับไปที่เดิมเนี้ยนะถ้าสมมติไปหาห้องน้ำเขาก็จะกลับไม่ถูก
2: oh.
3: เพราะว่าทำสมองเขาถูกทำลายไปบางส่วนจากไอ้ตัวไอ้สโตรกอะค่ะที่เคยเป็น
2: ค่ะแปลว่าก็คือไม่สามารถที่จะบอกทางได้ขนาดนั้นเนาะขึ้นแท็กซี่อาจจะบอกทางไม่ได้โอเคแต่ว่าถ้าคุยกันปกติถามตอบ
3: ได้
2: เน
3: า
2: ะ
3: ตอบได้อยู่
2: รู้ชื่อตัวเองใช่ไหมคะ
3: รู้ค่ะ
2: โอเคได้เลยอันนี้คุณที่ได้บ้านอยู่แถวไหนนะคะเอาเป็นคร่าวๆก็ได้ค่ะ
3: อยู่ประดับดาวซอยท่าอิฐนะคะ
2: โอเคถนนรัตนาธิเบศรเนาะได้เลยค่ะเดี๋ยวไงฝนย้ำให้เรื่อยๆแล้วถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานติดต่อกลับไปนะคะ
3: จ้ะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ
2: ค่ะขอให้ตามเจอไวๆนะคะ
3: หวังว่าอย่างยิ่งว่าจะเจอได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณทางคุณธิดาด้วยนะคะคุณธิดาก็เป็นทางภรรยาของทางคุณชัยยาที่หายไปนี่แหละนะคะพลัดหลงกันที่โรงพยาบาลสิริราชวันนี้นะคะตอนประมาณ 10:50 นาทีก็เพิ่งหายเลยเนาะภายในวันนี้นี่แหละยังไงซะถ้าเกิดว่าใครที่เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะฝากแจ้งมาทางรายการนิดนึงโทรมาได้ที่เบอร์1137หรือดอกจัน1808ได้เลยจะมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าดูกล้องแล้วอ่ะมันเป็นมุมอับซะเยอะก็เลยมองไม่เห็นจริงๆว่าเดินทางไปตัวของคุณชยาเนี่ยเดินไปไหนต่อนะคะก็ตามหากันอยู่ทั้งวันเลยอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวด้วยให้สามารถที่จะตามหาตัวของคุณสามีคุณชัยยาได้เจอนะคะย้ำกันอีกทีนึงผู้หายชื่อว่าคุณชัยยาพงพันธ์อายุ62ปีผมสั้นรองทรงค่ะวันนี้ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสีม่วงขาวเป็นลายสก็อตนะคะก็เหมือนกับเป็นลายๆทับๆๆกันไปสีม่วงขาวสวมใส่กางเกงขาสั้นสีกรมท่าแล้วก็ถือหิ้วเป็นถุงก๊อบแก๊บเซเว่นไว้ด้วยใส่ถุงเท้าขาวรองเท้าแตะรัดส้นสีผิวคล้ำนะคะเข้ามาดูภาพได้เนาะจะได้พอเห็นผ่านตากันบ้างนะคะที่ทาง Facebook JS ร้อย Radio ได้เลยหรือว่าเข้ามาดูทาง YouTube Live ของเราตอนนี้ขึ้นภาพแช่ภาพเอาไว้ให้อยู่นะคะใครมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็สามารถแจ้งมาที่ทางฝ่ายรายการได้เลยเราจะได้มีการประสานงานกันต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็ขอให้โชคเข้าข้างเนาะได้เจอกันไวๆนะคะแล้วคุณกระปุกแดงก็มาบอกว่าขอให้พบเจอคุณชัยยาโดยเร็วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดอื่นๆกันบ้างพอดีฝนเข้ามาดู YouTube พอดีแล้วเจอเป็นทางคุณโอ้โหชื่อ YouTube ยาวมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เลยนะคะเขาบอกว่าหลังรับคำแห่ง24เนี่ยมีการปิดการจราจรเหลือ1เลนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปกรุงเทพกรีฑาค่ะก็เลยส่งผลต่อเรื่องของการจราจรด้วยใช่นะคะเมื่อกี้วินี้ก็เหมือนมีคุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเหมือนกันรองสารวัตรก็บอกว่าด้านหลังถนนหัวหมากเนี่ยมันจะมีการก่อสร้างแนวไฟฟ้าใต้ดินนะคะเลยจะเหลือวิ่งได้แค่1เลนเท่านั้นทำให้การจราจรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยรถค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะคนในพื้นที่ก็น่าจะทราบแล้วเนาะตอนนี้เราแจ้งกันให้ฟังกันอีกทีนึงคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะวิ่งเส้นพระราม2ค่ะออกช่วงสมุทรสงครามตอนนี้ฝนตกระดับ1ไปปั่นจักรยานปั่นอ๋อการจราจรคล่องตัวดีนะครับขอบคุณมากที่ช่วยสอบถามเส้นสุขสวัสดิ์ให้ยินดีค่ะเมื่อกี้นี้คุณตู่ระยองเขาสอบถามเส้นทางบางพลีสุขสวัสดิ์มาทางคอมเมนต์เนาะแล้วเราก็เลยตรวจสอบกันหลังไมค์เพิ่มเติมกันให้นะคะถามมาทางคอมเมนต์ YouTube ได้เหมือนกันนะคะถ้าฝนเห็นก็จะส่งต่อให้นะคะแต่ถ้าเกิดรีบมากๆก็โทรมาดีกว่านะคะทุกคนใกล้6โมงเย็นแล้วใช่ค่ะ 17:40 นาทีพอดีเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
4: Start เมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ย Start เบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

มาดูข้อมูลนะคะข่าวจากทางกฟผ.กันบ้างค่ะในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าทางกฟผ.เองเนี่ยมีการคว้ามาได้เลยนะคะถึง3รางวัลด้วยกันแอเรีย2026ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะก็เป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนั่นเองค่ะนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์นะคะผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.พร้อมด้วยนายสกายคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนและนางพรทิพย์เอี่ยมสายผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ1เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Award Area 2026รางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งจัดโดย Enterprise Asia นะคะเป็นการยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวันที่26มิถุนายน2569ณโรงแรม Intercontinental กรุงกัวลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะซึ่งทั้งนี้ทางกฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วสะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติของกฟผ.จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ3รางวัลนี้นะคะประกอบไปด้วย1ค่ะรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยมุ่งสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน 2. Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การค่ะและ 3. นะคะรางวัล Corporate Sustainability Reporting แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ EGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือว่า ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นั่นเองนะคะนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับทางกฟผ.ด้วยนั่นเองนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเป็นปีที่2แล้วเนาะคว้ารางวัลติดกันเลยนะคะปีนี้ก็คว้าไป3รางวัลด้วยกันนะคะช่วงท้ายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งโครงการของทางจสร.เราฝากเอาไว้ด้วยเนาะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของคนหายฝากกันตามหาใช่ไหมคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่ต้องดูแลผู้สูงอายุอะค่ะสามารถที่จะติดต่อจสร.เข้ามาเพื่อขอรับเข็มกลัดของโครงการ Forget Me Not ได้นะคะอันนี้เราก็แจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนแจกหรือว่าตอนช่วยกันตามหาก็ตามแต่นะคะโทรมาที่1137หรือดอกจัน1808ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใครที่มีการหลงลืมอาการอัลไซเมอร์นะคะดูแลผู้ป่วยหลงลืมไว้อยู่เนี่ยโทรมาแจ้งขอรับเข็มกลัดเราก็จะได้แจกกันไปตามบ้านตามครัวเรือนต่างๆที่ต้องการถ้าเกิดวันนึงไม่ได้บอกว่าต้องมีนะคะแต่ถ้าเกิดวันนึงเกิดการพลัดหลงกันเกิดขึ้นก็จะสามารถทำให้การตามหาเนี่ยมันง่ายกว่าเดิมเยอะมากๆแนะนำมากๆเลยนะคะให้มีติดบ้านเอาไว้เลยโทรมาขอรับเข็มกลัดได้ฟรีเลยค่ะเรามีแจกพอครบทุกคนแน่นอนนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของอุบัติเหตุเพิ่มเติมรายละเอียดกันสักเล็กน้อยนะคะที่บริเวณทางหลวงหมายเลข331จังหวัดชลบุรีค่ะที่บอกว่าบริเวณเนินเขาตะแบกที่มีรถเทรลเลอร์กับรถบรรทุกอะค่ะเกิดอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือล่าสุดเราสอบถามไปที่สภ.หนองขามอีกรอบนึงนะคะว่าคืบหน้ายังไงบ้างดีขึ้นไหมนะคะสรุปแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งมาแล้วว่าเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดแล้วเรียบร้อยมีการเปิดการจราจรแล้วนะคะเปิดการจราจรตอนต้นชั่วโมงนี้ค่ะประมาณ 17:15 น.ดังนั้นแล้วมาจนถึงตอนเนี้ยจนจะ 6:00 น.แล้วเนาะก็คิดว่าการจราจรน่าจะดีขึ้นเยอะแล้วนะคะตอนแรกก็คือรถจะมีค่อนข้างชะลอตัวแล้วก็ติดๆกันบ้างเล็กน้อยนั่นเองค่ะส่วนในจุดอื่นๆเนี่ย
ก็ตามที่มีการรายงานกันไปเลยนะคะอย่างที่บริเวณถนนทหารบกจังหวัดนครปฐมทางหลวงหมายเลข375ไปจนถึงองค์พระปฐมเจดีย์นะคะวันนี้ก็รถปริมาณค่อนข้างเยอะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆต่ำๆกันไปจะมีหนาแน่นตรงช่วงทางรถไฟค่ะต้องขอบคุณข้อมูลจากทางคุณหัวโต99ด้วยนะคะวันนี้ก็โซนนครปฐมก็คือรู้เลยนะคะมาจากคุณหัวโต99นั่นเองรายงานกันให้ในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยลำดับล่าสุดก็คือจะมีที่ศรีนครินทร์ขาออกเลยค่ะก่อนถึงทางรถไฟหัวหมากเล็กน้อยเป็นรถบัสกับเก๋งชนกันนะคะทำให้การจราจรได้รับผลกระทบด้วยจุดอื่นๆเนี่ยที่อาจจะต้องดูกันต่อเนื่องก็อาจจะมีแค่ที่บริเวณการจราพิเศษตรงเลยโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ไปนิดนึงจะมีรถชนกัน3คันเดี๋ยวรอเคลื่อนย้ายรอเรียกประกันอะไรกันไปนะคะแต่ในภาพรวมไม่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยฝนมาย้ำกันอีกทีนึงว่าช่วงเย็นๆไปแล้วหลัง 18:00 นไปแล้วเนี่ยนะอาจจะมีจุดไหนที่ต้องดูเป็นพิเศษเนาะในเรื่องของการจราจรที่อาจจะเกิดการติดขัดกันได้เนื่องจากเป็นงานอีเวนต์ก็ดีหรือว่างานคอนเสิร์ตก็ดีนะคะมาพร้อมกับดีเจในช่วงถัดไปเลยคุณณัฐยานะคะขอบคุณทุกๆการติดตามด้วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณกระปุกแดงนะคะคุณรพีนะคะคุณกูดมิลค์นะคะคุณตู่ระยองแล้วก็คุณพักเฮอินด้วยคุณพักเฮอินมาบอกว่าแวะมาส่งแวะมาพิมพ์ส่งคุณดีเจศัสยามนนะคะเผลอๆแป๊บเดียว3ปีผ่านไปแล้ว3ปีผ่านไปแล้วจริงไหมมันครบรอบเดือนไหนนะฝนจำไม่ได้เลยอะแต่ว่าจำได้เหมือนกันว่าคุณพักินเคยมาคอมเมนต์เวลารอบหนึ่งว่าใกล้3ปีแล้วสรุปผ่านแล้วใช่ไหมคะขนาดมาแค่วันเสาร์วันเดียวนะคะเนี่ยขอบคุณก็ที่ตามมาตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะอ่ะเห็นคอมเมนต์แล้วชื่นใจมากๆเดี๋ยวยังไงเนาะช่วงหน้าเราเดินทางกับทางจอสลอยกันต่อนะคะใครที่ยังอยู่บนท้องถนนอยู่ก็มีเราเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะพบกับดีเจท่านถัดไปได้เลยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MR
6: นครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@MEAEI
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับ

0: ไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นี้ใครพอจ๊ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้านะฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจค่ะเฮ้ยลองใส่ให้ดู
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ชุดเก่าแล้วไหมคะถวาย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:13 นะคะต้อนรับคุณณัฏฐยาด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ก็มีทั้งในเรื่องของการจราจรก็เรื่อยๆนะมีติดกันเป็นในช่วงที่มีอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีการเคลื่อนย้ายอะไรกันแล้วนะคะจุดเด่นๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นที่จังหวัดชลบุรีอันนึงของทางหลวงหมายเลข331ที่บริเวณเนินเขาตะแบกมันจะมีเป็นเหมือนกับรถเทรลเลอร์กับรถบรรทุกนะคะเขาเกิดอุบัติเหตุการเกิดขึ้นตัวรถเทรลเลอร์เนี่ยเหมือนกับยางแตกแล้วก็ไปชนกับแบรีเออร์ต่างๆล้อหลุดกระเด็นไปอีกฝั่งนึงทำให้คนที่ขับรถบรรทุกที่นั่งมารถบรรทุกด้วย1คนเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยส่งโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยบาดเจ็บไม่มากนะคะอันนี้ก็สอบถามไปตอน 5:45 แล้วล่าสุดก็คือเคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางทั้งหมดแล้วแล้วก็เปิดการจราจรกันแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนในเรื่องของเหตุอื่นๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้นะคะก็มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเนาะสำหรับที่บริเวณอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเหมือนกันเลยค่ะได้รับแจ้งที่บริเวณหมู่บ้านบุญรักษาที่อำเภอศรีราชาอย่างที่บอกเลยว่ามันมีขยะที่เป็นเหมือนกับเศษโฟมแล้วก็ชิ้นส่วนของตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลอยมาจำนวนมากใช่ค่ะ
2: คือฝนตก
1: กำแพงที่กั้นเอาไว้อะค่ะก็เลยพังแล้วมันก็ไหลกันมาแบบเป็นแบบโอ้โหนึกว่าเป็นสายน้ำ
2: แ
1: บบมาเลยอะ
2: เห็นภาพนิ่งเห็นภาพนิ่งอย่างเนี้ยความคิดแรกเลย AI หรือเปล่า
1: อ๋อนึกว่า AI ใช่ไหม
2: นึกว่า AI เพราะว่าเราไม่เคยเห็นอย่างงี้เนาะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เพราะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะ AI หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอมาดูความคืบหน้าหน่อยอ๋อมันไม่ใช่ AI
1: อันนี้ของจริงอันนี้ไม่ artificial อันนี้ของจริง
2: เลยนึกว่าข่าวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีเหตุอะไรอย่างงี้เนาะแบบอยู่บ้านอยู่ดีแล้วเอ้าเป็นแบบคลื่นโฟมยักษ์ลอยผ่านหน้าบ้านเราไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ว่าใช่ๆแต่ว่ามันก็อาจจะมีการไปข่วนรถอะไรบ้างสำหรับบ้านที่เขาจอดรถไว้หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
1: แล้วก็อาจจะมีเข้าบ้านเรือประชาชนที่เขาไม่ได้ปิดรั้วไว้เฉยๆเนาะซึ่งตรงนั้นน่ะก็เดี๋ยวให้ทางประชาชนแต่ละบ้านเขาตรวจสอบบ้านเขาเองว่าเขาเสียหายตรงไหนหรือเปล่าเพื่อที่จะไปลงทะเบียนขอชดเชยอะไรเป็นสเต็ปกันถัดไปนะคะซึ่งวันนี้เบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องเป็นการเก็บกวาดกันก่อนเพราะว่าอย่างตอนช่วงประมาณ3:00เนี่ยแล้วก็คือเก็บกวาดไปได้ประมาณ 50% แล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาบอกว่าคุยกันนะคะเขาบอกว่าจะทำให้เสร็จภายในวันนี้เนาะเขาก็ทำมาตั้งแต่ตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วแหละหลังฝนหยุดตกก็ลงพื้นที่กันเลยก็ยังเหลืออยู่บางส่วนนะคะที่ยังต้องมีการเก็บกวาดกันต่อไปเป็นทางเจ้าที่ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินแล้วก็เจ้าที่อปพ.ร.อปต.บ่อวินด้วยที่ลงมาเร่งเคลียร์พื้นที่กันอยู่ส่วนในเรื่องของว่าที่ดินข้างๆหมู่บ้านเนี้ยที่มันเป็นที่ที่เอาไว้เก็บเศษโฟมเศษอะไรเงี้ยเป็นของใครอะไรยังไงเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอาจจะต้องเป็นการรอคุยกับทางเจ้าหน้าที่ในฝ่ายอื่นกันต่อไปนะคะ
2: เป็นโฟมมาจากหมายถึงว่า
1: คือเหมือนกับว่ามันเป็นพื้นที่ว่างพื้นที่โล่งเปล่าอะค่ะแล้วก็มีคนอะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยในการที่จะนำเศษโฟมที่เป็นขยะ
2: เหมือนเป็นขยะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นขยะนี่แหละมาทิ้งไว้ในพื้นที่ตรงนี้แล้วพอเกิดฝนตกหนักกำแพงที่กันไว้ระหว่างตัวของที่ดินกับหมู่บ้านอะมันไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นเนาะมันก็พังแล้วก็เลยดันเข้ามาในลักษณะดังกล่าวนั่นแหละ
2: เขาจะเอามา
1: ท
2: ำอะไรไม่รู้นะโฟมเนี่ยพวกนี
1: ้ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะ
2: ว่าแต่ว่าสูงก็มาก็กองสูงดูแล้วจากคนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขวานเนี่ยความสูงระดับนี้ครึ่งตัวคนได้เน
1: า
2: ะ
1: ก็เกือบประมาณหัวเข่าไหมเลยหัวเข่าไปนิดนึง
2: ส
1: ู
2: งอย
1: ู่
2: เหมือนกันนะเนี่ยเป็นเกือบเรียกว่าประมาณครึ่งตัวคนประมาณสูงกว่าเรียกอะไรนะสูงกว่า50 เซนประมาณนั้นเนาะแต่ละความสูงของเนี่ยดูนิ่ง
1: ค่ะใช่ใช่ใช่จุดที่สูงก็คือสูงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเคสที่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นหลัง18:00 น.ไปอาจจะมีคืบหน้ามาหรือเปล่าว่าเคลียร์เสร็จแล้วหรืออะไรยังไงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยอีก1เรื่องราวแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็มีในเรื่องของการตามหาคนเหมือนกันนะคะตามหาคนที่ เป็นชื่อว่าทางคุณชัยยานะคะหายไปจากที่โรงพยาบาลสิริราชพัดหลงกันกับทางภรรยาคุณธิดาค่ะตั้งแต่ตอนช่วง 10:50 วันนี้นะคะตัวของผู้แจ้งเนี่ยจะบ้านอยู่แถวถนนรัตนาธิเบศรหมู่บ้านประดับดาวเนาะมีการไปแจ้งความแล้วเรียบร้อยคือเปิดกล้องแล้วกล้องจากตัวของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นมุมที่ไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่จำทางไม่ได้ว่าเดินไปไหนต่อไหนอะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันเปิดกล้องอีกทีนึงแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าเกิดใครเจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็แจ้งมาที่ทางรายการได้นะคะรวมถึงวันนี้เองเนี่ยก็มีอีกหนึ่งเคสที่เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบนะคะตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าเกิดเหตุที่เราอะได้รับแจ้งมาว่าเจอเป็นเหมือนกับ2ศพอะค่ะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในรถเก๋งรถเก๋ง Honda นี่แหละไม่ทราบป้ายทะเบียนนะคะอยู่ที่ซอยบางแวก15ซึ่งตอนเย็นก็คือรถติดมากเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะมากทั้งตำรวจทั้งหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเรื่องก็คือว่าทางเพื่อนคือคนที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นน่ะเขาอะเห็นรถคันนี้จอดสตาร์ทรถเอาไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณแบบกลางคืนแล้วกลางคืน5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนกับเดินไปเคาะกระจกเพื่อให้เหมือนกับเลื่อนรถให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะจุดประสงค์ก็น่าจะเหมือนอาจจะขวางหรืออะไรไม่รู้แล้วพอไปเคาะรอบแรกก็เห็นว่าคนที่อยู่ในรถอะไม่ตื่นก็เลยไม่อะไรก็โอเคไม่ว่ากันก็กลับไปนอนต
2: ่
1: อพอตอนเช้ากลับมาอีกทีนึงก็ยังเจอไปทำงานอะไรมาเสร็จแล้วนะมาอีกทีนึงก็ยังเจอรถคันเดิมอยู่ก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านว่าไปดูด้วยกันหน่อยมันแปลกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเจอเป็นว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในรถนะคะแล้วตัวของผู้ชายอ่ะก็คือเหมือนกับน้ำลายฟูมปากด้วยก็เลยมีการแจ้งท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งก็คนเจอว่าเป็นเหมือนกับอายุประมาณ40 ปีนะคะทั้ง2 คนเลยค่ะซึ่งคนแถวละแวกที่อยู่ในละแวกข้างๆเนี่ยไม่รู้จักด้วยคือไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ได้เป็นคนในหมู่บ้านแถวนั้นหรือซอยแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งคู่ก็เสียชีวิตที่เบาะหน้ารถนะคะอยู่กันที่นั่งคนขับกับที่นั่งข้างๆคนขับเลยก็ต้องรอแพทย์ตรวจกันต่อไปว่าสาเหตุมาจากอะไรนะคะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเนื้อหาอื่นๆก็คือเป็นไปตามข่าวที่ทุกคนเห็นเลยว่าในพื้นที่ก็คือเจอเป็นเหมือนกับถุงยางอนามัยด้วยนะคะนี่ก็ต้องไปรอตรวจสอบกันต่อไปในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนั่นเอง
2: ค่ะ
1: ส่วนนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะก็วันช่วงเย็นเนี้ยที่แถวๆมันจะมีอยู่โซนนึงที่รถอาจจะเยอะหน่อยก็คือจะเป็นพื้นที่ถนนลำคำแหงเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์ลำคำแหงแล้วก็ห้างใหม่ที่ชื่อว่าห้าง1981อะค่ะวันนี้ก็คือเหมือนช่วงเย็นก็จะมีงานอีเวนต์อาหารบ้างหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะให้วางแผนการเดินทางกันนิดนึงอย่างที่บริเวณห้าง1981เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตเสร็จสิ้นตอน22:00 นนะคะหลายคนก็คอมเมนต์มาเหมือนกันว่ารถติดโซนหัวหมากลำพังแผงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะประมาณนี้เลยใช่แล้วค่ะ

0: 18นาฬิกา26นาทีนะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ไปจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Live นะคะที่ JS 100 Radio หรือว่าจะเป็นที่ X ที่ JS 100 Radio เช่นเดียวกันนะก็สามารถส่งข้อความส่งรายงานสภาพการจราจรหรือว่าส่งคำทักทายอะไรต่างๆมาสภาพอากาศอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนใครที่ถนัดทางด้านของ X เนี่ยก็ส่งมาเป็นทางด้านภาพนิ่งเป็นคลิปหรือจะมีแต่เฉพาะข้อความมาก็ได้เช่นเดียวกันนะซึ่งทุกๆข้อความนะที่เราได้รับแจ้งมาจากทุกๆท่านนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่หรือว่าไปเจอเหตุแล้วก็แจ้งเข้ามาเนี่ยนะเพื่อนร่วมทางหรือว่าจะเป็นสมาชิกท่านอื่นที่อยู่ในจุดอื่นเนี่ยก็จะไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครคิดว่าในหลายจุดเนี่ยมองดูแล้ววันนี้วันเสาร์เป็นวันเสาร์ต้นเดือนนะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเสาร์ต้นเดือนด้วยก็เลยทำให้อาจจะมีหลายๆพื้นที่นะที่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยการจราจรจะหนาแน่นกันสักหน่อยหนึ่งนะคะเรียกว่ากว่าจะผ่านตรงบริเวณจุดที่มีห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ต้องมีการชะลอตัวแล้วก็อาจจะรถติดบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังผ่านไปจุดไหนแล้วไปเจอรถติดหรือว่าอุบัติเหตุก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนดีกว่านะคะจากคุณณหาไทยทัศวงศ์นะคะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณณหาไทยสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคุณณหาไทยตอนนี้ช่วงวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้จะมีฝนตกไหมคะวันนี
1: ้ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะจริงๆวันนี้ก็มีฝนต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดทั้งวันแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เขาคิดว่าช่วงค่ำนี้ก็น่าจะคลี่คลายลงไปแล้วค่ะ
0: เป็นฝนลักษณะแบบไงแบบเป็นฝนเล็กน้อยหรือเป็นละอองหรือเป็นไงคะในกรุงเทพ
1: ค่ะสำหรับฝนวันนี้ในกรุงเทพที่มีมาตลอดทั้งวันก็เป็นฝนเล็กน้อยค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสอีกทีนึงตอนช่วงค่ำๆ
1: จริงๆโอกาสสำหรับค่ำวันนี้อาจจะน้อยลงไปแล้วค่ะถ้ามีก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
0: อืมค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของพายุโซนร้อนไมซักตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วอะค่ะ
1: ค่ะตัวพายุโซนร้อนไมซักนะคะก็ยังอยู่ใกล้ๆทางด้านประเทศจีนตอนใต้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นฝั่งนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าพายุตัวนี้ค่ะก็ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะ
0: ค่ะแต่มีอิทธิพลอะไรส่งผลกระทบกับประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: ค่ะถ้าเป็นช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของฝนในประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิทธิพลของตัวร่องมรสุมค่ะพัดผ่านทั้งนั้นภาคเหนือภาคตอนเฉียงเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ตัวลักษณะของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็จะทำให้วันสองวันนี้ก็ยังคงมีฝนเยอะได้อยู่ค่ะ
0: อืมค่ะเรียนสอบถามนิดนึงช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพอะค่ะเหมือนฝนลดลงไหมคะ
1: ถ้าสำหรับวันสองวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลฝนยังคงเยอะอยู่ค่ะละ60-70ของพื้นที่เลยค่ะแต่ถ้าแนวโน้มจะลดลงก็คือต้องเป็นตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปค่ะ
0: สัปดาห์หน้า
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: สัปดาห์หน้ามีแนวโน้มว่าฝนลดลงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณณหาไทยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมองเห็นนะคะว่าสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครบางทีเหมือนจะมีฝนตกลงมาคือครึ้มๆนะแต่ก็ไม่ได้ตกแบบว่าส่งผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าถ้าจะฝนน้อยลงจริงๆเมื่อสักครู่นี้คุณนะฮะไทยจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปเลยนะก็แนวโน้มของฝนนั้นจะลดลงนะคะส่วนพายุนะพายุไมซักซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศออกมาในฉบับที่7นะตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก16นาฬิกาที่ผ่านมาก็คาดว่านะก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในคืนนี้นะคะแล้วก็ศูนย์กลางของพายุก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ไม่ได้มีผลกระทบประเทศไทยใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูแผนที่อากาศ จาก windy.com เหมือนกับว่าพายุไมซักนี่เรียกว่าเข้าประชิดกับทางด้านของเมืองหนานหนิงแล้วเหมือนกันนะก็อาจจะอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ทางด้านของหนานหนิงในช่วงคืนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะแจ้งเข้ามาคุณแหม่มแจ้งคุณแหม่มแล้วก็คุณประกรณ์ด้วยนะคะคุณประกรณ์พัดแจ้งอุบัติเหตุบนถนน345หรือว่ารังสิตปทุมมาจากปทุมมุ่งหน้ามาทางรังสิตตรงบริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากรค่ะที่จะมุ่งหน้ามาตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตรงกลางสะพานต่างระดับรังสิตเลยช่วงบริเวณหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบอกว่ามีน้ำมันหกอยู่บนผิวการจราจรทุกช่องทางเลยนะคะเลยทำให้รถจักรยานยนต์ที่จะผ่านตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยเสียหลักลื่นล้มกันไปหลายคันแล้วนะเพราะว่าน้ำมันมันหกอยู่บนถนนแล้วก็ทุกช่องทางด้วยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าส่งผลกระทบแน่นอนเลยเพราะน้ำมันมันหกทุกช่องทางเลยส่วนคุณชัยรัตน์ค่ะรายงานที่ถนนงามวงวานฝั่งขาเข้ามาจากแยกแครายนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกพงเพชรตรงช่วงของกลางสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยมีรถกระบะตู้ทึบไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรมีร่องรอยถูกชนแล้วก็มียางแตกด้วยนะอยู่ในช่องทางซ้ายเห็นมีคนมาช่วยเปลี่ยนยางอยู่นะคะการจราจรก็จะชะลอตัวในจุดที่มีรถจอดอยู่เนี่ยแหละค่ะตรงบริเวณกลางสะพานข้ามแยกพงเพชรนะฝั่งขาเข้างามวงวานฝั่งขาเข้าฝั่งกลับกันก็ยังคงรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็มีอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย375บ้านแพ้วพระประทนนะคะมาจากบริเวณแยกตัดถนนเพชรเกษมถึงแยกตัดกับถนนพระราม2ตรงข้ามเซเว่นก่อนถึงแยกบ้านแพ้วประมาณ200เมตรมีรถกระบะบรรทุกของคลัตช์ซีหักค่ะทำให้รถเนี่ยอยู่ในช่องทางซ้ายไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้นะคะเนื่องจากว่าคลัตช์ซีหักการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าจากตรงจุดนี้นะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านถนนสาย375ช่วงบ้านแพ้วพระประโทนคือมาจากทางด้านของเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้ามาออกทางพระราม2นะคะก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะกำลังใช้เส้นทางอยู่บริเวณไหนแล้วก็ไปเจอเรื่องของสภาพการจราจรที่มีปัญหานะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะในส่วนของสภาพการจราจรนะเดียนกำลังดูนะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางในกรุงเทพนะโดยเฉพาะในตัวเมืองแล้วก็ในโซนที่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะโหเดี๋ยวนะงั้นมาดูทางเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมค่ะคุณผู้ฟังเส้นทางทางด้านรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณต่างระดับบางพูนเส้น346เข้ามานะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านต่างระดับรังสิตรถเนี่ยชะลอตัวช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะเรียกว่าเดี๋ยวนะดิฉันดูนิดนึงมีทั้งหมด1 2 3 4 5เลน3เลนขวาเรียกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับกับหยุดชะงักไปตลอดทางส่วน2เลนซ้ายนะ2เลนซ้ายตอนนี้เนี่ยก็ไหลไปได้ช้ามากเลยทีเดียวนะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับรังสิตทำให้รถที่มาจากถนนซ่อมสร้างหรือว่าสาย345ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงต่างระดับบางพูนในช่วงนี้ก็มีการชะลอตัวตามไปด้วยนะคะเรียกว่ารถนี่ชะลอต่อเนื่องกันไปเลยทีเดียวทำให้รถที่พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณต่างระดับรังสิตนะก็จะไปเจอกับจุดที่เขาบอกว่ามีน้ำมันหกอยู่บนถนนน้ำมันหกอยู่บนพื้นผิวการจราจรเนี่ยแหละค่ะ ก็เป็นจุดที่คุณแหม่มแล้วก็คุณประกรณ์พัดแจ้งเข้ามานะคะพอเลยจากจุดที่น้ำมันหกอยู่บนถนนแล้วก็มีอุบัติเหตุอยู่เนี่ยก็คือช่วงที่จะเป็นทางลงมาที่บริเวณหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตพอผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งพหลโยธินฝั่งขาออกนะตอนนี้เขาก็เริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตรงช่วงแถวๆสนามมวยรังสิตเนี่ยในช่องทางคู่ขนานนะคะที่จะขึ้นตรงบริเวณต่างระดับที่จะวนไปทางด้านรังสิตนครนายกตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยนะส่วนรถที่วิ่งในช่องทางหลักตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถที่จะวิ่งในช่องทางหลักแล้วก็ไปกับรถที่ตรงบริเวณหน้าโลตัสรังสิตช่วงนี้ก็มีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงสะพานกับรถตรงจุดนี้แหละค่ะพอขึ้นสะพานไปได้แล้วค่ะขึ้นตรงจุดที่กับรถตรงช่วงหน้าโลตัสรังสิตไปได้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะโหนี้แถวๆรังสิตนี่รถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็น่าจะประจวบกับช่วงที่วันนี้เนี่ยแถบทางนั้นโซนรังสิตคลองหลวงเนี่ยเขาใช้เป็นสนามสอบมีคนเดินทางไปสอบกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้รถมากแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่รังสิตห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยแหละค่ะมีงานประมงน้อมเกล้าด้วยนะก็เข้าใจว่ามีคนที่เดินทางเข้าไปเที่ยวงานประมงน้อมเกล้ากันก็พอสมควรเลยทีเดียวนะคะส่วนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของคลองหลวงมุ่งหน้าเข้ามานะคะที่บริเวณต่างระดับรังสิตช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้จนมาถึงบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานแต่ว่าเข้ามาทางฝั่งพหลโยธินที่จะมุ่งหน้ามาทางคปอช่วงนี้จะมีรถเยอะติดขัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกคปอนะท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณซอยพหล56แล้วก็พอเลยจากแยกคปอเข้าไปที่วงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ใช้การได้ฝั่งกับกันก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณทางสัญญาณไฟที่แยกตรงแยกฐานทัพนะจุดนี้พอเลยสัญญาณไฟที่แยกฐานทัพไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าออกไปทางด้านของคปอต่อเนื่องไปที่ต่างระดับรังสิตต่างขออภัยต่างระดับอนุสรณ์สถานนะคะช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะออกไปจนถึงบริเวณต่างระดับรังสิตในช่องทางหลักยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแต่บนถนนรังสิตปทุมในช่วงนี้รถหนาแน่นจริงๆเลยนะเท่าที่ดูนี่ยาวเหยียดไปเลยนะสำหรับใครที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านต่างระดับรังสิตผ่านตรงหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะในช่วงเวลานี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมกันนะคะเดี๋ยวจะได้รายงานกันให้ทราบกันอีกทีหนึ่งมีคุณพักเคอินคนพักเคอินบอกว่าเมื่อช่วงบ่ายๆคนไปตลาดรังสิตใช้ไทยพลัดกันคึกคักนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ช่วงเที่ยงแดดจะมาหรือรอลุ้นอยู่แสดงว่าแดดไม่ค่อยมีบรรยากาศแบบร่มๆแบบนี้หรือเป็นเพราะว่าบรรยากาศร่มๆแบบนี้เลยทำให้คนออกมานอกบ้านกันเยอะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกหรือว่าแดดออกเนี่ยคนก็จะอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมฮะแล้วพอมาวันนี้เนี่ยมันครึ้มๆใช่ไหมฮะพอครึ้มปุ๊บนี่คนก็เลยถือโอกาสอากาศดีแบบนี้ก็ออกมานอกบ้านแล้วก็บวกกับเป็นต้นเดือนด้วยนะคะก็เลยออกมากันค่อนข้างที่จะเยอะเลยส่งผลให้การจราจรบนท้องถนนเนี่ยมีหลายจุดเลยที่การจราจรหนาแน่นกันทีเดียวเลยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยทางด้านของถนนเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่เรื่องอื่นนะมีทางด้านของร้อยตำรวจโทอรุณวงสมบูรณ์ค่ะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ทางหลวงสาย375เป็นรถกระบะบรรทุกเศษไม้บอกว่าที่แบบเป็นอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นรถกระบะกับรถกระบะคัสซีหักเนี่ยล่าสุดตอนนี้กำลังขนถ่ายเศษไม้ที่รถบรรทุกคันนี้บรรทุกมานะคะ ใช้ได้1ช่องทางขวาค่ะก็คาดว่าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะก็เพิ่มเติมเหมือนให้นะคะจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางโทรัฐค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้นะคะมีคุณสมชายเจ้าเก่ารายงานสภาพการจราจรบนถนนเยาวราชนะคะมาจากบริเวณแยกเฉลิมบุรีมาจนถึงแยกราชวงศ์ตอนนี้เนี่ยการจราจรติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะจะเคลื่อนตัวไปได้ต้องเรียกว่าช้าๆนะต้องบอกอย่างนี้นะคะที่ตรงบริเวณแยกราชวงศ์ติดไฟแดงนาน10นาทีฝากบอกว่าผู้แจ้งฝากถามว่าไม่ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจสลบค่ะป้อมตำรวจหรือเปล่าฝากตรวจสอบด้วยนะตรงบริเวณถนนเยาวราชตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าทั้งรถทั้งคนเต็มไปหมดเลยนะโดยเฉพาะแบบว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยคนก็จะไปช้อปปิ้งกันใช่ไหมคะไปช้อปปิ้งที่แถวๆทางด้านของเยาวราชสำเพ็งอะไรแบบนี้นะคะคนน่าจะเยอะแม่คุณพันทันสมัยซะด้วยอยู่แถวทรงวาดคุณพันสวัสดีค่ะ
1: ยาคุณนักยาครับฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกครับถนนทรงวาดครับกำลังติดเลยคร
0: ับ
1: ผม
0: ตอนนี้คุณพันอยู่ตรงไหนของทรงวาดคะเนี่ย
1: ตอนนี้ผมเชื่อเขาจะเลี้ยวทำไมผมไปตับรถต้านน้ำมีออกมาแล้วครับผมตอนนี้อยู่แยกสามคือแยกท่าน้ำราชวงศ์คร
0: ับ อยู่ตรงทางท่าน้ำเลยเหรอคะ
1: วิ่งเข้าไปท่าน้ำแล้วกลับรถออกมาตอนนี้มาอยู่ตรงสี่แยก
0: อยู่แยก
1: เรียกอะไรครับ
0: แยกประชาวงศ
1: ์
0: ที่ตัดกับเยาวราชนะคะใช่ไหม
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: แล้วก็จะตรงไปถึงไหนคะเนี่ย
1: จะตรงไปทางโรงพยาบาลกลางครับผม
0: อ๋อฮะ
1: เขายังไม่เสร็จนะครับหน้าโรงแรมเทียนเชล่าเนี่ยเขาเทแล้วล่ะครับผม
0: ค่ะก็มันวิ่งได้ไหมตรงนั้นยังวิ่งได้ใช่ไหม
1: วิ่งได้ครับสวนเลนครับ
0: ค่ะ
1: 1 เลนก็ไป1 เลนครับผม
0: อุ๊ยแต่รถเยอะจังเลยอ่ะแถวเยาวราชทรงวาดแถว
1: เยอะครับคนเยอะมากเยาวราชครับ
0: ทั้งรถทั้ง
1: ที่สัญญาณปั่นถึงตลาดเก่าครับของกลางถนนครับผม
0: ทั้งคนทั้งรถเลยใช่ไหมคะที่เยอะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็คือมันติดที่รถที่คนข้ามถนนทางม้าลายครับผม
0: คุณพันถามผู้โดยสารมั้ยเค้ามาทำอะไรกันที่นี
1: ่เมื่อกี้มาส่งลูกค้าครับที่โรงแรมเจเจนะครับเค้าเซลฟี่ทาน
0: เป็นคนไทยไหมที่ว่าส่งเป็นไม่ใช่คนไทยสิถ้ามาพักโรงแรมแถวนี
1: ้เป็น
0: ชาวออสเตรเลียครับอ๋อค่ะแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคุณพันโดยเฉพาะมาจากจตุจักรโหแล้วก็มาแบบว่าพักอยู่ในแหล่งที่แบบว่าแหล่งช้อปปิ้งจริงๆเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับมาพักอยู่กรุงเทพ4 วันแล้วก็จะไปสมุย
0: อ๋อนี่คุย
1: อาทิตย์นึงครับจะบอกผมอยู่
0: คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วอะไรนะคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้วครับผมเยาวราชเนี่ยมันติดอยู่ก่อนถึงตลาดเก่าครับคนเดินข้ามถนนคร
0: ับ
1: ผม
0: ใช่ตรงนี้ตรงก่อนที่จะตรงเขาเรียกนะทางรถไฟตรงไม่ใช่ทางรถไฟทางข้ามทางม้าลายตรงตลาดเก่าตรงนี้คนข้ามกันแบบว่าคือจริงๆเขามีไฟให้ข้ามถนนใช่ไหมกดไฟอ่ะ
1: ไม่มีครับมีทางม้าลายครับผม
0: มีทางม้าลาย
1: ข้ามเยอะแล้วต้องจอดแล้วก็รถก็มาแล้วก็คนก็เดินข้ามแต่มันไปมาครับผม
0: จริงๆควรจะติดตั้งได้แล้วเนาะไฟข้ามถนนเนี่ย
1: ไฟข้ามถนนนะครับมันไม่สวยงาม
0: มั้
1: งคร
0: ับ ไม่ๆก็เหมือนที่อื่นเนี่ยเขาก็มีทางม้าลายใช่ไหมแล้วคนข้ามมาแล้วก็กดแล้วก็กดให้สัญญาณว่าเดี๋ยวพอไฟแดงนะเราก็ข้ามได้อย่างนั้นถ้าไม่งั้นนั่นก็จะข้ามกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เน
1: าะหลุดจากตลาดเก่ามาก็ติดท่าน้ำถึงสี่แยกราชวงศ์นี่มุ่งหน้าไปวัดตึกเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกก็ไม่มีรถนะครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาอยู่ตรงแค่ในตลาดนี่แหละครับถนนเยาวราชครับ
0: แล้วเข้า
1: ตรงว่านะครับ
0: เข้ามาตรงราชวงศ์อ่ะก็คนเยอะด้วยใช่ไหมคะหมายถึงว่าที่จะผ่าน
1: มันก็แค่รถนะครับ
0: ไม่ที่จะผ่านตรงสำเพ็งอ่ะคุณพันที่ก่อนจะออกทางก่อนจะตัดกับเยาวราชอ่ะช่วงที่มันจะเป็นตลาดสำเพ็ง
1: เยอะอย
0: ู่เน
1: า
0: ะ
1: ที่แต่ว่าไม่น่ารถมาครับจะมาทั้งวันไม่น่ารถมาครับผม
0: ที่ถามได้ไม่ใช่เลยหรอกเพราะวันก่อนก็เพิ่งไปเหมือนกันเพิ่งไปแต่ว่าที่ฉันเนี่ยไป
1: ร้านอาหารอะไรครับเขาบอกว่าอร่อยอยู่ทั้งบ้านนะคร
0: ับ คืออุ้ยเยอะแถวนั้นเยอะมี
1: เยอะครับแต่ว่าน้องสาวเขาจะมาเซลฟี่กันเยอะครับผม
0: ใช่เขามีคาเฟ่แล้วก็มีแบบว่ามีร้านที่เป็นแบบว่าคนไปถ่ายรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแถวนั้นแถวทรงวาดอะค่ะ
1: ใช่ครับได้ยินเขาว่าจะทำสะพานข้ามตรงถนนเชียงใหม่ไม่ใช่เหรอครับ
0: ที่บอกว่าข้ามจากทางนี้ข้ามเจ้าพระยาเนาะแต่เห็นโครงการนี้เห็นโครงการนี้นานแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่ามันเป็นสะพานคนเดินข้ามนี่เฉยครับแต่ว่าไม่ได้รถข้ามนะครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนว่าสะพานก็ข้ามเจ้าพระยาเลยอ่ะแต่ว่านานแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกับว่ายังเป็นยังจะทำอีกหรือเปล่าค่ะเหมือนกับว่าเป็นสะพานคล้ายๆเหมือนที่
1: เขาบอกเป็นอะไรเมื่อก่อนมันลงนะใช่ไหมครับที่ลงใช่ไหม
0: โอ้ยนั่นมันอันนั้นฝั่งทางท่าดินแดงนี่ใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับตอนนี้บอกจะเป็นสะพานข้ามแต่ว่าสะพานคนเดินนะคร
0: ับ
1: อ
0: ืมค่ะ
1: ไม่ได้รถข้ามเขาว่าอย่างนี้ได้ยืดเท้านะครับ
0: ได้เหรอเพราะว่าเจ้าพญาเนี่ยเรือมันก็ผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดมีสะพานที่แบบคนเดินข้ามไปมันต้องยกสูงขนาดไหนล่ะทีนี
1: ้สูงครับแล้วก็มีสลิงครับต้องมีสลิงครับคุณนันทยาครับผม
0: โอ้ยนั่นดีที่ว่าข้ามเรือดีกว่าไหมอย่างเงี้ย
1: ให้คนเดินข้ามแล้วแตกไปเลยว่าน่าจะดีแล้วว่า
0: หรอไม่ใช่เพราะว่าคุณพันลองนึกถึงว่าถ้าเรือผ่านนะมันไม่ใช่เรือเล็กๆอะที่ผ่านแล้วเรือที่ผ่านนะมันก็จะเป็นเรือประเภทที่แบบว่าเรือเขาเรียกเรือท่องเที่ยวเรือร้านอาหารอะไรพวกนี้มันก็จะมีความสูงใช่ไหมมันก็จะผ่านไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเตี้ยอย่างเงี้ย
1: ต้องครับถูกต้อง
0: นั่นน่ะสิ
1: ลองดูแม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่าเขาล่องเรือจากอีเซียที่อะไรมาพระราม8อะไรเงี้ยครับ
0: มัน
1: เดี๋ยวนี้มันมีหลายท่าครับผม
0: ใช่มันไม่เหมือนเชียงใหม่ถ้าเชียงใหม่แบบมันจะมีสะพานที่ข้ามปิงอ่ะจากฝั่งอีกฝั่งนึงมาทางอีกฝั่งนึงเนี่ยคนเดินข้ามได้เพราะว่ามันไม่ได้มีเรือที่แบบว่าเรือท่องเที่ยวผ่านแบบนี
1: ้คร
0: ับ
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับผม
0: ค่ะ
1: เชียงมันก็มีนะครับเห็นนักท่องเที่ยวไปเยอะครับ
0: ที่ไหนนะคะ
1: เชียงมันพระราม3อ่ะครับ
0: เทอร์มินอลใช่ใช่
1: เ
0: รา
1: พระราม3ก็มีเรือเหมือนกันครับผม
0: ค่ะเหรอฮะ
1: ชาวต่างชาติมิ้นก็บอกว่าไป
0: ลงเรือที่เทอร์มินอล
1: เฟอร์รี่โบ๊ทเนี่ยบอกเฟอร์รี่โบ๊ทลินเลอร์มันก็พูดอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ อ๋อถ้างั้นคงไม่ใช่เรือโดยสารที่แบบว่าหรือว่าเรือข้ามมาจากตรงโกดังแถวลาดบุรณะเฟอร์รี่เหรอฮะ
1: ใช่ครับมันเป็นเรือผ่านข้ามนี่แหละครับล่องแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละคร
0: ับ อ๋อเหรออันนี้ถ้าไปถึงโซนตรงลาดบุรณะนี่ไม่แน่ไม่ทราบแล้วเหมือนกัน
1: มันจอดอยู่ฝั่งนี้แหละครับก็จอดอยู่ฝั่งเชมานอนเลยครับผม
0: อืมไม่ทราบโซนตรงนี
1: ้
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าการล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยดิฉันเห็นตามแบบว่าพวกบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยเวลาเขามาในประเทศไทยใช่ไหมเขาก็จะล่องเรือเขาก็จะดูเขาเรียกว่าเป็นแบบเรือไม่แน่ใจว่าเป็นเรือไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรืออะไรที่บอกว่านั่ง40บาทสามารถที่จะล่องเรือจากที่เอเชียทีคไปที่ไอคอนสยามหรือไอคอนสยามมาเอเชียทีคเนี่ยประมาณนี้นะคะ40บาทก็จะได้เห็นสองฝั่งเจ้าพระยาโดยเฉพาะในช่วงแบบว่าช่วงหัวค่ำที่จะมีการเปิดไฟประดับต่างๆนี่จะสวยมากเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มาเที่ยวแบบนี้ได้นะคะพูดถึงเรื่องของไปท่องเที่ยวมาอีกเรื่องนึงกันดีกว่าค่ะธนาคารออมสินนะคะก็มีสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ค่ะในไตรมาส2ดอกเบี้ยคงที่นะ1ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 0.99% ต่อปีนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีเรียกว่างานนี้เขาจะเป็นการกระตุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะคะใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้ค่ะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ 0.99% ต่อปีหรือว่าผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านบาทละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะคะอยู่ที่ 2.75% ต่อปีค่ะแล้วก็พิเศษสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะหรือว่าจะเป็น ที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพันธ์รายงานที่ทรงวาดนะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเส้นทางทางด้านของถนนทรงวาดนะตอนนี้เนี่ยการจราจรรถเยอะทีเดียวนะคะรถที่มาจากทางด้านของทรงวาดออกมาทางด้านของรัชวงศ์นะคะแล้วก็ตรงมาตรงแยกรัชวงศ์เพื่อที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของเจริญกรุงช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นแล้วก็ทรงยาวราชตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกเฉลิมบุรีไปเลยนะคือเลยจากตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลมูลที่เทียนฟ้าตรงศาลเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยพอเลยไปหน่อยนึงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบริเวณแยกเฉลิมบุรีตรงนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆอย่างที่บอกเลยตรงบริเวณก่อนถึงตลาดเก่าตรงนี้เนี่ยมันมีทางม้าลายคนก็จะข้ามไปข้ามมาแล้วที่เห็นสังเกตเห็นบ่อยๆก็คือว่าเขาจะข้ามแบบคือถ้าเกิดมากันเยอะๆแล้วข้ามทีเดียวก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นหนึ่งจังหวะที่ทำให้รถชะลอตัวแต่บางทีเนี่ยคนที่มาถึงเนี่ยเขาก็ไม่รออะไรเขาก็เดินข้ามไปพอข้ามไปหนึ่งคนสองคนรถที่มาเขาก็ต้องจอดชะลอแล้วทีเนี้ยมันก็จะชะลอต่อเนื่องกันไปตลอดเลยนะก็แบบจะส่งผลให้รถที่ตามหลังมาเนี่ยก็จะชะลอต่อเนื่องกันไปก็เลยช้ากันไปนะพอเลยจากจุดตรงหน้าตลาดเก่าเยาวราชไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะพูดถึงเรื่องของเวลาจุดที่เขามีสัญญาณไฟให้คนกดเวลาข้ามถนนเนี่ยจริงๆนี้จริงๆมีสัญญาณไฟอันนี้ดีนะเพราะว่ารถที่เขามาเนี่ยเขาจะได้หยุดให้คนข้ามตรงทางม้าลายส่วนมากก็คือสัญญาณไฟนี้จะอยู่ตรงทางม้าลายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราก็ยังเห็นนะแบบในกรณีที่บางคนเนี่ยคือไม่รอสัญญาณไฟไม่รอให้สัญญาณไฟที่รถที่มาเนี่ยเป็นไฟแดงแล้วก็ไฟเขียวของคนข้ามบางคนไฟยังแดงอยู่เลยแต่เห็นว่าเป็นช่วงจังหวะที่แบบรถอาจจะทิ้งช่วงไปก็ข้ามไปอย่างวันนี้เรียนเห็นคลิปมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งมันจะเป็นทางข้ามอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นจุดที่มีรถหนาแน่นด้วยนะมีรถสัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นจุดที่เป็นแหล่งชุมชนน่ะเอางี้ดีกว่าแล้วก็ตรงบริเวณเนี้ยเขาก็จะมีคนยืนรอคือกดสัญญาณเพื่อจะรอข้ามถนนเนี้ยยืนรออยู่จำนวนพอสมควรหลายสิบคนแต่ก็จะมีอยู่คนหนึ่งเดินข้ามมาโดยไม่สนใจว่าไฟมันยังแดงอยู่หมายถึงว่าไฟแดงสำหรับคนข้ามอ่ะนะปรากฏว่าคือรถอ่ะเขาก็จอดให้ข้ามเพราะว่าเขาเดินข้ามมาเขาก็เลยจอดให้ข้ามตรงทางม้าลายแต่ปรากฏว่ากำลังจะถึงตรงอีกฝั่งนึงอยู่ละกำลังจะถึงตรงทางเท้าจะขึ้นไปอีกฝั่งนึงปรากฏมีรถจักรยานยนต์เข้ามาในช่องทางซ้ายสุดอ่ะเนื่องจากว่าเข้ามาช่องทางซ้ายสุดแล้วเขาอาจจะมองไม่เห็นคนแล้วก็ไม่เห็นคนที่กำลังเดินข้ามมาชนเข้าไปเลยทีนี้อันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือจักรยานยนต์น่ะพระสังเกตเห็นว่ามีรถจอดอยู่ก็ควรที่จะชะลอใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันคนที่ข้ามถนนโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสัญญาณไฟเขาให้ข้ามได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยหลายคนก็แบบมีความรู้สึกว่าเขาอุตส่าห์ติดสัญญาณไฟให้แล้วเนาะแต่ทำไมไม่รอถ้ารออีกสักนิดนึงในขณะที่สองฝั่งถนนคนอื่นเขาก็ยังยืนรออยู่ด้วยนะคะรถคันอื่นเนี่ยเขาก็ต้องจอดทางที่ตัวเองยังเป็นไฟเขียวอยู่ของรถนะแต่ว่าไฟแดงสำหรับคนแต่เขาก็ไม่รอให้ได้รับสัญญาณข้ามถนนก่อนเลยข้ามมาแบบนี้ก็เลยถูกจักรยานยนต์เฉี่ยวเข้าให้นะล้มทั้งคนล้มทั้งรถเลยนะรถจักรยานยนต์อันนี้ก็ต้องฝากไว้นะเขาอุตส่าห์แบบว่ามีติดตั้งสัญญาณไฟข้ามถนนให้ก็ปฏิบัติตามสัญญาณไฟนั้นทั้งคนข้ามแล้วก็คนขับรถด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีรายงานนะคะว่าเมื่อตอนช่วงเวลา 18:46 นาทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะรับแจ้งมาจากสายด่วน199มีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารในซอยอินทบาระ27ถนนสุทธิศาสตร์วินิจฉัยนะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยผลโยธินเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุถึงจุดที่เกิดเหตุตอนช่วงเวลาประมาณ 18:50 นาทีที่เกิดเหตุค่ะเป็นไฟไหม้ภายในอาคารที่อยู่ภายในซอยอินทบาระ27เพลิงลุกไหม้ที่บริเวณชั้น2ของบ้านนะคะเจ้าหน้าที่ทำการดับเพลิงแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไว้ไ

0: แล้วนะคะไฟไหม้เสียหายไป2คูหาไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะอันนี้ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ทางด้านของดับเพลิงนะที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเหตุไฟไหม้เป็นอาคารพาณิชย์นะที่อยู่ภายในซอยอินธรรมระ27เข้าซอยไปนิดหนึ่งเองนะอยู่ด้านหลังร้านไปรษณีย์ที่ตรงร้านไปรษณีย์จะอยู่ตรงปากซอยแล้วก็อาคารที่ไฟไหม้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังพอดีเลยนะเป็นลักษณะเหมือนเป็นทางด้านบนของบ้านนะที่เห็นเปลวเพลิงออกมาจากทางด้านชั้น2ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนี่สภาพการจราจรตรงบริเวณภายในซอยอินธรรมระในถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของผ่านทางด้านของซอยอินธรรมระ27ที่จะมาออกทางวิภาวดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถเยอะทีเดียวนะรถหนาแน่นทีเดียวก็เดี๋ยวเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะน่าจะดีขึ้นตอนนี้ก็น่าจะมีรถดับเพลิงแล้วก็รถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เดินทางมาถึงในจุดที่เกิดเหตุกันนะคะเพื่อที่จะระงับเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้เลยทำให้รถเนี่ยจะมีการจราจรหนาแน่นตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ไปที่คุณธนากรค่ะบอกว่าไปเจอรถจอดเสียบนทางด่วนคุณธนากรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนากรใช้ทางด่วนตรงช่วงไหนคะ
1: ด่วนครับผมทางด่วนขั้นที่1ครับผมจากท่าเรือจะไปบางนาครับครับพอดีว่าเลยจากทางลงอ่านลงมานิดนึงครับผมครับผมเห็นรถลักษณะไม่แน่ใจนะครับเป็น Fortuner หรือว่า Pajero อะไรสักอย่าง
0: เ
1: นี่ย
0: แหละ SUV อย่างเงี้ยเลยค่ะ
1: SUV ใช่ครับผมก็จอดอยู่ไหลทางด้านซ้ายแต่ผมมาขับอยู่ช่องทางกลางนะครับผมก็เลยมองไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าที่เห็นชัดเจนก็คือยางเขาแตก
0: อ๋อค่ะ
1: ยางเขาแตกครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเข้าไปช่วยเหลือ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จอดอยู่โดยที่คนในรถไม่ได้ลงมาใช่ไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มีไม
0: ่
1: มีคนลงมาครับ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราประสาน
1: เปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่นะครับ
0: ค่ะเลยจากทางลงอาจจะลงไปเล็กน้อยนะคะ
1: นิดเดียวเลยครับจุดทางลงเสร็จปุ๊บยังออกมาเจอเลย
0: ค่ะคือยังไม่ถึงตรงด้านหลังมอกรุงเทพเนาะแถวนั้น
1: ยังเลย
0: ยังนะคะค่ะค่ะ
1: ได
0: ้ค่ะการจราจรไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับใช้ความเร็วได้ครับ
0: ก็จะอันตรายด้วยอย่างนี้ถ้าใช้ความเร็วได้นะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ทางด่วนให้ค่ะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะเป็นช่วงบนทางด่วนขั้นที่หนึ่งนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางนาเลยจากทางลงอาจนะลงมาเล็กน้อยนะคะเป็นรถลักษณะเป็นรถ SUV จอดยางเสียยางแบนอยู่ในช่องในอยู่ในช่องทางไหลซ้ายแล้วนะคะตอนนี้เราไปกันที่ทางนั้นบนทางด่วนเลยดีกว่านะคะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณสันทัศน์เวชโชนะคะคุณสันทัศน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาตยาและคุณผู้ฟังเจ้าสร้อยทุกท่านสภาพการจราจรในช่วงค่ำของวันนี้ครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางด้านท่าเรือช่วงเวลานี้ทั้งสองฝั่งก็ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู่นะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ออกไปบางนาออกบางนาช่วงนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังไปกันได้ดีนะครับก็ยังไม่มีฝนตกนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในฝั่งดาวคันนองหน้าด่านก็ไม่มีรถสะสมนะครับผ่านด่านไปแล้วก็ไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ต่อด้วยทางพิเศษศรีรัตน์จากทางด้านแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระพยาไทยช่วงเวลานี้ไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะก็คือว่าบนทางด่วนไม่มีปัญหาเลย
2: ตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้ดีนะครับฝั่งศรีนครินทร์ก็เช่นเดียวกันนะครับท
0: ั้
2: งเข้าและออกก็ไปกันได้ดีทีเดียวฝนก็ยังไม่เห็นนะครับทางด้านบางโคร่นะครับจากต่างดับพญาไทยทั้งเข้าและออกทางลงก็ไม่เป็นปัญหานะครับทางลงยมราชก็ยังลงได้ดีทีเดียวนะครับส
0: ่
2: วนทางพิเศษฉลองรัฐก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครอบตัวนะครับฝนก็ไม่ตกเช่นเดียวกันนะฝั่งฉลองรัฐโดยบุรพาวิถีลงไปทางด้านบางนามีสะสมหน้าด่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนทางฝั่งกลับกันนี้ก็ไป ไปกันได้ดีนะครับฝนไม่ตกเช่นเดียวกันนะครับเส้นบุรพาวิถีด่วนกัญจนาภิเษกนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานกัญจนาก็ฝากระมัดระวังช่วงรอยต่อเชิงทางขึ้นสะพานกัญจนานะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านบางขุนเทียนนะครับช่องซ้ายก็ฝากระมัดระวังกันด้วยนะครับจุดดังกล่าวก็ยังมีงานซ่อมรอยต่ออยู่นะครับส่วนฝั่งกลับกันก็ฝากระมัดระวังในช่วงเชิงทางขึ้นนะครับมีรถจอดเสียอยู่หนึ่งคันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับก็เปิดไฟวับวาบอยู่แล้วนะครับที่ดังกล่าวก็ฝากระมัดระวังกันด้วยออกไปทางด้านบางแก้วก็ไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนออกบางขุนเทียนช่วงนี้ให้ใช้พื้นที่ด้านล่างจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเชื่อมต่อ M82 ช่วงนี้ถ้าขึ้นไปก็ต้องชะลอตัวนะครับที่ดังกล่าวก็รอชำระค่าผ่านทางแต่ว่าถ้าไปทางด้านล่างนี้ไปกันได้ดีนะครับคล่องตัวไม่ติดหน้าด่านนะครับคุณน่าจะอยากครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในฝั่งประจิมพัทยาชิมทีมาจตุจักรบางซื่อไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับอุดรพัทยาก็คล่องตัวดีนะครับฝนก็ไม่เห็นนะครับผ่านทางกล้อง CCTV ครับภาพรวมบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้ครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะคุณสันทัศน์ครับตรงที่เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังแจ้งรถยางแบนอันนี้แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้แล้วใช่ไหมคะตรงช่วงเลยจากทางลงอานาลงมานิดนึงอะค่ะ
2: ถูกต้องครับผมทางศูนย์เฉลิมนครก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วนะครับคุณนัตยาครับคาดว่าก็น่าจะพ้นขีดขวางในเร็วๆนี้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ก็เรารับแจ้งมาก็ประสานไปที่ทางด้านของศูนย์ทางด่วนนะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยดำเนินการนะเผื่อว่าถ้าไม่มียางอะไหล่เดี๋ยวจะได้ช่วยยกลงมาทางด้านล่างก่อนนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของโซนศรีนครินทร์กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางพัฒนาการแล้วก็มาจนถึงแยกสวนหลวงหรือว่าศรีนุชในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะผ่านมาตรงช่วงบริเวณหน้าซีคอนสแควร์ก็จะมีรถเยอะสักหน่อยนึงค่ะแต่ยังไม่เป็นปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนะคะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านหน้าซีคอนผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางอุดมสุขศรีอุดมมาสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมออกมาทางศรีนครินทร์รอบนอกลาซานแบริ่งมาจนถึงทางด้านของเทพารักษ์นะคะช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปมีการชะลอตัวก่อนที่จะเข้าไปทางแยกลำสาลีเล็กน้อยเท่านั้นส่วนบนถนนรามคำแหงนะคะในช่วงเวลานี้รามคำแหงฝั่งขาออกค่ะก็คือจะมีการชะลอตัวพื้นราบเนี่ยจะชะลอตัวตรงบริเวณทางเข้าห้างเปิดใหม่ตรงนี้นะคะก็คือเดอะมอลล์รามคำแหงเก่าเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้รถพอผ่านจากตรงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าตรงนี้ไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวไปได้ดีนะคะตอนนี้ท้ายจะอยู่ตรงช่วงบริเวณโอ้โหท้ายก็ชนแยกรามเลยนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาตั้งแต่ลำสาลีเข้ามายาวๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกรามก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรามเท่านั้นพอผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงแยกนี้มุ่งหน้าไปทางด้านของคลองตันช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เป็นห้างสรรพสินค้าที่เพิ่งเปิดใหม่หลังจากที่มีการรีโนเวทไปแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่วันเองนะก็เลยจะคนก็ยังเดินทางไปเดินดูซิว่าของใหม่มีอะไรให้ช้อปปิ้งมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะวันนี้เลยทำให้การจราจรนี้จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงหน้าห้างนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าจะมีส่งผลกระทบเรื่องของสภาพการจราจรก็จะเป็นที่ห้างยูเนียนมอลล์เขาก็มีการเขาเรียกว่ามีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะตรงเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ชั้น6เป็นชั้น6ที่ห้างยูเนียนมอลแล้วก็จะมีงานไปจนถึงตอนช่วงเวลาประมาณสัก5ทุ่มเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าในจุดนี้เนี่ยน่าจะมีคน ไปที่งานเทศกาลดนตรีนี้เป็นจำนวนมากนะคะก็เลยอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณตรงหน้าห้างเป็นรถที่มาจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางรัชดาลาดพร้าวก็จะมีการชะลอตัวแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะก็จริงๆนะชะลออยู่แค่ตรงเนี้ยแถวๆหน้าห้างเท่านั้นนะคะแต่พอผ่านจากตรงบริเวณซอยลาดพร้าวซอย1มุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณลาดพร้าว71ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้รถที่เลี้ยวไปใช้ทางด้านของประดิษฐ์มนูธรรมนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านใช้เส้นทางเรียบด่วนไปก่อนที่จะผ่านทางถนนสังคมสงเคราะห์เนี่ยจะรถเยอะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะตรงบริเวณจุดที่จะตัดกับทางถนนสังคมสงเคราะห์ตรงจุดนี้นะคะแต่พอผ่านพ้นจากตรงบริเวณจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะเรียกว่าเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยสำหรับสภาพการจราจรบนถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะอย่างที่บอกคือพอเลยจากทางด้านถนนสังคมสงเคราะห์มุ่งหน้าไปตรงช่วงของบริเวณตัดกับถนนเกษตรนวมินทร์หรือประเสริฐมนูกิจในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันโอ้ฝั่งที่มาจากทางแยกเลียบด่วนมุ่งหน้าเข้ามาทางลาดพร้าว71ที่จะมาออกลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอันนี้โหช้าต่อเนื่องมาจนถึงตรงบริเวณที่จะมาออกลาดพร้าวเลยนะคะเรียกว่ารถเยอะกันมาตลอดเลยตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะตั้งแต่ซอยช่วงของซอยโยธินพัฒนามาเลยนะคะจุดนี้ที่มีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางส่วนสภาพการจราจรบนถนนเกษตรนวมินทร์หรือประเสริฐมนูกิจในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรออกมาเลยมาจนถึงแยกเลียบด่วนก็ไม่เป็นปัญหานะคะผ่านจากบริเวณแยกเลียบด่วนออกมาตรงช่วงของบริเวณแยกตัดถนนรัชดารามอินทราในช่วงนี้ก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันจากทางแยกตัดถนนรัชดารามอินทรามุ่งหน้ามาเรียบด่วนต่อเนื่องเข้ามารอบในมาทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ยังไม่มีปัญหาอาจจะมีการชะลอตัวชะงักบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะส่วนการจราจรบนถนนลาดพร้าวพอเลยจากทางด้านของลาดพร้าว71ออกมาทางด้านของแยกบางกะปิตอนนี้ก็ใช้การได้แล้วนะคะใช้การได้ดีเลยทางด้านกลับกันจากแยกบางกะปิมุ่งหน้าเข้าไปทางลาดพร้าว71จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของแยกซอยลาดพร้าว112ตรงช่วงนี้เนี่ยติดสัญญาณไฟที่ตรงแยกซอยลาดพร้าว112นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าว71ต่อเนื่องเข้าไปทางรัชดาลาดพร้าวเข้าไปจนถึงแยกลาดพร้าวเลยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะยังไม่เป็นปัญหาก็เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะแล้วก็มีการจราจรมีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังบนถนนเสรีไทยค่ะมาจากทางแยกสวนสยามมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านสหกรณ์เป็นเสรีไทยฝั่งขาเข้าจุดที่เกิดเหตุนะคะก็คือที่บริเวณแยกพานาโซนิกรถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายด้วยนะคะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุล่าสุดเลยทางด้านของถนนเสรีไทยแล้วก็มาดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของกันบ้างนะคะมีคุณสุขนะแจ้งไว้คุณสุขบอกว่าลืมพาสปอร์ตคุณสุขเป็นบอกว่าลืมพาสปอร์ตของชาวลาวระบุชื่อเจ้าของพาสปอร์ตคือสุขขาวสุรินนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เซ็นทรัลพระราม2ไปลงที่สมาร์ทคอนโดบอกว่านั่งใกล้ๆไม่ไกลกันนะคะไปรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนท้อทหารสเสือ4506สหมิตรแท็กซี่เมื่อตอนช่วง 16:15 นค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้คนขับรถแท็กซี่เห็นหรือยังนะถ้าเห็นแล้วเนี่ยพาสปอร์ตเป็นสิ่งสำคัญนะคะ ถ้าเกิดว่าลืมหรือว่าหายเนี่ยนะทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ต้องไปติดต่อแล้วก็ทำใหม่อาจจะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนเก็บได้อะส่งคืนเขาดีกว่านะเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องไปแบบเริ่มต้นทำใหม่หมดเลยนะเพราะต้องไปแจ้งความไปอะไรอีกนะเพราะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็คุณอินทรารัตน์ค่ะบอกว่าลืมกระเป๋าสะพายเป็นกระเป๋ายูนิโคเป็นกระเป๋าสะพายสีเขียวข้างในจะมีนาฬิกา Samsung Smart Watchแล้วก็กระเป๋าสตางค์หนังสีเขียวนะแต่ว่าไม่มีเอกสารมีแต่เอกสารไม่มีเงินมีแว่นสายตาสายชาร์จโทรศัพท์เครื่องสำอางนั่งรถแท็กซี่สีฟ้าจำทะเบียนได้แต่ตัวเลขคือ9714จำหมวดอักษรไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะไปลงที่บิ๊กซีสะพานใหม่เมื่อช่วง 14:30 นที่ผ่านมานะคะลงจากรถแท็กซี่แล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายสีเขียวเป็นกระเป๋าผ้านะหรือไม่บนรถแท็กซี่คันนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณสุทธิชัยเป็นพนักงานของโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์แจ้งแทนลูกค้าเป็นชาวจีนลืมแว่นกันแดดเป็นแว่นกันแดดยี่ห้อดีออสีดำเป็นชาวจีนนะนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นผู้หญิง1คนผู้ชาย1คนนั่งมาจากที่โกลเด้นโฮมโดมรัชดาไปลงที่บริษัทสหกรุงทองเทรดดิ้งแถวๆประตูน้ำนะน่าจะใช่นะถ้าเรียนจำไม่ผิดเนาะห้างกรุงทองอาหารตรงแถวๆประตูน้ำถนนเพชรบุรีไปรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่2325นะคะลงมาแล้วก็ลืมแว่นกันแดดดีออร์สีดำอันนี้ไว้บนรถแท็กซี่ตั้งแต่ตอนช่วงวันที่1ที่ผ่านมาวันที่1ก็คือวันพุธตอนช่วงทุ่มหนึ่งผ่านมาหลายวันแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บเอาไว้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเก็บได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวขอดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้การจราจรอยู่ในเส้นทางทางด้านถนนจรัญสนิทวงมาจากทางแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้ามาแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางแยกบางขุนนนท์ต่อเนื่องมาจนถึงแยกบรมการเคลื่อนตัวโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีการชะลอตัวตรงแยกสัญญาณไฟแล้วก็ชะลอกันอีกครั้งนึงตรงช่วงแถวบางขุนนนท์นะจุดนี้ที่เป็นแนวการก่อสร้างนี่แหละค่ะพอเลยจากทางแยกบางขุนนนท์ไปแล้วทีนี้ก็จะใช้การได้ดีแล้วนะคะไปแยกบรมต่อเนื่องไปทางบางพลัดขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม7ส่วนทางด้านกลับการรถที่มาจากทางสะพานพระราม7นะมุ่งหน้ามาทางแยกบางพลัดมาแยกบรมก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงแถวสถานีรถไฟบางยี่ขันที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบรมนะคะจากนั้นเข้ามาที่บางขุนนนท์ต่อเนื่องมาแยกไฟฉายมาจนถึงยะทาพระเลยถือว่าการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะยังไม่เป็นปัญหาเข้ามาเส้นทางถนนราชพฤกษ์นะคะในช่วงเวลานี้ราชพฤกษ์ตั้งแต่ต่างระดับส่วนเรียบขาออกไปนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของบริเวณตัดกับถนนบรมราชชนนีต่อเนื่องเอายาวๆเลยทีนี้ราชพฤกษ์นี่ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะจะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางวงเวียนตรงบางขุนกองเท่านั้นนะคะพอผ่านวงเวียนบางขุนกองไปแล้วทีนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าของราชพฤกษ์ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ตลอดเส้นทางบนถนนกาญจนาภิเษกในช่วงนี้ยังใช้การได้ดีตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วเดี๋ยวขอมาดูทางเส้นทางรัตนาธิเบศรตอนนี้รัตนาธิเบศรมาจากสะพานพนังกล้าวนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองต่อเนื่องมาตรงช่วงบริเวณแยกแครายในช่องทางคู่ขนานนี้จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะที่จะเลี้ยวเข้าออกตรงช่วงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนอร์ธวิลแต่ว่าพอเลยจากหน้าห้างไปแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้ส่วนทางด้านกลับการรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกยังคล่องตัวดีตลอดเส้นทางบนถนนเส้นทางเลี่ยงเมือง จากทงแยกเลี่ยงเมืองนะที่เลี้ยวมาจากทางรัตนทิเบตวิ่งเลี่ยงเมืองฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางสนามบินน้ำเลี้ยวไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้คือมันจะมีตรงเป็นจุดกับรถนะตรงนี้ทำให้มีการชะลอตัวต่อเนื่องยาวทีเดียวนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณจุดกับรถตรงนี้ทำให้ท้ายแถวของถนนเลี่ยงเมืองฝั่งที่เลี้ยวมาจากทางรัตนาธิเบศนะคะเป็นเลี่ยงเมืองฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถชะลอตัวท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวไม่ใช่ค่อนข้างที่จะยาวคือยาวเลยแหละเอางี้ดีกว่านะชนมาถึงทางด้านของบริเวณตรงทางแยกเลยที่เลี้ยวมาจากทางด้านของรัตนาธิเบศนะคะคือเลยจากตรงช่วงบริเวณมันจะมีจุดกลับรถตรงช่วงแถวๆประมาณซอยเดี๋ยวนะคะดูนิดนึงตรงจุดนี้ไม่ค่อยแน่ใจนานๆผ่านไปทีเคยผ่านไปนานมากแล้วแล้วก็ไม่เดี๋ยวช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้ไปทางด้านนั้นพอดีเลยนะตรงแถวๆทางเลี่ยงเมืองที่ตรงข้ามกับนะพอเลยจากทางด้านตลาดนกฮูกไปนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะรถเยอะไปจนถึงตรงบริเวณจุดกลับรถที่มันจะมีสะพานข้ามมันจะมีคลองตรงก่อนที่พอเลยจากคลองตรงนี้ไปเป็นเขาเรียกว่าคลองบางธรณีลงจากสะพานข้ามคลองไปเล็กน้อยก็จะมีจุดกลับรถตรงจุดนี้นะรถจะมีการชะลอตัวตรงเนี้ยจริงๆชะลอทั้งสองฝั่งเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าทางฝั่งขาออกนี่จะติดท้ายแถวยาวนิดหนึ่งนะก็คือน่าจะมีชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณหน้าตลาดนกฮูกตรงจุดนี้ไปแล้วนะคะพอเลยจากหน้าตลาดนกฮูกไปทีนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณจุดกลับรถตรงนี้ล่ะค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนะคะออกไปทางด้านของสนามบินน้ำทีนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วนะก็จะใช้การได้ดีเลยส่วนทางด้านกลับกันก็จะมาชะลอตัวตรงจุดกลับรถตรงนี้เช่นเดียวกันนะก็พอเลยไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามามุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกเร่งเมืองนะตรงช่วงบริเวณด้านหลังด้านข้างสิด้านข้างเซ็นทรัลนอร์ธวิลล์ตรงจุดนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มาดูในเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะลงมาจากสะพานพระราม4มุ่งหน้ามาแยกปากเกร็ดต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเลี่ยงเมืองมาทางใต้ทางด่วนศรีรัตน์เข้ามารอบในนะคะทางด้านของสะพานข้ามแยกหลัก4ก็เคลื่อนตัวมาได้ตลอดเลยนะฝั่งกลับกันก็ยังคงใช้การได้นะฝั่งขาออกของเส้นทางทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในช่วงนี้แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมในฝั่งขาเข้านะรถเยอะทีเดียวนะคะเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมในฝั่งขาเข้าที่มาจากทางแยกบางพูนใช่ไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่าตรงแยกบางพูนช่วงต่างระดับบางพูนเข้ามาตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมันสั้นลงแล้วนะแต่จริงๆก็ยังรถเยอะอยู่เพราะว่าพอเลยจากตรงช่วงของแยกต่างระดับบางพูนเข้าไปที่จะมุ่งหน้าไปบริเวณต่างระดับรังสิตรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเลยนะเพราะรถเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือมันมีช่องทางการจราจรอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ช่อง5ช่องทางการจราจรนะในเส้นทางรังสิตปทุมฝั่งขาเข้ามารถก็เต็มทั้ง5ช่องเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเลยในช่องทาง2ช่องทางซ้ายเนี่ยพอที่จะไหลกันมาได้ช้าๆส่วน3ช่องทางขวาอันนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดชะงักมาตลอดเส้นทางเลยนะมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตเลยแล้วก็จะมาหนาแน่นกันตรงช่วงของบริเวณตรงโค้งทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาผ่านทางด้านที่จะเข้าตรงฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยนะคะอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของรังสิตนครนายกแล้วนะคะในฝั่งขาออก ต้องเลยจากตรงช่วงบริเวณทางเข้าห้างฟิวเจอร์ไปแล้วเนี่ยถึงจะใช้การได้ดีขึ้นตอนนี้ก็ถือว่ารถหนาแน่นเลยทีเดียวนะเลยทำให้ในฝั่งทางด้านของผู้ที่ใช้เส้นทางเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้เนี่ยทางผลโยธินฝั่งขาออกเขาก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณที่จะขึ้นตรงต่างระดับรังสิตนี้ด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือบนผลโยธินเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะก็จะมีปัญหาเฉพาะในเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมที่จะผ่านตรงหน้าตลาด200ปีรังสิตนี่แหละค่ะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางต่างระดับรังสิตไปลงทางรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะคะที่รถหนาแน่นอยู่ในช่วงเวลานี้ดูแล้วนี่คือรถยังแบบคือยังชะลอตัวช้าแล้วก็มามืดแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสว่างสว่างก็ยังเห็นอยู่ชัดชัดเลยตอนนี้ยิ่งชัดเลยแบบไฟติดขัดแบบต่อเนื่องยาวๆกันมาเลยนะรวมถึงทางฝั่งทางที่จะลงมาจากทางต่างระดับรังสิตใช้รังสิตนครนายกฝั่งขาออกเนี่ยก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่นะต้องเลยจากทางเข้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปแล้วถึงจะดีขึ้นนะคะมีใครไปติดอยู่แถวนี้ไหมคะถ้าติดอยู่แถวนี้เนี่ยแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะถ้าติดอยู่ตรงช่วงบริเวณเนี้ยก่อนที่จะผ่านตรงหลังตรงฟิวเจอร์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของรังสิตนครนายกช่วงนี้นะคะยังรถแน่นๆอยู่เลยแล้วก็ช่วงนี้เข้ามาดูทางรอบในกันบ้างนะคะสำหรับสภาพการจราจรบนถนนพระราม1ในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากตรงบริเวณแยกปทุมวันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรับประสงค์ตอนนี้รถฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรับประสงค์ช่วงนี้รถเยอะเลยทีเดียวนะคะจะมีการติดตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงหน้าสยามเซ็นเตอร์ไปเลยไปจนถึงตรงบริเวณแยกรับประสงค์เลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากแยกรับประสงค์มาที่เฉลิมเผ่าเนี่ยก็จะรถเยอะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางแยกปทุมวันทีนี้ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนบนถนนราชดำริไปจากแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟต่อเนื่องมาจากตรงบริเวณแยกประตูน้ำนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านของฝั่งกลับกันที่มาจากทางประตูน้ำมุ่งหน้ามาแยกรับประสงค์ตอนนี้นะคะจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรับประสงค์ตอนนี้ก็รถมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้าบิ๊กซีท้ายอยู่แถวๆหน้าบิ๊กซีเท่านั้นนะคะอันนี้เราต้องบอกว่ารถเนี่ยมันเยอะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็มีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะออกมาเป็นต้นเดือนด้วยนะคะก็เลยทำให้บริเวณที่มีห้างสรรพสินค้าเป็นแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยคนออกมาใช้เส้นทางกันเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็บนถนนเพชรบุรีมาจากบริเวณแยกเพชรรามมุ่งหน้ามาทางราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำรถเยอะนะคะเคลื่อนตัวตามกันมาได้รอบๆเป็นรอบตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปทางใต้ทางด่วนเพชรออกไปทางมิตรสัมพันธ์ไปแยกอโศกเพชรช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณใต้ทางด่วนเพชรบุรีมาตรงช่วงบริเวณแยกประตูน้ำตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงก่อนที่จะผ่านหน้าห้างแพลตินัมผ่านหน้าแพลตินัมไปแล้วมุ่งหน้าไปทางราชเทวีไปที่บริเวณแยกเพชรพระรามไปทางหน้าของอุรุพงศ์ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณตรงยมราชในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีทีเดียวค่ะเข้าไปที่ตรงบริเวณเส้นทางทางด้านของถนนอันนี้นี่น่าจะเป็นเส้นหลานหลวงก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาออกไปทางด้านของแยกผ่านฟ้ามุ่งหน้าไปถนนราชดำเนินตอนนี้ก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางทั้งไปทั้งกลับเลยนะบนถนนราชดำเนินกลางในช่วงนี้ก็ ยังไม่เป็นปัญหาค่ะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าออกไปรับนอกถนนบรมชนนีก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยนะฝั่งกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมชนนีเข้ามาที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางในช่วงเวลานี้นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
10: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
11: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: เบาๆ
13: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันค่ะได้รับแจ้งจากทางด้านของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังนำอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือคนงานตกลงไปในหลุมลึกประมาณ6เมตรด้วยกันนะภายในซอยราชวิถี14เป็นเหตุที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งนะคะกำลังให้การช่วยเหลือคนงานที่ตกลงไปในหลุมลึกประมาณ6เมตรในส่วนของความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยมีอย่างไรยังไงบ้างแล้วนะคะก็เป็นเหตุที่รับแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเรามากันที่ทางด้านของ MEA กันบ้างค่ะทาง MEA นะคะพร้อมรับมือจัดทีมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงในช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะพร้อมรับมือจัดทีมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่เมืองมหานครตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมแนะแนวทางป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยนะคะว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ MEA ในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและก็การเตรียมหน่วย เคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขเหตุฉุกเฉินแล้วก็รักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงที MEA ค่ะขอแนะร่วมกันนะคะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและถ้าหากพบว่าปลั๊กไฟหรือว่าสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจท่วมถึงควรกระทำการย้ายขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วอันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนอกจากนี้นะคะในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือว่าโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลด้วยหากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการพบเห็นสายไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดนะคะหรือว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ไฟฟ้านั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะก็คือที่ @sign MEA Thailand ซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.mea.or.th นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่อยู่ในจุดที่แบบมีความเสี่ยงนะก็ระมัดระวังตามที่ทางด้านของ MEA ได้มีความห่วงใยแล้วก็แนะนำมานะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันสภาพการจราจรในช่วงนี้มีคุณยมพยายังนะคะแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาแจ้งคุณยมพยายังแจ้งผ่าน SOS เข้ามาบนถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางคลองพระอุดมบอกว่าเลยจากต่างระดับชัยพฤกษ์มาประมาณสัก1กิโลเมตรได้มีรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีคนเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้สภาพการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีคุณออสนะฮะนี้แจ้งแทนลูกจ้างที่เป็นชาวเมียนมาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำเป็นกระเป๋าของผู้หญิงนะในกระเป๋าเนี่ยจะมีบัตรประจำตัวประชาชนของนางคิมยีนะฮะเป็นชาวเมียนมาแล้วก็มีบัตรสีชมพูมีพาสปอร์ต
มีบัตร ATM ด้วยนะคะแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะไปลงที่ซอยนวมินทร์14เมื่อตอนช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ลงจากรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองซึ่งจำทะเบียนรถไม่ได้แล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์นะคะที่ข้างในเนี่ยจะมีเอกสารถ้าเกิดเปิดสำรวจดูว่าข้างในมีกระเป๋าอะไรมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเนี่ยน่าจะเห็นนะเพราะว่าจะมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นของชาวเมียนมาแล้วก็พาสปอร์ตด้วยนะอันนี้เนี่ยสมควรที่ต้องแบบรีบคืนเจ้าของเขาเลยนะเพราะมีทั้งบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตมีบัตรชมพูนะก็คือใบอนุญาตทำงานนะคะต้องรีบคืนเลยนะเพราะเอกสารที่สำคัญหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เก็บไว้ได้ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆเมื่อสักครู่นี้ก็รายงานให้ทราบกันไปแล้วนะคะล่าสุดก็คือเป็นอุบัติเหตุที่บริเวณถนนชัยรพฤกษ์นะคะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเมื่อตอนช่วงน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆใช่ไหมคะที่เกิดอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณไม่ใช่ช่วงบ่ายอันนี้เป็นช่วงตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะประมาณสักตีสี่ตีห้าคือตรงบริเวณจุดเนี่ยเป็นเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข304ซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยผ่านตรงจุดนี้เนี่ยคงจะทราบดีเป็นเส้นทางกบิลบุรีปักธงชัยช่วงบริเวณศาลปู่โทนจุดนี้เนี่ยเราจะได้รับแจ้งอุบัติเหตุเป็นประจำเลยทีเดียวนะแล้วเมื่อตอนช่วงประมาณสักตีสี่เศษเนี่ยก็มีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกพ่วง22ล้อพลิกคว่ำแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนแรกเนี่ยเป็นบาดเจ็บ2รายแล้วก็ล่าสุดก็คือเห็นบอกว่า1ใน2เนี่ยเสียชีวิตนะก็เป็นผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็เจ็บ1รายนะคะโดยจุดที่เกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทางสภ.นาดีไปตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงบริเวณช่องจอดรถเลยจากช่องจอดรถฉุกเฉินมาเล็กน้อยเป็นบริเวณโค้งหักศอกแล้วก็ทางนี้มันลาดชันสูงแล้วก็ช่วงที่เกิดเหตุมันมีฝนตกลงมาด้วยสภาพอากาศมืดมิดเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปพบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวนะเป็นรถบรรทุกพ่วงทะเบียนรถเนี่ยหมวดจังหวัดนครราชสีมาบรรทุกเสาเข็มคอนกรีตขนาดยาวประมาณ1เมตรเรียกว่าบรรทุกมาเต็มคันรถเลยเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ได้รับความเสียหายนะส่วนหัวเก๋งนี่ก็เรียกว่าอัดติดกับตรงทางด้านของคือได้รับความเสียหายแบบว่าสภาพแบบว่าไม่ได้เลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็มีแท่งปูนเสาเข็มน้ำหนักมากเลยทีตกลงมาบนถนนทำให้กีดขวางการจราจรรถเนี่ยมันผ่านไม่ได้ตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดอุบัติเหตุตอนตีสี่กว่าๆประมาณตีสี่ตีห้านะเจ้าหน้าที่นี่ต้องใช้เครื่องตัดทางทำการให้การช่วยเหลือนะทั้งในส่วนของคนขับรถอายุ58ปีออกมาจากรถในสภาพบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีเด็กรถด้วยอีก1คนอายุ49ปีนะถูกแรงกระแทกตกลงมาจากตัวรถแล้วก็มีเหล็กเนี่ยอัดทับร่างอีกทีหนึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสอบสวนว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบรรทุกเสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็กมาจากที่อำเภอด่านขุนทดที่จังหวัดนครราชสีมากำลังจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะก็ถึงทางลงเขาเนี่ยอันตรายมากเลยรถมีความเร็วแล้วก็มีบรรทุกของหนักทำให้ลมเบรกมันหมดบวกกับช่วงนั้นเนี่ยมีฝนตกคนขับรถไม่ชำนาญเส้นทางนะเลยทำให้รถเนี่ยเบรกไม่อยู่ไปพุ่งชนกับเกาะกลางบาริเออร์ช่วงที่กำลังมีงานซ่อมอยู่เป็นช่วงๆเลยนะก่อนที่รถจะพลิกคว่ำนะคะแล้วก็ถลายมาในฝั่งเลนซ้ายสุดกีดขวางการจราจรทั้งหมดเลยเจ้าหน้าที่ต้องโหทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่ามันกีดขวางการจราจรก็ตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดเหตุ
ประมาณตีสี่กว่าจนถึงบ่ายโมงถึงจะสามารถที่จะดำเนินการให้พ้นกีดขวางทั้งหมดแล้วก็เปิดการจราจรได้นะคะแล้วล่าสุดเนี่ยตรงบริเวณตรงจุดนี้นะคะเห็นมีรายงานนะบอกว่าเส้นทางสาย304เป็นถนนที่แคบแล้วก็ชันเกิดอุบัติเหตุบ่อยจนล่าสุดนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าเพราะว่ามีรายงานว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทเพื่อทำการขยายเป็น4ช่องจราจรค่ะแล้วก็จะทำการสร้างสะพานยกระดับอุโมงค์ลอดเพื่อให้สัตว์ป่าข้ามแล้วก็ลดความสูญเสียแต่ก็ยังคงเกิดเหตุต่อเนื่องจนตรงบริเวณช่วงโค้งสารปู่โทนตรงนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นโค้งมรณะนะอันตรายจริงๆเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รถเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากบ่อยจนแบบว่าอีกแล้วหรออะไรเนี่ยก็เคยไปแบบไปสำรวจที่ตรงบริเวณนี้เหมือนกันไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ไปสำรวจตรงบริเวณนี้เหมือนกันนะว่าคือพอไปได้เห็นกับตาแบบโอ้ดูทางแล้วมันลงมันเป็นทางลงทางลาดอะไรมาต่างๆเนี่ยอันตรายส่วนทางไปเรายังแบบหวาดเสียวไปด้วยเลยนะว่าถ้าเกิดมันมีรถหลุดโค้งมาสักคันนึงนี่แจ็คพอตแน่เลยนะก็เรียกว่าตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยแล้วอีกอย่างเขาเป็นรถใหญ่ด้วยส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางตรงจุดนี้นะรถใหญ่คือถนนนะมันจริงๆถนนก็เป็นถนนดีนะไม่ได้ถนนเล็กๆนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะอันตรายสำหรับรถที่แบบลงเขามาแบบนี้นะคะเนี่ยเราเห็นบอกมีข่าวดีเรื่องของจะมีการขยายถนนนะก็คงได้ติดตามกันต่อไปนะว่าเขามีการปรับปรุงเพื่อที่จะลดเรื่องของอุบัติเหตุตรงนี้อย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีทูโพที่6แห่งตองกากรุงนูกูอาโลฟาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวตองกานับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2537มิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรตองกากับราชอาณาจักรไทยได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งที่ฝ่าพระบาททรงเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีตองกานอกจากนั้นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมเปี่ยมด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างพระราชวงศ์ยังเป็นดั่งเสาหลักสำคัญแห่งมิตรภาพระหว่างกันอีกด้วยหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้เราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเกษตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและในด้านอื่นๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอันจะนำไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกากรุงวอชิงตันดีซีในวาระสำคัญของการครบ250ปีแห่งวันเอกราชของสหรัฐอเมริกาข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอเมริกันประเทศไทยมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาที่อย่างรากลึกมั่นคงมาเกือบ200ปีโดยสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับอยู่ในใจของเราทั้งหลายคือการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยได้เสด็จพระราชสมภพที่เมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาประวัติศาสตร์250ปีในการสร้างชาติด้วยความบากบั่นมั่นเพียรของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทุกชนชาติแสดงถึงค่านิยมของความเป็นประชาธิปไตยเสรีภาพและการใฝ่ในสันติภาพที่ไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะเผชิญกับความท้าทายเพียงใดก็ตามโดยคุณูปการที่ชาวโลกต่างได้รับประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมของชาวอเมริกันที่ได้พลิกโฉมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำมาซึ่งความรุ่งเรืองก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขประเทศไทยในฐานะมิตรที่ใกล้ชิดก็ได้รับประโยชน์เช่นกันจากความร่วมมือกับสหรัฐด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาวิชาการรวมทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันด้านอื่นๆที่หลากหลายอีกด้วยประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวอเมริกันในการเฉลิมฉลองคำประกาศอิสรภาพและในเจตจำนงที่จะรักษาไว้ซึ่งสิทธิพื้นฐานในชีวิตอิสรภาพและการดำรงอยู่ด้วยความสุขสืบต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร

0: คล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตน์อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกล่าวคำถวายภัตตาหารและสังฆทานแล้วทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีไปทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกันดอกไม้และของขวัญของพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยต่อจากนั้นเสด็จกลับเข้าห้องพิธีพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงประเคนเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาประธานสงฆ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีมาโดยตลอดโดยเฉพาะทางด้านงานวิจัยงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุขก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศจวบจนรัชกาลปัจจุบันยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องทั้งส่วนพระองค์และแทนพระองค์เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระอยู่เสมอทรงสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระทวารใหญ่พระตำหนักจักรีบงกตไปทรงปล่อยโคส่วนพระองค์ที่ทรงปล่อยชีวิตจำนวน1คู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวน1คู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันธุ์ปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวมจำนวน 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลาเทโพ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเนื่องในโอกาส

ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นนำวิทยาศาสตร์และงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2533โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแลด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เปี่ยมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพและผลงานโดดเด่นในหลายสาขาโดยเฉพาะด้านวิชาเคมีทรงอุทิศพระองค์ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและประชาชนและทรงได้รับการยกย่องจากนานาประเทศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกโดยทรงได้รับการถวายรางวัลเทิดพระเกียรติระดับนานาชาติเป็นจำนวนมากด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของประเทศที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านงานวิจัยที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการคิดค้นพัฒนายาเพื่อทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงทางยาลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุศูนย์สัตว์ทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเบื้องต้นอันนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุแบบครบวงจรตั้งแต่การสร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเองโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้รักษามะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชฐานว่าเหอดาราเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับเป็นยาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีตำรับแรกของไทยที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยไทยเพื่อคนไทยความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านการสาธารณสุขไทยพร้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่เท่าเทียมอย่างมั่นคงและยั่งยืนนอกจากการพัฒนายารักษามะเร็งแล้วยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนายาจากพืชสมุนไพรไทยจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและออกสู่การใช้ประโยชน์จริงได้แก่ยาแคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรและครีมดาราแกนสารสกัดเมล็ดลำไยสำหรับบรรเทาอาการปวดและการอักเสบจากข้อเข่าเสื่อมนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งจึงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563ณตำหนักพิมานมาศอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลGMP PIC ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เพิ่มขีดความสามารถการวิจัยและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้สมบูรณ์ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้สามารถต่อยอดการวิจัยสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มียารักษาโรคมะเร็งเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศสร้างความมั่นคงทางยา
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศและเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเภสัชพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทยและด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงงานด้านเภสัชพันธุ์ที่ไม่ทรงหยุดนิ่งเพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าที่ยับยั้งตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยภายใต้ชื่ออิมคลานิป100ซึ่งช่วยควบคุมการเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยมีผลข้างเคียงต่ำกว่าเคมีบำบัดทั่วไปโดยได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568และพร้อมสำหรับนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิดเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าสูงและเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการทรงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนและทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติทรงได้รับการถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569นอกจากจะทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศแล้วยังทรงสร้างความมั่นคงในสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนของประเทศโดยทรงจัดตั้งโครงการกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขึ้นพร้อมกับพระราชทานเงินจำนวน1ล้านบาทสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนจึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วนซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกทำงานบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยสนองพระดำริในการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมถนนตรวจการคู่ขนานบริเวณที่มีความเหมาะสมส่วนกองทัพบกได้สนองพระดำริจัดตั้งคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนหทัยทิพย์กองทัพบกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนหทัยทิพย์โดยก่อสร้างที่มั่นกำบังบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารและก่อสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทั้งยังเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและขวัญกำลังใจแก่กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งด้วยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมุ่งหวังสร้างความมั่นคงในทุกมิติและความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

0: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.วันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปในการนี้ด้วยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประโคมย่ำยามในเวลา6:00 น. 9:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ21:00 น. มีกำหนด100 วันเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวมจำนวน8 รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8 รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็น1 ใน 3 แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก พระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์แบ่งออกเป็น7คัมภีร์เรียกว่าพระอภิธรรม7คัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรัชตะทองโบราณพระภิกษุยุทธพงศ์วิเศษพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุนิคมอังกาบที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลค่ะเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสุรศักดิ์ปิ่นละอที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดนิคมพนารามอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วย จังหวัดนครราชสีมาเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในบัลลังก์ไวยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุสาครคลังสูงเนินที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณศูนย์เยาวชนนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยเวลา 18:30 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญพระกุศลณวัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุคำสิงห์ธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์ด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.สมาคมชาวหนองฉางนายบุญชูสอดศรีและคณะโรงเรียนพระเดิมศึกษาร้านสากลพระนครจำกัดพระครูเมธีธรรมวงศ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาทินัดดามาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสาลีวัดพระธาตุและวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดำรงรัตนารามเมืองสุไหงปัตตานีรัตเคดาวัดถ้ำคีรีวงศ์รัตเคดาและวัดเทพบัณฑิตรัตเคดาประเทศมาเลเซียที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมบริษัทแม่พิมพ์เทรดดิ้งจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด EZP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาพุทธ ธารามวัดเพียนามวัดด่วนใหญ่วัดโพน้อยวัดบ้านโนนเปื่อยจังหวัดศรีสะเกษและวัดเทพสรธรรมารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาบริษัทแพนเอเชียฟุตแวร์จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโรงพยาบาลนครปฐมบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทโรเบิร์ตบอสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดธาตุทองวัดโมลีโลกยารามวัดกาญจนสิงหาดและวัดพระยายางกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยบริษัทปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนบริษัท OW จำกัดบริษัทเสบียงสวรรค์ทราเวลจำกัดและโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์
1: วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากรรวม91คนมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโดยโรงเรียนมุ่งจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบและม้งให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิแพทย์แผนไทยจินตคณิตการจักสารการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดรฟ์กอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้รักวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมพื้นเมืองอีสานวงโปงลางออนซอนราชประชา52ซึ่งการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นั้นนับเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบแก่นักเรียนณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปมอบให้แก่นักเรียนบุคลากรและครูด้วยอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ต่อมาในปี2556พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์สาขาวิชาการบัญชีมีนักเรียน778คนในนี้เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นรวม116คนครูและบุคลากรรวม110คนมีนายเพียรวัฒน์นาคประสงค์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตใน8กลุ่มสาระเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเริ่มทั้งการมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยให้แก่เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้เท่าเทียมกับนักเรียนคนอื่นๆตลอดจนมีการปรับหลักสูตรสำหรับส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาจีนเพื่อให้ผู้เรียนนำไปเป็นทางเลือกในการศึกษาในอนาคตนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีการปรับใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วย
0: พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีผู้แทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูนจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของปวงประสบนิกรและประเทศชาติเป็นอเนกประการและในวันเดียวกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกามีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นราชสกุลมาลากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะพี่ไลองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบุญชูสอดศรีและคณะองค์กรพัฒนาเด็กเยาวชนและสังคมจังหวัดนครนายกและโรงพยาบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพไว้เป็นที่ระลึกด้วย นอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีดาษเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพด้วยขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าเริ่มลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทรงเปลี่ยนเององค์ความรู้ให้เป็นความหวังเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นการรักษาและทรงวางรากฐานความมั่นคงทางยาเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบารมีเจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยติดตามกับคุณสมพิศบุษราค่ะ

็นช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งนะคะที่ปวงชนชาวไทยจะได้ตั้งมั่นเพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นคือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งเป็นหนึ่งในพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยาราชนารีซึ่งทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจมากกว่า40ปีในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศไทยนั่นคือพระองค์ทรงนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริทำให้ประเทศไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

0: ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขไทยเมื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิดเฮอร์โทโดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรทุกขั้นตอนตั้งแต่สร้างเซลล์ต้นแบบจนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยตัวเองโดยนักวิจัยไทยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้การริเริ่มกำหนดนโยบายดำเนินการและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงเป็นหลักสำคัญในการประสบความสำเร็จของโครงการซึ่งความสำเร็จไม่ใช่แค่ความสำเร็จเชิงวิชาการแต่นี่คือหมุดหมายของความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากลของประเทศไทยเพื่อลดการนำเข้าที่จะส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าและยังเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนานักวิจัยระดับสูงให้กับประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดการเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงความสำเร็จในวันนี้เป็นเส้นทางที่ยาวนานและไม่ง่ายเลยเพราะเบื้องหลังของยาชีววัตถุขวดนี้ไม่ได้มีแค่ตัวยาที่ใช้เพื่อการรักษาแต่หากมีพระวิริยะอุตสาหะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาทอดพระเนตรเห็นอนาคตของประเทศไทยผ่านเว้นตาของนักวิทยาศาสตร์และพระเมตตาแก่มวลมนุษยชาติพระกรุณาธิคุณเพื่อราษฎรและแผ่นดินนี้คือเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ได้บังเกิดขึ้นในปีมหามงคลพุทธศักราช2530ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบดังนั้นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีจึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยด้วยทรงได้รับการฝากฝังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่แรกเริ่มว่าขอให้ทรงดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องยารักษาโรคได้จึงได้นำไปสู่การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab เริ่มต้นจากการสร้างเซลล์ต้นแบบการผลิตโปรตีนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพการสกัดโปรตีนให้บริสุทธิ์โดยที่ทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่สำคัญอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยาชีววัตถุเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากแต่มีราคาสูงและต้องพึ่งพาการนำเข้าการที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองตั้งแต่ต้นจึงถือเป็นการเสริมความมั่นคงทางยาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขอย่างมหาศาลทั้งหมดนี้สะท้อนพระปณิธานที่ชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้ต้องจับต้องได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงและด้วยโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและองค์ความรู้ที่ทรงสั่งสมมาอย่างยาวนานจะรองรับและเป็นรากฐานสำคัญให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยจากนานาชาติอันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงให้กับประเทศไทย
1: Especially the last 5 years to see the amount of progress that's been made at the Sulapon Research Institute and the network during the post COVID-19 challenges and everything that's come out after that has been extraordinary I'm very happy to see the progress I'm excited to see the potential and I truly believe thatimpactful work will continue to happen at the Sulapon Research Institute.
0: ตลอดเส้นทางแห่งการวิจัยพระองค์ไม่เพียงทรงทำเพื่อผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยต้องมีบุคลากรระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง จึงทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เพื่อผลิตผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนรู้จากของจริงทำงานวิจัยจริงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยและโลกในปัจจุบัน
2: I think there are several ways that the program contributes. One of them, of course, is creating the human resource pipeline. Keep in mind that not everyone that comes out of the academic program will come into a pharmaceutical production facility. Some of them may decide to go out and to do fundamental science that pushes knowledge ahead.That's always very practical.
0: ถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาพระองค์นี้ทรงทำให้ความหวังของคนไทยกลายเป็นความจริงด้วยพระปณิธานที่แน่วแน่พระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพที่ทรงไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงจึงได้สะท้อนถึงพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีส่งมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญร่วมกันพัฒนาประเทศไทยสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านยาอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
3: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: รวย
7: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: รวย
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อุบลราชธานีร่วมส่งน้ำศพ7พระธุดงค์มรณภาพจากเหตุรถกระบะพุ่งชนพร้อมสั่งเร่งช่วยเหลือและเยียวยาและตำรวจคุมชายใส่ฮู้ดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานพบหลักฐานจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: อนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อกราบสักการะพระเทพวรจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจญาติของพระภิกษุผู้มรณภาพและร่วมพิธีส่งน้ำศพพระที่มรณภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขบวนจาริกธุดงธรรมยาตราบริเวณบ้านนาสีนวลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจำนวน7รูปประกอบด้วยพระภิกษุโยธินวรรณศรีพระภิกษุรชตทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์และพระภิกษุยุทธพงวิเศษโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการพระพุทธศาสนาพร้อมมอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นพร้อมถึงพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวและญาติของพระภิกษุที่มรณภาพพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเยียวยาและติดตามการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรัดกุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมชายใส่ฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานพบหลักฐานจำนวนมากยอมรับรู้เห็นขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังชุดสืบสวนตำรวจนครบาลตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจค้นบริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งกบดานและใช้แพ็คสิ่งของกระเป๋าผ้าซุกซ่อนเฮโรอีนของนายอุทัยชาวม้งชายใส่ฮูดสีน้ำเงินที่ถือกล่องพัสดุไปส่งให้กับแอร์โฮสเตสสาวหรือแอร์มีนาจากการตรวจค้นภายในห้องพักพบผ้าลายช้างที่ยังไม่ได้ถูกเย็บให้เป็นกระเป๋าจำนวน8ผืนเศษผ้าที่เป็นลายช้างลักษณะถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำเศษผ้าที่ถูกตัดเป็นริ้วมากองและเขี่ยเพื่อนำผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าออกมาซึ่งจากการนำผงสีขาวมาตรวจในเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ผลการตรวจยืนยันชัดว่าเป็นเฮโรอีนซึ่งนายอุทัยให้การรับสารภาพว่าเมื่อวันที่20มิถุนายนได้เดินทางไปรับกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำโดยรับกระเป๋าลายช้าง4ตัวจำนวน12ใบและลายช้าง2ตัวจำนวน6ใบภายในบรรจุเฮโรอีนมาแล้วก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพักและภายหลังทราบว่าแอร์โฮสเตสถูกจับที่ประเทศออสเตรียจึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้งลงชักโครกและนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่อทำลายหลักฐานส่วนของการที่ตรวจพบในวันนี้เป็นวัสดุที่ถูกตีกลับมาจากซอยเสือใหญ่ณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่คุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: พลเอกพนาเทวปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่3ถึง4กรกฎาคมโดยเข้าติดตามภารกิจณกองพลฐานราบที่15หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่47การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติงานจริงพร้อมกำชับให้บูรณาการงานด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพเพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละด้วยวิริยะจันตรารายงาน
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระน
7: ทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ช่วงนี้ค่ะกลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนเลยนะคะคุณสรัญรัตน์แจ้งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณก่อน2ทุ่มตอนประมาณ2ทุ่มอะค่ะภายในซอยสุขุมวิท49บอกว่ามาจากตรงช่วงของซอยอัครพัฒน์มาทางแยกซอยแยกตัดกับทางด้านของซอยพร้อมพักนะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าบอกว่าที่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทรถติดขัดมากเลยนะไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาจากทางด้านของถนนพระราม2ช่วงที่มาจากสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมาถึงคลองโคนมีอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันเชลนะคะตรงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเหตุเกิดตอนช่วง 19:50 นเป็นรถกระบะโตโยต้าเสียหลักพลิกตะแคงรถป้ายแดงด้วยนะเป็นรถป้ายแดงหมวดจังหวัดนครราชสีมาค่ะรถเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางขวาของช่องด่วนนะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ทางจส.ร้อยได้รับแจ้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบอกว่ามีคนตกลงไปในหลุมลึกประมาณ5-6 เมตรได้นะคะเราตรวจสอบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ทราบว่าสอบถามไปทางด้านของมูลนิธิปอเต็กตึงอะนะคะทราบว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเป็นคนงานค่ะพลัดตกหลุมบริเวณไซต์งานก่อสร้างคนที่ตกลงไปนี่เป็นผู้ชายนะเป็นคนงานผู้ชายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาตอนนี้ให้การช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลเพชรเวชเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วง 20:33 ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมก่อนหน้านี้นะคะทางจส.ร้อยได้รับแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 19:21 ได้รับแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE นะบอกว่ามีเหตุบ้านทรุดภายในซอยเจริญกรุง85/23ถนนเจริญกรุงอยู่ในเขตวัดพญาไกรอยู่ในแขวงวัดพญาไกรนะเขตบางคอแหลมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยยานนาวาเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะพอไปถึงเมื่อตอนช่วง 19:35 พบว่าจุดเกิดเหตุนะคะที่บอกว่าบ้านทรุดตัวเนี่ยเป็นลักษณะบ้านไม้2ชั้นทรุดตัวลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะอันนี้เป็นเหตุที่รับแจ้งเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณ 19:21 ประมาณสักทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะซึ่งทางด้านของทางเขตบางคอแหลมนะก็

0: เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วนะคะก็เพิ่มเติมนะคะบอกว่าบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะเป็นบ้านไม้2ชั้นโครงสร้างบ้านบริเวณหน้าด้านหน้าบ้านเนี่ยทรุดตัวลงเล็กน้อยไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างหลักของบ้านแล้วก็บ้านบริเวณข้างเคียงก็ไม่ได้รับผลกระทบด้วยนะมีพื้นที่เสียหายประมาณสัก10ตารางเมตรได้เท่านั้นไม่มีคนติดค้างอยู่ภายในไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาก็ได้มีการประสานไปกับทางด้านของสำนักงานเขตบางคอแหลมให้เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าของบ้านเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ให้ข้อมูลนะบอกว่าบ้านนี้พักกันอยู่2คนเป็นอากับหลานเป็นบ้านไม้2ชั้นสภาพเก่าหลายปีละน่าจะหลาย10ปีแล้วด้วยนะคะจุดที่พังลงมาเนี่ยเป็นส่วนต่อเติมออกมาจากตัวบ้านส่วนตัวบ้านยังไม่เสียหายนะยังไม่ได้รับผลกระทบไม่มีส่วนที่พังเสียหายแต่เพื่อความปลอดภัยก็ยังไม่เข้าไปพักอาศัยขณะนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็กันเป็นพื้นที่เสี่ยงไว้แล้วนะคะทางด้านของเจ้าของบ้านเองเขาก็บอกว่าจะอยู่ที่บริเวณบ้านก่อนยังไม่อยากย้ายไปไหนนะเนื่องจากว่าเป็นห่วงทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านในขณะเดียวกันนะคะทางเขตบางคอแหลมซึ่งเข้าไปตรวจสอบแล้วบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้นะคะจะเข้าไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเหตุที่ได้รับแจ้งมาเมื่อตอนช่วงเวลาประมาณสัก 19:37 นะคะก็เป็นเหตุบ้านมันทรุดตัวลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงประมาณสัก16:10วันนี้นะอันนี้อยู่เป็นเหตุไฟไหม้ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเหตุนี้เนี่ยเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณสัก16:00 น.ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่เขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุไฟไหม้อู่ซ่อมสีรถยนต์ซึ่งอยู่ที่ภายในทางด้านของถนนรัตนอุทิศในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่หลังได้รับแจ้งค่ะก็ได้มีการประสานไปที่ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าระดมฉีดประสานงานแล้วก็มีการระดมรถดับเพลิงเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ระดมฉีดน้ำเข้าไปนะโดยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเหตุที่เกิดเนี่ยต้นเพลิงอยู่ที่บริเวณห้องอบสีรถยนต์ซึ่งอยู่ด้านหลังของอู่ทำให้ตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยกำลังมีการอบสีรถยนต์อยู่1คันจากนั้นก็เริ่มมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาก่อนที่ไฟจะลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ลามไปไหม้นะในส่วนของพื้นที่ที่เป็นการจัดเก็บอะไหล่แล้วก็สีพ่นสีพ่นรถยนต์นะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ก็เลยจะมีพวกวัตถุไวไฟอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวเพลิงก็ลุกไหม้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะในเบื้องต้นเขาก็มีการประเมินในส่วนของค่าเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทเนื่องจากว่ามีรถของลูกค้าที่มาอบสีอยู่ด้วยนะคะส่วนสาเหตุเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่ตอนช่วงเย็นอยู่ที่จังหวัดสงขลานะที่อำเภอหาดใหญ่แล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยที่จังหวัดชลบุรีที่บางแสนเขามีการจัดงานแข่งขันบางแสนกลางปี2026ซึ่งจัดกันมาตั้งแต่วันที่1แล้วอะค่ะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะโดยเขามีการปิดการจราจรบนถนนเลียบชายหาดบางแสนแล้วก็พื้นที่ที่ตรงบริเวณเขาสามมุกด้วยนะคือปิดตลอดทั้งวันเลยโดยจะมีการปิดแล้วก็เปิดการจราจรสลับกันเป็นช่วงๆนะคะเนื่องจากว่าต้องมาให้รถที่เขาร่วมการแข่งขันเนี่ยเขามีการซ้อมด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือเข้าไปดูแผนที่คือจริงๆแล้วเนี่ยในเพจที่ชลบุรีนะคะก็จะเห็นว่ามีคนไปในงานเนี้ยเยอะมากเลยทีเดียวนะเนี่ยภาพดูสิเมื่อตอนช่วงหัวค่ำเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะมีแบบรถเยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีนักแข่งมีคนไปเที่ยวนักแข่งที่เป็นนักร้องดังก็ไปด้วยก็เลยมี FC เขาตามไปด้วยนะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะการจราจรก็ติดขัด ยู่ตรงช่วงบริเวณที่จะเข้าคือเขาปิดการจราจรบริเวณถนนเลียบหาดนะแต่ว่าทำให้รถที่เส้นทางที่จะเข้าไปตรงช่วงของบริเวณหาดบางแสนนะคะตรงวงเวียนบางแสนเนี่ยรถติดต่อเนื่องกันยาวเลยทีเดียวท้ายแถวเนี่ยแทบจะคือเลี้ยวจากสุขุมวิทเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้มาที่คุณกฤษดาใช้วิภาวดีนะคะคุณกฤษดาสวัสดีค่ะคุณกฤษดาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับผม
0: ค่ะ
1: วิ่งวิภาวดีขาออกนะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงสะพานลอยข้ามแยกสุริศาลนั่นแหละฮะ
0: ค่ะ
1: ช่องด่วนขวาสุดก็พบมีชายอายุไม่มากนะครับเกือบกลางคนนะครับเดินอยู่ทางติดช่องขวาสุดเลย
0: ที
1: ่ขอบขวานะครับก็ฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกให้ระมัดระวังด้วยครับ
0: เขาเดินบนสะพานเลยเหรอคะ
1: ก็กำลังเดินสวนย้อนขึ้นไปทางย้อนขึ้นไปบนสะพานครับขอโทษไปทางเดียวกับรถยนต์โทษครับก็คือมันเดินลงมา
0: สุดที่สามนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวสะพานเนี้ยมันมีสองตัวใช่ไหมที่ข้ามแยกเขาอยู่ตรงกลางเลย
1: อันนี้ช่องด่วนใช่ครับ
0: ช่องด่วนแล้วเขาการแต่งกายเป็นยังไงอะคะ
1: พวกไปไม่ถึงขั้นไม่สังเกตไม่ทันนะครับเพราะมันค่อนข้างมืดก็ไม่แน่ใจว่ามอมแมมหรือเปล่า
0: แต่ลักษณะก็คือแบบว่าเป็นชายแบบวัยกลางคนไม่ใช่แบบว่าคนผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่ถึงขั้นสูงอายุเห็นมีสะพายอะไรด้วยนิดนึงนะครับ
0: ค่ะกำลังเดิน
1: ผลอะไรเรียกว่าผลหลังสะพานลงมาก็ถ้าวิ่งมาเร็วช่องขวาสุดก็อาจจะกลัวจะหลบไม่ทัน
0: แล้วพออยู่ตรงเลนขวาสุดได้ยังไงไม่แน่ใจ
1: ใช่ครับเราก็จะพบอันนี้ลักษณะนี้นะฮะ อยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆนะ
0: ฮะ
1: เพราะนั้นเราก็เลยมีประสบการณ์นั้นเวลาขับมาทางนี้เราก็มักจะระวังอยู
0: ่ไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินขึ้นไปเนี่ยตัวว่าอยู่ในเลนซ้ายอ่ะเรายังพอประมาณการได้ว่าน่าจะเดินแบบเลาะขึ้นไปแต่แบบข้ามไปอยู่ในเลนขวาเลนในสุดเลยอย่างนี้อันตรายมากๆเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ที่เราก็ไม่แน่ใจนะด้วยความที่เราก็ไม่ทราบคนเดียวกันหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นกลุ่มคนเล็กๆที่เขามักจะมาเดินหาอะไรหรือเปล่าแบบนี้นะฮะเป็นต้นเขาอาจจะรู้ว่ามันอาจจะมีของหล่นหรืออะไรเขาอาจจะมาเดินเก็บผมไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ในการมาเดินมันเป็นยังไง
0: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่สน.วิภาให้ไปช่วยตรวจสอบดูนิดนึงนะว่าทำไมถึงไปเดินอยู่ตรงนั้นได้นะเพราะว่ามันอันตรายเพราะถ้าถนนโล่งนี่รถจะเขาใช้ความเร็วกันด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดมาจังหวะที่แบบว่าบัดมาขึ้นแล้วยิ่งคือถ้าเกิดว่าเห็นไกลๆนี่ไม่ใช่เท่าไหร่แต่มันจังหวะที่เป็นช่วงทางโค้งลงลาดลงเนี่ยเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเนี่ยจะอันตรายกว่า
1: ใช่ครับเผื่อท่านเปียกท่านอ้วนผ่านมาก็ช่วยสะกิดหน่อยแล้วกันนะช่วยสังเกตนิดนึงครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ให้สติ๊กเกอร์กันไปก็ได้ขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณกฤษดานะคะแจ้งเป็นถนนวิภาวดีนะคะตรงช่วงสะพานข้ามแยกสุดที่สารค่ะในช่องทางหลักเลยนะตอนนี้เนี่ยในเลนขวาบอกว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินขึ้นไปบนสะพานข้ามแยกนะไม่แน่ใจเหมือนว่าทำไมมาเดินอยู่ในช่องทางขวาสุดได้นะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะผ่านทางด้านของแยกสุทธิสารสะพานข้ามแยกสุทธิสารระมัดระวังด้วยนะคะผู้ชายคนนี้เดินอยู่แล้วก็เห็นมีถือของไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขามาจากต่างจังหวัดหรือว่ายังไงทำไมไม่เดินข้างล่างนะคะทำไมขึ้นไปเดินบนสะพานข้ามแยกระมัดระวังด้วยอะค่ะเป็นฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกนะของถนนวิภาวดีตรงช่วงของสะพานข้ามแยกสุทธิสารเดี๋ยวประสานงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะคะช่วยไปดูนิดนึงว่าทำไมไปเดินอยู่ตรงบริเวณนั้นได้นะคะมันอันตรายเพราะว่ารถเนี่ยช่วงถนนวิภาวดีถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่แบบถนนโล่งๆการจราจรยังโล่งๆเนี่ยนะก็จะใช้ความเร็วกันค่อนข้างที่จะเร็วคือช่วงที่เขาเดินขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเนินเรามองเห็นใช่ไหมคะเนินขึ้นเราเห็นอยู่แต่ถ้าเกิดมันเป็นช่วงจังหวะลงจากสะพานทางลาดลงมาเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่มาด้านหลังเขามองไม่เห็นไม่ทันสังเกตนะจะมาเห็นอีกทีนึงก็คืออาจจะแบบใกล้ๆไปชิดตัวละทีเนี้ยก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวระวังด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวเราแจ้งไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภานะให้ไปดูนิดนึงเมื่อสักครู่นี้คุณกฤษดาบอกว่าพูดถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวนี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะที่เขาทำคอนเทนต์มีการ เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรนะเขาจะออกตรวจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอคนกระทำความผิดตามพรบจราจรก็บางกรณีที่สามารถที่จะแบบว่าตักเตือนได้ก็จะเข้าไปตักเตือนแต่บางกรณีที่เป็นความผิดแบบว่าชัดเจนนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะเห็นคลิปเนี่ยหลายๆคลิปเลยไม่ใช่เฉพาะสน.วิภาวดีนะหลายๆพื้นที่เลยบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนี่ก็โอ้โวยวายโวยวายนะแบบบางคนก็โวยวายบางคนก็แบบว่าคือแบบขอความกรุณานู่นนี่นั่นนะแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะเพราะคุณทำผิดตามกฎจราจรก็ต้องดำเนินการไปนะอย่างที่บอกว่าอะไรที่แบบว่าดูแล้วมันไม่กระทบเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรแต่อาจจะผิดทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้แบบละเลยนะเขาก็ปฏิบัติแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นเหตุรุนแรงอะไรนะก็อาจจะแบบมีการว่ากล่าวตักเตือนเหมือนกับเป็นการแบบว่าเตือนก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเจออีกไม่แน่เดี๋ยวคราวหน้าจับแน่นอนคราวนี้นะคะนอนวัดระวังเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราแจ้งจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีให้ไปดูนิดนึงนะว่าไปผู้ชายคนนี้ไปเดินอยู่บนนี้ได้ยังไงนะตรงสะพานข้ามแยกสุทธิสารฝั่งขาออกนะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาโดยรับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะนั่นก็คือประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการค่ะก็ยังมีประกันภัยประเภท3รองรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยนะคะทั้ง2ประเภทเลยนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยแล้วถ้าหากว่าคุณทำประกันภัยประเภท1นะคะแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะกับทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยนะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเบี้ยประกันภัยเนี่ยประเภท1เขาผ่อนได้ด้วยนะผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะก็ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มาเพิ่มเติมกรณีที่มีเหตุไฟไหม้เป็นอาคารที่อยู่ภายในซอยอินทมระ27นะเป็นเหตุไฟไหม้ที่อินทมระ27สอบถามเพิ่มเติมไปนะคะทางด้านของร้อยตำรวจเอกเวทิตสิงหะรองสารวัตรสอบสวนสน.บางซื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยอินทมระ27จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องแบ่งให้เช่าแต่ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีผู้พักอาศัยไฟนี่ไหม้ไปเสียหายไป3คูหาเลยนะคะแล้วก็ไฟยังลามไปที่บริเวณชั้น2ของร้าน 7-Eleven ที่อยู่ติดกันอีกเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงร่วมดำเนินการร่วมกันดับเพลิง10คันด้วยกันนะคะล่าสุดก็เพลิงสงบแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนเจ้าของห้องเช่านี้นะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะก็โหทางด้านอาคารที่เขาแบ่งเป็นห้องให้เช่านะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ติดคือมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าด้านหน้าเป็นอาคารพาณิชย์ตรงปากซอยเนี่ยมันจะมีไปรษณีย์แล้วก็มีร้าน 7-Eleven อยู่ติดกันแล้วส่วนอาคารที่เกิดไฟไหม้เนี่ยจะอยู่ภายในซอยอยู่ภายในซอยซึ่งคือเหมือนกับว่าด้านหลังของ7-Eleven กับด้านหลังของไปรษณีย์เนี่ย มันจะอยู่ติดกันเชื่อมติดกันกับอาคารที่แบบเป็นห้องแบ่งให้เช่าที่เกิดไฟไหม้เนี่ยแหละค่ะแล้วน่าจะเป็นลักษณะแบบทางลึกเข้าไปเลยทำให้ไฟเนี่ยมันลามไปติดที่ชั้น2ของเซเว่นเสียหายไปเล็กน้อยด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้ามารายงานให้ทราบกันในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีคุณวิชัยค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าแจ้งสภาพการจราจรบนถนนพระราม1ฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาทางเฉลิมเผ่ารถติดขัดหยุดนิ่งนานเลยบอกว่าจอดอยู่ที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะคะตรงบริเวณถนนพระราม1นะที่มาจากที่บริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้ามาที่แยกเฉลิมเผ่าตรงแถวๆตรงแยกเฉลิมเผ่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่าคะเลยทำให้การจราจรที่แบบว่ามีรถหนาแน่นอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยก็ยิ่งแบบช้าไปด้วยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม1ที่มาจากทางแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าจริงๆช่วงนี้3ทุ่มกว่านะตรงเส้นทางของถนนพระราม1ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะแบบบางส่วนรถเนี่ยอาจจะออกมาจากตามห้างคือจริงๆตรงแถวช่วงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ก่อนที่จะผ่านที่บริเวณแยกเฉลิมเผ่าเนี่ยปกติเขาก็รถเยอะอยู่แล้วเหมือนกันนะคะพอมีเรื่องของการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรเข้ามาเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รถเยอะแล้วพอผ่านจากทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปทุมวันก็ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะตอนนี้คือเยอะกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกราชประสงค์เลยนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าพอผ่านจากเฉลิมเผ่าไปทางแยกปทุมวันก็ยังรถเยอะอยู่เลยพอหลุดจากแยกนั้นมานะรถเยอะแต่ว่ายังไปได้นะคะท่านนั่นนั่นจริงๆก็ตรงช่วงนี้ล่ะช่วงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะเลยทำให้ท้ายเนี่ยต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงบริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบนถนนราชดำริตรงช่วงที่มาจากทางดูนิดนึงนะรถที่มาจากบริเวณแยกราชประสงค์มุ่งหน้าไปทางประตูน้ำการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าจะมีการชะลอตัวเนื่องจากติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำนะคะท้ายก็จะอยู่แถวหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาแยกราชประสงค์ในช่วงนี้นะคะติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชประสงค์เช่นเดียวกันท้ายอยู่ตรงแถวหน้าบิ๊กซีนะคะก็รถเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้อาจจะเป็นแบบว่ารถเนี่ยออกมาจากตามห้างแล้วก็มีคนที่แบบว่ามารอรถอะไรเยอะแยะกันไปหมดเลยตรงแถวหน้าบิ๊กซีนะคะเลยทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็เส้นทางทางด้านของถนนราชปารภนะรถที่มาจากทางแยกหมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางด้านของประตูน้ำตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะรถที่มาจากทางด้านของหมอเหล็งมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำส่วนทางด้านกลับกันตอนนี้จากตรงช่วงของบริเวณหน้าอินทราสแควร์มุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหล็งก็ยังไปได้นะไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟทั้งหมดอย่างนี้นะคะเพราะว่าตรงช่วงราชปารภตรงนี้เนี่ยมันมีแนวการก่อสร้างซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขามีเรื่องของการปรับในทางเบี่ยงแล้วก็มีการปรับเรื่องของการจราจรด้วยนะเขาอาจจะทำให้พอได้รับสัญญาณไฟแดงทีหนึ่งเนี่ยก็จะมีรถติดขัดท้ายแถวสะสมกันค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าณขณะนี้นะตอนนี้เลยเนี่ยถือว่าการจราจรใช้การได้นะคะรถที่มาจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางหมอเหล็งนี่ก็คือไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะอย่างที่บอกก็คือยังรถเยอะอยู่แต่ว่าไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็รถทางด้านของถนนเพชรบุรีตอนนี้รถที่มาจากทางด้านของอุรุพงศ์นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวีในช่วงนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวรถไปได้เป็นรอบๆ ตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชเทวีนะคะท้ายก็จะอยู่ประมาณแถวซอยเพชรบุรีซอย5ก็ไม่ไกลแล้วนะถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังท้ายแถวก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ที่จะมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกราชเทวีพอผ่านจากราชเทวีมุ่งหน้าไปประตูน้ำอันนี้ใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันที่จะประตูน้ำมุ่งหน้าไปราชเทวีต่อเนื่องไปทางด้านของอุรุพงศ์ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ถือว่าใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็มีเดี๋ยวดูนิดนึงครับเส้นทางอื่นตอนนี้ตรงบริเวณรัชโยธินก็ยังรถเยอะอยู่นะคะช่วงบริเวณที่ไปจากแยกรัชโยธินจะมุ่งหน้าไปทางด้านของเสนาซอยเสนาเนี่ยอาจจะมีรถปริมาณรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งตรงช่วงบริเวณตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินแต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของจุดกลับรถตรงช่วงหน้าเมเจอร์รัชโยธินไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาแล้วก็ในช่วงนี้รถที่มุ่งหน้าไปทางด้านของเกษตรต่อเนื่องไปทางด้านของบางเขนก็เคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะส่วนทางด้านกลับกันก็จะมีรถชะลอตัวตรงช่วงเนี้ยก่อนที่จะผ่านตรงแยกรัชโยธินเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับถนนพระราม2ในช่วงนี้นะคะลงมาจากทางด่วนเฉลิมพระนครใช้พระราม2ฝั่งขาออกยังคงเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางเลยนะจะไปมีการชะลอตัวช้าก่อนที่จะผ่านหน้าโลตัสพระราม2เท่านั้นนะจากนั้นมุ่งหน้าไปทางด้านต่างระดับพระราม2ไปทางด้านซอยบางกะดีตอนนี้เนี่ยจะมีปริมาณรถหนาแน่นสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นแนวการก่อสร้างด้วยแต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของบางกะดีไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยค่ะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาตลอดเส้นทางตลอดยาวๆไปจนถึงแยกบางปะแก้วตรงสุขสวัสดิ์ตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็มาดูถนนสุขุมวิทนะมาจากทางสำโรงมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกบางนาช่วงบริเวณจากซอยลาซานหัวแถวอยู่ตรงประมาณแยกซอยลาซานนะท้ายเนี่ยจะชะลอตัวต่อเนื่องมาจนถึงประมาณแถวๆเลยจากอิมพีเรียลสำโรงมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วอันนี้น่าจะมีเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวพอพ้นจากทางซอยราซานมุ่งหน้าไปที่แยกบางนานี่เคลื่อนตัวไปได้แต่ฝั่งขาออกมาจากแยกบางนานะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยราซานตอนนี้รถหนาแน่นเหมือนกันนะคะท้ายมีชะลอตัวถึงทางด้านบริเวณใกล้กับแยกบางนานะคะสำหรับสุขุมวิทฝั่งขาออกพอเลยจากราซานไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของซอยแบริ่งต่อเนื่องไปทางสำโรงไปปู่เจ้าไม่เป็นปัญหานะมีการชะลอตัวตรงช่วงแยกซอยลาสานนะฝั่งขาออกฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันนะก็น่าจะชะลอตัวที่จุดเดียวกันเลยตรงแยกซอยลาสานนะเลยทำให้มีท้ายแถวยาวสักหน่อยหนึ่งพอผ่านจากแยกบางนามุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงของอุดมสุขต่อเนื่องมาสุขุมวิท62มาทางด้านของอ่อนนุชช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกจากอ่อนนุชมุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท62มาทางอุดมสุขมาแยกบางนาช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนศรีนครินทร์ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ลำสันียาวๆมาทางด้านของพัฒนาการต่อเนื่องมาทางอุดมสุขมาสะพานข้ามแยกวสิเอี่ยมไม่เป็นปัญหานะคะช่วงนี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ก็สำรวจเส้นทางให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่าในช่วงเวลานี้ตอนนี้เนี่ย 21:35 นสำรวจเส้นทางดูว่าจุดไหนยังมีปัญหาการจราจรอยู่นะคะจุดไหนที่มีรถหนาแน่นคุณผู้ฟังถ้าเกิดใช้เส้นทางอยู่แล้วดิฉันยังไม่ได้รายงานให้ทราบนะคะว่าเส้นทางในที่คุณอยู่ที่คุณกำลังจะผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้หรือว่ารายงานกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะซึ่งเดี๋ยวทางด้านของ เรื่องของการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆนะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเนี่ยเราก็มีการประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบกันแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขมีข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังที่เมื่อตอนช่วงวันนี้ตอนกลางวันที่มีฝนตกลงมาแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องของกำแพงหมู่บ้านนะที่บ่อวินเนี่ยเขามันพังลงมาแล้วทำให้มวลน้ำเนี่ยพัดเอาเศษโฟมที่เป็นขยะที่อยู่มันเป็นโกดังที่เป็นที่ว่างที่เขาเรียกเลยนะเป็นที่เหมือนเป็นที่ทิ้งขยะตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันพังถล่มลงมาแล้วก็โฟมเนี่ยมันถูกพัดเข้ามาที่ในหมู่บ้านล่าสุดนะเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมด้วยในอำเภอศรีราชาแล้วก็มีฝ่ายปกครองมีตำรวจภูธรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อบต.บ่อวินลงพื้นที่ไปตรวจสอบตรงบริเวณจุดดังกล่าวนะคะก็คือที่โครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ที่บ่อวินโดยทางท่านผู้ว่านะคะก็ไปตรวจสอบเหตุตรงนี้เนี่ยแล้วก็ได้มีการสั่งการด้วยก็คือหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไปพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างน้อย1หลังรถยนต์1คันในส่วนตรงนี้ด้านหลังหมู่บ้านเป็นที่ของเอกชนแบ่งให้เช่าซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นต่างชาติมาเช่าในระยะยาวเพื่อทำการคัดแยกขยะตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่เก่าเมื่อถอดชิ้นส่วนออกแล้วเนี่ยมันถอดชิ้นส่วนที่มีมูลค่าออกก็จะเอาพวกโฟมพวกฉนวนอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมาทิ้งไว้จนกลายเป็นภูเขาขยะขนาดใหญ่พอฝนตกหนักน้ำก็เลยพัดเอามวลโฟมพัดเอาโฟมตรงนี้เนี่ยที่มัน อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมาอัดเอาแนวกำแพงจนแนวกำแพงพังถล่มลงมาซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยทางอบต.บ่อวินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดำเนินการนะเก็บพวกเศษโฟมตรงนี้ออกไปแล้วก็เปิดทางระบายน้ำให้กับชาวบ้านผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยนะเราก็รวมถึงได้มีงานเตรียมการสำรวจมูลค่าความเสียหายทั้งหมดในขณะเดียวกันค่ะท่านผู้ว่าจังหวัดชลบุรีก็ได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนนะสั่งการด่วนเลยทุกภาคส่วนเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยทางอบต.บ่อวินก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับบริษัทต้นเหตุทันทีนะโดยได้มีการมอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งแล้วก็ใบอนุญาตของบริษัทว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะพร้อมกับดูมาตรการจัดเก็บของเสียแล้วก็ให้จัดหางานจังหวัดตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการดังกล่าวด้วยนะคะทางท่านผู้ว่าเองก็มีการย้ำชัดนะคะว่าทุกหน่วยงานนั้นต้องเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็วางแนวทางป้องกันระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแล้วก็คืนความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเร็วด้วยนะคือจริงๆก็งงเหมือนกันนะว่าไอ้โฟมเนี่ยเขาจะทำไมมาทิ้งกันเยอะขนาดนี้นะเป็นแบบเป็นภูเขาเลยนะพอเนี่ยแหละพอฝนตกมามันก็เลยเหมือนไหลมาฟ้องให้คนรู้นะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่หลังกำแพงตรงนี้บ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube Live กันนิดนึงนะพอดียังไม่ได้ทักทายแบบว่าจริงๆจังๆเป็นทางการนิดนึงนะมีคุณละพีคุณพักเคอินนะคุณกู๊ดมิวคุณวิชัยนะแล้วก็คุณเอเอคุณนัทนัยด้วยนะที่รายงานบอกว่าถนนวังหลังตอนนี้การจราจรคล่องตัวครับเพื่อนสมาชิกทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะก็รายงานที่ตรงแถววังหลังวันนี้ไม่มีการทำงานใช่ไหมคะคุณนัทนัยอ๋อแม่พอถามปุ๊บตอบมาเลยนะแล้วมีคุณนันทัยบอกว่าวังหลังคืนนี้ไม่มีงานทำท่อประปาครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็มีคุณสกอตนะคุณสกอตก็ทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะคุณเอเอถามว่าแถวมีบุรีจะมีฝนไหมคืนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะ เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเมื่อตอนช่วงเย็นที่ตั้งแต่ช่วงที่มานั่งดำเนินรายการก็ได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าช่วงนี้ช่วงกลางวันเนี่ยมันก็จะมีฝนเล็กน้อยแต่ว่าพอช่วงค่ำมาเนี่ยก็คิดว่ายังไม่มีฝนแล้วก็ตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเองก็ไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะก็ยังท้องฟ้าก็ยังปลอดโปร่งไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ยังไม่มีเมฆฝนที่ก่อตัวขึ้นมานะคะก็น่าจะคืนนี้น่าจะไม่มีฝนนะคะคุณสกอตบอกว่าถนนวิภาวดีรถไม่ติดเลยครับใช่ค่ะตอนนี้โล่งเลยนะทางด้านของวิภาวดีถ้าเกิดว่าแต่โล่งๆแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะในเรื่องของสภาพการจราจรนะเพราะว่าพอโล่งปุ๊บนี่บางคนก็ใช้ความเร็วพอใช้ความเร็วนะก็บางทีพอเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นข้างหน้าเนี่ยบางทีอาจจะเบรกไม่ทันนะเดี๋ยวจะแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ตรงช่วงบริเวณตรงหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยตรงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางดินแดงตอนนี้เนี่ยรถเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวการก่อสร้างด้วยหรือเปล่าจะมีรถชะลอตัวนะตรงบริเวณที่จะก่อนผ่านทางด้านของหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางดินแดงแต่เป็นช่วงไม่ยาวมากนักนะเป็นช่วงสั้นๆมาจากตรงบริเวณตรงหน้าศูนย์ฝึกรดเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามีเพิ่มเติมนะก่อนหน้านี้รับแจ้งนะคะว่ามีคนหายเราตามหากันนะที่บอกว่าหายจากที่โรงพยาบาลสิริราชตอนนี้มีข่าวดีมีคืบหน้ามาแล้วนะคุณธิดาคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณธิดาทราบว่าตอนนี้นี่คนหายเจอแล้วใช่ไหมคะ
1: เจอแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะไปอยู่ที่ไหนมาฮะ
1: พอดีเขาเดินออกไปก็เดินไปนั่งอยู่ตรงข้างๆวัดอมรินทร์นะคะ
0: วัดอมรินทร์ก็อยู่ใกล้ๆกับสิริราชเลย
1: ใช่ค่ะเขาเดินมาเองเลยแล้วก็เราก็ไม่ได้เดินไปทางนั้นไม่มองไม่เห็นเขาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้จอดรถทางนั้นนะคะเขาจำจะได้ว่าเราจอดที่วัดแต่จำไม่ได้ว่าวัดอะไรเขาเลยไปนั่งรออยู่ตรงนั้นนะคะจนมืดเลยร้านมาอีกรอบนึงถึงจะเดินไปดูด้วยถึงเห็นถึงจะบังเอิญเขาด้วย
0: แล้วจริงๆแล้วเราไปจอดรถไว้ที่ไหนคะ
1: จอดอยู่ที่วัดอะไรนะมันอีกวัดนึงอะค่ะ
0: วัดละขังไม่แน่ใจว่าวัดไหน
1: ไม่ใช่วัดละขัง
0: น้อย
1: ที่มันตรงข้ามกับที่เป็นอะไรทางรถไฟฟ้าสายสีส้มที่เขากำลังสร้างอะค่ะ
0: ตรงวัดบดน้อย
1: ใช่วัดบดน้อยนั่นนะคะตรงนั้นนะคะ
0: อ๋อก็จริงๆก็อีกนิดนึงก็จะถึงตรงที่จอดรถแล้วนะจะว่าไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่แต่เขาคงสับสนค่ะสับสนก็ยังงงว่าเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังงงว่าทำไมญาติๆถึงมาอะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ยเขายังสับสนตัวเองอยู
0: ่แล้วไปเจอตอนกี่โมงคะ
1: ตอนก็ทุ่มแล้วมั้ง
0: โอ้ตั้งแต่ตอนช่วง
1: แล้วอ่ะ
0: เพราะว่าหายไปตอนช่วงประมาณสักเที่ยงได้ไหมใช่ไหมคะ
1: 11โมง
0: ตอนประมาณ11โมง
1: 11โมงค่ะใช
0: ่แล้ว
1: ตามหาอยู่อย่างน
0: ั้
1: น
0: แล้วตัวคุณชัยยาไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานหรือยัง
1: เห็นญาติเขาบอกว่ารอบแรกเขาไปเขาไม่เห็นในมุมนั้นนะพอมาเห็นรอบสองอีกหลานอีกคนหนึ่งมาสมทบถ
0: ึ
1: งจะเห็นก็แสดงว่าเขาต้องไปเดินพักที่ไหนก่อนสักพักหนึ่ง
0: เป็นนั่ง
1: มานั่งตรงนั้น
0: นั่งอยู่ตรงไหนของวัดนะคะ
1: พี่ไม่แน่ใจเพราะพี่ไม่เห็นโดยตรงค
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ได้เป็นมุมอับใช่ไหมหรือตรงบริเวณที่จอดรถเป็นลานที่จอดรถไหมคะ
1: ก็มองเห็นได้นะจริงๆคนอื่นที่ผ่าผ่านก็มองเห็นได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะมองเห็นได
0: ้แล้วแล้ว
1: ขับมา
0: คุณชายาก็คือนั่งรออยู่ตรงนั้น
1: นี่เขาบอกเขานั่งรอถามเขาว่านั่งทำอะไรเขาบอกว่าเขามานั่งร
0: อ
1: นั่งรอว่าเอ๊ะรถจอดไหนแล้วทำไมไปไหนกันหมดเลยประมาณนี้ก็นั่งรอให้พี่จะไปรับเขามั้ง
0: ค่ะอันนี้คือหลานอะเดินไปเจอเองหรือว่ามีคนมาบอกอีกทีนึงอะคะ
1: หลานเดินไปค่ะหลานที่มาสมทบตอนแรกเขาจะกลับบ้านกันแล้วคราวนี้จะกลับบ้านแล้วพี่ก็กลับไม่ลงหรอกก็ลังเลพอดีหลานเข้ามาแล้วเขาเดินปูพรมอีกรอบนึงไปที่วัดค่ะก็รอบแรกหันไปก็ไม่เห็นเป็นเอกใจหันไปทีอ๋อเห็นนั่งอยู่ค่ะเห็นนั่งอยู่เลยแล้วก็นั่งอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นน่ะ
0: โชคดีบอกว่าโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามืดกว่านี้อาจจะมองไม่เห็นก็ได้เนาะถ้าจะว่าไป
1: แล้วใช่แล้วเขาจะอยู่ยังไงในนี้ปวดฉี่มากเลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เขาปัสสาวะเองไม่ได้ไงก็ทรมานอยู่
0: ต้องกลับบ้านมาจัดการให้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ต้องทำให้เขา
0: เออบ่นไหมคุณชายาบ่นไหมเห็นบอกว่า
1: บ่นไปเยอะมากเลยบ่นเลยเหรอเออนี่น่าคิดนะน่าคิดมากเลยแต่ขอบคุณมากที่แนะนำน่าคิดตำรวจเขาจะอยู่ในทางไม่ได้สิคะ
0: ไม่ใช่จะถามว่าคุณชายโยบ่นไหมบ่น
1: ไม่บ่นเลยเขาก็เหมือนสุขภาพดีเนี่ยเขานั่งรอแล้วเขาไม่คิดว่าเขาหลงอะไรยังไงเนี่ยก็เขาว่าอย่างนั้นอ่ะ
0: ตอนนั่งรอไปเรื่อย
1: ค่ะใช่ก็สมมติว่าเขาก็รอเข้าไปเรื่อยๆทั้งที่น้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้กิน
0: โอ้แล้วก็
1: คือนะปวดฉี
0: ่โชคดีอย่างหนึ่งคือนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้เดินไปไหนเพราะถ้าเกิดเดินออกไปอีกเนี่ยทีนี้จะตามกันไม่เจอแล้วทีนี
1: ้ใช่ค่ะไปที่โรงพยาบาลเราจะไม่เห็นเลยต้องขอบพระคุณจอ200จริงๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่ามันเกิดใหม่อะค่ะมันเกิดใหม
0: ่ค่ะได้ค่ะเรายินดีทุกครั้งที่เวลามีคนแจ้งคนหายแล้วว่าเจอเนี่ยเราดีใจด้วยนะคะดีใจด้วย
1: เหมือนเป็นที่พึ่งให้ด้วยนะคะ
0: ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณธิดาค่ะ
1: ค่ะเช่นกันขอบพระคุณจริงๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: จะตอบแทนไม่ต้องตอบแทนยังไงนะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยินดีให้การช่วยเหลือนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: จะได้หมุนในการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่ะก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ทางด้านของคุณชัยยาเองเนี่ยคือพัดหลงกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัก11โมงกว่าๆเกือบเที่ยงนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปเจอว่าไปนั่งรอคุณชายาบอกนั่งรออยู่ตั้งนานนะไม่รู้ว่าไปไหนกันทำไมไม่มารับตัวกลับบ้านนะตอนเนี้ยเป็นอาการของคนที่เริ่มหลงลืมแล้วเพราะว่าเคยมีอาการสโตรกมาก่อนนะคะวันนี้พาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีกรณีแบบเนี้ยหลายครั้งเลยที่รับแจ้งมาว่าพาไปโรงพยาบาลแล้วให้นั่งรออยู่แป๊บเดียวหันกลับไปทีหายไปแล้วนะทุกครั้งที่เวลาคุณพาคนที่มีอาการหลงลืมออกจากบ้านคุณต้องคำนึงถึงนะว่าถ้าเกิดว่าเขาเกิดพัดหลงไปเขาจะกลับบ้านได้ยังไงทั้งจส.ร้อยนะคะก็มีในส่วนของโครงการ Forget Me Not ที่จะช่วยพาผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการหลงลืมอาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรือจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างเนี้ยกรณีของการป่วยเป็นสโตรกมาเลยทำให้เกิดมีอาการหลงลืมนะคะถ้าคุณลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not ค่ะทางโครงการเองก็จะมีสัญลักษณ์ที่จะส่งไปให้นะคะสัญลักษณ์เนี้ยจะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติกเกอร์ที่ใช้รีดติดเสื้อลงทะเบียนกับทางจส.100นะคะพอได้รับสัญลักษณ์อันนี้ก็ไปติดให้ที่บนเสื้อคุณดำเนินการไปติดที่บนเสื้อได้เลยแล้วพอเวลาถ้าเกิดว่าพลัดหลงกับทางครอบครัวอย่างเช่นกรณีนี้ออกจากบ้านไปหาคุณหมอแล้วเกิดพลัดหลงคนที่ไปเจอก็จะให้การช่วยเหลือได้ถ้าเกิดเขาสังเกตเห็นมีสัญลักษณ์ Forget Me Not อยู่ที่ตัวก็จะต้องใช้ให้การช่วยเหลือได้ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์นะคะเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จส.100ค่ะจากนั้นทางจส.100ก็จะตรวจสอบรายละเอียดนะจาก ID ที่อยู่บนสัญลักษณ์เนี่ยนะคะ ว่าคนที่พัดหลงนั้นน่ะคนนั้นเป็นใครมีญาติอยู่ที่ไหนนะก็จะได้ประสานงานให้ญาติไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะแล้วก็ในส่วนของโครงการ Forget Me Not นี้นะคะที่เราจะช่วยพาคนป่วยคนหลงลืมเนี่ยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วรอรับสัญลักษณ์ที่จสร.จะจัดส่งไปให้นะคะแล้วก็พอจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วคุณก็ไปดำเนินการอย่างที่บอกค่ะไปติดอยู่ที่เสื้อไปรีดติดเสื้อหรือว่าตัวอันที่เป็นเข็มกลัดก็ใช้ติดตัวไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าก็ได้นะบางทีแบบบางคนบอกโอ๊ยแล้วตอนเวลานอนล่ะไม่จำเป็นบางคนนอนไปตอนกลางคืนใช่ไหมคะคนที่บ้านก็กำลังนอนหลับพักผ่อนคนที่มีอาการหลงลืมเกิดตื่นขึ้นมากลางดึกเดินออกไปข้างนอกทีนี้เนี่ยก็จะแบบตามหากันไม่เจอกันนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ติดสัญลักษณ์เอาไว้ก็มีหลายคนเหมือนกันนะคะเวลาคนที่บ้านแบบหลับพักผ่อนอยู่ก็เผลอๆก็เปิดประตูเดินออกมาอันนี้นะก็เลยอยากจะให้แบบติดตัวเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะลงทะเบียนกันได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ค่ะที่จสร.นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหน่วยงานความมั่นคงปิดพื้นที่ตรวจสอบหลังพบโดรนโจมตีกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่อำเภอพบพระสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หน่วยงานความมั่นคงปิดพื้นที่ตรวจสอบหลังพบโดรนโจมตีกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: วันนี้นายธันประวัติภูริวัฒนเมธาในอำเภอพบพระได้มีการสั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบำรุงตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปิดกั้นจุดเกิดเหตุและตรวจสอบพื้นที่หลังรับแจ้งพบอากาศยานใต้คนขับแบบพีชีพหรือโดนกามิกาเซ่ไม่ทราบฝ่ายตกในพื้นที่ไร่ข้าวโพดบ้านวะเลใต้หมู่2ตำบลวะเลอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งห่างแนวชายแดนไทยเมียนมาประมาณ200เมตรโดยพบเบื้องต้นระเบิดได้ทำงานแล้วแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือยุทโธปกรณ์ตามแนวชายแดนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจใต้ชะมูได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนรวมทั้งจัดกำลังด้านตระเวนตามแนวชายแดนสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปดูสุขแว่นรายงานจากสุวรรณตากครับ
3: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าเครือข่ายผู้บงการทั้งในและต่างประเทศคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือบช.ปส.ยกระดับคดีแอร์โฮสเตสลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมตั้งคณะกรรมการทำงานเฉพาะกิจบูรณาการร่วมกับตำรวจออสเตรเลียสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลล่าผู้ร่วมขบวนการผู้สั่งการและนายทุนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยพลตำรวจโทอาชญ์ยนต์กายทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีอย่างเป็นทางการหลังกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังถูกจับกุมพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียโดยมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจบช.ปส.และผู้บังคับการที่เกี่ยวข้องร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP สำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งการสอบปากคำพยานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลการติดต่อสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากแนวทางการสืบสวนพบว่าคดีมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมยืนยันว่าบช.ปส.จะเดินหน้าขยายผลอย่างเต็มที่เพื่อติดตามผู้สั่งการนายทุนและเครือข่ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ซ้ายขับช้าขวาขับเร็วรักษาวินัยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปเ
3: ล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
3: บ้านกับนี่เราใกล้
0: ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
3: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน

0: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทราบกันเพิ่มหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงเวลาประมาณคือเดี๋ยววันนี้นะตอนประมาณสักตีสามต้องบอกอย่างนี้นะตี 3เพราะว่าเขาจะมีงานเป็นงานวิ่งนะเขาเรียกว่างาน Bangkok Double Bridge Half Marathon Forest Cross 2026นะกิจกรรมอันนี้เดี๋ยวภาษาไทยเขาชื่อว่างานงานวิ่ง2สะพานนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็คือว่าเขาจะมีงานวิ่งในระยะทางนะคะมีหลายระยะเลยนะก็คือในส่วนของฟันลัน2กิโลเมตรไมโครมาราธอน7กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรแล้วก็ฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรนะซึ่งก็จะมีนักกีฬาเขาจะปล่อยตัวนักกีฬากันที่จากที่บริเวณหอประชุมกองทัพเรือน่าจะใช่นะในส่วนของการปล่อยตัวนักกีฬานะคะจากที่ทางด้านของหอประชุมกองทัพเรือนะแล้วก็วิ่งไปตามเส้นทางต่างๆโดยคือนักกีฬาเนี่ยเขาสามารถเดินทางไปถึงจุดสตาร์ทได้ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักตี 2เพราะว่าตีสองครึ่งเขาจะเริ่มเปิดรับฝากของนะแล้วก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาระยะ21กิโลเมตรตอนช่วงตี 3 ครึ่งแล้วก็ตอนตี 3:55ก็จะปล่อยตัวนักกีฬา10 กิโลเมตรแล้วก็7กิโลเมตรนะคะจากนั้นเดี๋ยวนะอ๋อเปิดจุดสตาร์ทขออภัยเปิดจุดสตาร์ทตอนช่วง10กิโลนะแต่ว่านักกีฬาปล่อยตัวนักกีฬาเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงเดี๋ยวนะคือทยอยออกไปนะคะตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสักตี 3เสร็จได้นะคะแล้วก็มีสุดท้ายก็คือน่าจะเป็นฟันลันนะที่จะปล่อยตัวออกไปจากทางด้านของหอประชุมกองทัพเรือที่วังเดิมนะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาในเส้นทางเดี๋ยวดิฉันมาดูเส้นทางให้อีกทีหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่คุณพันธ์ก่อนนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะ
1: อุโมงค์ราชพฤกษ์ครับราชดาครับผม
0: ค่ะ
1: เขาปิดนะครับผม
0: อะไรนะคะ
1: ขึ้นจากสะพานพระราม3มาแล้วก็ลงอุโมงค์ไม่ได้นะครับ
0: มหัยสวรรค์ไหม
1: ไม่ครับแยกราชพฤกษ์ครับตรงเรือมอต้าฟ้าครับ
0: อ๋ออุโมงค์ราชดาตัดกับราชพฤกษ์ค่ะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ปิดอุโมงค์เพราะเขามีการทำงานใช่ไหมคะ
1: การทำงานครับตีเส้นเป็นสีแดงครับผม
0: เป็นฝั่งขาออกใช่ไหมคะ
1: ขาออกถูกต้องครับมุ่งหน้าจรัญนะครับผม
0: ค่ะ
1: ครับเพื่อนสมาชิกมาก็ต้องเบี่ยงใช้ข้างบนแดงครับผม
0: ค่ะ
1: การจราจรก็น่าจะติดแก้วไฟแดงครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ถึงแยกไฟฉายแล้วถ้าแยกไฟฉายก็ติดเหมือนกันครับเนี่ย
0: คุณพันธ์เขาแล้วฝั่งกลับกันเขาปิดด้วยไหมคะ
1: ทำการยังไม่ปิดครับเปิดอยู่ครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ขาเดียวครับผมไปก็ทำมา2 วันแล้วมั้งคร
0: ับ อ๋อกลางคืนเนี่ยนะคะ
1: สีเป็นกันลื่นนะครับสีแดงๆนะครับผมมันจะร้อนสีแดงคร
0: ับ ค่ะเพราะมันเป็นช่วงลงอุโมงค์แล้วน่าจะเป็นโค้งไหมในอุโมงค์นี้โค้งไหมคะ
1: มีครับมีโค้งแล้วก็ขาขึ้นก็ตียาวที่ขาขึ้นเลยครับผม
0: ค่ะดีค่ะเพราะว่าม
1: ันเป็นสีแดงๆสวยๆอ่ะเวลารถวิ่งแล้วมันจะจะเนี่ยครับป
0: ื๊ดๆๆๆแต่ใช่ก็มันจะได้ชะลอความเร็วกันนะฮะ
1: ถูกต้องครับเนี่ยไอ้แยกนี่ก็ติดนะครับเนี่ยแยกไฟฉายครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นเนี
0: ่ยแยกไฟฉายใช่มั้ยฮะ
1: ครับตอนนี้แยกไฟฉายจรัญมุ่งหน้าแยกไฟฉายจากราชพฤกษ์มาก็ติดครับผม
0: มีตีเส้นอีกมั้ยอ่ะลงอุโมงค์ได้มั้ยฮะเหมือนจะลงไม่ได้หรือเปล่า
1: ตอนนี้ผมยังไม่ถึงอุโมงค์ครับเลี้ยวขวาก็ติดเลี้ยวซ้ายก็ติดครับ
0: เออนั่นเองเพราะว่าเหมือนจะลงอุโมงค์ไม่ได้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะ
1: อ
0: ย
1: ่
0: าม
1: ีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า
0: ไม่เห็นมีนะว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าม
1: ันไม่มีขุดอะไรเลยครับตรงอุโมงค
0: ์ไม่เหมือนเดี๋ยวเหมือนตรงอุโมงค์ตรงราชพฤกษ์ไหมแบบนั้น ไม่ได้ขุด
1: โอ้ไม่น่าใช่ครับเรื่องทำที่ละอย่างก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้แหละครับตีรุ่งกว่าแล้วมันไม่น่าตี
0: แล้วมันลงอุโมงค์ได้ไหมอะคะ
1: ตอนนี้หยุดนิ่งเลยครับลงอุโมงค์แล้วยังไม่เจอผมยังไม่ถึงอุโมง
0: ค์
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงไหนละที่คุณพันหยุดนิ่งอยู่ตอนนี้อ
1: ยู่ตรงกลางซอย23จรัญ23ครับอ
0: ยู่ซอย23นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้เดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งนะคะ
1: กำลังขยับครับตอนนี้กำลังขย
0: ับ มองไปดูข้างหน้าดูแล้ว
1: มองข้างหน้าไม่เห็นรถเมย์บังหมด
0: เอารถเมย์บังหมดค่ะค่ะค่ะได้ค่ะแต่ว่าฝั่งกับกันไม่มีปัญหานะคะ
1: ไม่มีหนาครับโอ้นี่เห็นแล้วครับเห็นเจ้าหน้าที่รถโม่ปูนเปิดสัญญาณไฟอยู่ครับ
0: รถโม่ปูนเปิดสัญญาณไฟอยู่ตรงไหนคะ
1: ก่อนลงอุโมงค์ไม่ได้จริงๆด้วยครับติดอุโมงค์ด้วยมั้งครับเนี่ย
0: น่าจะทำงานเหมือนกันไหม
1: ครับไปดูงงครับผมตั้งตัวยางครับผม
0: ค่ะ
1: ถูกต้องครับไปดูงงนะครับ
0: แยกไฟฉายนะคะ
1: บางคุณนนท์ครับผม
0: ค่ะก็ต้องเบี่ยงมาวิ่งทางด้านบนหมดเลยเข้าแยกหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เลยแล้วรถติดครับผม
0: ได้ค่ะรู้สาเหตุแล้วก็สบายใจแล้วไปต
1: ่อครับผม
0: ได้แล้วครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะปิด2อุโมงค์เลยนะคะเป็นทางด้านของอุโมงค์ตรงบริเวณราชพฤกษ์ตัดกับรัชดาเจ้าหน้าที่ทำการตีเส้นจราจรไม่ใช่ตีเส้นจราจรคือตีเส้นแล้วก็เหมือนกับว่าลดความเร็วชะลอความเร็วของรถที่ลงอุโมงค์ตรงอุโมงค์ตรงแยกไฟฉายนี่ก็อีกจุดหนึ่งไม่สามารถที่จะลงอุโมงค์ในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางขุนนนท์ได้นะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวแต่ว่าพอเลยจากแยกไปแล้วที่จะมุ่งหน้าไปทางบางขุนนนท์เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาที่อันนี้กันต่อนะสำหรับงานวิ่งนะที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้นะคะในช่วงคืนนี้ก็คืองานวิ่ง2สะพานเพื่อเป็นการร่วมสร้างสะพานแห่งหัวใจบอกว่าปักหมุดวิ่งข้ามสะพานเหนือแม่น้ำเจ้าพระยา4แห่งด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยนะโอ้ไม่ใช่แค่2สะพานแล้วอันนี้คือตั้งแต่สะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8นะคะในงานนี้นะคะคนที่วิ่งเนี่ยเขาจะมี4ระยะด้วยกันก็คือฟันลัน2กิโลไมโครมาราธอน7กิโลมินิมาราธอน10กิโลแล้วก็ฮาฟมาราธอน21กิโลนะคะโดยจะมีการปล่อยตัวนักกีฬาตอนช่วงตั้งแต่ประมาณ 3:30 ปล่อยตัวนักวิ่ง21กิโลนะคะแล้วก็มาตอน 4:15 นาทีก็จะปล่อยตัวนักวิ่ง10กิโล 4:30 ปล่อยตัวนักวิ่ง7กิโลแล้วก็6โมงก็จะปล่อยตัวนักวิ่ง2กิโลอันนี้เป็นฟันรันนะคะในส่วนของจุดสตาร์ทเนี่ยก็จะอยู่กันที่บริเวณหอประชุมกองทัพเรือนะคะที่หอประชุมกองทัพเรือแล้วก็ฟันลัดเนี่ยนะคะที่วิ่งก็คือเห็นดูนิดนึงเส้นทางก็คือออกมาจากทางด้านของหอประชุมกองทัพเรือแล้วก็ไปที่เข้าไปที่ทางด้านของถนนวังเดิมนะเลาะเข้าไปทางด้านอันนี้น่าจะอยู่ทางด้านในหรือเปล่ามีออกมาทางด้านของถนนอรุณอมรินทร์ด้วยนะแต่ว่าเป็นระยะทางไม่ไกลอันนี้2กิโลประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีทางด้านของนักวิ่งในระยะ7กิโลจุดสตาร์ทก็คืออยู่ที่หอประชุมกองทัพเรือเช่นเดียวกันอันนี้จะปล่อยตัวนักกีฬาตอน 4:30 นะคะแล้วก็คาดว่าจะเสร็จตอนช่วง 7:00 นออกมาจากหอประชุมกองทัพเรือมาใช้เส้นทางทางด้านของถนนวังเดิมผ่านทางด้านออกมาทางด้านถนนผ่านหน้าโรงเรียนศึกษานารีนะคะแล้วก็มีไปวนกลับมาแล้วก็กลับเข้าไปทางเส้นทางโอ้โหเขาไม่ได้เขียนชื่อถนนเอาไว้ดิฉันมองไม่ค่อยออกเหมือนกันนะอันนี้แต่ว่า ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยเขาก็น่าจะรู้เส้นนะเอาจริงๆในระยะทางสำหรับนักวิ่ง2กิโลกับ7กิโลเนี่ยจะมี7กิโลเนี่ยจะข้ามไปที่สะพานข้ามสะพานพุทธด้วยนะแล้วก็วนกลับมาลงมาทางด้านของแถวๆตรงสะพานวนกลับขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะขาไปสะพานพุทธขากลับวิ่งสะพานพระปกเกล้านะแล้วก็วนกลับเข้าไปในเส้นทางเป็นถนนตรงฝั่งที่จะผ่านทางด้านวัดกัลยานะคะแล้วก็กลับเข้าไปสู่ในเส้นทางถนนวังเดิมกลับไปที่ทางด้านหอประชุมกองทัพเรือส่วนนักกีฬา10กิโลก็ปล่อยตัวจากที่หอประชุมกองทัพเรือเช่นเดียวกันนะพอปล่อยตัวเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะวิ่งไปผ่านตรงบริเวณศึกษานารีขึ้นสะพานพุทธนะจากทางด้านของสะพานพุทธวิ่งไปทางด้านของเสาชิงช้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าถนนราชดำเนินขึ้นไปทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็วนกลับมาค่ะมาลงทางด้านของอรุณมรินทร์ผ่านทางด้านของสิริราชนะคะแล้วก็กลับเข้ามาที่หอประชุมกองทัพเรือออันนี้เป็นนักวิ่งในระยะ10กิโลส่วนนักวิ่งในระยะ21กิโลนะคะก็ปล่อยตัวกันที่หอประชุมกองทัพเรือเช่นเดียวกันนะแล้วก็วิ่งผ่านไปทางด้านโรงเรียนศึกษานารีข้ามสะพานพุทธข้ามสะพานพุทธนะคะตรงไปผ่านทางด้านของเสาชิงช้าเข้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะไปถนนราชดำเนินผ่านทางด้านของสนามหลวงวนสนามหลวงนะคะแล้วก็ไปขึ้นทางด้านของสะพานโอ้วนสนามหลวงเสร็จวนเข้าไปทางเขาเรียกถนนอะไรที่ผ่านตรงพระอาทิตย์นะคะตรงป้อมพระสุเมนวนเข้ามาทางด้านของบางลำพูออกมาผ่านทางด้านถนนเป็นเส้นที่จะขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม8นะแล้วก็จากสะพานพระราม8ค่ะลงมาทางด้านของอรุณอมรินทร์วนกลับเข้ามาเส้นทางด้านที่จะผ่านทางสิริราชนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในถนนอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าตรงเข้ามาที่บริเวณหอประชุมกองทัพเรือเช่นเดิมนะคะอันนี้เป็นเส้นทางของนักวิ่งทั้ง4ระยะนะคะสำหรับวันที่5ก็คือวันเนี้ยเดี๋ยวคืนนี้นะต่อตอน4วันที่4กรกฎาคมต่อวันที่5เนี่ยก็มีนักกีฬาน่าจะเริ่มเตรียมตัวกันละน่าจะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเดินทางกันนะเพราะว่าในส่วนของนักกีฬานะน่าจะมีเยอะอยู่นะใครอยู่เส้นทางเหล่านี้เนี่ยก็ระมัดระวังนักวิ่งด้วยนะเพราะเขาจะเริ่มทยอยปล่อยตัวกันตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ 3:30 เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะเขาจะมีการสอบเพื่อทำการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2569เป็นการสอบกอพอค่ะเป็นการสอบกอพอนะสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นนะก็ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเขาจะมีการสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วก็ที่โรงเรียนชลประทานวิทยาตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้การจราจรโดยรอบโรงเรียนมีปริมาณรถหนาแน่นนะคะทางโรงเรียนก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าจะมีคนมาสอบนะจริงๆสอบตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเนี่ยน่าจะเป็น2รอบ เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ไม่มีความจำเป็นไม่ได้ไปสอบอะไรตรงบริเวณช่วง2สนามสอบนี้นะก็คือที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่โรงเรียนชลประทานวิทยาก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้ดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวพอผ่านไปอาจจะมีปัญหาเรื่องของการจราจรหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้นิดหนึ่งนะพอดีมีรายงานบอกว่าจุดที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยที่บอกว่าเป็นอาคารเป็นห้องแบ่งให้เช่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะแต่ปรากฏว่าทางสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นแมวมีอาการสำลักควันตายไป1ตัวแมว3ตัวสำลักควันตายไป1ตัวแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถช่วยปั๊มหัวใจรอดมาได้2ตัวนะโอ้น่าสงสารมากเลยคือเขาน่าจะเลี้ยงเอาไว้ตรงบริเวณจุดที่ไฟไหม้อ่ะแล้วก็ห้องตอนที่เกิดเหตุไม่มีคนอยู่ด้วยนะคะก็เลยเกิดสำลักควันพอเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือสามารถปั๊มกลับขึ้นมาได้2ตัวส่วนอีกตัวหนึ่งช่วยไม่ทันนะก็ตายไปเลยนะอันนี้เป็นเหตุไฟไหม้ที่ทางด้านของซอยอินธรรมระ27เมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาดูเรื่องของความคืบหน้าอันนี้สักหน่อยหนึ่งนะเรื่องของกรณีที่มีการลักลอบขนยาเสพติดเป็นเฮโรอีนนะหลายๆคนก็คงจะติดตามข่าวกันอยู่นะคะว่าในส่วนของพนักงานต้อนรับหรือว่าแอร์โฮสเตสของสายการบินดังเนี่ยนะถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออสเตรเลียตรวจแล้วก็พบว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าหลายช้างที่ตัวแอร์โฮสเตสเนี่ยให้การยอมรับว่ารับหิ้วมาจากที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ทราบว่ามียาเสพติดอยู่ภายในนะล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเนี่ยไปควบคุมตัวทางด้านของผู้ชายซึ่งคือก่อนหน้านี้มันก็จะมีภาพออกมาใช่ไหมคะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคือเมื่อวานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดดิฉันเล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการไปนำรถซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าเป็นรถที่พาผู้ชายที่สวมเสื้อสีน้ำเงินเป็นเสื้อแจ็คเก็ตมีฮูดสีน้ำเงินซึ่งเป็นคนที่เอากล่องบรรจุกระเป๋าผ้า12ใบเนี่ยมาส่งให้กับแอร์โฮสเตสสาวที่รับหิ้วเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ไปนำตัวคนขับรถคันนี้รวมถึงรถเนี่ยมาตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าคนขับรถซึ่งอายุ59ปีให้การบอกว่าตัวเองเนี่ยรับจ้างคือปกติเนี่ยขับรถผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันแต่ว่าอันนี้เป็นงานเหมือนเป็นงานนอกน่าจะเป็นความคุ้นเคยกันด้วยอาจจะเคยเรียกกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เลยมีการตกลงรับจ้างให้ไปรับตัวผู้ชายคนที่สวมฮูดสีน้ำเงินมาแล้วโดยค่าจ้างก็คือ1,600ถ้าเรียนจำไม่ผิดเนี่ย1,600แล้วก็ให้มาส่งที่คอนโดมิเนียมของตัวแอร์สาวคนนี้เนี่ยที่แถวๆย่านบางนาล่าสุดก็คือเขาทางตัวคนขับรถเองเนี่ยเขาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างๆนานาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะเพราะว่าเขาต้องมีการไปตรวจสอบเพราะว่าในกล้องวงจรปิดเห็นว่ามีในส่วนของผู้ชายคนที่สวมฮูดสีน้ำเงินเนี่ยมีการไปจับไปแบบไปเอากล่องเนี่ยทึ่งวางอยู่ที่กระโปรงท้ายแล้วก็ไปส่งให้กับทางด้านของทางไปวางไว้ที่ตรงคอนโดมิเนียมตรงใต้คอนโดมิเนียมอะนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาต้องไปเก็บร่องรอยดูนะไม่อาจจะมีเรื่องของเศษผงต่างๆเนี่ยที่อาจจะตกหล่นอยู่ที่บริเวณกระโปรงท้ายแล้วล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ไปคุมตัวผู้ชายคนที่สวมฮูดสีน้ำเงินมาจากที่น่าจะมาจากที่จังหวัดพิษณุโลกเพราะว่าเป็น ทางด้านของสารวัตรแจ๊ะเป็นคนไปรับตัวมาเองเลยนะจากที่พิษณุโลกแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่กรุงเทพก็มีการสอบไปในเบื้องต้นแล้วนะคะล่าสุดเขาก็มีการเปิดเผยในส่วนของคำให้การของตัวผู้ชายคนนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่สามารถไปจับกุมตัวได้ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไปนำตัวเข้ามาที่ในกรุงเทพมหานครนะตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ชื่อนายอุทัยอายุ57ปีซึ่งเป็นคนที่สวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินแล้วก็เป็นคนที่เอาพัสดุที่ซุกซ่อนยาเสพติดเป็นเฮโรอีนเนี่ยมาส่งให้กับมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยนะทางด้านของตัวนายอุทัยเองเนี่ยนะเขาก็ให้การกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตัวนายอุทัยเองเนี่ยนะเขาก็ให้การบอกว่ายอมรับด้วยนะว่าทำในลักษณะแบบนี้มาแล้ว3ครั้งด้วยกันโดยวันนี้เนี่ยท่านพลตำรวจเอกสมรานนวลมาท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการเข้าไปสอบปากคำร่วมกันสอบปากคำนายอุทัยคนนี้ด้วยนะคะนายอุทัยคนนี้เนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องสอบถามก่อนนะว่าของกลางเหล่านี้เนี่ยยืนยันนะว่าเป็นของตัวนายอุทัยจริงไหมนะเขาก็ต้องมีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งสามารถได้รับการยืนยันชัดเจนว่าสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าตรงนี้เนี่ยมีการตรวจวิเคราะห์ด้วยนะตรวจพิสูจน์ว่าสิ่งยาเสพติดตรงนี้เนี่ยระบุออกมาว่าเป็นเฮโรอีนทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสมรานนวลมาท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาก็ได้มีการสอบปากคำตัวนายอุทัยบอกว่าพวกเศษผ้าลายช้างซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้บรรจุยาเสพติดตัวนายอุทัยนะก็ให้การคือยอมรับสารภาพโดยจำนงยอมรับสารภาพนะโดยแบบเหมือนกับจำนวนต่อหลักฐานนะคะว่าบรรจุยาเสพติดใส่มาในนั้นจริงก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเองเขาได้มีการอธิบายลักษณะของผลการตรวจต่างๆจากการนำตัวอย่างผงสีขาวที่อยู่บนกองเศษผ้าที่เป็นของกลางเนี่ยมาตรวจด้วยเครื่องแล้วปรากฏว่าผลออกมาก็ระบุนะว่าเป็นเฮโรอีนหลังจากนี้ก็จะทำการส่งเข้าไปในแล็บเพื่อตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าปริมาณเฮโรอีนที่พบดังกล่าวเนี่ยจะยังบอกไม่ได้ว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็มีการคุมตัวในตัวของนายอุทัยไปคนที่ห้องพักไปคนที่ห้องพักอะนะคะโดยทั้งท่านพลตำรวจเอกสมรานเนี่ยก็ให้การเปิดเผยนะบอกว่าตัวนายอุทัยคนนี้เนี่ยอายุ57ปีแล้วนะเป็นชาวม้งแล้วก็เป็นคนเดียวกับที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็คือเป็นผู้ชายที่สวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินแล้วก็นำพัสดุไปส่งที่คอนโดมิเนียมของมีนาที่ย่านบางนาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการนำตัวนายอุทัยเนี่ยมาชี้แหล่งกบดานแล้วก็ค้นหาหลักฐานรวมถึงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขอหมายจับด้วยนะคะมีการขอหมายจับย้อนหลังโดยผู้ต้องหาก็คือนายอุทัยเนี่ยเป็นชาวจังหวัดน่านนะคะแต่ว่าเป็นคนม้งมาเช่าห้องพักอาศัยอยู่ในจุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นจากการสอบปากคำนะคะตัวนายอุทัยให้การรับสารภาพอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อวันที่20มิถุนาได้เดินทางไปรับกระเป๋าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับกระเป๋าลายช้างมา4เป็นลายช้าง4ตัวจำนวน12ใบแล้วก็ลายช้าง2ตัวอีก6ใบเป็น18ใบแล้วนะซึ่งภายในเนี่ยมีการบรรจุยาเสพติดคือเฮโรอีนมาก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นเนี่ยก็นำกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยไปพักไว้ที่ห้องพักของตนเองภายหลังก็ทราบว่ามีพอทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลีย ก็เลยมีการนำเอายาเสพติดที่เหลือทั้งหมดเนี่ยที่คือส่งให้มีนาไป12ใบใช่ไหมคะก็ยังเหลืออีก6ใบเอายาเสพติดที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าช้างทั้งหมดเนี่ยเททิ้งลงไปในชักโครกค่ะแล้วก็เอากระเป๋าบางส่วนไปทิ้งไว้ตามจุดต่างๆหลายจุดเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานนะซึ่งในส่วนของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบในวันนี้เนี่ยเป็นวัสดุที่ถูกตีกลับมาจากจุดที่ไปส่งที่ซอยเสือใหญ่ทั้งนี้เนี่ยจากการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปพบว่ามีคราบของเฮโรอีนตกค้างอยู่ภายในกระเป๋าโดยผลของการตรวจในวันนี้เนี่ยเขาบอกมีความเข้มข้นเกือบ100เกือบ900คะแนนจากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนนก็คือเรียกว่ายืนยันได้ว่าเป็นเฮโรอีนแน่นอนเลยนะคะทางท่านพลเอกสมรานยังบอกอีกด้วยนะว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าทราบตั้งแต่แรกแล้วว่ากระเป๋าภายในเนี่ยมีการบรรจุเฮโรอีนโดยรับของมาจากคนที่มีการปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนที่จะขึ้นรถทัวร์เข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็มาเก็บของไว้ที่ห้องพักดังกล่าวแล้วก็นำไปส่งที่คอนโดของมีนาที่ย่านบางนานะโดยได้รับค่าจ้างมาครั้งละ 60,000 บาททำมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะโดยตัวผู้ว่าจ้างเองเนี่ยผู้ต้องหาเขาในอุทัยเนี่ยให้การนะคะบอกว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลคนไทยผ่านทางด้านของกลุ่มไลน์แต่จำชื่อจริงไม่ได้โดยใช้ชื่อบัญชีในลักษณะคือเป็นลักษณะเป็นโค้ดเช่นรินลินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการขยายผลต่อไปนะในส่วนของการลำเลียงยาเสพติดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้บรรจุเฮโรอีนลงในกระเป๋าเองแต่รับกระเป๋าที่แพ็คมาเรียบร้อยเลยก่อนที่จะใส่กล่องแล้วก็ไปส่งให้เท่านั้นตัวนายอุทัยยังให้การรับสารภาพบอกว่าทำในลักษณะแบบนี้มาแล้ว3ครั้งโดยใช้คนขับรถคนเดียวกันก็คือนายอติราชอายุ59ปีที่บอกว่าเป็นเจ้าของรถคันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาสอบปากคำก่อนหน้านี้นะโดยมีการติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้เรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทั้งนี้ค่ะถึงแม้ว่าตัวผู้ต้องหาเองจะอ้างว่าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวนายอติราชซึ่งเป็นคนขับรถที่ใช้ที่พาตัวนายอุทัยเนี่ยไปส่งพัสดุรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆด้วยนะโดยยืนยันชัดเจนว่าจะมีการดำเนินคดีตามพยานหลักฐานนะคะถ้าเกิดว่าเจอใครว่ามีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเขาได้มีการเข้าไปตรวจค้น2จุดเจ้าหน้าที่พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก็คือเสื้อผ้าที่มีลักษณะคล้ายกับในวงจรปิดก็คือเป็นเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินรวมถึงกระเป๋าที่ใช้บรรจุยาเสพติดบางส่วนในขณะที่จุดทิ้งเสื้อผ้าตามเส้นทางหลบหนีต่างๆยังติดตามค้นหาอยู่นะคะนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าของคดีนี้นะแล้วก็เมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาเขาก็พาตัวนายอุทัยไปชี้จุดที่อพาร์ตเมนต์ที่เขาเข้าพักอาศัยในกรุงเทพมหานครนะเพื่อที่จะหาพยานหลักฐานต่อไปในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวเองที่ตามไปทำข่าวเขาก็ถามตัวนายอุทัยในกรณีที่น้องมีนาที่เป็นแอร์เนี่ยถูกจับบอกว่าอยากจะพูดอะไรกับตัวมีนาไหมตัวนายอุทัยก็หันมาพูดบอกว่าขอโทษแอร์ด้วยครับขอโทษที่ทำลงไปขอโทษจริงๆอันนี้เป็นคำพูดจากตัวของนายอุทัยที่เป็นคนเอาพัสดุไปส่งให้กับมีนาซึ่งรับจ้างหิ้วของออกไปที่ออสเตรเลียนะโดยที่ไม่ทราบว่าข้างในมีอะไรอยู่ข้างในนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้มีคุณมีนาแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ารถแท็กซี่1มม.ขอไข่7362รถสตาร์ทไม่ติดบอกว่าเครื่องเลขไม่ขึ้นแล้วดับสตาร์ทไม่ติดนะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่7362ค่ะจอดอยู่ตรงบริเวณหน้าร้านยาปากซอยประเสริฐมนุกิจ44นะเป็นถนนประเสริฐมนุกิจฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณร้านขายยาปากซอยประเสริฐมนุกิจ44ใครมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์แวะให้การช่วยเหลือรถของคุณมีนาด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่7362บอกว่าเครื่องมันเร่งไม่ขึ้นแล้วก็ดับไปเลยสตาร์ทก็ไม่ติดแล้วด้วยตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครพอมีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์แวะให้การช่วยเหลือรถด้วยนะเป็นแท็กซี่1มม.ขอไข่7362สีเขียวเหลืองอยู่ตรงบริเวณปากซอยประเสริฐมนุกิจ44นะตรงบริเวณหน้าร้านยาพอดีเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดานะคะตรงช่วงที่มาจากมหาสวรรค์มุ่งหน้าไปทางตัดกับราชพฤกษ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขามีการทำงานตีเส้นเป็นเส้นชะลอความเร็วภายในอุโมงค์นะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้ลงอุโมงค์ไม่ได้นะคะต้องไปทางด้านของทางด้านบนพอผ่านทางด้านของแยกอุโมงค์รัชดาตัดกับราชพฤกษ์ตรงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยวิ่งเส้นทางด้านของถนนจรัญสิริวงศ์ไปถึงทางด้านของแยกไฟฉายตรงจุดนี้ก็ลงอุโมงค์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะก็เลยจะทำให้รถมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยก็ต้องเข้าไปทางด้านของแยกไฟฉายนะลงอุโมงค์ไม่ได้แต่ว่าพอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณไอซ์ค่ะแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดเป็นรถกระบะ Toyota Vigo สีดำทะเบียนกไก่วแหวน9428หมวดจังหวัดอ่างทองจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันบางจากที่พหลโยธินฝั่งขาเข้านะกิโลเมตรที่25ก่อนถึงซอยพหลโยธิน54เป็นปั๊มบางจากนะคะช่วงที่ก่อนถึงพหลโยธิน54เป็นฝั่งขาเข้ากม25รถกระบะ Toyota Vigo สีดำ9428ค่ะจังหวัดอ่างทองรถของคุณไอซ์แบตเตอรี่หมดนะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณไอซ์ด้วยแบตเตอรี่หมดอันนี้ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยหรือเปล่าน่าจะไม่มีสายพ่วงแบตด้วยถ้าเกิดว่าใครมีสายพ่วงแบตรบกวนขอความช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณพหลโยธินฝั่งขาเข้าตรงก่อนที่จะผ่านแยกคปอรถยังหนาแน่นอยู่เลยนะตอนนี้เห็นบอกว่าวันนี้มีคนไปที่ตลาดเซฟวันโกที่ตรงแยกคปอเยอะเลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ใจเย็นด้วยแล้วกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นหรือยังนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรถมีการชะลอตัวตรงแถวๆตรงหน้าตลาดเซฟวันโกที่จะมาทางด้านของแยกคปอนะคะแล้วก็ อีกจุดหนึ่งตอนนี้ตรงช่วงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกที่ไปจากทางด้านวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าไปทางสะพานข้ามแยกหลัก4จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะตรงจุดนี้ตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลออยู่ตรงช่วงของบริเวณพอเลยจากทางด้านของวงเวียนบางเขนมาเล็กน้อยอาจจะตรงไปทางสะพานข้ามแยกหลัก4ก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าราชภัฏพระนครนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตรงบริเวณนั้นหรือเปล่านะคะเลยทำให้มีการชะลอตัวมีใครผ่านเส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกไหมคะตรงจุดนี้ถ้าเกิดว่าผ่านแล้วพอทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบด้วยนะคะว่าที่รถมีการชะลอตัวในฝั่งทางด้านของขาออกนี้เกิดจากอะไรนะก็คือตั้งแต่ตรงบริเวณ พอวนมาจากทางด้านของภายในวงเวียนแล้วก็มาออกแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วแต่พอผ่านจากหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกณเวลานี้นะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณมีโชคแจ้งบอกว่าพระราม2ฝั่งขาออกมาจากแยกบางปะแก้วมุ่งหน้ามาขึ้นทางด่วนทางขึ้นด่วนดาวคะนองการจราจรเคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วคุณแม่น้องแชมป์รายงานรามินทาฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกลาดประเขามุ่งหน้ามาวัชรพลบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานหลายจุดเลยนะคะสลับเลนซ้ายขวาเป็นช่วงๆแล้วก็มีไฟส่องสว่างไฟส่องทางเนี่ยมันดับหลายจุดอันตรายเลยยังไงต้องระมัดระวังด้วยนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของรามินทาฝั่งขาออกมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ตั้งแต่ลาดประเขาไปจนถึงวัชรพลเลยนะแล้วก็ต้องเบี่ยงซ้ายทีเบี่ยงขวาทีนะคะยังไงระมัดระวังด้วย อย่างที่บอกแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวแบบพอผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ทันระวังเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคุณตรินนะคะแจ้งลืมพวงกุญแจเป็นพวงกุญแจรถโตโยต้าเป็นรีโมทรถยนต์ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองค่ะจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่สะพานควายไปลงที่บางกรวยเมื่อตอนช่วง 21:30 นะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรีโมทรถยนต์บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะแล้วก็คุณกสิดิษฐ์ลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 16 Pro Max นะสีดำใส่เคสสีเงินลืมไว้บนรถแท็กซี่จำรายละเอียดของรถไม่ได้นั่งมาจากที่บริเวณแยกเสนานิคมไปลงที่โรงพยาบาลวิมุตที่ถนนพหลโยธินคนขับรถชื่อคุณหิรันออมทรัพย์เมื่อตอนช่วง ตี 3 วันนี้นะที่ผ่านมาลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมโทรศัพท์ iPhone 16 Pro Max ไว้บนรถแท็กซี่นะคะนั่งมาจากที่บริเวณแยกเสนานิคมไปลงที่โรงพยาบาลวิมุตที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่ตอนประมาณ3:00 วันนี้ที่ผ่านมานะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าเก็บของผู้โดยสารที่เขาลืมไว้บนรถของคุณได้เนี่ยรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะย้ำคุณผู้ฟังนะฝากรถ2คันที่รอความช่วยเหลืออยู่คุณมีนาเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่7362บอกว่ารถเนี่ยมันเร่งไม่ขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยเครื่องดับสตาร์ทไม่ติดแล้วด้วยนะคะจอดอยู่ที่ตรงบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์ตรงช่วงบริเวณปากซอยประเสริฐมนุกิจ44นะตรงหน้าร้านขายยาพอดีเลยตรงปากซอยประเสริฐมนุกิจ44อีกท่านหนึ่งคุณไอซ์ค่ะรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีดำแบตเตอรี่หมดนะคะเป็นรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีดำทะเบียนกอไก่วอแหวน9428จังหวัดอ่างทองจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันบางจากเป็นฝั่งขาเข้ากม25ก่อนถึงซอยพหลโยธิน54นะจะมีปั๊มน้ำมันบางจากอยู่นะคะรถของคุณไอซ์จอดอยู่ภายในปั๊มตรงนี้นะคะรอความช่วยเหลืออยู่แบตเตอรี่หมดถ้าเกิดว่าใครมีสายพ่วงแบตแล้วผ่านตรงบริเวณนั้นพอดีเลยแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณไอซ์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

คุณผู้ฟังคะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอย้ำรถ2คันรอความช่วยเหลืออยู่นะเป็นรถของคุณมีนาเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่7362จอดบอกว่าเครื่องมันเร่งไม่ขึ้นมันดับแล้วตอนนี้เนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วนะคะจอดอยู่ที่ถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ตรงช่วงบริเวณหน้าร้านยาปากซอยประเสริฐมนุกิจ44ส่วนอีกคันนึงค่ะรถของคุณไอซ์นะคะเป็นรถกระบะ Toyota Vigo สีดำแบตเตอรี่หมดเป็นรถทะเบียนกไก่วแหวน9428จังหวัดอ่างทองนะคะจอดอยู่ที่บริเวณภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากม25ก่อนถึงซอยพหลโยธิน54นะคะภายในปั๊มน้ำมันบางจากถ้าเกิดว่าใครมีสายพ่วงแบตแล้วก็พอมีความช่วยเหลือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยนต์แวะให้การช่วยเหลือทั้งรถของคุณมีนาแล้วก็คุณไอซ์ด้วยนะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาเป็นอุบัติเหตุอันนี้มาจากที่นครศรีธรรมราชเป็นเส้นทางหลวงสาย41ในช่วงอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชจุดที่เกิดเหตุเขาบอกว่าอยู่บริเวณใต้สะพานนาใต้ในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชรถบรรทุก2คันชนกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะมีผู้เสียชีวิต1รายติดอยู่ภายในส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดสะสมท้ายแถวยาว1กิโลแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นรถบรรทุกชนกันแล้วก็ส่งผลให้มีคนเสียชีวิตด้วยนะมีคนเสียชีวิตด้วยก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีปัญหาติดขัดไปด้วยนะคะ

ก็มาดูพอดีมาเปิดดูเรื่องของอุบัติเหตุนะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะเส้นทางทางด้านของทางหลวงหมายเลข41ตอนนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุนะอย่างที่บอกก็คืออยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามคลองนาใต้พอดีเลยนะเป็นรถบรรทุก2คันชนกันชนท้ายกันมีคนติดอยู่ภายในแล้วก็ส่งผลให้การจราจรตอนนี้เนี่ยตอนเวลาตอนนี้ถึงตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วเนี่ยแต่จุดที่เกิดอุบัติเหตุก็ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเคลื่อนตัวไปได้ช้าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้จริงๆรถเนี่ยเขามีอยู่3เลน4เลนแต่ก็เดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะว่าตกลงเป็น3เลนนะก็เลยแต่ว่ายังส่งผลให้การจราจรเนี่ยมีการชะลอตัวแล้วก็ติดขัดต่อเนื่องท้ายแถวยาวประมาณสัก1กิโลเนี่ยคุณผู้ฟังภาพจากจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะเป็นพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข41นะเส้นทางหลวงหมายเลข41รถที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่เป็นรถใหญ่ก็คือเป็นรถบรรทุกชนท้ายกันแล้วปรากฏว่ามีคนติดอยู่ภายในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะก็เลยจะทำให้ในช่วงนี้เนี่ยมีการจราจรที่อาจจะผ่านไปไม่ได้หรือเปล่ามันขวางกันอยู่หรือเปล่าคะสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ดูนะก็คือตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยรถมีการชะลอตัวจริงๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูเมื่อสักครู่นี้เห็นในจุดที่มีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตรงบริเวณจุดสะพานข้ามคลองนาท่อมก็เลยทำให้การจราจรตรงจุดนี้เนี่ยมีการชะลอตัวนะตั้งแต่ตรงจุดอุบัติเหตุท้ายแถวตอนนี้มาอยู่ตรงแถวๆโรงเรียนทุ่งใหญ่มันเป็นทางแยกนะเป็น3แยกที่จะผ่านไปทางด้านของจุดอุบัติเหตุเป็นทางแยกตรงที่เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นมากรุงเทพนะตรงจุดนี้ท้ายแถวเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะว่าอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ได้ประมาณ1กิโลจริงด้วยนะคะสำหรับจุดอุบัติเหตุตรงจุดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงนี้เนี่ยมีใครรับฟังจสร้อยรับฟังอยู่หรือเปล่านะตรงจุดนี้เลย อุบัติเหตุรถใหญ่เขาชนกันพี่ใหญ่เขาชนกันเลยทำให้รถที่จะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยมีการชะลอตัวกันนะคะตรงแถวๆเขาบอกว่าตรงมันจะเป็นทางแยกที่จากโรงเรียนทุ่งใหญ่ไปนะคะมุ่งหน้าไปตรงสะพานข้ามคลองนาใต้ตรงจุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่าการจราจรในเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจุดที่แบบว่าเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องย้ำกันอีกนะว่าต้องระมัดระวังกันจุดไหนที่เขามีการปิดการจราจรนะห้ามใช้เส้นทางตรงนั้นเพื่อทำงานนะก็ต้องสังเกตในส่วนของป้ายสัญญาณด้วยนะอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณแม่น้องแชมป์บอกว่ารามินทาฝั่งขาออกตั้งแต่ลาดประเขาไปจนถึงวัชรพลเนี่ยตลอดระยะทางไปเลยนะเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หลายจุดแล้วก็ต้องมีการเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยหนึ่งนะ อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอิทธิพลเขาบอกว่ามี4จังหวัดที่มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเป็นอิทธิพลมาจากพายุไมสักทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักวาตภัยแล้วก็ยังมีน้ำหลาก
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระยองแล้วก็ตราดรวมถึงที่ชลบุรีด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายไปแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้รับการแจ้งเตือนได้แจ้งเตือนนะประชาชนใน55จังหวัดทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุไมสักค่ะที่ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของปภ.เองก็ได้รับรายงานเรื่องของการเกิดสาธารณภัยจากจังหวัดจันทบุรีระยองตราดแล้วก็ชลบุรีโดยที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เกิดน้ำท่วมขังบนเส้นทางการจราจรถนนสุขุมวิทช่วงบริเวณหน้าวัดมังกรบุพพารามถนนเส้นทางมะขามขลุ่งแล้วก็ถนนภายในชุมชนบริเวณวัดทองทั่วหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยก็ได้นำป้ายเตือนไปติดตั้งแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ฝนที่ตกก็ยังทำให้น้ำท่วมขังแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ติดริมน้ำในอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่แล้วก็ที่อำเภอขลุ่งก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมนะน้ำก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนที่จังหวัดระยองค่ะในช่วงเช้าเนี่ยก็เกิดเหตุวาตภัยมีลมนะที่ในพื้นที่บ้านวังว่าทำให้บ้านเรือนประชาชนนั้นเสียหายไป5หลังคาเรือนด้วยกันหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้นำรถตรวจการแล้วก็เครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วเข้าให้การช่วยเหลือนะที่ถนนสายวังตาผินห้วยปราบน้ำเนี่ยได้ท่วมพื้นผิวการจราจรความสูงระดับ15เซนติเมตรในระยะทาง300เมตรมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายไป5หลังคาเรือนด้วยกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายส่วนที่จังหวัดตราดค่ะก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ทำให้น้ำท่วมหลากเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลด่านชุมพลตำบลช้างทูลตำบลหนองบอนแล้วก็ที่ตำบลบ่อพลอยรวมทั้งสิ้น16หลังคาเรือนด้วยกันนะคะทางปภ.จังหวัดตราดได้มีการนำเรือไฟเบอร์ไปสนับสนุนให้กับทางด้านของอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงอบต.ปราณีตแล้วก็อบต.สตอรวมทั้งสิ้น31ลำด้วยกันนอกจากนี้ค่ะยังเกิดเหตุวาตภัยต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่เสียหายไปทั้งสิ้นเนี่ย7หลังคาเรือนด้วยกันตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายไปแล้วนะคะส่วนที่จังหวัดชลบุรีที่ตำบลบ่อวินศรีราชาเกิดฝนตกหนักก็ส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมกำแพงสถานประกอบการพังมีกองวัสดุโฟมถูกน้ำพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนที่ในอำเภอศรีราชาแล้วก็ที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปพ.ร.อาสาสมัครก็เข้าให้การช่วยเหลือล่าสุดก็คือสถานการณ์ก็คลี่คลายไปแล้วนะคะยังไงก็ตามเนี่ยทางด้านของปภ.เองนะคะเขาก็ได้เน้นย้ำให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยรวมถึงประสานการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ผิวทางจราจรด้วยนะคะก็เป็นเหตุที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานนะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นนะไมสักคือตอนนี้ทุกที่นะก็ได้รับการให้การช่วยเหลือแล้วก็สถานการณ์ก็คลี่คลายกันไปหมดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยพายุไมสักเนี่ยจะไม่พัดเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการออกประกาศ
เรื่องพายุไมซักฉบับที่8โดยออกประกาศเมื่อตอนช่วง 20:00 นพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วนะคะโดยเมื่อเวลา 22:00 นวันนี้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ45 กิโลเมตรทางตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนแล้วก็มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆนะคะอันนี้เป็นพายุไมซักนะเขาบอกว่ากำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านของกวางสีนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะว่าความเขาเรียกว่ากำลังที่มันเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้แล้วก็คาดว่าพายุนี้เนี่ยเขาจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางสีประเทศจีนตอนใต้ในคืนนี้โดยศูนย์กลางของพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะจากอิทธิพลของพายุไมซักแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านทั้งภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยได้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึงวันที่6นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะอันนี้เป็นทางด้านของการติดตามพายุไมซักนะคะอย่างที่บอกนะว่าศูนย์กลางของพายุเนี่ยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าก็จะมีอิทธิพลนะเพราะว่ามันจะมีพายุอิทธิพลจากพายุไมซักแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนก็จะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของกรมอุตุของทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานเรื่องของผลกระทบนะเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่ทางตะวันออกก็คือโซนทางจันทบุรีระยองตราดแล้วก็ชลบุรีนะคะก็ยังต้องติดตามกันอยู่นะว่าถึงแม้ว่าเจ้าพายุนี้เนี่ยจะไม่พัดเข้าจะไม่ศูนย์กลางจะไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงก็ตามเถอะแต่ก็มีอิทธิพลที่อาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ

หน้าต่างแล้วก็มีการกักตุนอาหารน้ำแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นอื่นๆทั้งนี้ค่ะที่หมู่เกาะ Northern Mariana นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรราว 40,000 คนด้วยกันนะคะส่วนที่เกาะกวมก็ที่อยู่ใกล้เคียงกับที่บริเวณที่หมู่เกาะ Northern Mariana เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาก็มีประชากรอยู่ราว 170,000 คนโดยบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นสถานที่ที่เกิดการต่อมีการสู้รบครั้งใหญ่เมื่อตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่พายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีอันนี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีพายุไต้ฝุ่นซินลากูพัดเข้ามาถล่มในบริเวณเดียวกันเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าเนี่ยดับเป็นวงกว้างต้นไม้ล้มระเนระนาดรถยนต์เสียหายพลิกคว่ำหลังคาของอาคารต่างๆถูกลมพัดปลิวไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเรือบรรทุกสินค้า MV Marina ก็มีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ขัดข้องแล้วก็จมลงท่ามกลางพายุดังกล่าวแล้วก็ทำให้มีลูกเรือสูญหายไปด้วยนะคะทางสภากาชาดอเมริกันเองเขาก็เตือนว่าประชาชนยังคงมีประชาชนบางส่วนที่อยู่ในที่พักพิงชั่วคราวหรือใต้หลังคาที่สร้างขึ้นใหม่หลังจากที่พายุซินลากูถึงแม้ว่าได้มีการส่งทีมช่วยเหลือแล้วก็เสบียงไปเตรียมความพร้อมก่อนที่พายุบาวีจะมาถึงแล้วก็ตามนะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีหน่วยบริการทางด้านของทางทะเลของสหภาพยุโรปเองเนี่ยก็บอกว่ามหาสมุทรทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แล้วก็อาจจะทำลายสถิติสูงสุดในเดือนต่อๆไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางแล้วก็ตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในด้านลมความดันแล้วก็รูปแบบเรื่องของปริมาณน้ำฝนด้วยนะโหอันนี้เป็นผลกระทบจริงๆเลยแล้วก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าพายุไต้ฝุ่นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะไม่ใช่แค่ไต้ฝุ่นธรรมดานะเป็นไต้ฝุ่นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเป็นลูกที่2แล้วที่เส้นทางของมันเนี่ยจะเข้าไปที่ทางด้านของเกาะกวมแล้วก็ที่หมู่เกาะNorthern Mariana ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะแต่เขาในประเทศทางนั้นของทวีปตรงอเมริกาตรงโซนตรงเนี้ยเขาก็ที่อยู่ในบริเวณตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้รับต้องเรียกว่าเป็นพายุแบบเนี้ยบ่อยๆอเมริกาเขาก็มีพายุเข้าบ่อยๆเหมือนกันนะเป็นไต้ฝุ่นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นอะไรต่างๆแบบนี้เหมือนกันนะก็ประเทศไทยนี่ถือว่าโชคดีมากแล้วนะที่อยู่ตรงบริเวณจุดที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพายุต่างๆเข้ามาถึงไม่ได้ผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็ยังมีได้รับความเสียหายกันอยู่แบบพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพายุฝนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมคะที่เราติดตามข่าวกันที่ทางด้านของเวเนซุเอลาจนถึงตอนนี้แล้วก็ยังมีการค้นหาในส่วนของผู้รอดชีวิตอยู่นะคะแต่ก็มีการรายงานด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งไปถึง 2,700 รายแล้วก็ยังมีอัฟเตอร์ช็อคเกิดขึ้นอีกกว่า890ครั้งด้วยกันนะมีคนเจ็บนี่12,666 รายด้วยกันนะก็เป็นสถานการณ์เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นช็อกโลกเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นแบบมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยตัวอาคารตึกต่างๆตึกสูงต่างๆเนี่ยมันพังคลื่นลงมาแบบต่อหน้าต่อตาเลยนะเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านพันตำรวจโทสัมภาษณ์ผลถาวรเป็นสารวัตรสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่เพิ่มเติมให้นะคะบอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะตู้ทึบชนท้ายรถพ่วง18ล้อทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก2รายตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งไปที่โรงพยาบาลทุ่งสงแล้วก็โรงพยาบาลมหาราชแล้วนะคะตอนนี้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พ.ท.แล้วก็แพทย์กำลังชันสูตรในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะ
เอาละค่ะเดี๋ยว

0: ตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปที่ no limit ชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยเหลือเวลาที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังอีกประมาณสัก10นาที15นาทีประมาณนี้นะคะสำรวจดูเรื่องของการจราจรตอนนี้เนี่ยใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนกระบะพึกฝั่งขาเข้านะที่มาจากตรงช่วงของบริเวณทางต่างระดับที่กระบะพึกตัดกับทางถนนกาญจนาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้ามาตอนนี้เนี่ยคือโดยพื้นที่เนี่ยเขาการจราจรไม่เป็นปัญหานะแต่ว่าจะมีจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตรงบิ๊กซีเยื้องๆกับบิ๊กซีกระบะพึกเข้าไปตรงช่วงสะพานข้ามคลองบางระแนะตรงจุดนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะก็เลยจะทำให้อาจจะต้องมีการชะลอตัวตรงจุดที่เขาทำงานกันนะระมัดระวังด้วยนะคะในช่วงเวลากลางคืนอย่างที่บอกเลยย้ำทุกครั้งเลยนะคะว่าใครที่ใช้เส้นทางในช่วงที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังอย่าใช้ความเร็วกันมากนักเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอยู่ซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะตรงจุดนี้เขาก็มีการติดตั้งป้ายสัญญาณแจ้งเตือนไปแต่อาจจะแบบถ้าเกิดว่ามากันเร็วๆอาจจะเกิดเรื่องของอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเส้นกระบะพึกแล้วนะคะตอนนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงของบริเวณอุโมงค์รัชดาตัดกับรัชพฤกษ์ทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าพระเจ้าหน้าที่ปิดอุโมงค์นะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการตีเส้นชะลอความเร็วตรงทางด้านของอุโมงค์ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีการปิดก็คือตรงบริเวณอุโมงค์ตรงแยกไฟฉายที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันนะเป็นฝั่งทางด้านที่มาจากแยกท่าพระมุ่งหน้าไปแยกไฟฉายที่จะมุ่งหน้าไปทางบางขุนนนท์ก็ปิดอุโมงค์ลงอุโมงค์ไม่ได้เช่นเดียวกันนะก็จะทำให้รถเนี่ยก็ต้องมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางแยกนะคะแล้วก็บนถนนสุขุมวิทช่วงนี้แถวๆนานายังรถเยอะอยู่เลยนะคะรถที่มาจากทางบริเวณแยกนานามุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทก็จะมีการชะลอตัวตรงแถวๆใต้สถานีรถไฟฟ้านานานะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะที่บนเส้นทางถนนรามกำแหงฝั่งขาออกตอนนี้นะคะรามกำแหงช่วงบริเวณอันนี้ตั้งแต่บริเวณเป็นช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านซอยรามคำแหง53เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการชะลอตัวนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณจุดที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะอย่างที่บอกย้ำกันทุกจุดเลยนะว่าจุดไหนที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าใช้ความเร็วแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังต้องสังเกตนิดนึงนะว่าตรงบริเวณที่คุณผ่านเนี่ยเขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่นะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายได้คือบนถนนรามกำแหงพื้นราบเนี่ยรถเยอะอ๋อไม่แน่ใจว่าตรงบนสะพานทางยกระดับเขาปิดด้วยหรือเปล่านะคะน่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่อะค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนทางยกระดับในฝั่งขาออกนะคะปิดน่าจะปิดนะในทางฝั่งขาออกใช้พื้นราบนะก็เลยทำให้รถพื้นราบของรามกำแหงฝั่งขาออกจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะก็พอเลยจากทางด้านของแยกซอยมหาดไทยไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นรามกำแหงฝั่งขาออกแล้วอีกจุดหนึ่งที่อาจจะมีรถหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งก็คือตรงช่วงบริเวณที่ออกมาจากหน้าห้างห้างที่เปิดใหม่ตรงรามกำแหงเป็นเดอะมอลล์เก่าเนี่ยเดอะมอลล์รามกำแหงเก่านะคะตรงนี้ก็จะมีรถเยอะหนาแน่นสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยทำให้จะมีการชะลอตัวค่ะส่วนจุดอื่นตอนนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับเส้นทางจุดอื่นๆณขณะนี้นะคะการจราจรโดยภาพรวมถือว่าก็รถน้อยคล่องตัวดีตลอดเส้นทางเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะจุดไหนที่เขามีการเป็นสนามสอบน่าจะต้อง เพิ่มเวลานะในส่วนของการเดินทางนะเพราะว่ามันมีทั้งทางด้านของที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตมีทั้งที่คลอง6แล้วก็ทางด้านของพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะที่โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีแล้วก็โรงเรียนชลประทานวิทยาคารนะฮะที่เจ้าหน้าที่สภ.ปากเกร็ดแจ้งเอาไว้นะรวมถึงตอนนี้เนี่ย อีกจุดนึงก็คือเป็นทางด้านของตรงช่วงแถวๆถนนอรุณมรินทร์ที่เขาจะมีงานวิ่งนะงานวิ่งที่เขาอาจจะเริ่มปล่อยตัวนักกีฬากันตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสักตีสามครึ่งปล่อยตัวนักกีฬาจากทางด้านของหอประชุมกองทัพเรือนะคะแล้วก็มาทางด้านของเส้นวังเดิมมีนักกีฬา4เขาเรียกว่า4ระยะวิ่งด้วยกันนะก็คือเป็นฟันรันเป็นไมโครนะแล้วก็เป็นฮาล์ฟมาราธอนด้วยนะเป็น4ระยะทางนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักกีฬาเขาน่าจะแบบหลายๆคนอาจจะเริ่มแบบว่ากำลังอยู่ในระหว่างเดินทางเพราะว่าเขาจะมีการต้องไปลงทะเบียนกันตอนช่วงประมาณสักตี2นะตี2เสร็จๆก็จะเดินทางไปจุดสตาร์ทก็คือที่หอประชุมกองทัพเรือนะที่ถนนวังเดิมก็ใครที่อยู่ในบริเวณเส้นทางที่เขาวิ่งกันเนี่ยเพราะว่าเขาจะวิ่งออกมาแล้วก็ข้ามทางด้านของสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ารวมถึงที่ทางด้านของสะพานพระราม8ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาจุดสตาร์ทจุดฟินิชคือที่เดียวกันที่ทางด้านของหอประชุมกองทัพเรือนะคะก็ย้ำเตือนให้ระมัดระวังในส่วนของนักวิ่งด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด36รายค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะทั้งจอสร้อยทั้ง YouTube Live เรามีสารคดีมีรายการที่จะมานำเสนอกันทุกคืนนะคะก็ใครที่เป็นแฟนประจำนอนไม่หลับมาดูสารคดีทางด้านของช่องทาง YouTube Live ได้นะคะตลอดทั้งคืนเปิดเป็นเพื่อนกันไว้ก็ได้นะบางคนชอบทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะก็เปิดเนี่ยเปิดฟังเสียงเอาไว้ก็ได้นะบางคนบอกว่าตอนทำงานตอนเวลากลางคืนเนี่ยมันเงียบสงบดีจะคิดงานคิดอะไรมันก็แบบว่าคิดออกนะช่วงเวลากลางวันมันมีแบบมีนู่นนี่นั่นแสงสีอะไรต่างๆมานะก็เปิดเอาไว้เป็นเพื่อนกันเผื่อมีเหตุมีอะไรด่วนมาแล้วก็จะได้แจ้งกันด้วยนะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรวมถึงคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคุณกระปุกแดงน้อยอุ่นใจคุณลับพีนะมีคุณอภิชาตินะคะบอกว่าจะมารอรับชมสารคดีด้วยนะคุณลับพีบอกจะไปนอนจะไปยังไม่นอนแต่จะรอดูบอล นะได้ตามสะดวกเลยค่ะคุณลับพีตอนนี้เป็นช่วงหนึ่งของฟุตบอลโลกก็ไปดูบอลก่อนก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะในส่วนของการติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันรายงานทั้งจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของจสร้อยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

ทุกวันนี้ผู้คนที่ไปเยือนเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาก็คงมีโอกาสเห็นจัตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสถานที่ซึ่งสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้กับเมืองเคมบริดจ์ที่ซึ่งพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์หรือเมาส์ออเบิร์นในปัจจุบันนายแพทย์สจ๊วตวิทมอร์เป็นนายแพทย์ที่ถวายการประสูติพร้อมด้วยพยาบาลที่ช่วยดูแลอีก4คนมิสซิสเลตันหนึ่งในพยาบาลได้เล่าว่าท่านเป็นทารกน้อยที่น่ารักที่สุดพ่อแม่ก็เป็นคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพิธีรีตองอะไรเลยหลังจากประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ประมาณ8เดือนพระองค์และครอบครัวเสด็จนิวัตรประเทศไทยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ปีเมืองไทยเวลานั้นมีประชากรเพียง11ล้านคนอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารและที่วังสะประทุมในเวลาเดียวกันก็แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันรื่นรมณที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับการเรียนรู้ในเรื่องน้ำต้นไม้และสัตว์เลี้ยงนานาชนิดทรงได้รับการปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีไทยในเวลาเดียวกันพระองค์โปรดการเล่นกลางแจ้งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ในขณะนั้นทรงมีเพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นหลักของครอบครัวด้วยสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสวรรคตไปตั้งแต่พระองค์มีพระชนมายุได้1พรรษา9เดือนพุทธศักราช2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยปีถัดมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีย้ายไปประทับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศผิดแผกจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงชีวิตผู้คนที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและสงบความสวยงามของภูเขาและทะเลสาบสีฟ้าสดใสพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชและทรงสถาปนาสมเด็จพระอนุชาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชพระราชสถานะใหม่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อครอบครัวราชสกุลมหิดลมากนักด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีโปรดให้พระโอรสธิดาดำเนินพระชนชีพอย่างธรรมดาสามัญที่สุดส่งมุ่งอบรมอภิบาลให้ทุกพระองค์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยพร้อมด้วยจิตใจสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากสหรัฐอเมริกาประเทศซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพและพระองค์ได้มาทรงเจริญพระชนมพรรษาในสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลานั้นดูเหมือนพระองค์ไม่ได้ทรงคาดคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเวลาต่อมา

พุทธศักราช2482สงครามโลกครั้งที่2อุบัติขึ้นและมาสิ้นสุดลงในปี2488ช่วงเวลา6ปีของภัยสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงลำบากจากปัญหาสงครามเช่นเดียวกับชาวสวิสอื่นๆมีการปั่นส่วนอาหารและการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไรก็ตามการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์สามารถรอดพ้นจากการรุกรานทางทหารความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชชนนีทำให้ทรงสามารถรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้อบอุ่นปลอดภัยผ่านพ้นภาวะสงครามได้ในที่สุดที่สำคัญการศึกษาของพระโอรสพระธิดาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัดหลังจากทรงจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมียมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลเดลาสวิสโรมองเริ่มต้นทรงเป็นนักเรียนไปกลับและ2ปีสุดท้ายทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักดูแลพระองค์เองจนถึงการเรียนรู้สังคมโลกภายนอกอย่างเต็มที่วิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าเข้ากับพระอุปนิสัยและความสนพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่งพุทธศักราช2488มหาวิทยาลัยโลซานได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเข้าฟังการบรรยายแต่ไม่สอบเอาหน่วยกิจเพราะทรงเรียนด้วยพระราชฤทัยฝ่ายความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสพระธิดานอกจากนี้ยังทรงเป็นแม่แบบที่ดีทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยกีฬาและทรงงานอดิเรกสร้างสรรค์หลายๆอย่างดังเช่นการถ่ายภาพเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพตั้งแต่พระชนมายุแค่8พรรษาและทรงศึกษาต่อด้วยพระองค์เองจนทรงมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งทรงประดิษฐ์วิทยุแร่ที่สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศได้ทรงแกะไม้เป็นเครื่องร่อนต่างๆทรงต่อเรือจำลองทั้งเรือรบและเรือใบมีพระปรีชาสามารถในการวาดภาพและทรงเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะแซกโซโฟนและส่งพระราชนิพนธ์เพลงไว้มากมายที่สำคัญพระอัจฉริยภาพในศาสตร์และศิลป์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญให้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงพระปรีชาสามารถในเวลาต่อมาพุทธศักราช2489วันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อในช่วงรถพระที่นั่งแล่นผ่านวัดเบญจมบพิตรเพื่อไปดอนเมืองทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าละทิ้งประชาชนทรงนึกตอบในพระราชฤทัยที่เป็นประหนึ่งสัญญาแรกที่ทรงให้ไว้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้

วันหนึ่งในฤดูร้อนพุทธศักราช2491ณเมืองฟองเทนโบลชานกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรธิดาหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรขณะครอบครัวท่านราชทูตมารอรับเสด็จพระองค์ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโรงงานประกอบรถยนต์ในกรุงปารีสนับเป็นการพบกันครั้งแรกซึ่งได้สานต่อเป็นความรักความผูกพันอันงดงามส่งมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ว่าวันที่19กรกฎาคมปีถัดมาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์28เมษายนพุทธศักราช2493วันแห่งความชื่นบานของแผ่นดินไทยด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะประทุมหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์วันที่5พฤษภาคมคนไทยก็รู้สึกปลื้มปิติกันทั่วหน้ากับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ธันวาคมพุทธศักราช2494พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระราชธิดาพระองค์แรกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะมีพระชนษา8เดือนเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิวัตรประเทศไทยเป็นการถาวรและประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานจนถึงพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถมีพระประสูติการพระราชโอรสพระราชธิดาอีก3พระองค์วันปีใหม่1มกราคมพุทธศักราช2495พระองค์พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่พร้อมกันนั้นคนไทยก็ได้ปิติยินดีเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชสมภพในวันที่28กรกฎาคมและปีเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเป็นการสร้างถนนห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2498วันที่2เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆเริ่มจากจังหวัดภาคกลางต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพุทธศักราช2500คนไทยรับทราบข่าวอันสร้างความปลาบปลื้มเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประสูติในวันที่4กรกฎาคมช่วงต้นการครองราชพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นการระบาดของโรคเรื้อนซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชาสมาสัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเป็นที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตลอดจนหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499พระองค์ทรงพระผนวดเป็นเวลา15วันพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน้อมนำให้เกิดมงคลและความสงบสุขแก่จิตใจประชาชนภาพข่าวพระราชโอรสธิดาพระองค์น้อยการทรงพระผนวดจนถึงพระราชจริยาวัตรเปี่ยมด้วยพระเมตตาในยามเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรล้วนนำความอบอุ่นชื่นบานมาให้ทุกหัวใจไทย

ุทธศักราช 2501 เริ่มด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเวลา19วันและต่อด้วยภาคใต้ตอนต้นปี 2502 พระองค์ทรงตระหนักในพระราชกิจของพระประมุขที่ต้องทรงรู้จักสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประสบนิกรทุกจุดของประเทศยิ่งกว่านั้นทรงคิดค้นรูปแบบการสื่อสารสร้างความใกล้ชิดระหว่างพระองค์และประชาชนดังเช่นทรงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารทรงใช้สถานีวิทยุอส.กระจายข่าวสารจากพระองค์ถึงประชาชนเป็นต้นพระราชกิจสำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยคือการสร้างสานสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกช่วงพุทธศักราช 2502 ถึง 2510 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆตั้งแต่ทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรปและทวีปออสเตรเลียในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศทั้งหลายนั้นทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันอบอุ่นสง่างามพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันรวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีทรงได้รับการยกย่องชื่นชมจากนักดนตรีชั้นนำของโลกและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติช่วงทศวรรษนี้เช่นกันที่พระองค์ทรงใช้เวลาว่างจากพระราชกิจมาทรงวาดภาพไว้ถึงกว่า100ภาพภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าทางศิลปะเหล่านี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมเห็นได้ชัดว่าความสนพระราชฤทัยและผลงานศิลป์ของพระองค์ทั้งด้านการวาดภาพถ่ายภาพตลอดจนด้านดนตรีได้มีส่วนสร้างเสริมสนับสนุนงานศิลป์สมัยใหม่ของประเทศให้เจริญก้าวหน้านอกจากนั้นผลงานฝีพระหัตถ์ที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป์และการช่างคือการต่อเรือใบประเภทต่างๆในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อพุทธศักราช2510ทรงเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาเรือใบระหว่างประเทศโดยทรงเรือใบที่ต่อด้วยพระหัตถ์ชัยชนะของพระองค์ในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติในหมู่ชาวไทยทั้งยังเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การกีฬาของประเทศครั้งสำคัญและทางการประกาศให้วันที่ทรงได้รับเหรียญทองวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติในเวลาเดียวกันทรงเริ่มงานพัฒนาในลักษณะการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประสบการณ์ด้านต่างๆโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงเริ่มขึ้นในทศวรรษนี้ดังเช่นโครงการนาทดลองป่าไม้สาธิตและโรงโคนมสวนจิตรลดาดังนั้นบริเวณสวนจิตรลดาจึงเป็นเสมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทำให้ที่ประทับของพระองค์ไม่เหมือนพระราชวังแห่งใดในโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบเมื่อพุทธศักราช 2506 และทรงครองสิริราชสมบัติมากว่า20ปีแล้วทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกิจในฐานะพระประมุขของคนไทยและแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์งดงาม

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

20มกราคมพุทธศักราช2512วันปฐมฤกษ์ของปฏิบัติการธรรมฝนเทียมกับเมฆบนท้องฟ้าเหนือพื้นดินบริเวณวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการธรรมฝนเทียมหรือฝนหลวงอันสืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีมาตั้งแต่ปี2498ที่จะหาวิธีเพาะเมฆให้เกิดฝนนอกเหนือธรรมชาติจากปี2512มาจนถึงปัจจุบันโครงการฝนหลวงสามารถบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆได้เป็นผลสำเร็จในช่วงทศวรรษนี้หลังจากการสร้างพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2504แล้วทรงให้จัดสร้างพระตำหนักในภูมิภาคอีก2แห่งคือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2516และพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเมื่อปี2518พระตำหนักทั้ง3แห่งจึงเป็นที่ประทับและศูนย์กลางการทรงงานในยามเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆปีละหลายๆเดือนทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาระยะยาวเพื่อแก้ปัญหาหลักของประเทศด้านดินน้ำและการเกษตรกรรมทรงให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาเมื่อปี2512เพื่อให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นและเลิกทำไร่เลื่อนลอยหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างคือได้ไม้ผลไม้สร้างบ้านไม้ฟืนและประโยชน์อย่างที่4คืออนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารทรงให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี2514ต่อมาอีก5ปีทรงสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศขึ้นในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงบ้านผาหมอนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในภาคใต้ได้แก่โครงการมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในทศวรรษนี้ดังเช่นมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโครงการพระดาบสซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบสำหรับผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆและส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาโดยมีพระราชดำริให้แปลพระคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเพื่อประสบนิกรชาวมุสลิมที่อ่านภาษาอาหรับไม่ได้สามารถเข้าใจคำสอนในพระคัมภีร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ25ปีเมื่อพุทธศักราช2514ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชดาพิเศษโดยทรงขอให้รัฐบาลจัดงานอย่างประหยัดและมุ่งเน้นด้านพัฒนาบ้านเมืองพระราชดำริของพระองค์เป็นจุดกำเนิดถนนรัชดาพิเศษและพุทธศักราช2520ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา50พรรษาในโอกาสนี้มีพระราชศรัทธาให้หล่อพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์อันสื่อความหมายถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นในทศวรรษนี้รวมได้มีส่วนช่วยบรรเทาความทุกข์สร้างความสุขให้แก่คนไทยตราบจนทุกวันนี้

ูนย์ศึกษาการพัฒนานี้คล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะมาดูว่าทำอะไรกันส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการค้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับปรุงใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์แรกนี่คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2522จากนั้นจนถึงปี2526ส่งให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6ศูนย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนมากมายได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระปัญญาอันลึกซึ้งและกว้างไกลแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงเริ่มโครงการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำเอามูลสัตว์มาทำเป็นแก๊สชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียวและการทดลองผลิตแก๊สโซฮอลทั้งหมดล้วนเป็นการบุกเบิกด้านพลังงานทดแทนที่ทรงริเริ่มแล้วตั้งแต่ทศวรรษนี้พุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักและกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานกับ5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินออกตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้งทรงพระดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมหลายประการดังเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่จนถึงการปรับปรุงเครือข่ายคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและปัญหาน้ำเสียกรุงเทพมหานครเมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการ

ทรงเป็นแม่กองบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รอพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกในรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่ประจักษ์ว่าตลอดเวลากว่า5ทศวรรษพระมหากรุณาธิคุณเป็นประดุจแสงที่ทอทอดความอบอุ่นให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนใดบนแผ่นดิน

เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2531มีพระราชพิธีสำคัญยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยืนนานกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกต่อมาในปี2539เป็นมหามงคลสมัยที่เสด็จดำรงสิริราชสมบัติครบ50ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็น50ปีที่ทรงเป็นหลักอันแข็งแกร่งให้คนไทยยึดเหนี่ยวท่ามกลางความผันแปรตามกระแสโลกาภิวัตน์ปี 2531 ถึง 2539 ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นบรรเทาปัญหาด้วยการพัฒนาทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์เป้าหมายสำคัญของมูลนิธิคือเพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือประชาชนในลักษณะการพัฒนาดำเนินไปได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนั้นพระราชทานแนวพระราชดำริหลายประการในการต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมทรงบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยโครงข่ายถนนสายต่างๆและผลจากน้ำท่วมหนักปี2538ได้พระราชทานแนวทางบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยโครงการแก้มลิงพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนทรงคิดค้นการบรรเทาปัญหาน้ำเสียด้วยเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยที่รู้จักกันดีในชื่อกังหันน้ำชัยพัฒนาและเมื่อที่ดินทำการเกษตรลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่อันเป็นรูปแบบการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกังหันน้ำชัยพัฒนาแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกและแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันได้รับการยกย่องชื่นชมจากนานาชาติเป็นอย่างยิ่งหนังสือพระมหาชนกนี้เป็นพระราชนิพนธ์ที่ให้คติสอนใจคนไทยในการดำเนินชีวิตโดยมีความเพียรเป็นที่ตั้งและในยามประเทศเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงเมื่อปี2540ก็พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาสำหรับปรับใช้ในการดำรงชีวิต

ของคนทุกระดับให้ดำเนินไปด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะความไม่เอารัดเอาเปรียบแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประหนึ่งแสงแห่งปัญญาส่องนำทางให้คนไทยผ่านพ้นจากภาวะมืดมนมีแนวทางในการดำรงชีวิตณวันนี้แนวพระราชดำริเรื่องต่างๆที่ได้พระราชทานแก่คนไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นประดุจเสาเข็มที่ทำหน้าที่ฐานรากค้ำจุนคนไทยให้สามารถก่อร่างสร้างชีวิตตนเองได้อย่างมั่นคงเพื่อจะรวมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้ประเทศต่อไป

ณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า 3,000 โครงการได้ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆและบางโครงการได้ส่งผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งของหลายจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและเป็นเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างได้ผลเขื่อนขุนด่านปราการชนกลไกบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งให้จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงส่งให้ทดลองใช้ไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นผลสำเร็จและพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนกระตุ้นให้คนไทยหันมาใช้พลังงานอย่างประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานทางเลือกพุทธศักราช2549ช่วงเวลาแห่งความสุขความปลื้มปิติของคนไทยที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเดือนพฤษภาคมปี2549ในโคฟี่อนันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและยกระดับความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อเดือนมิถุนายนในงานถวายและพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ25ประเทศสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศมีพระราชดำรัสถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความตอนหนึ่งว่าฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำรัสให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมาคำประกาศราชสดุดีอันงดงามจากผู้นำทั่วโลกเป็นประจักษ์พยานถึงพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นที่เล่าขานชื่นชมในหมู่ชาวโลกหากแต่รางวัลความสำเร็จที่มีค่าสูงสุดที่ทรงมุ่งหวังนั้นปรากฏชัดอยู่ในพระราชสัตยาธิฐานในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ทุกประการพุทธศักราช2550ปีแห่งความปิติของคนไทยอีกวาระหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและหากจะมีหนทางใดที่ปวงชนชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็ควรจะนำความในพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่คนไทยเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ไปปฏิบัติอันมีใจความสำคัญที่ทรงขอให้คนไทยช่วยกันรักษาคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีดังความตอนหนึ่งว่าขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า

0: สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับรายการหมออาสากับจสร้อยเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะวันนี้นี่เราก็จะคุยกันนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกันนะคะกับเรื่องของมะเร็งค่ะนะคะมะเร็งนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สถิติของผู้ป่วยเนี่ยสูงนะคะทั่วโลกแต่ทีนี้มะเร็งเนี่ยมันมีหลากหลายค่ะนะคะซึ่งในวันนี้เดียนก็จะคุยกันค่ะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็การป้องกันนะคะเราจะป้องกันยังไงนะคะก็วิธีหนึ่งก็ด้วยการคัดกรองค่ะนะคะการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะซึ่งวันนี้เดียนก็จะคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงเมธาวีอุรานวงศ์ซึ่งท่านเป็นสูตินรีแพทย์ของศูนย์การแพทย์กัจจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะก็พูดถึงเรื่องของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะนะคะในการคัดกรองตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยป้องกันหรือว่าแยกแยะหรือว่าอะไรกับคุณผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งค่ะเชิญคุณหมอเลยค่ะ
1: ค่ะก็มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยนะคะพบได้สูงถึงอันดับ4ของโลกนะคะแล้วก็อันดับ3ของมะเร็งในสตรีไทยค่ะซึ่งมันเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจคัดกรองที่จริงมันมีการป้องกันตั้งแต่แรกเลยค่ะคือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะแล้วก็ถ้าสมมติฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ยังมีการตรวจคัดกรองอยู่ค่ะการตรวจคัดกรองเนี่ยก็จะสามารถรู้รอยโรคที่เป็นระยะต้นๆ นะคะแล้วก็สามารถป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มันกลายเป็นมะเร็งได้ค่ะดังนั้นการตรวจคัดกรองจึงมีความสำคัญค่ะ
0: ค่ะทีนี้โอกาสหรือว่าความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะคุณหมอคะว่ามันจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยไหนหรือว่าความเสี่ยงกับคนที่มีพฤติกรรมยังไงบ้างคะ
1: ที่จริงเป็นมะเร็งที่พบได้ตั้งแต่อายุน้อยเลยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ค่ะถ้าอายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสมากขึ้นค่ะหรือในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์มีประวัติมีเพศสัมพันธ์เปลี่ยนคู่นอนหลายคนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงตรงนี้ค่ะความเสี่ยงอื่นๆก็อย่างเช่นการสูบบุหรี่ค่ะ
0: สูบบุหรี่แล้วทำไมถึงโอกาสถึงเป็นมะเร็งปากมดลูกอะคะฟังดูมันเหมือนแบบไม่น่าเกี่ยวข้องกันเลย
1: เขาบอกว่ามันอาจจะสัมพันธ์ในระดับยีนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายขึ้นเซลล์อาจจะมีการเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: อันนี้คืออีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือมาจากเรื่องของการที่มีเพศสัมพันธ์อันนี้หมายถึงว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีการป้องกันการใส่ถุงยางอนามัยอันนี้ไม่ทราบเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะ
1: จริงๆก็เป็นโรคที่ไม่ได้ถือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยตรงเหมือนกับโรคหนองในหรือโรคซิฟิลิสอื่นๆนะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มันความเสี่ยงมันเกิดจากการที่เรารับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV ค่ะซึ่งการจะได้รับเชื้อตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเชื้อตัวนี้จะอยู่ที่ผู้หญิงหรือเริ่มจากที่ผู้ชายก่อนนะคะก็ไม่สามารถไปโทษใครได้ตรงนี้เหมือนกัน
0: ค่ะค่ะก็มาจากไวรัส HPV นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ในเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะแต่โอกาสเนี่ยก็ที่จะรับมาทีนี้พอไวรัสเนี่ยเข้าสู่ร่างกายค่ะมันแล้วมันเข้าไปในส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ไปทำไมถึงจะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกตามมาค่ะ
1: ค่ะก็มาดูที่รูปนี้กันก่อนนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบไม่ออกว่าส่วนของปากมดลูกอยู่ตรงไหนนะคะรูปนี้ก็เป็นรูปอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงค่ะดังรูปเนี่ยแสดงตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโพรงมดลูกนะคะตรงทางด้านขวามือเนี่ยก็จะแสดงถึงปีกมดลูกที่มันเป็นท่อนำไข่กับรังไข่แล้วก็ส่วนล่างเนี่ยอย่างที่ได้วงกลมไว้ค่ะก็จะเป็นลักษณะของปากมดลูกและข้างล่างก็จะเป็นช่องคลอดค่ะปากมดลูกเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถใช้อุปกรณ์ใส่เข้าไปเพื่อดูได้ว่ามันมีลักษณะที่ผิดปกติหรือเปล่าค่ะโดยทั่วไปถ้าเป็นลักษณะที่ปกติเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมอย่างที่เห็นในรูปวงกลมนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นช่องตรงกลางอันนี้ไว้สำหรับการตั้งครรภ์ค่ะก็จริงๆแล้วการติดเชื้อประมาณ 99% เนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเชื้อไวรัส HPV นะคะเชื้อตัวนี้เนี่ยก็จะไปก่อโรคบริเวณปากมดลูกค่ะโดยที่ทำให้เซลล์เนี่ยหน้าตาผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็มะเร็งตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เฉพาะตรงปากมดลูกอย่างเดียวนะคะอาจจะกินไปอวัยวะข้างเคียงอย่างเช่นด้านหน้าก็คือกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ด้านหลังคือลำไส้ใหญ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะรูปอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะคะ
0: น่ากลัวค่ะน่ากลัวเลยค่ะ ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถตรวจเจอได้เวลาเรามาตรวจภายในนะคะก็คุณหมอก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปดูในช่องคลอดค่ะก็จะเห็นลักษณะที่ดูคล้ายๆเหมือนเป็นแผลเนาะเป็นแผลหรือมีเลือดออกมาเป็นก้อนบริเวณปากมดลูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อาการของคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะมาด้วยเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดนะคะก็คือเลือดออกที่ไม่ใช่รอบเดือนปกติค่ะแล้วก็อาจจะมีเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือขณะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะรวมถึงบางคนอาจจะมีเป็นตกขาวผิดปกติเขาบอกว่ามีตกขาวปริมาณมากขึ้นมีกลิ่นเหม็นค่ะแล้วก็บางคนก็อาจจะยังไม่มีอาการค่ะอันนี้คือเป็นส่วนสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องมาตรวจคัดกรองค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะเดนขอถามนิดนึงคือที่บอกว่ามีเลือดออกผิดปกตินี่คือว่ามันเป็นเลือดออกที่มาตลอดเวลามากหรือว่าน้อยกว่ารอบเดือนนะคะแล้วเราสามารถที่จะเทียบเคียงกันได้ขนาดไหนอะค่ะ
1: จริงๆแล้วถ้าเรานับรอบเดือนปกติอะค่ะก็ควรมีประมาณเดือนละ1ครั้งนะคะหรือระยะเวลาในทางแต่ละรอบเนี่ยไม่เกิน35วันค่ะแล้วก็อาจจะไม่สั้นเกินไปกว่า21วันแต่ในบางคนเนี่ยมีอาจจะมีทั้งเดือนเลยก็มีค่ะหรือไม่ก็มีรอบเดือน1ครั้งแล้วก็มีเลือดออกผิดปกติอีกครั้งนึงอะค่ะปริมาณมากน้อยยังไม่ขึ้นอยู่กับรอยโรคว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ต่อไปเรื่องของการตรวจคัดกรองนะคะ
1: ค่ะก็การตรวจคัดกรองนะคะการตรวจคัดกรองปกติแล้วมักจะทำควบคู่ไปกับการตรวจภายในอะค่ะก็การตรวจภายในคือการใช้เครื่องมือคล้ายๆหน้าตาเป็นโลหะคล้ายๆปักเป็ดอะค่ะใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะแล้วก็ดูเพื่อดูบริเวณปากมดลูกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้ามีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยเนี่ยก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆเป็นหัวแปรงอะค่ะขนาดเล็กๆใส่เข้าไปเพื่อป้ายเซลล์บริเวณปากมดลูกค่ะหลังจากตรวจเสร็จแล้วเอาเครื่องมือออกแล้วเนี่ยเราก็จะใช้นิ้วนะคะตรวจในโพรงในมดลูกตรวจในช่องคลอดนะคะกดดูบริเวณมดลูกแล้วก็รังไข่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าการตรวจภายในค่ะซึ่งมักจะทำไปควบคู่กันนะคะดังนั้นเวลาแนะนำว่ามาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเราก็จะทำควบคู่ไปกับการตรวจภายในไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวนี้มันมีการตรวจหลายวิธีนะคะดั้งเดิมเลยเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการตรวจเขาเรียกว่าการตรวจเซลล์อย่างเดียวค่ะที่เราได้ยินคุณหัวจะเรียกว่าแป๊บเสมียนะคะก็คือใช้ลักษณะเป็นไม้พายค่ะไม้ป้ายบริเวณเซลล์บริเวณในช่องคลอดแล้วก็ตรงปากมดลูกเนี่ยไปป้ายสไลด์ส่งตรวจอันนี้ก็หลายๆคนก็จะทราบว่าเราไม่สามารถทำในช่วงที่มีประจำเดือนได้นะคะอาจจะมองเห็นเซลล์ยากก็จะมีการตรวจที่พัฒนามากขึ้นก็คือรูปตรงกลางนะคะเราก็สามารถเป็นการเก็บเซลล์ไปตรวจเหมือนกันแต่สามารถทำได้ในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะในปัจจุบันเรามีการตรวจที่เรียกว่าการตรวจการติดเชื้อไวรัสเลยค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไวรัส HPV เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกดังนั้นก็จะตรวจดูว่ามันมีการติดเชื้อไวรัส HPV ชนิดสายพันธุ์ที่รุนแรงที่ทำให้กลายเป็นมะเร็งหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่า HPV test ซึ่งบางที่เนี่ยก็ทำสองอย่างร่วมกันเรียกว่า co-testing ค่ะ
0: ค่ะเพื่อความแม่นยำเหรอคะที่ทำสองอย่างร่วมกัน
1: ที่จริงแล้วตอนการตรวจตัว HPV เนี่ยก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือมีการรณรงค์ให้ตรวจเป็นการติดเชื้อ HPV มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เดิมตอนในพื้นที่ที่ห่างไกลอะค่ะที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้เนี่ยเขาก็มีการเทรนให้บุคลากรทางการแพทย์นะคะดูรอยโรคบริเวณปากมดลูกค่ะที่อาจจะดูน่ากลัวในรูปเนี่ยนะคะก็คือมีการใส่สารเข้าไปใช้เครื่องมือปากเป็ดเหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ใส
0: ่
1: น้ำยาเข้าไปค่ะน้ำยาก็คือเป็นกรดน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะเพื่อดูว่ามันมีรอยโรคผิดปกติหรือเปล่าถ้าผิดปกติเนี่ยก็จะส่งต่อให้สูตินรีแพทย์ตรวจต่อไปค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับคำแนะนำในการตรวจคัดกรองเนี่ยนะคะก็การคำแนะนำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตรวจเฉพาะตัวเซลล์ที่บอกไปหรือการตรวจการติดเชื้อไวรัสค่ะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำให้เริ่มที่อายุ25ปีถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะหรือในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ก็จะแนะนำที่อายุ30ปีค่ะโดยถ้าเป็นตรวจตัวเซลล์วิทยานะคะก็จะตรวจทุกๆ 1-2 ปีค่ะแล้วก็ถ้าตรวจเป็นการติดเชื้อไวรัส HPV เนี่ยถ้ามันปกติเนี่ยเราสามารถเว้นได้ทุก5ปีเลยค่ะแล้วก็สามารถหยุดตรวจได้ถ้าอายุ65ปีแล้วก่อนอันนี้เนี่ยเราตรวจมาสม่ำเสมอแล้วค่ะ
0: ค่ะ 65ปีค่ะ
1: ใช่ค่ะก็ที่จริงแล้วแม้เราจะแนะนำให้ตรวจตัวเซลล์ทุก 1-2 ปีหรือตรวจ HPV ทุก5ปีแต่เราก็ยังแนะนำให้มาตรวจภายในทุกๆ1ปีอยู่ดีนะคะเพราะว่าการตรวจภายในเนี่ยก็เพื่อที่จะคัดกรองว่ามีก้อนผิดปกติหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะทุก1ปีนะคะต้องไปตรวจสำหรับ คนที่อายุ25ปีขึ้นไป
1: ใช่ค่ะที่จริงแนะนำ25ปีเนี่ยก็จะเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะแต่ในผู้ที่มีอาการผิดปกติเนี่ยถ้าอายุน้อยกว่านี้ก็ยังสามารถมาตรวจได้หรืออายุเกิน65ปีก็ยังมาตรวจได้ค่ะ
0: โอ้ต้องแยกกันนะคะอันนี้2อันค่ะทีนี้ก็ดิฉันจำได้ว่าทางด้านของทางกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะคะได้มีที่ให้เป็นนักเรียนผู้หญิงรู้สึกว่าตั้งแต่ชั้นอะไรขึ้นไปเนี่ยมีการรับวัคซีนที่ป้องกันเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะทีนี้ถามว่าถ้าคนที่รับวัคซีนตรงนี้แล้วนะคะจำเป็นที่จะต้องไปตรวจภายในตรวจคัดกรองอะไรเพิ่มเติมอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ก็โดยทั่วไปก็จะมีการให้วัคซีน HPV นะคะกับเด็กที่อายุประมาณ11ปีหรือว่าอยู่ชั้นป.5 ค่ะสาเหตุที่รณรงค์ที่ให้ในช่วงนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราฉีดวัคซีนครบคอร์สเลย3เข็มเนี่ยถ้าอายุเยอะเกิน15ปีขึ้นไปเนี่ยเราต้องฉีด3เข็มค่ะแต่ถ้ายังอายุน้อยต่ำกว่า15ปีเนี่ยเราฉีดแค่2เข็มพอทางกระทรวงก็เลยรณรงค์ให้ฉีดในอายุเท่านี้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีประวัติว่าเราฉีดวัคซีนมาครบแล้วยังจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่ายังจำเป็นจะต้องตรวจตามปกติค่ะตัวการเชื้อการป้องกันเชื้อที่อยู่ในวัคซีนนะคะมันป้องกันได้เยอะก็จริงแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อาจจะเราอาจจะเคยได้รับเชื้อมาก่อนแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้ง 100% ค่ะยังแนะนำให้ตรวจตามปกติเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้คนที่บอกว่าไม่ได้เคยมีเพศสัมพันธ์กับใครทั้งสิ้นเนี่ยนะคะยังมีความจำเป็นต้องไปตรวจหรือเปล่าคะ
1: ก็ถ้าไม่เคยมีสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคนี้นะคะส่วนใหญ่มันเกิดจากการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยก็ยังมีส่วนน้อยๆค่ะที่มันอาจจะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ค่ะดังนั้นก็จริงๆถ้าสามารถเข้าถึงการบริการได้ยังแนะนำให้ตรวจทุกคนค่ะต่อให้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ตามค่ะ
0: ค่ะส่วนคนที่เคยผ่าตัดมดลูกค่ะคุณหมอผ่าตัดมดลูกไปแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วยังจะต้องไปตรวจอยู่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆเดี๋ยวนี้ผ่าตัดมดลูกมีหลายวิธีนะคะต้องย้อนไปถามประวัติเขาก่อนว่าเขาผ่าตัดมดลูกเขาผ่าตัดปากมดลูกออกไปด้วยหรือเปล่านะคะถ้ายังเก็บปากมดลูกไว้อยู่เนี่ยจริงๆเนี่ยก็ยังต้องตรวจตามปกติเลยค่ะก็เหมือนเป็นอวัยวะหนึ่งที่ยังอยู่กับตัวเรานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาตัดไปทางมดลูกเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตัดไปทางมดลูกนะคะปากมดลูกก็จะไปด้วยก็ถ้าผลการตรวจก่อนหน้านี้เขาปกติดีมาตลอดเขาไม่จำเป็นจะต้องตรวจคัดกรองแล้วค่ะก็อาจจะมาตรวจภายในตามปกติแต่ถ้าผลก่อนหน้าที่จะตัดปากมดลูกค่ะเคยมีผลผิดปกติอยู่ก็ยังจะต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยู่ตามคำแนะนำของแพทย์นะคะ
0: ค่ะแล้วส่วนคนที่เคยเป็นรักษาแล้วนะคะยังต้องมีการตรวจทุกปีเหมือนคนที่ยังไม่เคยเป็นหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเคยเป็นรักษาแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องมาตรวจทุกปีนะคะจนครบ25ปีหลังการรักษาค่ะถึงจะหยุดตรวจได้ค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าปกติเราจะแนะนำถ้าเราตรวจมาสม่ำเสมอหยุดได้ตอนอายุ65ปีแต่ถ้าสมมติว่าเขาเป็นรอยโรคตอนอายุ50ปีเนี่ยก็ยังจะจำเป็นต้องตรวจไปจนถึงอายุ75ปีเป็นต้นค่ะ
0: ค่ะทีนี้จากสถิติที่ดิฉันไปเจอข้อมูลที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยคือคนกลุ่มนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้รับการรักษานะคะหรือว่ามันรุนแรงขั้นเกินกว่าที่แบบจะรักษาได
1: ้ก็จริงๆแล้วถ้ายิ่งเราพบโรครอยโรคตอนที่ยังเป็นน้อยๆนะคะหรือยังเป็นรอยโรคที่สามารถผ่าตัดออกไปได้รักษาได้เร็วเนี่ยก็จะยิ่งลดโอกาสที่จะเสียชีวิตค่ะแต่ในจากสถิติที่พบการเสียชีวิตมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะพบรอยโรคที่ระยะมากแล้วนะคะเขาอาจจะไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการฉีดป้องกันตั้งแต่แรกคือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามเห็นภาพเห็นวิธีการตรวจจะแบบกลัวนะคะคุณหมอกลัวว่าเฮ้ยมันเจ็บหรือว่าบางคนอาย พราะว่าสูตินรีแพทย์บางท่านไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ไม่กล้าไม่อยากไปตรวจนะคะคุณหมอ
1: ค่ะที่จริงแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะคะที่จริงเจ็บเนี่ยไม่เจ็บค่ะคุณหมอเชื่อว่าทุกคนมือเบานะคะแล้วก็อุปกรณ์สำหรับการตรวจมีให้เลือกหลายขนาดค่ะถ้าคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยเราก็จะแนะนำเป็นตัวขนาดเล็กสุดแล้วก็จะเลือกให้ค่ะป้องกันไม่ให้เจ็บแน่นอนค่ะ
0: ค่ะอันนั้นตรงนี้คือตัดเรื่องความกลัวไปดีกว่านะคะดีกว่าที่เราจะมาเจอกับโรคเพราะว่าถ้าไม่ตรวจเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นแล้วเราพูดถึงการตรวจนะคะคุณหมอมันไม่มีเป็นแบบว่าชุดคิดเหมือนกับการตรวจที่เป็นตรวจด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้มีไหมคะ
1: เดี๋ยวนี้มีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้มีแล้วก็บางโรงพยาบาลนะคะมีแจกให้ฟรีด้วยค่ะสามารถรับชุดตรวจแล้วก็สามารถตรวจได้เองแล้วก็ส่งตัวที่ตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะไปให้เขาอ่านผลได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะลดเรื่องของความอายนะคะสามารถตรวจได้เองไม่ต้องมาเจอแพทย์ด้วยค่ะ
0: อ๋อค่ะอันนี้แพร่หลายแล้วยังคะ
1: เริ่มมีมากขึ้นค่ะอาจจะต้องติดตามข่าวของแต่ละโรงพยาบาลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะคุณหมอคะว่าในเรื่องของการรักษาค่ะนะคะคนที่จะเข้ารับการรักษานี้มันครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาที่แต่ละคนมีอยู่หรือเปล่าอะคะ
1: ใช่ค่ะครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นโรคแล้วเนี่ยการรักษาต่อเนื่องต้องใช้ระยะเวลาอีกนานเลยค่ะอาจจะต้องมีการผ่าตัดการฉายแสงหรือการให้เคมีบำบัดค่ะดังนั้นการป้องกันไม่ให้เป็นเนี่ยน่าจะดีที่สุดค่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้หญิงนะคะนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะที่จะต้องไปตรวจกันทุกปีนะคะดีกว่าเพื่อสุขภาพของเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะแล้วเราก็มาติดตามรายการหมออาสากับจสร้อยในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมออาสากับจสร้อยในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เรียนว่าน่าจะใกล้ตัวมากขึ้นค่ะบางคนอาจจะเคยมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็คือการเวียนศีรษะเวียนหัวนะคะหรือว่าบางคนมากกว่านั้นค่ะเคยเกิดอาการที่เรียกว่าบ้านหมุนคือมันหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาสาเหตุนะคะว่าสาเหตุตรงนี้ค่ะเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยจะใช้วิธีในการรักษาอย่างไรบ้างค่ะซึ่งวันนี้ค่ะดิฉันมีนะคะข้อมูลนะคะจากนายแพทย์วีรุฒชโยภาสกุลค่ะซึ่งท่านเป็นโสตศรนาสิกแพทย์ของศูนย์การแพทย์กัจจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณวีนะสวัสดีครับ
0: ค่ะก็พูดถึงอาการเวียนหมุนจากโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนคือมันค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่ามันก็บอกค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าอาการเวียนหมุนตรงนี้ค่ะมันเกิดจากอะไรคะคุณหมอคะ
1: อ๋อครับก็จริงๆก็ชื่อตรงตามตัวโรคเลยนะครับก็คือในหูเราจริงๆมันมีตัวหินปูนเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็มันหลุดออกมานะครับแล้วก็ไปเคลื่อนที่อยู่ในหูชั้นในนะครับก็จะกระตุ้นทำให้คนไข้มีอาการมีเวียนศีรษะหรือว่ามีบ้านหมุน
0: อ๋อแล้วหินปูนที่มันอยู่ข้างในมันก็น่าอยู่ของเขาดีๆนะคะคุณหมอแล้วทำไมมันถึงเคลื่อนออกมาได้อะคะ
1: ครับจริงๆปัจจัยตอนนี้เรายังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมหินปูนมันถึงแบบหลุดออกมาจากที่ที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าก็คนไข้บางคนอาจจะมีปัจจัยต่างๆนะครับอย่างเช่นอาจจะมีอุบัติเหตุกระทบกระแทกอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีโรคนังหูบางชนิดก็อาจจะส่งผลนะครับรวมถึงอาจจะมีปัจจัยอื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้พูดต่อไปว่าทำให้แบบมีหินปูนหลุดออกมาอยู่ผิดที่นะครับ
0: ค่ะทีนี้ในทางการแพทย์เนี่ยนะคะคุณหมอคะว่าอาการของโรคนี้อาการที่แสดงออกมานะคะดิฉันก็บอกไปแค่เวียนศีรษะหรือว่าบ้านหมุนค่ะแต่ว่าอาการจริงๆที่แสดงออกเนี่ยมันจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างอะคะ
1: อ๋อมักจะมีคือเป็นเวียนหัวบ้านหมุนเลยครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเราต้องมาแยกก่อนก็คือคนไข้จะต้องพยายามแบบเหมือนต้องพยายามยังไงดีต้องรู้ว่าเวียนหัวหรือว่าบ้านหมุนนะครับซึ่งจริงๆคำว่าเวียนหัวกับบ้านหมุนนี่มันแตกต่างกันเวลาที่คนไข้มีอาการไม่ว่าจะเป็นเวียนหัวหรือว่าบ้านหมุนนะครับแล้วก็จะนึกถึงโรคที่ค่อนข้างต่างกันออกไปสำหรับโรคนี้นะครับคือมักจะมีเป็นแบบบ้านหมุนเลยนะครับแต่ว่าอาการก็อาจจะเป็นไม่นานนักก็คือเป็นหลักแค่ไม่เกินนาทีอะไรเงี้ยนะครับโดยที่มีอาการนี้อย่างเดียวแต่ว่าอาการอื่นๆการได้ยินอะไรเงี้ยจะยังปกติดีแล้วก็ไม่มีอาการทางระบบประสาทอื่นๆนะครับ
0: ค่ะทีนี้อาการที่แบบว่าเวียนหัวกับบ้านหมุนมันมีความต่างกันตรงไหนของอาการคะคุณหมออ
1: ๋อก็งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป็นสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็จริงๆอันนี้ต้องมาแยกก่อนนะคือปกติสมมติคนไข้มานะครับหมอก็จะต้องพยายามถามย้ำว่าเวียนหัวธรรมดาหรือว่าเวียนหัวแล้วมีบ้านหมุนหรือเปล่านะครับซึ่งคำว่าบ้านหมุนนะจริงๆแล้วจะเป็นความรู้สึกของคนไข้นะครับที่จะรู้สึกว่าตัวเองหมุนนะครับหรือว่าจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่นิ่งๆแต่ว่าสิ่งแวดล้อมหมุนก็ได้คือจะเป็นแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้จะต่างกับคำว่าเวียนศีรษะทั่วไปนะครับคือเวียนศีรษะทั่วไปนี่จะเป็นคำกว้างๆนะครับเป็นความรู้สึกมึนๆโดยที่ไม่ได้มีบ้านหมุนร่วมด้วยนะครับคือเวลามาเจอหมอในฐานะหมอหูเองนะครับก็จะต้องถามคนไข้ว่าเป็นบ้านหมุนหรือเปล่าต้องอาจพังอาจจะถามย้ำๆประมาณนี้ว่ามีบ้านหมุนไหมถ้าหากว่ามีบ้านหมุนก็อาจจะสงสัยความผิดปกติของหูครับ
0: ค่ะแล้วอาการบ้านหมุนนี้มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนไหนอะคะ
1: อ๋อสำหรับตัวโรคไอหินปูนนี้เองนะครับก็คือปกติมันจะมักมีการกระตุ้นนะครับจากการขยับศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะบอกให้ประวัติได้นะครับว่าอย่างเช่นตื่นมาตอนเช้าพอลุกจากเตียงปุ๊บนะครับก็มีอาการเลยเพราะว่ามีการขยับนะครับหรือคนไข้บางคนอย่างเช่นไปสระผมนะครับไปล้มตัวลงนอนบนเตียงหรือว่าไปทำฟันพอมีการเปลี่ยนท่าทางอาจจะมีอาการได้ครับก็สำหรับโรคเวียนหมุนนะครับจากโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนนะครับจริงๆจะมีชื่อภาษาอังกฤษยาวๆนะครับเรียกว่าเป็น benign paroxysmal positional vertigo นะครับหรือว่าเราอาจจะเรียกย่อๆสั้นๆว่า BPPV นะครับก็สำหรับตัวคำชื่อภาษาอังกฤษนะครับจริงๆจะบอกตัวลักษณะของโรคไว้ครบแล้วทุกอย่าง benign ก็แปลว่าไม่ได้รุนแรงนะครับคำว่า paroxysmal ก็แปลว่ากำเริบเป็น3นะครับ positional แปลว่าสัมพันธ์กับท่าทาง vertigo ก็คือคำว่าวาดบ้านหมุนนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวโรค BPPV นี้จริงๆก็เป็นสาเหตุของเวียนหัวบ้านหมุนที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยในผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะจากโรคหูนะครับสำหรับโรคอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นที่อาจจะเคยได้ยินกันอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของหูเหมือนกันนะครับโดยอาการของ ไข้โรคนี้นะครับก็มักจะมีเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นแบบเฉียบพลันแล้วก็สัมพันธ์กับท่าทางหรือว่าการขยับศีรษะนะครับเป็นโรคที่จริงทุกช่วงอายุเลยในคนไข้เด็กๆก็เป็นได้แต่ว่าจริงๆจะเจอได้มากขึ้นนะครับในคนไข้ที่มีอายุมากขึ้นโดยก็จะเจอในผู้หญิงที่มีผู้หญิงในคนไข้ที่เป็นเพศหญิงนะครับมากกว่าเพศชายส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 ต่อ 1 นะครับ
0: ในเพศหญิงที่มากกว่าเพศชายมันมีอะไรเป็นว่าลักษณะของเพศหญิงคือพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือว่าอวัยวะของร่างกายที่มันซับซ้อนอะไรมากกว่าหรือเปล่าคะ
1: จริงๆปัจจุบันเรายังไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงผู้หญิงถึงมีอาการมากกว่าผู้ชายอันนี้ยังไม่ได้ทราบสาเหตุแต่ว่าเหมือนเราแค่เจอในโรคนี้นะในคนไข้ที่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับสาเหตุยังไม่ได้ทราบเป็นที่แน่ชัด
0: ค่ะอันนี้เราก็ทราบลักษณะอาการแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเจอคุณหมอเลยค่ะ
1: ครับก็พอเราพูดเรื่องว่าหินปูนนะครับเนอะหินปูนในหูชั้นในหลุดจริงๆคนไข้ก็อาจจะงงว่าเอ๊ะหินปูนคืออะไรคนไข้บางคนก็จะถามหมอนะครับว่าเอ๊ะหินปูนมันแบบแค่ออกมาได้ไหมมันเหมือนที่หูหรือเปล่าเวลาหมอส่องหูหมอมองเห็นหินปูนหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆหินปูนนี้มันอยู่ในหูชั้นในนะครับอยู่ในกระดกศีรษะเราจะมองไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่านะครับอันนี้เราคงต้องมาพูดถึงเรื่องลักษณะทางกายวิภาคของหูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็คือหูเรานะครับมันจะประกอบด้วยหูทั้งหมด3ชั้นนะครับคือมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในนะครับเราต้องมองเข้าไปที่หูชั้นในนะครับเนาะหูชั้นในเนี่ยจะทำหน้าที่หลักๆ2อย่าง1คือเรื่องการได้ยิน2คือเรื่องการทรงตัวนะครับอย่างในรูปทางซ้ายมือด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นสีม่วงๆเป็นขดๆกลมๆนะครับส่วนนั้นจะเป็นอวัยวะรูปหอยโขงที่เราใช้ในการได้ยินนะครับแต่ว่าจะมีอีกส่วนนึงด้วยที่เป็นสีฟ้าๆนะครับแล้วก็เป็นท่อกลมๆนะครับเนาะอันนั้นจะเป็นเรียกว่าอวัยวะอวัยวะรูปครึ่งทรงกลมนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการทรงตัวนะครับซึ่งในอวัยวะพวกนี้นะครับมันก็จะมีส่วนนึงนะครับที่มีหินปูนอยู่นะครับมันทําให้เรารู้ว่าเราเคลื่อนที่ยังไงอย่างเช่นผมนะครับกับคุณวินาเรานั่งรถเรารู้ว่าเรากําลังเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับหรือว่าเราขึ้นลิฟต์เรารู้ตัวว่าตัวเรากําลังขึ้นบนลงล่างอยู่ใช่เพราะว่าเรามีหินปูนนี้อยู่นะครับคราวนี้หินปูนมันหลุดออกมาไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดๆก็ตามนะครับอย่างเช่นอายุมากขึ้นหินปูนอาจจะแข็งขึ้นเปราะขึ้นก็หลุดออกมานะครับมันก็จะวนเวียนเหมือนแบบอยู่มันก็ลอยๆอยู่ในหูชั้นในครับพอเรามีการขยับปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่นั้นๆไปกระตุ้นทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราหมุนอยู่นะครับอันนี้เป็นสาเหตุไปทำไมถึงทำให้มีอาการนะฮะ
0: เหมือนกับทำให้สมดุลข้างในตัวหินปูนเนี่ยเป็นตัวที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับสมดุลทีนี้มันลอยก็เลยไม่สมดุลทำให้เราเจ้าของร่างก็เลยแบบว่าเกิดอาการ
1: มันลอยครับพอลอยปุ๊บมันก็จะไปบางครั้งไปติดอวัยวะอื่นๆที่ใช้เหมือนกระตุ้นทำให้อวัยวะเหมือนได้รับการกระตุ้นจากหินปูนนี้ที่มันไปเกาะบ้างอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะไปกระตุ้นเส้นประสาทการทรงตัวนั้นๆแล้วก็ทำให้คนไข้มีอาการรู้สึกเหมือนบ้านหมุนนะครับอย่างรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปตัวอย่างที่ของนักวิจัยเขาเหมือนเป็นสแกนใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษนะครับเอามาสแกนดูว่าหินปูนมันเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะ
0: ค่ะเป็นเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยหินปูนข้างใน
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็สำหรับตัวอาการนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆที่พูดไปเมื่อตะกี้นะครับก็คือจะเป็นบ้านหมุนนะครับเนอะเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็อาการเนี่ยมักจะเป็นหลักนาทีนะครับมักจะไม่เกิน1นาทีแต่ว่าอาการเวียนหัวเนี่ยอาจจะมีต่อเนื่องได้ยาวนานเลยนะครับแล้วก็จะสัมพันธ์กับท่าทางเช่นลุกจากที่นอนล้มตัวลงนอนนะครับหรือคนไข้บางคนเช่นผู้สูงอายุอาจจะก้มทำสวนอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้มีอาการได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นปกติเฉพาะที่ส่วนที่ใช้ในการทรงตัวเพราะฉะนั้นการได้ยินมักจะปกติดีนะครับนอกจากว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องความผิดปกติอยู่เดิมเช่นผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีภาวะหูตึงอยู่เดิมอันนี้อาจจะไม่ได้นับเป็นอาการของโรคนะครับแล้วก็จะต้องไม่มีความผิดปกติของระบบประสาทอื่นๆนะครับอย่างเช่นต้องไม่มีแขนขาอ่อนแรงไม่มีใบหน้าเบี้ยวไม่มีหมดสตินะครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างถ้าเกิดว่าหินปูนหูชั้นในมันเคลื่อนเนี่ยมันจะทำให้เราทักษะต่างๆนี่เปลี่ยนไปไหมคะอย่างเช่นการขับรถเนี่ยจะสูญเสียการควบคุมอะไรด้วยหรือเปล่าอะคะ
1: อ๋ออาจจะมีปัญหาได้ครับคนไข้บางคนคือบางคนก็ค่อนข้างอันตรายอยู่บางคนอาจจะมีอาการขณะที่ขับรถอยู่อะไรเงี้ยครับหรือเช่นพอจะถอยหลังต้องหันศีรษะไปดูก็อาจจะกระตุ้นทำให้มีอาการได้เพราะฉะนั้นคือในคนไข้ที่เป็นเยอะอาจจะมีอาการส่งผลต่อชีวิตประจำวันได้นะครับเป็นได้เลย
0: ค่ะค่ะ นี่เป็นอาการนะคะ
1: ครับเวลาคนไข้มาที่โรงพยาบาลนะครับหมอก็จะซักประวัตินะครับคุยว่าหมุนไม่หมุนหมุนหรือเวียนเป็นยังไงบ้างก็คุยกันสักระยะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตรวจร่างกายคนไข้นะครับตรวจดูหูทั้งสองข้างตรวจร่างกายทางระบบประสาทนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการตรวจเฉพาะสำหรับโรคนี้นะครับก็เราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น Dix Hallway Maneuver นะครับก็คือเราจะพาคนไข้นะครับไปนอนไปนั่งอยู่บนเตียงนะครับแล้วก็จับศีรษะให้หันหน้านะครับแบบในรูปทางซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นเราก็จะจับคนไข้ให้ล้มตัวลงนอนนะครับก็จะเห็นว่ารูปทางด้านขวามือนี่ศีรษะคนไข้จะเลยเตียงนะครับการทำแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นทำให้หินปูนมันเคลื่อนที่อยู่ในหูนะครับก็จะเหมือนเป็นการกระตุ้นทำให้คนไข้มีอาการนะครับโดยหมอก็จะต้องดูลักษณะลูกตานะครับของคนไข้ว่ามันมีเคลื่อนที่ผิดปกติหรือเปล่าเนื่องจากว่าระบบร่างกายของเรานะครับหูกับตาเรื่องการทรงตัวกับตามันมีทางที่เชื่อมกันด้วยเพราะฉะนั้นพอคนไข้มีได้รับการกระตุ้นหินปูนมันเคลื่อนที่ไปแล้วตาก็จะมีการกรอกผิดปกติหมอก็จะดูลูกตาครับว่าผิดปกติยังไงดูแล้วน่าจะมีหินปูนหลุดออกมาในหูข้างไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะได้รักษาต่อไปนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับตัวสาเหตุเองนะครับ
0: ค่ะคือการที่คุณหมอทดสอบคือเพื่อหาเหมือนกับว่าอาการที่เกิดคือใช้วิธีแค่นี้ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยเหรอคะ
1: ใช่ๆครับปกติเราเน้นด้วยการตรวจร่างกายแล้วก็ทำหัตถการอย่างเมื่อสักครู่เป็นหลักครับก็เป็นโรคที่สามารถวินิจฉัยได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอ็กซเรย์ไม่จำเป็นต้องไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไป MRI ใดๆนะครับ
0: ไม่ต้องแบบเอาอะไรเข้าไปส่องข้างใน
1: ใช่ใช่ไม่ต้อง
0: ค่ะ
1: สำหรับตัวสาเหตุของโรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนนะครับจริงๆคือมักจะไม่ทราบสาเหตุนะครับเป็นโรคที่อยู่ดีก็เกิดขึ้นเองไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยบางอย่างอย่างเช่นคนไข้บางคนมีศีรษะกระทบกระแทกนะครับก็อาจจะทำให้หินปูนหลุดได้นะครับซึ่งคนไข้ที่มีอาการของโรคนี้จากอุบัติเหตุนะครับก็จริงๆอาจจะทำให้การรักษานี้อาจจะยากกว่าเคสทั่วไปด้วยในบางเคสนะครับหรือว่าอาจจะมีโรคของหูบางชนิดหรือว่ามีการผ่าตัดหูนะครับบางครั้งมีการผ่าตัดหูมันก็คล้ายๆไม่เชิงเหมือนก็มีอุบัติเหตุเล็กๆเกิดขึ้นในหูไงก็อาจจะกระตุ้นทำให้มีหินปูนหลุดออกมาได้ครับส่วนปัจจัยอื่นๆที่จากการงานวิจัยนะครับก็มีรายงานว่าอาจจะเกี่ยวกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบสาเหตุว่าทำไมถึงทำให้หินปูนหลุดออกมานะครับก็อย่างเช่นคนไข้อายุมากขึ้นมีโรคประจำตัวต่างๆนะครับอย่างเช่นมีกระดูกพรุนมีภาวะขาดวิตามินดีนะครับหรือว่ามีภาวะดูดหายใจขณะหลับพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับการรักษานะครับของโรคนี้นะครับก็จริงๆมันเป็นโรคที่หายเองได้นะครับคนไข้หรือในคนที่มีอาการนะครับบางครั้งพอกว่าจะได้นัดพบแพทย์นะครับพอมาเจอกันจริงๆก็คือบอกว่าอ๋อตอนนี้อาการหายแล้วดีแล้วจริงๆมันเป็นโรคที่หายเองได้นะครับโดยก็จริงๆจะหายเองได้สักประมาณ 20% นะครับในเดือนนึงแล้วก็อาจจะหายเองได้สัก 50% เลยใน3เดือนนะครับโดยไม่ได้ต้องทำอะไรโดยเฉพาะถ้ายิ่งอายุน้อยแนวโน้มที่จะหายเองก็อาจจะมากกว่าในคนไข้ผู้สูงอายุนะครับโดยสมมติถ้าหากว่าคนไข้มาพบแพทย์แล้วแพทย์ทำการตรวจร่างกายแล้วเราเจอว่าหินปูนหลุดในหูข้างใดข้างหนึ่งหมอก็จะทำการเป็นการกายภาพบำบัดนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหมอทำกายภาพให้หรือว่าหมออาจจะให้กันบ้านให้คนไข้ไปกายภาพเองที่บ้านอันนี้ก็จะเป็นการรักษาหลักของโรคนี้นะครับส่วนยาจริงๆยังไม่มียาที่จำเพาะต่อโรคนะครับแล้วก็แพทย์อาจจะเหมือนให้ยาบางตัวนะครับเพื่อพอบรรเทาอาการในช่วงแรกแต่ว่ายังไงยาก็จะไม่ใช่การรักษาหลักจะไม่เหมือนกันกายภาพบำบัดนะครับที่จะเป็นเหมือนพระเอกของสำหรับโรคนี้นะ
0: ค่ะ
1: ก็สำหรับการกายภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัตถการอีกอันนึงอันนี้เราเรียกภาษาอังกฤษว่า Every Maneuver นะครับจะเป็นภาพต่อของเมื่อรูปสักครู่นะครับก็คือพอหมอจับตัวคนไข้ล้มตัวลงนอนแล้วปุ๊บสมมติพอมีอาการบ้านหมุนเลยนะครับหมอก็จะดูตานะครับดูการเคลื่อนที่ว่าผิดปกติยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็จะพลิกตะแคงตัวคนไข้นะครับอันนี้คือเป็นการทำเพื่อหวังผลให้หินปูนมันกลิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลับเข้าที่นะครับครับก็จะเป็นการทำกายภาพโดยแพทย์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหัตถการที่จริงๆมีอัตราความสำเร็จในการทำให้หินปูนกลับเข้าที่สูงพอสมควรอยู่ที่ประมาณ 80-90% นะครับ
0: แล้วคะตรงท่าไหนคะคุณหมอที่ทำให้หินปูนมันกลับเข้าที่อะค่ะ
1: มันเป็นต่อเนื่องเลยครับอย่างอันนี้จะเห็นว่ารูป1 2 3 4ไป5นะครับมันจะมีการค่อยๆให้คนไข้หันหน้าไปประมาณทีละ90องศานะหันไปเรื่อยๆพลิกไปแบบพลิก ไปเรื่อยๆครับซึ่งมันก็จะเป็นหินปูนที่มันอยู่ในอวัยวะรูปครึ่งทรงกลมนะมันก็จะค่อยๆขยับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเข้าที่ในที่สุดนะครับคือทุกท่าจะเป็นท่าที่ต่อเนื่องกันเลยครับ
0: ค่ะโดยคุณหมอไม่ต้องแบบว่าดูแบบส่องกล้องผ่านดูว่าตอนนี้มันกำลังเข้าที่แล้วแล้วคุณหมอทราบได้ยังไงคะว่ามันเข้าที่ของมันแล้วอะค่ะ
1: อ๋อเราก็จะเน้นดูอาการของคนไข้เป็นหลักด้วยแล้วก็จริงๆบางครั้งเราก็ไม่ทราบนะครับบางครั้งอาจจะเป็นที่จะต้องทําซ้ําหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นที่ต้องนัดคนไข้มาดูซ้ําว่าโดยรวมอาการดีขึ้นหรือเปล่าครับแต่ว่าจริงๆมันเข้าที่มั้ยอะไรเงี้ยเราไม่มีทางแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วก็จะเน้นใช้ดูอาการแล้วก็ติดตามอาการเป็นหลักคร
0: ับอ๋อค่ะ
1: สำหรับอันนี้จะเป็นเมื่อสักครู่จะเป็นการทำกายภาพโดยแพทย์ทำให้คนไข้นะครับเนาะแต่ก็จะมีคนไข้ส่วนนึงด้วยที่หมออาจจะเหมือนให้กำบ้านนะครับไปทำนะครับมันจะเป็นการกายภาพเป็นการออกกำลังกายสำหรับคนไข้ที่มีหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหลุดนะครับโดยรูปนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากงานกายภาพบำบัดของที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกนะครับก็จะเหมือนให้คำแนะนำคนไข้นะครับอย่างเช่นในรูปนี้เราก็จะแนะนำคนไข้ว่าให้นั่งอยู่กับนั่งอยู่บนเตียงนะครับนั่งตรงกลางเตียงนะหลังจากนั้นเราก็หันศีรษะไปทางด้านซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงด้านขวานะครับอย่างในรูปก็หันศีรษะด้านซ้ายแล้วก็ล้มตัวลงไปทางด้านขวานะครับจะเห็นว่าทางรูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็คนไข้จะแงนหน้ามองศีรษะอยู่เล็กๆนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงทีนะครับก็หลังจากพอคนไข้ล้มตัวลงไปอย่างเงี้ยครับอาจจะกระตุ้นทำให้มีอาการเวียนหมุนได้คือถ้าสมมติมีอาการก็จะคนไข้ต้องรอจนกระทั่งมันหยุดก่อนนะครับแต่สมมติถ้าลงไปแล้วไม่ได้มีบ้าหมุนก็ให้คนไข้นับ1ถึง30ช้าๆนะครับนับ1ถึง30หลังจากนั้นก็ลุกกลับมาทำท่าปกติหลังจากนั้นเราลงด้านขวาไปแล้วเราก็ต้องลงด้านซ้ายก่อนลงด้านซ้ายเราหันหน้าไปด้านขวาก่อนแล้วก็ลงตัวลงด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการทำท่าเหมือนกันถ้ามีอาการบ้าหมุนก็รอจนกระทั่งหยุดถ้าไม่มีบ้าหมุนก็นับ1ถึง30แล้วก็ค่อยลุกกลับขึ้นมานั่งปกติอันนี้ทั้งหมดจะนับเป็น1รอบนะครับลงขวาลงซ้ายเป็น1รอบปกติแพทย์ก็จะแนะนำว่าให้ทำอย่างนี้อย่างน้อย5รอบนะครับในช่วงเช้ากลางวันแล้วก็เย็นครับซึ่งการทำแบบนี้กระตุ้นทำให้คนไข้มีเวียนเยอะในช่วงแรกหรือคนไข้บางคนมาบอกเลยว่าโอ้ช่วงแรกทำแทบไม่ไหวเลยมีขึ้นไส้ซึ่งอันนี้เป็นปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นทำให้มันออกมาแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าที่อาการจะค่อยๆดีขึ้นในที่สุดนะครับปกติก็จะแนะนำไม่ทำประมาณอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับ
0: ค่ะในช่วงตอนเช้าค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับปกติมันจะเป็นโรคที่รักษาด้วยการกายภาพเป็นหลักยาเป็นตัวเสริมนะครับส่วนการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นให้ตายเหมือนเป็นตัวสุดท้ายนะครับซึ่งปกติมักจะไม่ค่อยมีคนไข้ที่มีอาการหนักจนถึงขนาดต้องไปผ่าตัดนะครับโดยการผ่าตัดเนี่ยมันจะทำได้รวมๆประมาณมี2วิธีนะครับอย่างเรารู้ว่าหินปูนมันหลุดมันไปกลิ้งอยู่ในอวัยวะรูปครึ่งทรงกลมแบบในรูปนี้นะครับที่เป็นรูปวงกลมนะครับก็ต้องผ่าในการกรอกระดูกคนไข้นะครับเข้าไปหาอวัยวะรูปครึ่งทรงกลมนั้นนะครับแล้วก็ไปกรอแล้วก็เอาเนื้อเยื่อใดๆอุดเข้าไปเลยนะครับให้เหมือนให้มันหายไปนะครับนะส่วนอันที่2ก็คือเป็นการผ่าตัดเพื่อตัดเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะรูปครึ่งทรงกลมนี้นะครับก็คือเหมือนตัดเส้นประสาทก็ทำให้คนไข้เหมือนแบบไม่มันก็เหมือนให้ทางอย่างไรดีเหมือนทำให้อาการมันหายไปเลยอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นการทำลายหน้าที่ของหูข้างนั้นส่วนหนึ่งไปด้วยนะครับซึ่งการผ่าตัดทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นพันการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงเนื่องจากว่าหูมันอยู่ในกระโหลกศีรษะนะครับก็จะมีอวัยวะที่สำคัญอื่นๆอย่างเช่นมีเส้นประสาทที่ดูแลใบหน้านะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีโอกาสที่ทั้งจะอาจจะเกิดหน้าเบี้ยวนะครับหร
0: ือ
1: ว่าอาจจะมีหูหนวกได้จากการผ่าตัดเพราะฉะนั้นโดยปกติเราก็มักจะไม่ได้ส่งคนไข้ไปถึงผ่าแบบมาปุ๊บผ่าตัดเลยแล้วก็จะรักษาด้วยวิธีอื่นๆสุดความสามารถก่อนนะครับ
0: ค่ะก็ด้วยวิธีการทำกายภาพนะคะต่อไปเป็นการพยากรณ์โรคการปฏิบัติตัวค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
1: ครับก็สำหรับตัวการพยากรณ์โรคแล้วก็การปฏิบัติตัวหลังรักษานะครับปกติพอหมอรักษาเสร็จสมมติเรามาตรวจแล้วเจอหินปูนแล้วหมอทำการกายภาพให้แล้วนะครับหมอก็จะจริง คือคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังรักษานะครับไม่ได้มีอาหารแสลงอะไรห้ามกินไม่ได้มีท่าอะไรห้ามทำนะครับแต่ปกติคนไข้ก็อาจจะเหมือนมึนศีรษะเยอะเวียนเยอะในช่วงแรกๆหมอก็อาจจะแนะนำว่าช่วงแรกๆก็อาจจะงดหันหน้าไปข้างที่มีอาการก่อนอะไรอย่างนี้ครับสักประมาณ3วัน5วันหลังจากนั้นก็พยายามใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกตินะครับแล้วก็ปกติแพทย์ก็มักจะนัดติดตามอาการประมาณสัก1เดือนนะครับก็แล้วแต่แบบปกติสักประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็จะนัดคนไข้มาดูซ้ำว่าอาการมันลดลงหรือเปล่ายังมีบ้านหมุนไหมหรือว่าอาจจะเอามาตรวจให้ล้มตัวลงนอนซ้ำอีกครั้งเพื่อเช็คอีกครั้งนะครับโดยเนื่องจากว่าปัจจุบันคนไข้มักจะถามเยอะว่ามันจะเป็นซ้ำไหมมันจะหายไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้เป็นโรคที่เป็นแล้วมักหายได้นะครับแต่ว่ามีโอกาสกลับเป็นซ้ำไหมมีโอกาสกลับเป็นซ้ำซึ่งก็จากรายงานก็พบว่าเป็นซ้ำได้ประมาณ 15-20% ต่อปีนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามันยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเพราะฉะนั้นจริงๆก็ยังไม่มีวิธีป้องกันนะครับก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าจะกลับเป็นซ้ำได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเมื่อไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องติดตามอาการกันไป
0: ค่ะค่ะทีนี้สำหรับคนที่มีอาการอย่างบ้านหมุนเนี่ยนะคะคุณหมอคะว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะต้องมาหาคุณหมอไม่ใช่ว่ามีอาการบ้านหมุนเกิดขึ้นทุกวันหรือว่าสัปดาห์ในช่วงเช้า3วันคือมากน้อยแค่ไหนถึงจะต้องเป็นสัญญาณว่าต้องมาพบหมอแล้ว
1: จริงบอกค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับคือสำหรับคนไข้ที่มีการบ้านหมุนทั่วไปเนอะคือนอกจากบางครั้งอาจจะเข้าถึงแพทย์ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปกติแล้วคนไข้ทั่วไปที่มีอาการนะก็มักจะซื้อยารับประทานจากร้านขายยาต่างๆนะครับซึ่งยาที่ได้รับปกติยาที่ได้จากไม่ว่าจะเป็นจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าจากร้านขายยาทั่วไปก็มักจะให้ยาที่เป็นยาแก้เมารถเมาเรือชั่วเป็นยาชั่วคราวนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นยาที่ไม่ควรกินต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นสมมติมีอาการก็อาจจะสมมติถ้าหากว่าไม่สามารถมาพบแพทย์ได้ก็อาจจะลองซื้อยารับประทานถ้าสมมติถ้าหากว่ารับประทานแล้วสักประมาณ3วัน5วันอย่างเงี้ยไม่ดีขึ้นจริงๆก็ควรมาพบแพทย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงก็จะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปว่ามันจะอย่างโรคนี้มันเป็นโรคที่แบบไม่ได้ขนาดอันตรายแต่ว่ามันก็ส่งผลทำให้หน้ารำคาญหรือว่ามีเปียกหมดบ้างผลทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็จะมีอาการโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคทางหลอดเลือดสมองนะครับเนาะหรือว่าโรคทางเช่นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อาจจะดูแล้วอันตรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆจะต้องดูอาการโดยรวมอย่างเช่นถ้าว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยมีอ่อนแรงแขนขามีปากเบี้ยวมีพูดไม่ชัดสติรู้ตัวเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ควรที่จะรีบมาเป็นฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นจริงคือคงดูอาการโดยรวมของโรคว่ามีอาการบ้านหมุนแล้วมีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่มีก็อาจจะลองรักษาด้วยรับประทานยาพักผ่อนก่อนถ้ามีดีขึ้นจริงๆก็ควรที่จะมาพบแพทย์นะครับ
0: ค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ชมคุณฟังนะคะที่ฟังอยู่แล้วก็คิดว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นถ้ารู้สึกว่ารบกวนการใช้ชีวิตอันนี้ต้องมาพบคุณหมอเลยดีกว่านะคะสำหรับคนที่มีอาการทั้งเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนด้วยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางคุณหมอมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะนะคะท่านที่ติดตามอยู่นะคะถ้าหากว่ามีอาการอย่างที่คุณหมอได้ว่าไว้นะคะก็ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะเพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมนะคะมีขั้นตอนในการรักษาซึ่งก็ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรยุ่งยากนะแต่อาจจะลำบากนิดนึงนะคะในการที่แบบลุกขึ้นนึกนะแต่อย่างไรก็ตามอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะสำหรับเรื่องของการเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนนะคะโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อนค่ะนะคะส่วนในวันนี้นะคะดิฉันก็ลาไปแล้วค่ะติดตามกันต่อในสัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ต้องบอกให้คุณหมอแนะนำตัวก่อนเลยค่ะแนะนำตัวแนะนำหน่วยงานเลยอันนี้เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของทางกรมปศุสัตว์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีว่าจริงๆโรงพยาบาลช้างอ่ะเนาะในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีค่อนข้างหลายที่แต่ว่าที่สถาบันเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์โดยตรงน
0: ะคะ
1: แล้วก็ใช้งบของหลวงเลยขอแนะนำตัวก็คือหมอคือสัตวแพทย์หญิงภัทระเจริญพันธ์นะ
0: คะ
1: ตอนนี้ก็คือเป็นนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษเนา
0: ะ
1: อยู่ที่สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติซึ่งอยู่ตรงนี้มาประมาณสักตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540
0: อยู่ที่กรุงเทพไหมคะคุณหมอแล้วว่าอยู่ที่ไหนอะคะ
1: ตัวหน่วยงานจริงๆเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมแต่ว่าตัวสำนักงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: อ๋อเป็นแหล่งที่มีช้างอยู่จำนวนมากเลย
1: ใช่ค่ะเป็นแหล่งที่เลี้ยงช้าง
0: แหล่งเลี้ยงช้าง
1: ใช่มีเจ้าของช้างเยอะว่างั้นเถอะจริงๆแล้วอาจจะมีช้างอยู่ที่อื่นเยอะกว่า
0: ค่ะเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาเลยนะคะสำหรับที่นี่ในส่วนของคนเลี้ยงช้างอย่างนี้เขาเรียกว่าช้างเลี้ยงคือช้างบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะคือจะมีความแตกต่างกับช้างที่เขาอยู่ในธรรมชาติ
1: ใช่ก็คือจริงๆแล้วว่าบ้านเราเนี่ยมันต้องแบ่งแยกกันให้ออกว่าเรามีทั้งช้างเลี้ยงซึ่งถูกครอบครองโดยประชาชนหรือเกษตรกรบางส่วนกับอีกชุดนึงเนี่ยจะเป็นช้างที่เรียกว่าช้างป่าเนา
0: ะ
1: เป็นช้างอิสระปล่อยฟรีอยู่ในธรรมชาติซึ่งอันนั้นเขาก็จะถูกดูแลโดยกรมอุทยานซึ่งดูแลพื้นที่ป่าหรือว่าพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆรวมทั้งสัตว์ป่าด้วยเนา
0: ะก็จะมีความต่างกันใช่ไหมคะคือบางคนพอพูดถึงคำว่าช้างบ้านเราทั่วๆไปก็อาจจะนึกว่าช้างบ้านก็ต้องมีความน่ารักจะต้องใจดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะต้องมีวิธีการอะไรยังไงคะในการที่จะเข้าไปถึงเขาหรือว่าต้องระวังไหมคะในการหนูเราเล่นกับเขาได้ไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆแล้วอะคำว่าช้างบ้านในสายตาคนไทยอ่ะเราชอบคิดว่าช้างอ่ะน่าจะเป็นสัตว์ที่ฉลาด มีความรู้มีอิโมชันต่างๆที่แบบรู้สึกว่าค
0: ่
1: อนข้างจะแบบเป็นมิตรแล้วก็น่าจะสามารถเข้าไปได้แต่จริงแล้วอ่ะเขาก็จะคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปหรือว่าแม้กระทั่งใกล้เคียงกับมนุษย์แหละก็คือเขาก็มีอารมณ์ส่วนตัวของเขาแล้วก็เขาก็ยังมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่เลี้ยงแล้วก็มีความเชื่อฟังกับคนที่เลี้ยงมากกว่าที่จะเป็นมิตรกับทุกคนในสังคมทั่วไปที่เราก็ไม่ได้รู้จักอะไรอย่างนี้
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาถ้าเกิดว่าประชาชนที่แบบเห็นเขาเดินเดินอยู่หรือว่าบางทีเวลาไปเที่ยวแล้วแบบอ้าว
0: ไปเจอ
1: ช้างขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆแบบเราอาจจะได้ยินข่าวว่ามีคนโดนเตะบ้างมีคนโดนแบบเอางวงคว้าบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: ก็คืออันนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีอ่ะก็คือพยายามมองหาควานก่อนว่าเขามีควานไหมแล้วก็ถ้าเกิดไม่มีควานก็พยายามอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวถึงจะเคยบางคนเนี่ยมีบางเคสที่เคยได้ยินก็
0: ค
1: ือถึงเคยให้ของกินอยู่เรื่อยๆก็ตามแต่พอควานไม่อยู่อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็เกิดเหตุอะไรขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดูก่อนว่ามีควานไหมแล้วพยายามเข้าไปบอกควานก่อนว่าอ่ะเราสามารถที่จะคอนแทคกับเขาได้ไหมหรือว่าตอนนี้อารมณ์เขาดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปด้านหลังเขาโดยที่ตัวเขาไม่รู้ตัวเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะคือเขาก็จะตกใจอ่
0: ะ
1: เวลาเขาตกใจเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้หางฟาดหรือเขาจะใช้เท้าเขาลุกขึ้นมาสะกิดเราให้ไกลๆออกไปจากตัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปฏิกิริยาที่เป็นการป้องกันตัว
0: ของ
1: สิ่งนี้แหละเน
0: า
1: ะ
0: ของช้างค่ะเขาแค่สะกิดเบาๆนี่เราอาจจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเพราะบางครั้งอ่ะอันตรายที่เกิดจากตัวช้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตั้งใจจะทำบางครั้งเป็นลักษณะของการตื่นกลัวหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบแค่รู้สึกรำคาญเพราะว่าอย่างสมมติคนเข้าไปยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วเขามีแมลงหรือมีอะไรที่เขาจะต้องปัด

0: าะเขาอาจจะใช้งวงสะบัดซึ่งบางทีก็เป็นปัดหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีด้วยว่าน้ำหนักตัวแล้วก็ขนาดอวัยวะเขาค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นอะเวลากรณีที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะหนักกว่าการที่แบบสุนัขเอาหางมาปัดโดนเราหรือว่าอย่างอื่นหันหัวมาโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเจ็บกว่าแล้วก็อย่างการที่จะให้อาหารหรือให้ของกินหรืออะไรก็ตามให้ไปเลย
1: ค
0: ืออย่ามาล่อๆกันหรอกจะให้นะฉันเหมือนจะให้แต่ไม่ยอมให้อย่าไปล่ออย่างงั้นไม่ดีค่ะ
1: แล้วเขาจะจำกลิ่น
0: ก็เสีย
1: เขาจะจำกลิ่นได้ไหมคะคุณหมออันนี้บางคนบอกว่าให้อาหารอยู่บ่อยๆแล้วไงก็นี่ให้แล้วหลายครั้งคือถ้าเป็นหมาเป็นสุนัขเขาอาจจะจำเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเป็นช้างอย่างเนี้ยมันจะเหมือนในอารมณ์มันจะต่างกันไหมคะหรือต้องให้มีความ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้จริงๆอ่ะถามว่าในบางครั้งอ
1: ่ะ
0: ถ้าเกิดว่าบางเชือกที่เขาเนี่ยใส่ดีๆเลยเนาะเป็นช้างที่สูงอายุแล้วช้างเพศเมียที่แบบแก่ๆที่เขาแบบนิ่งๆแล้วหรือว่าตัวที่เชื่องมากๆเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขายอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่ควานเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าไปใกล้โดย
1: ไม
0: ่ต้องมีควานอยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นช้างวัยรุ่นหรือช้างเด็กหรือว่าเป็นช้างตัวผู
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งช้างเพศเมียที่เขาบางตัวเนี่ยถึงจะสูงอายุแต่โดยนิสัยอ่ะเขาไม่ได้เชื่องกับทุกคนขนาดนั้นบางทีเราอ่ะเป็นคนข้างนอกเคยให้อาหารก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถที่จะวางใจได
1: ้
0: เพราะบางทีมันเกิดการระแวงขึ้นมาหรือว่าคือบางครั้งอ่ะอย่างที่หมอบอกอ่ะค่ะคือช้างอ่ะบางทีเขามองด้วยตาไม่เห็นเพราะมันจะมีจุดบอดของสายตาเนาะ
1: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าเขาจะตาเล็ก
1: ๆมองไม่เห็นรอบตัว360องศา
0: ค่ะใช่ใช้เรดาร์คือหูแล้วก็ใช้งวงหรือว่าใช้จมูกเนี่ยในการดมกลิ่นเพ
1: ื่อ
0: แบบพิสูจน์ว่ามีอะไรเป็นอันตรายกับตัวไหมแล้วก็ต้องยอมอย่างนึงว่าช้างอ่ะเขาเป็นสัตว์กินพืชเพราะฉะนั้นเขาจะมีการระวังตัวค่อนข้างสูงกับพวกสัตว์ผู้ล่าหรือว่าสิ่งแปลกปลอมของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบสนองของเขาอาจจะเป็นการ alert ตัวเองขึ้นมาซึ่ง อย่างที่บอกอะค่ะบางครั้งมันเป็นการที่แบบเหมือนกับกลัวแล้วก็จะหลีกเลี่ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งอะมันมองไม่เห็นหรือว่าเวลาตื่นขึ้นมาจริงๆอย่างกรณีที่เวลามีงานมีการแล้วก็แบบมีแสงไฟมีแสงแฟลชมีเสียงพลุมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: บางครั้ง
0: บางครั้งพอวิ่งป๊าบแล้วคราวเนี้ยหยุดไม่ได้ก็จะแบบเหยียบอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ซึ่งบางทีไม่ได้ตั้งใจนะ
1: ค่ะปาบอกว่าที่เหยียบกลายเป็นคน
0: แล้วก็ตุ้มใช่แล้วก็วิ่งไปแล้วด้วยความที่ตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆสิ่งที่มีอย่างแรกต้องมีควานแน่ๆเราไม่ควรเข้าไปเอง
1: คือเป็นเพราะว่าเขาคุณปานจะมีวิธีการในการที่จะใช้คำว่าบังคับไหมการบอกเขาใช่ไหมคะว่าเขาจะต้องทำยังไง
0: มันเป็นความผูกพัน
1: ชนิด
0: หน
1: ึ่
0: งระหว่างผู้เลี้ยงกับคนดูแลกับตัวสัตว์เลี้ยงซึ่งเขาค่อนข้างจะไว้ใจว่าถ้าเป็นลักษณะของการที
1: ่
0: มีคำสั่งชุดหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าโอเคน
1: ะ
0: ควานบอกให้เขาหยุดละเขาก็จะหยุดแต่ว่ามันก็เป็นมันไม่ใช่วันสองวันที่จะเกิดขึ้นได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเป็นแค่เกิดจากการแค่การให้อาหารก
1: ็
0: ไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: นั้นพอฟังที่คุณหมอบอก
0: บางท
1: ี
0: ก็ต้องผ่านการเวลาในการอยู่ร่วมกันในการฝึกหรือว่ามีผ่านเหตุการณ์ต่าง
1: ๆ
0: ให้รับรู้ว่าอันนี้นะมันคือสิ่งที่ยอมรับได
1: ้
0: ว่ามันปลอดภัยถ้าเขาบอกว่าให้หยุดได้หมายความว่ามันไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็เห็นว่ามีการทำลายควานด้วยเพราะว่าม
0: ันอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรณีเหมือนกันค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่บนคอหรือว่าคนที่เลี้ยงคนที่พาเดินเนี่ยเขาคือควานจริงๆไหม
1: มือหนึ่งมือสองมือสามอะไรอย่างนี้เพิ่งเปลี่ยน
0: หรือเพิ่งเปลี่ยนใหม่หรือบางครั้งเนี่ยบางเชือกอ่ะเขาจะยอมเป็นบางคนบางคนอาจจะเป็นคนให้ข้าวได
1: ้
0: บางวันเลี้ยงได้แต่ไม่ใช่คอมพลีทว่าทุกวันเขาจะโอเคหรืออีกกรณีนึงก็คือถ้าเป็นตัวคู่แล้วใกล้ๆจะตกมันหรือตกมันเนี่ยบางครั้งเนี่ยถึงในช่วงจังหวะปกติจะเป็นช้างดีเลยนิสัยเชื่องเชื่อฟังแต่พอถึงช่วงที่ตกมันจริงๆเนี่ยบางครั้งอ่ะด้วยหลายๆสิ่งเนาะหลายปัจจัยเนี่ยที่เข้ามาร่วมกระตุ้นน่ะเขาก็อาจจะไม่ได้ยอมอาจจะมีการแข็งขืนหรือมีการขาดสติเป็นบางช่วง
1: ค่ะ
0: อาจจะใช้คำอย่างนี้ดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจ
0: แล้วก็เขาเกิดเหตุกัน
1: ค่ะ
0: เพราะบางครั้งนี่ฟานก็จะรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่หมอไปทำงานแหละก็จะเจอฟานบอกว่าโอ้ยได้หมอไม่เป็นไรช้างนิสัยดี
1: ค
0: ุณได
1: ้
0: มันโอเคมันทำงานได้
1: แล้วโอเคไหมคะคุณหมอ
0: มันไม่ค่อยโอเคสำหรับพวกหมอค่ะก็คือถ้าเป็นกรณีที่ตกมาเนี่ยส่วนมากพวกหมอจะแนะนำว่าให้เขาผูกดีกว่าเนา
1: ะ
0: หรือไม่อย่างนั้นก็กักดีกว่าให้หายตกมันก่อนก็คือให้เขาแบบหมดอาการก่อนแล้วค่อยกลับมาทำงานจะดีกว่าเพราะว่าบางครั้งอ
1: ่ะ
0: เหตุเกิดมันคือเสี้ยววินาที
1: จริงนี่คุณหมอเสี่ยงมากเลยนะเวลาที่เข้าไปดูแลไปรักษาเขาเนี่ยใช่ไหมคะเพราะคือแค่ฟังที่คุณหมอเล่ามาขนาดแค่ควาคือมันต้องเป็นกวนที่รู้ตัวรู้ใจเขาต้องอยู่กับเขามากมากจริงๆคืออย่างพวกเราแบบนานๆไปเจอเขานี่ไม่ได้นะใช่ไหมคะ
0: ก็จริงๆแล้วอยากถามว่าเสี่ยงไหมมันมีความเสี่ยงและจริงๆก็คือเขาอะถามว่าในบางจังหวะในบางเชือกเนี่ยเขาก็โอเค
1: ค
0: ือเขาดีแหละแล้วช้างถามว่าส่วนมากก็คือถ้าเป็นช้างไทยเนี่ยส่วนมากคนจะรู้สึกว่าเป็นช้างที่เชื่อง
1: น่ารัก
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดดูความแตกต่างกับในการเลี้ยงของประเทศเรากับต่างประเทศก็คือของเราเนี่ยจะมีควานจริงๆส่วนสำคัญของช้างของประเทศไทยที่เป็นช้างเลี้ยงที่สามารถทำธุรกิจหรือทำงานทำการหรืออะไรก็ตามก็คือมีควานที่เป็นคนเลี้ยงดูแล้วก็ลักษณะการเลี้ยงดูของบ้านเราอ่ะจะไม่ได้เหมือนต่างประเทศเนื่องจากว่าของเราเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นการเลี้ยงดูเหมือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเล
1: ี้
0: ยงอยู่ในบ้านมีความคุ้นเคยกับคนแล้วก็ค่อนข้างจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนแม้กระทั่งบางเชือกเนี่ยมันโตขึ้นมากับลูกหลานที่อยู่ในบ้านเล
1: ่
0: นมากับเด็กหรือว่าอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้านซึ่งแบบเลี้ยงมาตั้งแต
1: ่
0: เล็กๆเหม
1: ือ
0: นลูกเหมือนหลานในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความที่ค่อนข้างจะติดกับมนุษย
1: ์
0: แล้วก็มีความยอมรับที่จะเล่นหรือว่าให้คนอื่นเข้าใกล้มากขึ้นก็เลยจะต่างกับต่างประเทศหน่อยตรงที่ว่าของเขาเนี่ยในบางพื้นที่ในบางประเทศเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของการเลี้ยงดูที่ใช้งานเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ลักษณะการเลี้ยงอาจจะ
1: แตกต่าง
0: นิดหน่อยมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลของแต่ละประเทศไปแล้วก็ลักษณะของควานลักษณะของภูมิปัญญาของควานช้างที่อยู่ในบ้านเราในเรื่องของการควบคุมหรือในเรื่องของการที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าควบคุมเน
1: า
0: ะเพราะว่าเขาจะอยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถที่
1: จะ
0: บอกหรือมีคำสั่งบางส่วนมากที่จะต้องแบบใช้กับการที่อยู่ด้วยกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: มากกว่า
1: แล้วจริงๆจากอดีตถึงปัจจุบันพูดถึงอาชีพหรือว่าการปรับตัวของช้างเลี้ยงเพื่ออยู่ร่วมกับพวกเราค่ะจากอดีตถึงปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหรือมันยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยคะ
0: ในช้างเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเริ่มจากโบราณเลยเนา
1: ะ
0: มันก็จะทุกคนจะรับทราบดีอยู่แล้วว่าช้างคืออุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำศึกสงครามแล้วก็จริงๆในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นเกือบทุกสิ่งให้คุณแล้วเนื่องจากว่านอกจากทำสงครามได้นอกจากเป็นทหารเอกเขายังเป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะเป็นพาหนะ
1: ในการเป็นพาหนะ
0: ที่จะ
1: ค่ะเดินทาง
0: สินค้าม
1: าทุกสินค้า
0: ของใหญ่ๆนักหนักหรือแม้กระทั่งทำนาทำสวนหรือทำไม้ทุกอย่าง
1: ผมเมื่อก่อนใช้ช้างลากไม้เลยนะคะ
0: ใช่แล้วก็พอ มาปีสัก30นั่งเริ่มมีการปิดป่าก็พอปิดป่าปั๊บหันทางทำไม้ละ
1: ค่ะ
0: ก็ทางที่ทำไม้ก่อนก็จะมีของอุตสาหกรรมป่าไม
1: ้
0: ซึ่งเป็นคนที่ครอบครองช้างชุดนี้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยช้างชุดนี้ก็จะยังอยู
1: ่
0: แล้วเขาก็จะยังอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
1: อยู่ในการดูแลค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ยังอยู่ของอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็มีบางส่วนที่ไปอยู่ตามสวนป่าซึ่งเขาก็อาจจะมีการลากไม้ของเขาเองเนาะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาอีกก็แต่ช่วงก่อนหน้านั้นมันก็จะมีกฎหมายที่ห้ามล่าช้างป่าก่อนเราก็จะปิดไม่ล่าละซึ่งก็กลายเป็นสัตว์สงวนไปก่อนแล้วก็มามีการเลี้ยงดูผสมพันธุ์แล้วก็มีลูกของช้างเลี้ยงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยๆตอนนี้เท่าที่เห็นก็มี2รุ่นละตั้งแต่หมอเข้ามาทำงานก็คือรุ่นใหม่ขึ้นมาพอรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาเจอหลังจากปิดป่าเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ตามปางช้างที่มีการท่องเที่ยว
1: การท่องเที่ยว
0: นั่นก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไปทำไม้อยู่ทางภาคใต้หรือว่าในส่วนของพื้นที่จังหวัดไหนที่เขายังมีแปลงทำไม
1: ้
0: ที่มีการตัดไม้เน
1: าะ
0: แล้วก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วง
1: โควิด
0: ปี4040กว่าๆเลยช่วงเนี้ยช่วงนั้นก็จะมีเหมือนกับว่าเขาก็จะเอาไปเดินแต่ก่อนเนี่ยการเดินของ
1: ในกรุงเทพเนี่ยค่ะ
0: ก็คือก่อนหน้าที่จะไปเดินในกรุงเทพคือเขาจะไปเดินรับงานแห่รับงานบวชรับงาน
1: อ๋ออันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอาชีพ
0: อะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: ตามหมู่บ้านต่างๆหรือว่ามีงานเทศกาลงานบวชงานแต่งงานนู่นนี่งานหลายๆอย่างทำบุญก็จะไปรับงานแต่พอช่วงนั้นหลังจากปิดป่าตกงานนู่นนี่ก็เริ่มไปเดินเดินที่เป็นเดินเล่จริงๆเหมือนจะไปเดินขายของมันเริ่มจากเดินขายของแหละก็คือเดินขายพวกงาขายพวกโอ้เรียกอะไรนะเครื่องประดับเล็ก
1: ๆอ๋อที่เกี่ยวข้องกับ
0: แหวน
1: ตัวช้าง
0: เครื่องราง
1: เครื่องรางโอเคค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเริ่มเดินอย่างนั้นก่อนเสร็จแล้วก็เริ่มแบบมีบางคนเริ่มคิดว่าเดินไปขายของพวกของกินของช้างก็ได้มั้งก็เริ่มเปลี่ยนเป็นอ่ะไปเดินขายของกินด้านหลังจากนั้นก็เริ่มมีกระแสหลายๆอย่างเนาะเกิดขึ้นในจังหวะนั้นก็เลยมีการส่งเสริมให้มีการพาช้างเข้าไปอยู่ในปางช้างในโซนของการท่องเที่ยวแล้วก็ประเทศเราก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงแล้วหลังจากนั้นมาอีกเนี่ยพอช่วงใกล้ๆก่อนจะถึงโควิดเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนกับมีเสียงตอบรับจากทางยุโรปบ้างทางประเทศอื่นบ้างว่าในเรื่องของการใช้ช้างเนี่ยมันคือเหมือนจะเอาช้างไปใช้งานแล้วก็มีการแบบว่า
1: ทรมาน
0: ไม่ดูแลหรืออะไรอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆในช่วงตอนช่วงนั้นอ่ะมันก็เริ่มมีการเขียนประกาศของตัวเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานต่างหรือว่ามีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของมาตรฐานต่างทางเรื่องของฟันช้างหรือว่าเรื่องของปางช้างหรือแม้กระทั่งเรื่องพรบในเรื่องของการปกครอง
1: ก็มีกฎหมายเพิ่มขึ้นหลายฉบับ
0: ใช่มีเยอะก็จะมีคุ้มครองสวัสดิภาพมีอะไรอย่างนี้มากขึ้นแล้วคราวเนี้ยมันก็พอดีว่าไปติดตอนช่วงโควิด
1: ค่ะ
0: แล้วหลังจากนั้นมันก็อย่างที่เราทราบปิดประเทศกันไปในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะซบเซาหายไป
1: ค
0: ่
1: ะด้วยในโซเชียลเพื่อที่จะให้แบบช่วยอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของเขาใช่ไหมคะคุณหมออ
0: ันนี้คืออาชีพใหม่เลย
1: อาชีพใหม่เลย
0: อาชีพใหม่เลยหลังจากติดโควิดเราก็ช่วงนั้นพอปิดเมืองป้าทุกคนต้องอยู่บ้าน
1: ค่ะ
0: ก็คือก็คือถามว่าตรงงานไม้ช้างก็
1: ตกงาน
0: คือพักงานไปเลยตัวช้างอ่ะจริงๆช่วงเวลานั้นเนี่ยเท่าที่ถ้าพูดเรื่องสุขภาพของตัวช้างเนี่ยส่วนหนึ่งเลยช้างจะอ้วนสมบูรณ์เพราะอยู่บ้านกิน
1: ไม่ได้เดิน
0: ไม่ได้ทำงานอันนั้นพอนั่นก็จะเหมือนดูสมบูรณ์ขึ้นน
1: ั
0: ่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือ
1: ผอม
0: ช้างมันจะผอมลงมีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอตกงานไม่มีคนมาให้อาหารแล้วก็ควานเองก็ต้องไปหางานอื่นทำ ไปรับจ้างอย่างอื่นซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยอยู่กับช้างทั้งวันเนาะแล้วก็พาไปนู่นไปนี่ไปหาของกินเดินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่พอถึงช่วงที่ไปไหนไม่ได้แล้วก็ที่บ้านก็ไม่มีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นก็ต้องไปรับจ้างไปทำนาไปตัดของไปอย่างอื่นเนาะเพราะฉะนั้นอะช้างมันก็เลยเหมือนกับว่าถูกปลูกเอาไว้แล้วก็ได้กินแค่ตอนเช้าหรือตอนเย
1: ็
0: นแล้วก็ของเนี่ยพอถ้าเกิดเอาช้างกลับไปอยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยมันก็ถ้าอย่างทางเหนือน่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่
0: คือเขายังมีป่าแต่ทางโซนอีสานเองเนี่ย
1: มัน
0: ค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็ต้องซื้ออาหารพอถ้าซื้ออาหารสั่งหญ้าเนี่ยช่วงนั้นก็ดันติดว่าพอปิดเมืองก็การขนส่งก็ไม่ได้สะดวก
1: เพ
0: ราะฉะนั้นเนี่ยอาหารในพื้นที่ก็ค่อนข้างน้อยก็เลยมีการเหมือนกับมีโครงการหลายๆโครงการที่ช่วยทั้งของททเองทั้งของอย่างพวกเอกชนต่างๆที่มาช่วยกันในเรื่องของอาหารช้างบ้างในเรื่องของอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางของควานช้างในช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการไปรับงานอย่างอื
1: ่
0: น
1: หรือไม่ก็
0: ไปหางานอย่างอื่นรับจ้างอย่างอื่นทำ
1: โอ้อันนี้คือเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
0: อยู
1: ่ใช่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งแบบเดิมนี่คือช้างนี่มีความสำคัญมากเลยนะคะในบ้านเราคือเป็นการออกศึกสงครามแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันนี้กลายมาเป็นแบบอีกมุมหนึ่งอ่ะซึ่งมันเห็นถึงความแตกต่างอย่างมากแล้วอย่างนี้ยังไงคะในส่วนของเจ้าของหรือว่าในเรื่องของควานช้างเองโดยปกติแล้วเขาต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือว่ามีการให้ความช่วยเหลือหรืออะไรยังไงบ้างคะคุณหม
0: ออย่างในกรณีตอนที่เพิ่งเกิดล่าสุดเนี่ยตอนโควิดเนี่ยป
1: ั
0: ญหาก็คือเราก็เพิ่งทราบว่าช้างกับคนเลี้ยงช้างเนี่ยเขาไม่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเนาะว่าเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีงบช่วยเหลือเกษตรกรที่โดนภัยพิบัติอย่างนี้ค่ะก็เบิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยถ้าเกิดอยู่ในโซนที่ทางสถาบันเข้าไปดูแลรักษาเนาะก็จะพยายามบอกควานว่าเนี่ยนะตอนนี้มันมีให้ไปขึ้นทะเบียนเกษตรเอาไว้ก่อน
1: คือ
0: ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้ก่อนถ้าเวลาสมมุติว่ามันมีภัยพิบัติหรือว่ามันมีภัยแล้งหรือมีภัยน้ำท่วมหร
1: ื
0: ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังพอจะขอความช่วยเหลือได้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอนที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยถ้าทางททเองเขาไม่ได้ไปของบมาเป็นพิเศษตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่
1: ม
0: ี
1: อ
0: ะไรเข้ามาช่วยสปอร์ตได้เลย
1: คือจริง
0: ๆก็จริง
1: ๆค่ะ
0: เหม
1: ือ
0: นตอนนั้นน่
1: ะ
0: คือมันก็ช่วยเป็นอาหารซึ่งช่วยเป็นอาหารของช้างอย่างเดียวไม่ได้สามารถที่จะให้เป็นรายได้หรือว่าให้เป็นตัวเงินไปกับเกษตรกรได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างกรณีอย่างสมมติว่ามีโรคระบาดแล้วสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเขาเสียหรือล้มไปอย่างเงี้ยมันก็จะยังมีเงินจากหลวงที่เขาช่วยในส่วนอย่างนี้
1: แปลว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของช้างปานช้างไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได
0: ้ส่วนมากเท่าที่คุยจะไม่ได้ขึ้นแล้วก
1: ็
0: บางคนก็ยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องการขึ้นทะเบียนตรงนี
1: ้
0: แล้วก็จริงๆนะตอนนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรเนา
1: ะ
0: แล้วมันก็จะยังมีในเรื่องของการไปสอบคุณวุฒิวิชาชีพปั่นช้างซึ่งอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงเนี้ยแหละช่วงวุ่นวายในตอนโควิดเนี้ยแหละก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยปั่นช้างที่เขาเคยเลี้ยงดูช้างอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถที่จะไปสอบเทียบเอาวุฒิซึ่งจะเป็นควานช้างระดับหนึ่งระดับสองระดับสามอันนี้เนี่ยเท่าที่พยายามคุยกันเนี่ยก็คือทางปางเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าพยายามส่งเสริมให้ปางช้างได้ใบประกาศนะเพื่อที่จะใช้เป็นเหมือนกับรวมกับในเรื่องของมาตรฐานต่างๆที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของมาตรฐานปางช้างของมกช.หรือว่ามาตรฐานของการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยมันก็มีหลายส่วนเข้ามาเพื่อที่จะบอกกับชาวโลกว่าเอ้ยประเทศเราอ่ะ จริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องมาตรฐานอย่างเงี้ยอยู
1: ่
0: แล้วก็เรื่องของควานช้างเนี่ยเขาก็มีการได้รับcertificate นะในเรื่องของการดูแลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเวลาถ้าจะไปทำงานต่างประเทศถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะมีใบคุณวุฒิเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยื่นเงินพอร์ตของเขาได้ อะไรทั้งนั้น
1: คือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ทุกพื้นที่ทุกอำเภอเลยใช่ไหมคะ
0: ของการสอบเรื่องของการช้างเนาะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการสอบควานช้างเนี่ยเขาจะมีเปิดเป็นรอบ
1: ก็ต้องติดตามข่าวจากทางกรมปศุสัตว์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอันนี้คือทุกพื้นที่เลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ในเรื่องของการสอบควานเนี่ยเขาจะไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นเรื่องของสถาบัน
1: ค
0: ุณวุฒิวิชาชีพซึ่งเขาก็จะมีประกาศเหมือนกัน
1: โอ้นี่ต้องตามข่าว
0: ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายๆส่วน
1: เพิ่งรู้เหมือนกันว่ารวมไปถึงเรื่องของการเป็นควานช้างด้วยนะคะ
0: คือควานช้างทั่วไปเนี่ยสามารถเลี้ยงช้างได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาหรือว่ายังไม่ได้กำหนดอะไรนะแต่ว่าในเรื่องของความที่เขาอยากยกระดับของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับเวลาไปสมัครงานหรือว่าเวลาเผื่อบางครั้งเนี่ยมันจะมีทางสวนสัตว์ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะต้องการควานช้างเพื่อที่จะไปดูแลช้างที่อยู่ในสวนสัตว์หรือว่าอย่างในกรณีที่เขามีช้างอยู่แล้วเขาต้องการฝึกสอนจากควานช้างที่ไม่ใช่แค่เป็นคีปเปอร์เฉยๆหรือเป็นคนเลี้ยงเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คุณหมอคะอีกเรื่องนึง
0: อันนี้เนี่ยเขาสามารถใช้ได
1: ้โอเคคุณหมอคะอีกเรื่องนึงโรงพยาบาลช้างที่ของที่คุณหมออยู่เนี่ยรักษาคือไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมเป็นการรักษาฟรีเลยใช่ไหมอันนี้จะเขารู้ไหมคะ
0: เขารู้กันไหมเนี่ยถ้าเป็นควานช้างในพื้นที่จะทราบอยู่แล้วแล้วก็จริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่แค่ของหมอที่เดียวแต่ว่ามีหลายๆที่ที่อย่างของลำปางอย่างเงี้ยก็คืออย่างของสถาบันโภชบาลเขาก็จะมีทั้งที่ลำปางแล้วก็ที่กระบี่เนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะรักษาให้ฟรีอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาลัยซึ่งก็จะมีของกำแพงแสนหรือว่าของทางมหาลัยเชียงใหม
1: ่
0: ส่วนมากก็จะเป็นการรักษาฟรีแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มันพิเศษซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ
1: ม
0: สำหรับในส่วนของมหาลัยกับพวกโรงพยาบาลของมูลนิธิบางที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตรงนั้นแต่แน่ๆเนี่ยในเรื่องของการรักษาฟรีเนี่ยหมายถึงว่าการรักษาที่เป็นตัวยาเป็นยาเวชภัณฑ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กับตัวช้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนา
1: ะ
0: คือถ้าเป็นของที่สถาบันที่สุรินทร
1: ์ค
0: ือเป็นของกรมศุสัตว์เนี่ยในเรื่องของตัวช้างเองอ่ะมันก็จะฟรีแหละแต่ทางของเจ้าของช้างหมายถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวในเรื่องของการกินอาหารหรือว่าในเรื่องของการดำรงชีพอะไรเขาต้องจ่ายเองในเร
1: ื่อง
0: ของการขนช้างเข้ามา
1: แต่การรักษาฟรีแต่ประเด็นการเดินทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ไปรักษาที่นี่ได้แต่ประเด็นคือโอ้การเดินทางอันนี้ก็อาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายไกลมาก
0: แต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยอ่ะค่อนข้างมีโรงพยาบาลเกิดขึ้นเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางโซนภาคใต้เนี่ยตอนเนี้ยก็จะมีโรงพยาบาลของกระบี่ซึ่งเป็นของสถาบันโภชบาลแล้วก็จะมีโรงพยาบาลของสเตฟซึ่งจะเป็นของมูลนิธิ
1: เอกชนละมูลนิธิ
0: เอกชนใช่ก
1: ็
0: คือเขาก็จะเป็นเซาเทิร์นเอเชียหรือเฟนมา
1: ส์อ๋อค่ะแถวนั้นก็จะมี
0: ที่หนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลก
1: ็
0: จะเป็นสองที
1: ่
0: ถ้าอยู่ในโซนภาคกลางเนี่ยหรือตะวันออกทางชลบุรีถ้าเกิดส่งสะดวกอ่
1: ะ
0: หมอคิดว่าน่าจะเป็นกำแพงแสนซ
1: ึ่
0: งเป็นของเดี๋ยวนะกำแพงแสนเป็นของมหาลัยเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทางโซนกาญจนบุรีก็จะมีโรงพยาบาลของไซโยกซึ่งเป็นของมหิดลทางเหนือจะเป็นโรงพยาบาลของทางมชก็คือทางมหาลัยเชียงใหม
1: ่
0: ทีหนึ่งแล้วก็ทางโรงพยาบาลช้างของลำปางซึ่งก็อันนี้จะเป็นของสถาบันโภชบาลทางสุรินทร์ตอนนี้มันจะมีสองที
1: ่
0: ก็คือจะมีของที่สถาบันช้างซึ่งเป็นของกรมศุสัตว
1: ์
0: กับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นของโครงการโคชานาจักรซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเขาเป็นของเอกชน
1: แต่เขาก็ให้บริการ
0: เอกชนก็ไม่ใช่เนาะเพราะเขาเป็นขององค์การสวนสัตว์แต่ว่าเขาก็จะเป็นกึ่งเอกชนเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดในการเข้าไปรักษาเนี่ยโรงพยาบาลตรงนี้เขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายในบางส่วนก็จะไม่ได้ฟรีทั้งหมด
1: เข้าใจเลยคุณหมอคะเดี๋ยววันหน้ามาคุยกันอีกนะคะเรื่องนี้นะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ต้องคุยยาวๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะได้ความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้หลายเรื่องมากขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องที่กำลังเป็นข่าวนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคแอนแท็กค่ะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วน่ากลัวขนาดไหนในข้อมูลตรงนี้นะคะเราไปสอบถามเพิ่มเติมกับแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.กมลพันธ์เจริญกุลนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์เนี่ยมาร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยในวันนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะในเรื่องของประเด็นโรคแอนแทรกที่ตอนนี้หลายคนกำลังให้ความสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้จริงๆแล้วโรคแอนแทรกแต่เดิมเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศไทยมานานหรือยังแล้วชาวบ้านเขารู้จักกันในชื่อว่าอะไรอะคะอาจารย์
4: จริงๆแล้วอะค่ะโรคแอนแทรกเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งเจอมันครั้งนี้นะคะครั้งแรกมีรายงานนะคะการตรวจพบโรคเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2535แล้วนะคะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็มีการระบาดนะคะพบได้ทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ในทั่วทุกภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะนะคะในเขตภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในภาคกลางนะคะก็มีการรายงานการตรวจพบโรคนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นโรคที่เหมือนพอมีการระบาดมาสักระยะหนึ่งนะคะมันก็จะหายไปเนาะแล้วมันก็จะกลับมานะคะแล้วมันก็จะหายไปเป็นระยะเป็นช่วงๆนะคะเนาะซึ่งในช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันก็มีการระบาดเกิดขึ้นมาเนาะแล้วก็อาจจะด้วยเนื่องจากว่าเป็นมีเพื่อนบ้านนะคะที่เขามีการตรวจพบเนาะเชื้อนี้มาก่อนนะคะในบริเวณใกล้เคียงกับที่เราเจอในครั้งนี้นะคะ
3: ค่ะ
4: จริงๆในตัวเชื้อตัวนี้ค่ะสมัยก่อนเนาะเขาก็จะเรียกว่าโรคกาลีนะคะก็เป็นโรคที่ใช่ค่ะก็คือเป็นโรคที่เจอมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเจอนะคะประเทศไทยเพิ่งมีรายงานแค่ปี2535ถูกไหมคะแต่ว่าในต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีรายงานตั้งแต่ปี700 2000กว่าหรือ1000กว่าก็เจอแล้วนะคะ
3: อือ
4: คือเขาเรียกว่าโรคโบราณ
3: เป็นโรคที่มีมาอย่างยาวนานแต่ว่าจะมีการระบาดเป็นระยะเป็นช่วงเวลาแต่ชื่อแบบเดิมนี่น่ากลัวมากเลยนะคะโรคกาลีแล้วในประเทศไทยเราจะเจอที่ไหนบ่อยอะคะอาจารย
4: ์หลักๆนะคะอย่างที่บอกไปเนาะที่เราจะเจอเนี่ยค่ะมักจะเป็นในแถบภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคกลางนะคะอีกอันนึงในช่วงหลังๆที่เรามักจะเจอนะคะก็จะเป็นบริเวณติดกับชายแดนนะคะ
3: ค่ะแล้วทีนี้ในตัวเชื้อโรคตัวนี้ค่ะโรคแอนแทรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบได้ในสัตว์ประเภทไหนบ้าง
4: ค่ะจริงๆหลักๆเนี่ยเรามักจะพบในสัตว์ได้ทุกชนิดนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือรวมถึงในสัตว์ปีกบางชนิดด้วยซ้ำนะคะแต่มักจะพบได้บ่อยนะคะในกลุ่มของสัตว์ที่กินหญ้านะคะเช่นวัวโคกระบืออย่างเงี้ยนะคะแพะกวางอะไรเงี้ยนะคะ
3: แล้วเวลาพบในสัตว์ประเภทสัตว์กินหญ้าแบบนี้มันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะแล้วในส่วนของเรื่องการแพร่กระจายถ้าเป็นสัตว์สู่สัตว์อย่างเงี้ยค่ะมันจะแพร่กระจายช้าหรือเร็วหรือว่าใช้ระยะเวลาขนาดไหนแล้วเราสามารถสังเกตอาการจากสัตว์เหล่านั้นได้ยังไงบ้างอะคะ
4: คือโดยส่วนใหญ่นะคะการแพร่กระจายโรคนะคะของโรคตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการติดต่อ โดยตรงนะคะระหว่างสัตว์สู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนแต่ว่ามันจะเป็นการติดต่อจากสัตว์มาคนหรือจากสิ่งแวดล้อมนะคะมาในตัวสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมมาในคนเนาะช่องทางหลักๆนะคะอย่างของในสัตว์เนี่ยก็จะติดได้นะคะจากช่องทางหลักๆประมาณ3ช่องทางช่องทางแรกนะคะก็มาจากการกินนี่แหละนะคะก็คือเวลาที่พฤติกรรมไปเลียมหญ้าไปกินหญ้านะคะตัวพวกสปอร์เนาะของแบคทีเรียเนี่ยมันอยู่ในดินอยู่แล้วพอเวลาดึงหรือเลียมกินหญ้าค่ะมันเกิดการฟุ้งกระจายขึ้นมาเนาะก็จะทำให้เขาสูดนะคะหายใจเอาตัวเชื้อเนี่ยเข้าไปประเด็นแรกนะคะประเด็นที่2พอกินก็มีโอกาสที่จะมีการกินนะคะอาหารหรือบริโภคน้ำนะคะหรือดินที่มันมีการปนเปื้อนตัวสปอร์นะคะของตัวเชื้อนี้เข้าไปนะคะหรือประเด็นที่3คือร่างกายเขามีบาดแผลอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเชื้อตัวนี้มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะในดินในน้ำนะคะก็มีการปนเปื้อนนะคะตัวเชื้อตัวนี้เข้าสู่บาดแผลได้หลักๆคือ3ช่องคล้ายๆในคนเลยค่ะ
3: ค่ะแล้วเวลาสัตว์ติดเชื้อไปแล้ว
4: ค่ะ
3: อาการภายนอกที่เราสามารถสังเกตได้ในช่วงแรกๆเลยเราสังเกตได้จากอะไรบ้างอะคะ
4: จริงๆแล้วอะค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์เนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วสัตว์โดยกลุ่มที่เป็นตระกูลสัตว์มันสัตว์ที่กินหญ้าทั้งหมดนะคะเช่นวัวหรือกระบือพวกนี้ค่ะมักจะมีความไวต่อโรคนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นแบบเฉียบพลันนะคะก็คือแสดงอาการวันไม่เกิน24-72ชั่วโมงนะคะก็เสียชีวิตแล้วซึ่งอาการหลักๆที่อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นมีไข้สูงมากนะคะซึมไม่กินอาหารท้องอืดนะคะหรือว่าตามตัวเนี่ยบวมบางทีก็จะมีน้ำลายที่ปนเลือดสดนะคะหรือในบางครั้งเนี่ยมีอาการชักเกร็งกระตุกนะคะแล้วที่เจอได้บ่อยเลยก็คือเมื่อสัตว์เสียชีวิตแล้วอะค่ะจะเห็นเลือดเนาะมันไหลออกมาทางช่องทวารต่างๆเช่นรูทวารนะคะหูตาจมูกนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นเลือดสีดำๆมีกลิ่นเหม็นคาวแล้วก็ไม่แข็งตัวนะคะ
3: ก็คือเลือดจะไม่จับตัวแข็งเป็นก้อนหลังจากที่ไหลออกมานานแล้วก็ตามฟังแล้วสยองยังไงไม่รู้เลือดออกทุกทวารแบบนี้เราไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทันเลยเหรอคะคุณหมอถ้าเราเห็นก่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: คือโดยส่วนใหญ่นะคะก็คือถ้าเป็นสัตว์ในตระกูลที่เป็นถ้าสมมตินะคะเวลาที่สัตว์ปศุสัตว์เนาะตัววัวแพะแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าติดเชื้อในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยคือปริมาณที่สูงพอสมควรเขาก็จะแสดงอาการแบบเฉียบพลันและเสียชีวิตใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีสัตว์กลุ่มอื่นที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ด้วยกันบริเวณเดียวกันอาจจะได้รับเชื้อได้กว่าหรือยังไม่แสดงอาการโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแนะนำให้มีการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะนะคะในสัตว์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หรือพิจารณาในการให้วัคซีนเป็นรายๆไปในพื้นที่เสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะ
3: ค่ะแล้วปัจจัยที่จะทำให้เชื้อที่มันเป็นเจ้าเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
4: ค่ะหลักๆแล้วนะคะเชื้อพวกนี้ค่ะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ตัวสปอร์คือสปอร์ตัวนี้มันค่อนข้างทนในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากนะคะทนร้อนนะคะทนชื้นนะคะทนความเป็นกรดเป็นด่างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันคงทนในสิ่งแวดล้อมเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการปนเปื้อนนะคะของตัวสปอร์เนี่ยไปกับดินไปกับซากสัตว์นะคะหรือไปกับวัตถุต่างๆที่มันปนเปื้อนไปเนี่ยค่ะมันแพร่ไปกับรถการเดินทางการคมนาคมหรือการขนส่งต่างๆก็แพร่ไปตามที่ต่างๆได้นะคะ
3: ค่ะแล้วเจ้าตัวสปอร์ที่อาจารย์บอกเนี่ยคะมันสามารถจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขนาดไหนอะคะ
4: จริงๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวแบคทีเรียตัวนี้ค่ะจริงๆที่เขาเรียกกันว่าสปอร์เนี่ยค่ะจริงๆมันก็คือตัวแบคทีเรียตัวแอนแทรคเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าเขามีการเหมือนสร้างเกราะขึ้นมาเนาะก็คือสร้างเป็นผนังเซลล์ขึ้นมาให้ตัวเองเนี่ยค่ะมีความคงทนต่อสิ่งแวดล้อมในบางครั้งถ้าสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยหรือเหมาะสมเนี่ยค่ะมักจะอยู่ได้คือถึงประมาณ10ปีหรือได้ซ้ำนะคะ
3: โอ้10ปีเลยนะคะอยู่เฉยๆแบบนั้นไม่ตายไม่หายไปไหนรอเวลาเข้าไปสู่ร่างกายโอ้น่ากลัวที่สุดเลยแล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของโอกาสที่จะติดเชื้อระหว่างถ้าสมมติเข้าสู่ร่างกายคนจะสามารถติดต่อระหว่างคนกับคนได้ไหมคะ
4: โดยส่วนใหญ่โรคนี้นะคะยังไม่มีรายงานการติดต่อระหว่างคนสู่คนนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยมักจะเกิดการติดมาจากการปนเปื้อนนะคะที่สิ่งแวดล้อมแล้วร่างกายเรามีแผลแล้วเราไปสัมผัสซึมเข้าทางผิวหนังการบริโภคนะคะสัตว์ที่มีเชื้ออยู่ นะคะโดยที่อาจจะบริโภคได้ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะมีกึ่งสุกกึ่งดิบหรือว่าไม่สุกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายใจนะคะเข้ามาไปสัมผัสบริเวณที่มีตัวสปอร์ของเชื้อเนี่ยฟุ้งกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมมาจากขนสัตว์หรืออะไรพวกนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาในร่างกายได้นะคะ
3: ค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของการทานอาหารรับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบก็จะมีโอกาสเสี่ยงโรคถ้าอย่างนั้นเรารับประทานอาหารสุกแต่ว่าเอาเนื้อที่มันอาจจะมีเชื้ออยู่อย่างเงี้ยค่ะไปปรุงสุกรับประทานได้หรือเปล่าคะจะปลอดภัยไหมคะ
4: จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะให้รับประทานเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเชื้อตัวนี้จริงๆทนความร้อนมากนะคะในกรณีที่อาหารที่เราปรุงให้สุกเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแต่อาจจะช่วยลดปริมาณเชื้อได้นะคะดีกว่ากินแบบดิบๆเข้ามาเลยแต่ก็คือแนะนำว่าไม่ควรบริโภคนะคะเนื้อสัตว์ที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาเนาะ1นะคะเราไม่ทราบว่าอุ๊ยมาจากไหนนะคะ1เนาะ2ก็คือเราสัตว์ที่เหมือนตายนะคะหรือเสียชีวิตโดยผิดปกติเนาะ
3: ค่ะค่ะก็ถ้าพบสัตว์ที่เสียชีวิตแบบโดยไม่ทราบสาเหตุก็ไม่ควรนำมาปรุงอาหารถึงแม้ว่าจะผ่านความร้อนขนาดไหนเชื้อโรค ก็จะไม่ตายก็ยังอยู่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
3: ่ะค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของการติดเชื้อพอคนติดเชื้อไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการสังเกตอาการนะคะเราจะสามารถพบเห็นอาการภายนอกอะไรที่พอมองแล้วมันจะเอ๊ะอันนี้ติดเชื้อแอนแทรกซ์หรือเปล่า
4: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในคนนะคะอาการที่เรามักจะเห็นได้เด่นชัดเลยก็คือการติดเชื้อทางผิวหนังเนาะนะคะลักษณะที่เป็นในตามภาพข่าวที่เราเห็นเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตุ่มน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตุ่มมันแตกออกแล้วมันจะกลายเป็นผิวหนังนะคะแข็งๆนะคะสีตำตาลแล้วก็ตรงขอบอะค่ะมันจะนูนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคล้ายๆรอยแบบบุหรี่จี้เนาะนะคะก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะ
3: ลักษณะของการเกิดตุ่มแล้วก็เป็นตุ่มน้ำแตกอย่างนี้ค่ะมันเป็นช่วงระยะเวลากี่วันนะคะ
4: โดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะระยะฟักตัวของโรคอะค่ะมักจะค่อนข้างเร็วก็คือไม่เกินประมาณ1สัปดาห์หรือได้บางรายก็เจอได้ว่าไม่เกิน2เดือนนะคะ
3: ขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะ
4: หรือปริมาณที่
3: สูงได้หรือเปล่า
4: ใช่
3: ปริมาณด้วยแล้วถ้าเราได้รับเชื้อแต่ว่ายังไม่ได้ไปพบแพทย์เนี่ยมันจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตมีโอกาสเสียชีวิตภายในระยะเวลาสั้นยาวขนาดไหนอะคะ
4: คือจริงๆแล้วอะนะคะโรคเนี้ยเนี่ยเป็นโรคอันตรายเนาะเป็นโรคที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะเพียงแต่ว่ามันสามารถรักษาได้และป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีประวัติมีความเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีรายงานการระบาดของโรคนี้มาก่อนหรือเคยตรวจพบโรคนี้มาก่อนเรามีประวัติว่าเราสัมผัสนะคะสัตว์ที่มีอาการที่เล่ามาทั้งหมดนะคะมีความผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีตุ่มนูนขึ้นตามตัวนะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าพวกนี้นะคะพอเราติดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะคะ
3: ค่ะคือยังไงก็ควรจะต้องพบคุณหมอแต่ถ้าพบคุณหมอใน
4: เร็วที่สุด
3: ช่วงเวลาระยะต้นๆมันจะสามารถรักษาหายได้แน่นอนใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
3: แล้วช่วงนี้อย่างที่เราบอกเราจะได้ยินข่าวว่ามันมีการแพร่ระบาดเราจะหาทางป้องกันการบริโภคเนื้อสัตว์หรือว่าวิธีการสังเกตเมื่อต้องบริโภคเนื้อในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆแล้วอะค่ะถ้าเป็นในกลุ่มของมุมมองของผู้บริโภคทั่วไปนะคะอันดับแรกเลยนะคะแหล่งนะคะที่มาของเนื้อเนี่ยค่ะเราต้องมั่นใจนะคะว่าเรามาจากโรงเชือดหรือโรงฆ่าที่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็คือมีการดูแลนะคะรับรองโดยกรมปศุสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์เป็นผู้ดูแลนะคะว่าสัตว์ที่จะนำเข้ามาสู่กระบวนการผลิตหรือการบริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยปราศจากโรคนะคะซึ่งโดยปกติแล้วในประเทศไทยเนี่ยค่ะเรามีกระบวนการนะคะในการเฝ้าระวังตรวจติดตามนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทุกชิ้นก่อนที่ผู้บริโภคเนี่ยค่ะจะบริโภคเข้าไปเนี่ย มันปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยอะค่ะสิ่งที่เราจะต้องดูเลยคือ1แหล่งที่มาของอาหารน่าเชื่อถือไหมนะคะ2ไม่ควรถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าอุ๊ยมีสัตว์ตายมีซากสัตว์นะคะแล้วเข้าไปสัมผัสโดยตรงนะคะคือเข้าไปจับเข้าไปผ่าเข้าไปกรีดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ควรนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะป้องกันนะคะก่อนที่จะไปติดเชื้อซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจากคนสู่คนยังไม่เคยมีประวัติการติดต่อกันใช่ไหมคะในเรื่องของเชื้อแอนแทรคแต่ว่าเราเนี่ยสามารถรับสปอร์ได้จากสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการแพร่กระจายของเชื้อ
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราควรแนะนำประชาชนค่ะในเรื่องการปฏิบัติตัวเพราะว่าเวลาเราได้รับข้อมูลข่าวสารเราควรจะไปแนะนำคนอื่นๆหรือว่าคนในครอบครัวให้เข้าใจเรื่องโรคนี้ยังไงบ้างคะในกรณีที่เจอการระบาดด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะ
4: ค่ะจริงๆแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าคือการเจอโรคระบาด ที่เป็นโรครุนแรงที่ติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนนะคะสิ่งนึงเลยที่มักจะสร้างก็คือความตระหนกใช่ไหมคะตื่นตระหนกตกใจกับผู้บริโภคว่าอุ๊ยต่อไปนี้ฉันกินเนื้อวัวไม่ได้แล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะถ้าเราบริโภคเนื้อนะคะจากแหล่งที่ได้มาตรฐานนะคะมีความน่าเชื่อถือนะคะมาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าอาหารเราเนี้ยเนี่ยปลอดภัยมีที่มาที่ไปถูกต้องนะคะมีการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะล้างมือทุกครั้งบริโภคทุกครั้งหมอคิดว่าโรคเรื่องตรงเนี้ยมันก็ปลอดภัยนะคะ
3: ค่ะได้ค่ะก็อย่างแรกเลยอย่าพึ่งตระหนกตกใจใช่ไหมคะในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลมาปุ๊บอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมแต่ทีนี้ถ้าติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเราควรจะไปที่ไหนก่อนดีคะคุณหมอไปโรงพยาบาลหรือแจ้งสาธารณสุขหรือควรดำเนินการขั้นตอนไหนก่อนดี
4: จริงๆหลักๆเลยนะคะไปโรงพยาบาลก่อนเลยค่ะแล้วก็แจ้งคุณหมอถึงความเสี่ยงของตัวเราเนาะว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะเราไปสัมผัสหรือไปบริโภคนะคะเนื้อวัวดิบเนาะหรือแถวบ้านเนี่ยค่ะมีคนหรือมีสัตว์ตายผิดปกตินะคะอันดับแรกเลยถ้าเราพบเห็นสัตว์ที่ตายผิดปกติอาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หน่วยงานท้องถิ่นนะคะหรือว่าถ้าเราเริ่มมีอาการที่เราสงสัยเช่นเริ่มมีตุ่มขึ้นตามตัวนะคะสอดคล้องกับการที่เรามีประวัติหนึ่งก็คือไปในพื้นที่บริเวณที่เคยมีการระบาดหรือตรวจพบโรคนี้หรือสองนะคะมีการบริโภคนะคะเนื้อวัวที่เราไม่ทราบแหล่งที่มาที่ไปนะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็แจ้งประวัติกับคุณหมอด้วยว่าเรามีความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
3: ได้ค่ะก็นี่เป็นคำแนะนำจากคุณหมอวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.กมลพันธ์เจริญกุลนะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของโรคแอนแทรคนะคะขอบพระคุณค่ะ
4: ค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายแล้วก็วิธีการป้องกันในช่วงที่มีการเกิดการระบาดของโรคแอนแทรคค่ะติดตามรายการได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอสอร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนแล้วก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: หากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันก่อนที่เราไปเที่ยวกันตรังกระบี่นะคะได้คุยกับท่านผู้อำนวยการที่กระบี่เพียงใช้เวลาน้อยนิดแล้วก็ไม่ได้มีรูปประกอบด้วยวันนี้เนี่ยค่ะก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันอีกครั้งแบบเจาะลึกกับท่านผู้อำนวยการอุทิศลิ่มสกุลนะคะผู้อำนวยการทท.ที่กระบี่นะคะว่าทำไมเที่ยวกระบี่ถึงไม่มีเบื่อสักทีนึงค่ะขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการอุทิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับครับคุณชมพู่แล้วก็ทางท่านผู้ฟังรายการจสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะคงต้องเรียนถามเลยพอมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วนะคะ
1: ครับก็ตอนนี้2ปีแล้วครับขึ้นปี3ครับผม
0: เที่ยวทั่วหรือยังเพราะว่าวันก่อนที่พูดกันว่าเดือนนึงไม่น่าจะเที่ยวกระบี่หมดแต่นี่2ปีเที่ยวครบหรือยังคะ
1: ก็น่าจะครบครับเพราะว่าจะต้องออกเดินทางในเรื่องของการหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวให้ทั้งผู้ประกอบการเองนะครับใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายแล้วก็เชิญชวนทางท่านผู้ฟังโดยเฉพาะทางผู้ฟังจสร้อยครับได้ออกเดินทางมาเที่ยวกระบี่กันในช่วงวันหยุดหรือว่าเมื่อมีโอกาสในช่วงของวันหยุดเนี่ยอยากให้เลือกแบบกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วในช่วงเทศกาลที่หมายถึงว่าช่วงหน้าที่จะเที่ยวกระบี่เนี่ยก็คือช่วงนี้เลยถูกไหมคะตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราไปจนถึงกุมภาเลยใช่ไหมคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันเป็นอากาศดีครับครับพี่ชมพู่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่ามาเที่ยวทะเลครับได้สัมผัสกับแสงแดดนะครับซึ่งในแต่ละช่วงเวลาครับก็คือว่าความสวยงามของแสงแดดความสวยงามของท้องฟ้ากับการเที่ยวทะเลเนี่ยครับเป็นบรรยากาศที่แตกต่างครับ
0: ค่ะแล้วต้องถามผอ.ว่าในกระบี่ที่ไปสำรวจมาไปดูมาในทุกๆที่เนี่ยตอนนี้อันดับหนึ่งในใจของผอ.เองของผอ.ก่อนคือที่ไหนคะ
1: ถ้าชอบโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะชอบเกาะห้องครับนะครับแล้วก็เกาะพีพีครับนะครับแล้วก็ที่เกาะลันตานะครับทั้งสามเกาะที่ผมมองว่าและที่สำคัญอีกเกาะอีกอ่าวนึงก็คืออ่าวไรเลย์ครับซึ่งทั้งสี่ที่เนี่ยครับถ้าหากว่าก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลักของกระบี่นะครับซึ่งผมไปค่อนข้างบ่อยมากนะครับไปดูในเรื่องของความสวยงามซึ่งในช่วงของ2ปีที่ผ่านมาครับคุณชมพู่ครับได้มีการชะลอในเรื่องของการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ครับก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวแบบมีในเรื่องของความสวยงามความอุดมสมบูรณ์เนี่ยฟื้นคืนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าหากว่าเราตามในเรื่องของสื่อมวลชนที่เสนอข่าวไปนะครับโดยเฉพาะที่อ่าวไรเลย์นะครับก็จะมีปะการังเนี่ยสีขาวเนี่ยปะการังเขากวางเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คือที่เกาะพีพีโดยเฉพาะอ่าวมาหยานี่ในการที่จะต้อนรับท่องเที่ยวเราปิดมา3ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้เห็นในเรื่องของปลาฉลามหูดำนะครับที
0: ่
1: หูดำสมบูรณ์แล้วก
0: ็
1: ครับแล้วก็ภาพในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟูกลับมานะครับผมมองว่าค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ของเกาะลันตาเองนะครับจริงๆเกาะลันตาเนี่ยก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีฐานะเป็นอำเภอนะครับแต่ว่าทั้งเกาะเนี่ยครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับเชื่อไหมครับว่าบนเกาะลันตาเรามีย่านเมืองเก่าด้วยนะครับที่เป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนครับครับ
0: ค่ะเรียกว่าเป็นเกาะไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะคะที่ผอ.ชอบแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้รู้จักกันอยู่บ้างแล้วสำหรับในเกาะที่ท่านผู้อำนวยการชอบชื่นชอบในส่วนตัวด้วยแล้วก็

0: ครับเขาก็ได้เปิดให้มีการจองเนี่ยตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นมาน
1: ะครับแล้วเป็นยังไงคะรู้ไหมคะว่าเต็มไปหรือยังเนี่ย
0: ตอนนี้ครับเท่าที่ดูยอดนะครับตั้งแต่จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์เลยนะครับก็ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาเนี่ย362คน
1: นะครับ
0: ซึ่งในเรื่องของการจองเนี่ยเราสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด60วันนะครับคุณชมพู่ครับ
1: 60วัน
0: ครับแล้วก็ในการท่องเที่ยวอัลมายาครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเงื่อนไขที่ว่าเราจะให้เที่ยวเป็นรอบครับ
1: ค่ะรอบหนึ่งนี่กี่ชั่วโมงกี่นาทียังไงคะแล้วรอบหนึ่งกี่คนคะ
0: รอบหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ1ชั่วโมงครับก็จะได้รอบหนึ่งประมาณ375คนนะครับซึ่งของในการเที่ยวในแต่ละวันเนี่ยครับเราจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยในการที่จะมาสัมผัสความสวยงามของอัลมายาซึ่งเราปิดไปเกือบจะ3ปีครับแล้วก็ในการปิดนะครับทำให้มีการฟื้นฟูในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามนะครับมีปะการังมีปลาฉลามหูดำปลาฉลามหูดำเนี่ยครับเป็นปลาฉลามที่ไม่เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ตัวไม่ใหญ่ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับบนอัลมายาเองเนี่ยก็จะมีการจัดระเบียบต่างนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่าเทียบเรือนะครับห้องสุขานะครับหรือว่าในเรื่องของทางเดินนะครับจุดชมวิวต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขาก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการในการที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนอ่าวมายาครับ
1: ค่ะกำลังจะถามเลยค่ะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าไหนๆทรัพยากรธรรมชาติมันก็ฟื้นกลับมาแล้วเนี่ยในการควบคุมดูแลเราจะสามารถเข้มงวดได้ขนาดไหนยังไงในการเข้าออกเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมีจะเราจะปิดกั้นเข้าๆหรือยังไงคะทำได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับอย่างที่ได้นำเรียนไว้ตอนต้นนะครับว่าอัลมายาเนี่ยก็คือการที่จะมาเข้าเที่ยวได้เนี่ยต้องมีการจองล่วงหน้านะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเราก็จะเปิดเป็นรอบให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสเนี่ยวันละ11รอบด้วยกันเรารอบ1รอบต่อ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในแต่ละรอบอ่ะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็คือลดความหนาแน่นก็คือประมาณ375คนต่อรอบอ่ะครับครับแล้วก็เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นอันนี้คือในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะรักษานะครับธรรมชาตินะครับหรือว่าไม่ส่งกระทบกับในเรื่องของการที่ไปเยือนความสวยงามของอ่าวมายาแล้วนอกจากนี้ครับคุณชมพู่ครับแล้วก็ทางท่านผู้ชมผู้ฟังครับการไปท่องเที่ยวอุทยานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันก็คือในเรื่องของการทาครีมกันแดดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีผลในเรื่องของการทำลายปะการังเป็นอย่างมากนะครับก็ทางอุทยานเองเนี่ยก็ได้มีในเรื่องของพ.ร.บ.ตัวนี้ออกมานะครับการไปท่องเที่ยวอุทยานทางทะเลเนี่ยครับเขาก็ขอความร่วมมือว่า
1: การใช้ครีมใช่ไหมคะ
0: จะต้องหลีกเลี่ยงอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับที่มีส่วนผสมนะอย่างเช่นของออกซิเบนโซนนะครับออกติโนเซตนะครับหรือว่าอีกตัวนึงก็คือโฟเอ็มบีซีแล้วก็อีกตัวนึงก็คือบูทินพาราเบนนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมของ4ประเภทเนี่ยครับก็คือขอความร่วมมือเลยเพราะว่า4ประเภทนี้ที่ผสมในครีมกันแดดนะครับจะทำลายปะการัง
1: อันนี้คือชัดเจนออกมาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทากันแดดได้แต่ต้องดูว่าไม่มี4ตัวนี้เป็นข้อห้ามเลย
0: ครับครับนั้นเราจะได้ชมความสวยงามเราจะได้ชมปะการังไปนานๆนะครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าก็น่าเป็นห่วงอยู่นะคะแล้วทีนี้ในเรื่องของจุดที่เราบอกเนี่ยเราเตรียมการไว้แล้วล่ะแต่ว่าในการทำจริงๆแล้วเรามีบทลงโทษคนที่อาจจะฝ่าฝืนด้วยไหมคะ
0: จริงๆในส่วนของการทาครีมกันแดดนะครับอันนี้คือต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าของพ.ร.บ.อุทยานเนี่ยเขาออกประกาศค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าหากว่าใช้ในเรื่องของครีมกันแดดที่มีสารเคมีเหล่านี้ครับอาจจะต้องแบบมีโทษในการปรับไม่เกิน 100,000 บาท
1: นะครับโทษสูงเหมือนกันนะคะ
0: 100,000 บาทใช่ครับอันนี้คือประกาศของอุทยานแห่งชาติที่เขาได้ประกาศออกมานะครับ
1: แล้วที่หมายถึงว่าอย่างกรณีที่คนไม่ได้ลงคิวในคิวแล้วก็ขับเรือมาถึงเวลาแล้วแวะมาเลยโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของการที่เราจำกัดจำนวนคนเข้าเนี่ยค่ะมีบทลงโทษด้วยไหมคะ
0: คือในเรื่องตอนนี้ก็คือขอความร่วมมือทางผู้ประกอบการนะครับของไม่ว่าผู้ประกอบการเรือหัวธงซึ่งวิ่งมาจากเกาะพีพีโดยส่วนใหญ่ครับว่า

0: ราจะไม่มีการ walk in ในการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องแบบมิก็คือทางอุทยานเองเนี่ยก็ได้แบ่งสัดส่วนเอาไว้ว่าสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นเรือหางยาวนะครับเรือหัวโทนะครับสามารถที่จะทำการจองล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าเราขอความร่วมมือว่าไม่อยากจะให้ walk in
1: เราก็ดูควบคุมจากคนที่เรียกว่าเป็นผู้ที่บริหารการลงเรือแถวนั้นนั่นเองก็คือผู้ประกอบการการท่องเที่ยวท้องถิ่นนั่นเองนะคะในการให้ความร่วมมือค่ะแล้วอย่างที่ค่ะ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ในการมาเที่ยวอามายาครับก็จะมีบริษัทนำเที่ยวทั้งจากภูเก็ตนะครับแล้วก็จากกระบี่เองที่เป็นแผ่นดินนะครับก็มีการขายในเรื่องของรายการนำเที่ยวไปเกาะพีพีฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเสนอขายครับเขาก็จะต้องมีการจองให้กับนักท่องเที่ยวล่วงหน้านะครับทำการจองล่วงหน้าเลยนะครับตามที่ผมบอกครับวันหนึ่ง11รอบรอบละ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยรองรับไม่เกิน375คนนะครับฉะนั้นเนี่ยทั้งบริษัทนำเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องวางแผน
1: ในการบริหารจัดการนะคะโดยต้องดูว่าลูกค้าของคุณจะมีเข้ามาในช่วงเวลาไหนเท่าไหร่แล้วก็บริหารจัดการกันที่เที่ยวอื่นๆล่ะคะที่เที่ยวอื่นๆมีวิวเกาะห้องให้ดูด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับจริงๆในเรื่องของการนำเสนอนะครับว่าเราอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มากระบี่จริงๆถามว่าเรามาเที่ยวกระบี่กันบ่อยไหมเรามาเที่ยวกระบี่กันบ่อยนะแต่ว่าเราก็อยากจะนำเสนอในมุมมองใหม่ๆอย่างเช่นมาเที่ยวเกาะพีพีครับสามารถที่จะไปเที่ยวจุดชมวิวก็ได้นะครับหรือว่าในภาพที่เห็นก็จะเป็นเกาะห้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสวยมากนะครับถ้าหากว่าได้เดินขึ้นบันไดนะครับไป
1: ชมวิวด้านบน
0: เป็นภาพมุมสูงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพพาโนรามา360องศาเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่บนเกาะห้องนะครับที่ทางอุทยานเนี่ยได้มอบความสุขนี้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าจะต้องขึ้นบันไดนะครับประมาณ481ขั้นด้วยกันนะคร
1: ับ ไปมาแล้วค่ะไปมาครั้งล่าสุดนี่แหละค่ะก็ได้สามารถขึ้นไปถึงตรงยอดถือว่าไม่มากเพราะมีจุดพักเยอะค่ะสามารถจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เป็นคนออกกำลังกายอะไรต่างๆก็ค่อยๆขึ้นที่เราก็ขึ้นกันหลายคนเลยทีเดียวค่ะสวยจริงๆคุ้มค่ากับการปีนจริงๆค่ะ
0: ครับก็จะได้เห็นวิวเนี่ยครับ
1: ค่ะมุมสูงอย่างนี้ค่ะนอกจากที่เกาะห้องแล้วเนี่ยยังมีจุดอื่นๆที่ให้ขึ้นไปดูมุมสูงอย่างนี้อีกด้วยไหมคะในกระบี
0: ่ครับก็จะมีอีกหลายจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าหากว่าขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเขาหงอนนาคใช่ไหมครับก็คือที่เขาหงอนนาคครับก็สามารถที่จะเห็นภาพเดียวกันนะครับหรือว่าจะเห็นทะเลของกระบี่นะครับเราก็จะเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนนะครับที่อยู่เนี่ยเรียงรายอยู่ในทะเลซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นนะครับไม่ว่าจะไป
1: ป่าเกาะ
0: ป่าเกาะฮะ
1: ป่าเกาะอ๋อค่ะเสียงหายไปช่วงนั้นพอดีเป็นป่าเกาะจริงๆ
0: ครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เนี่ยครับเกือบจะทุกมุมสูงของกระบี่เลยนะครับไม่ว่าจะไปที่เขาหัวหน้านะครับหรือว่าจะไปที่ของอุทยานแห่งชาติบุกเกาะพีพีจุดชมวิวนะครับหรือว่าจะเป็นที่ดินแดงดอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมสูงหรือว่าในจุดชมวิวของวัดถ้ำเสือก็สามารถเห็นวิวเหล่านี้ครับครับหรือว่าจะไปรับประทานอาหารหรือว่าร้านคาเฟ่ดังๆแถวในสระนะครับก็สามารถจะเห็นวิวเหล่านี้นะครับก็คือว่าจะอยู่ใกล้กับสายตาเรามากนะครับก็เชิญชวนจริงๆครับ
1: นี่สวยมากเลยค่ะทะเลน้ำสีเขียวทราย
0: สีเขียวมรกตฮะสีเขียวมรกต
1: สวยจริง
0: ๆครับ
1: ไปแล้วก็อยากไปอีก
0: ครับแล้วก็ในส่วนของนอกจากในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ของในเรื่องของจริงๆเราไม่ได้ขายในเรื่องของความสวยงามอย่างเดียวนะครับคุณชมพู่
1: ค่ะ
0: ครับเราขายในเรื่องของความปลอดภัยความสวยงามควบคู่กับความปลอดภัยนะครับอันนี้คือเป็นมาตรการของจังหวัดกระบี่ของเรานะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวอย่างของหมู่เกาะพีพีนะครับอย่างที่ได้เราได้พูดกันตั้งแต่ตอนต้นนะครับอย่างอามายานะครับอุทยานเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีนะครับก็ได้รับมาตรฐานชาแล้วก็ชาพลัสนะครับแล้วก็เป็นอุทยานที่ได้รับรางวัลสีเขียวด้วยฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอาจจะต้องแบบดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับว่าบางที
1: ข้อห้ามอะไรนะคะ จะได้ช่วยกันเที่ยวอย่างให้ได้ลูกหลานได้เที่ยวต่อได้ด้วยไม่ใช่ว่าเที่ยวแล้วก็จะจบที่รุ่นเราแบบนี้ไม่ดีนะคะ
0: ครับในส่วนเมื่อกี้เราแตะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็อาจจะแบบเตือนนิดนึงว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการที่จะเลือกเดินทางนะครับในนั้นในเรื่องของตัวมาตรฐานต่างๆโดยเฉพาะมาตรฐานชาร์จนะครับที่เรารู้จักกัน HHA นะครับเป็นในเรื่องของสร้างความปลอดภัยของจังหวัดกระบี่เองนะครับเรามีผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานชาเนี่ยถึง 1,338 แห่งด้วยกันน
1: ะ
0: ครับแล้วก็โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานชา plus นะครับนั่นหมายความว่าพนักงานในสถานประกอบการ
1: ฉีดวัคซีน 70%
0: มากกว่า 70% นะครับเรามีถึง810แห่งด้วยกัน
1: 810แห่งเลยนะคะค่ะ
0: อันนี้คือรวมทั้ง10ประเภทของกิจการเนาะแล้วก็โดยเฉพาะของการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของจังหวัดกระบี่ที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะครับตั้งแต่วันที่1ธันวานะครับเรามีสายการบินต่างชาติได้ทำการบินลงที่สนามบินกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว3สายการบินเราถึงได้มีลงมาตรฐานชา Extra Plus นะครับน
1: ั่
0: น
1: หมายความว่า
0: จะต้องมีคู่สัญญากับโรงพยาบาลเรามีทั้งหมดเนี่ย170แห่งด้วยกันนะครับก็ในเรื่องของความปลอดภัยทางกระบี่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางมาเที่ยวกระบี่ครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่กำลังจะวางแผนในการเดินทางผมเข้าใจว่าทุกพื้นที่เหมือนกันก็คือเรื่องของวัคซีน
1: การ
0: แสดงผลวัคซีนนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะเดินทางไปพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าหากว่าเราเช็คอินที่สนามบินดอนเมืองหรือว่าสุวรรณภูมิที่จะมากระบี่อะครับทางสายการบินเองเนี่ยเขาก็จะขอดูผลการฉีดวัคซีนนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะครับให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยให้กับผู้มาไปในการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับ
1: แล้วก็เห็นว่าคนกระบี่เองก็ฉีดวัคซีนเป็นจำนวนเกิน 70% แล้วด้วยใช่ไหมคะสำหรับเข็มแรก
0: เข็มแรกนี้ก็คือเกิน 70% ไปแล้วครับแล้วก็เข็ม2เนี่ยก็กำลังจะถึง 70% ครับแต่ว่าในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้นำเรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะพีเกาะไหนนะครับแล้วก็อ่าวไร่เลย์นะครับก็3แหล่งเนี่ยก็ได้รับวัคซีน 100% ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ก็ต้องฉีดวัคซีนให้ครบก่อนทุกอย่างใช่ไหมคะตะกี้นี้เห็นพูดถึงเรื่องของที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ชื่อว่าคลองรูดใช่ไหมคะอันนี้มันยังไงคะเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันเลยค่ะพ่ออ
0: ้อครับคลองรูดคลองน้ำใสนะครับก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนอินไทยแลนด์นะครับก็เป็นหนึ่งใน25แหล่งนะครับแล้วก็ในภาคใต้เนี่ยก็ของคลองรูดคลองน้ำใสอะครับก็จะติด
1: พวกใสจริงๆใสอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
0: ครับใสมากครับก็ขับคือขณะที่เราพายคายักไปอะครับเราก็จะเห็นความสวยงามของอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยครับก็คือว่าเป็นในเรื่องของต้นน้ำเลยนะครับก็คือมีความใสของน้ำแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นในเรื่องของระบบนิเวศวิทยานะครับของน้ำใสตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย
1: ตรงนี้เป็นน้ำจืดหรือว่าน้ำกร่อยครับผอ.
0: เป็นน้ำจืดครับ
1: น้ำจืด
0: แล้วถ้าหากว่าเราพายขึ้นไปอะครับก็จะมีความล่มลื่นนะครับตรงนี้ที่เป็นที่มาของคำว่าคลองหลูดครับ
1: ที่มาของชื่อใช่ไหมฮะ
0: ครับที่มาของชื่อคลองหลูดก็จะเห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวนะครับก็จะแบบขึ้นไปแล้วก็สไลด์ลงมาอันนี้บรรยากาศที่เป็นแลนด์มาร์กเลยนะครับของคลองน้ำใสนะคร
1: ับใสจริงๆใสจริง
0: ๆไม้ขอนไม้เนี่ยพาดอยู่กลางคลองเลยนะครับตอนนี้ก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์ซึ่งมีความสวยงาม
1: เขาล้มธรรมชาติอย่างนี้เหรอคะแล้วก็เลยอยู่ตรงนั้นเลยกลายเป็นแลนด์มาร์กที่ถ่ายรูปไปเลย
0: ใช่ครับแล้วตรงขอนไม้นี่เองครับเราสามารถที่จะเห็นนั่งบนคายักครับหรือว่านั่งบนริมตลิ่งนะครับก็สามารถที่จะเห็นฝูงปลานะครับแล้วก็มองเห็นในเรื่องของท้องของคลองเลยนะครับว่ามีความใสจริงๆแล้วน้ำมีความเย็นมากนะครับบวกกับในเรื่องของบรรยากาศที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ด้วยนะครับทำให้ของคลองหลุดคลองน้ำใสครับติด1ใน25อันซีนนิวซีรีส์ของประเทศไทย
1: เมื่อปีที่ผ่านมาอันซีนนิวซีรีส์มีหน้าเราไม่เคยได้ยินชื่อโอ้น้ำใสมากนี่ข้างล่างมันคืออะไรครับ
0: กล้วยไม้ป่าด้วยนะครับแล้วก็มีขอนไม้ต่างๆมีแบบวัชพืชซ
1: ึ่
0: งมีความสวยงามซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะให้ดอกที่ไม่ซ้ำกันเลย
1: ไม่เหมือนกันอ๋อ
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นเรียกว่าไปได้ทุกฤดูกาลเพราะดอกไม้ไม่ซ้ำทุกฤดูเลยโอ้โห
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นความสวย
1: นี่เคยไปท่าปอมคลองสองน้ำค่ะพอมันมีความแตกต่างกันยังไงสำหรับคลองหลูดเนี่ยค่ะ
0: ของท่าปอมคลองสองน้ำนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเดินชมทัศนียภาพนะครับของทานน้ำแต่ว่าของทานน้ำกระบี่ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าของกระบี่เองเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นในเรื่องของทางบกเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำลักษณะของคลองหลุดคลองน้ำใสนะครับท่าปอมคลองสองน้ำสระมรกตน้ำตกร้อนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางททสำนักกระบี่เนี่ยเราได้จัดทำเป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว6ย่านน้ำ
1: 6ย่านน้ำ
0: ย่านน้ำกระบี่กับ10มหัศจรรย์ทานน้ำกระบี่นะครับซึ่งนั่นหมายความว่าตั้งแต่อำเภอคลองท่อมที่เป็นสระมรกตนะครับตกร้อนนะครับว่าโอเคเราจะไม่เราเคยเห็นแต่ทานน้ำทานน้ำตกที่เป็นแบบทานน้ำธรรมดา
1: ใช่
0: แต่ว่าที่กระบี่นะครับเป็นทานน้ำร้อน
1: เป
0: ็
1: นทานน้ำร้อน
0: ครับ
1: นะคะ
0: แล้วก็ออกจากคลองท่อมมาในโซนของตัวเมืองก็จะเป็นคลองหลูดคลองน้ำใสแต่ถ้าไปในฝั่งโซนทางไปโซนอ่าวลึกครับก็จะเป็นในเรื่องของทานน้ำที่ท่าปอมคลองสองน้ำนะครับให้เราได้แวะไปสัมผัสความเย็นความสวยงามนะครับทานน้ำใสจริงๆครับ
1: คือตรงนั้นท่าปอมก็เห็นว่าใสแล้วแต่ตรงนี้คลองน้ำใสก็ยิ่งใสไปคนละแบบกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ความร่มรื่นต่างกันลักษณะภูมิประเทศรอบข้างจะต่างกันเรียกว่ามันสวยคนละอย่างต้องไปทุกที่จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าอิจฉาท่านด้านการท่องเที่ยวจริงๆนะคะมีที่เที่ยวได้เป็นไฮไลท์ได้แทบจะทุกจุดของอำเภอเลยไหมคะเนี่ยแทบทุกอำเภอเลยไหมคะเนี่ย
0: แทบทุกอำเภอครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราขายในเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบทะเลนะครับก็ลงทะเลได้
1: มีทะเลมีเกาะให้เที่ยวเยอะมาก
0: ชอบในเรื่องของทานน้ำก็มาเที่ยวทานน้ำหรือถ้าชอบในเรื่องของการเดินป่าก็สามารถที่จะท่องเที่ยวในเรื่องของการเดินป่าได้นะครับ
1: มีปีนหน้าผาถ้ำเดินป่าโอ้โห
0: เดินป่าที่เขาหงอนหน้านะครับหรือว่าเดินขึ้นบันไดไปชมจุดความสูงจุดชมวิวอย่างเช่นที่ดินแดงดอยวัดถ้ำเสือนะครับสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้คือในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มากกว่านั้นครับพี่ชมพู่ครับแล้วก็ทางท่านผู้ฟังจสร้อยก็จริงๆของกระบี่นอกจากในเรื่องของเรามีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแล้วครับอาหารของจังหวัดกระบี่เราก็มีความอร่อยในเรื่องของอาหารท้องถิ่นนะ
1: คะ
0: โดยเฉพาะ
1: อาหารท้องถิ่นนี้อะไรยังไงคะอ๋อเป็นซีฟู้ดนั่นแหละแน่ล่ะเพราะอยู่ทะเลใช่ไหมคะ
0: ครับโดยเฉพาะถ้าหากว่ามากระบี่เนี่ยเราต้องทานหอยชักตีน
1: อ๋อ
0: ใช่ไหมครับหอยชักตีนแล้วก็สาหร่ายขนนกนะครับหรือว่าสาหร่ายแล้วก็สาหร่ายพวงองุ่นนะครับที่เราจะต้องสั่งในเรื่องของการจริงๆเราเน้นในเรื่องของการกินอาหารเป็นยาด้วยนะครับกินอาหารตามฤดูกาลแล้วก็กินในเรื่องของซีฟู้ดที่เป็นประมงพื้นบ้านเราให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวนะครับเกือบจะทุกร้านครับเราจะมีในเรื่องของอาหารถิ่นเนี่ยมีเมนูอาหารถิ่นเนี่ยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เลือกสั่งครับครับ
1: แล้วส่วนใหญ่อาหารทางใต้ก็จะรสชาติจัดจ้านนี้เวลาที่ชาวต่างชาติมานี่เขาจะมีบ่นเรื่องของความรสจัดของพื้นอาหารพื้นบ้านใต้บ้างไหมคะ
0: ในเรื่องของอาหารนะครับอย่างบางร้านเนี่ยครับเขาก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสกับรสชาติอาหารใต้จริงๆนะครับก็จะเป็นแบบรสชาติแบบดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆร้านนะครับก็ได้ปรับในเรื่องของรสชาตินะครับให้ไม่เผ็ดเกินนะครับหรือว่าลดความเข้มข้นลงนะครับแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมครับ
1: อืมค่ะนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติแล้วคาเฟ่ฮิปฮิปชิกชิกก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นมีหลายที่เหมือนกันที่ลองเซิร์ชดู
0: ครับในส่วนของคาเฟ่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับหรือว่าในเรื่องของการสัมผัสรสชาติของกาแฟนะครับจริงกระบี่เราก็มีในเรื่องของสวนพื้นที่ที่ปลูกกาแฟเองด้วยนะครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์โรบัสต้า นะครับร้านกาแฟหลายๆร้านของกระบี่เนี่ยเราได้พูดถึงในเรื่องของกาแฟโรบัสต้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ถ้าหากว่าไปที่โซนอ่าวนางนะครับก็สามารถที่จะแวะไปได้หลายร้านเหมือนกันหรือว่าในตัวเมืองเนี่ยก็จะมีหลายร้านให้เลือกก็อาจจะเป็นบรรยากาศคาเฟ่ในตัวเมืองนะครับหรือว่าร้านคาเฟ่ที่ริมทานน้ำก็มีครับ
1: นะครับริมทานน้ำ
0: ใสที่เราได้ชมกันนะครับหรือว่าในเรื่องของคาเฟ่ที่เป็นบรรยากาศที่อยู่ชายทะเลนะครับก็มีให้เลือกทั้งโรบัสต้าแล้วก็อาราบิก้าครับถ้าหากว่าต้องการในสถานที่เป็นแฮงเอาท์นะครับไปส่งตะวันรับตะวันนะครับเราก็จะมีร้านคาเฟ่ที่ขายเครื่องดื่มที่ได้รับมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งหลายร้านให้เลือกเหมือนกันนะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นซันเซ็ตครับ
1: ค่ะเรียกว่าได้คำตอบแล้วค่ะว่าทำไมเที่ยวกระบี่ถึงไม่มีเบื่อเพราะว่ามีตอบโจทย์แทบจะทุกอย่างเลยแล้วแม้กระทั่งคนที่ชอบช้อปปิ้งอย่างถนนคนเดินสตรีทอาร์ตกระบี่ก็มีมืดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับในเรื่องของถนนคนเดินนะครับถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของการไปสัมผัสบรรยากาศถนนคนเดินเรามีถนนคนเดินที่ลานปูดำนะครับอยู่กลางเมืองของกระบี่เลยนะครับหรือว่าถ้าหากว่าชอบในเรื่องของสตรีทฟู้ดที่เป็นแนวลักษณะของเต้าลุ่งนะครับเราก็จะมีอยู่ที่ริมเขื่อนเจ้าฟ้าอยู่ที่ตัวเมืองของกระบี่เหมือนกันนะครับก็จะมีความหลากหลายในเรื่องของบรรยากาศเหล่านี้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินช้อปปิ้งนะครับในเรื่องของอาหารกันนะครับ
1: ค่ะแล้วช่วงนี้ปีใหม่ก็ต้องหาที่เที่ยวกันให้อย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วยให้ผอ.แนะนำสักหน่อยดีไหมคะว่าเที่ยวยังไงให้ปลอดภัยคะ
0: ครับก็อย่างที่คุยไว้ตอนต้นนะครับว่าในเรื่องของวัคซีนก็จะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสำหรับในการเดินทางนะครับถ้าหากว่าท่านมีวัคซีนครบตามของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสามารถที่เดินทางได้อย่างสบายใจนอกจากนี้ในเรื่องการเดินทางนะครับก็การสวมหน้ากากอนามัยก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอยู่นะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมการล้างมือบ่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันเราไปละนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการเดินทางมาแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหาในเรื่องของสถานที่พักที่ได้มาตรฐานชาหรือชาพลัสนะครับหลายร้านอาหารก็เช่นเดียวกันในเรื่องของการเลือกใช้บริการรถรับส่งนะครับเราสามารถที่จะเลือกในเรื่องของผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานชาพลัสนะครับหรือว่าในเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยครับสามารถที่จะศึกษาข้อมูลหรือว่าดูข้อมูลวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทางนะครับได้ที่เว็บไซต์ vrgabi.com นะครับหรือว่า Facebook ของทท.สำนักงานกระบี่ครับ vrgabiนะครับ Facebook VR กระบี่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของข้อมูลแหล่งของโรงแรม
1: ข้อมูลร้านที่พักนะคะที่จะเลือกใช้บริการนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.มากๆเลยค่ะวันนี้ต้องเรียกว่าอยากจะกลับไปเที่ยวกระบี่กันภายในไม่กี่วันนี้เลยอยากจะไปอีกรอบนึงเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าเรามากระบี่นี่หลายครั้งมากแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ามันเที่ยวไม่ทั่วเที่ยวไม่อิ่มสักทีนะคะเพราะฉะนั้นยังไงถ้ามีเวลาก็จะต้องกลับไปเที่ยวกระบี่กันอีกครั้งให้ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.มากๆเลยค่ะที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็มีภาพมาให้เราได้ชื่นชมเที่ยวในช่องทาง YouTube ไปก่อนนะคะแล้วค่อยตามไปเที่ยวของจริงกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับพี่ผู้สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมรายการจะสอบเราทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ก็สวัสดีทุกท่านรับเข้าสู่ช่วง Jess Lloyd Talk นะคะในเรื่องของประกันสุขภาพรถอย่างที่เกริ่นไว้ค่ะก็ต้องทักทายกับคุณทวีการเตชทวีทรัพย์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคงต้องเรียนถามเลยประกันสุขภาพรถนี่มันเพิ่งมีมาไหมคะ
1: ต้องบอกว่าในตลาดอะค่ะประกันสุขภาพรถเนี่ยจริงๆเรามีมาพอสมควรแล้วค่ะระยะหนึ่งละค่ะจริงๆหรือที่เราเรียกกันประกันภัยการขยายเวลารับประกันอะไหล่รถยนต์นะคะ
0: นั้นในตลาดอาจจะ
1: มีพอสมควรใช่ค่ะแต่ว่าด้วยวิริยะเนี่ยเราก็เพิ่งตัดสินใจนะคะศึกษาหาข้อมูลนะคะคือเราจะออกผลิตภัณฑ์ในทั้งปีเราก็อยากทำรีเสิร์ชให้มันครบมุมอะค่ะ
0: ครบมุมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงครับอันนี้ถือว่าเป็นของใหม่ของวิริยะประกันภัยอย่างนี้เหรอคะ
1: ต้องบอกว่าก็ใหม่มากนะคะอย่างที่เราทราบกันดีจริงๆวิริยะเราก็เชี่ยวชาญด้านประกันรถยนต์อยู่ละนะคะประกันรถยนต์ตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเกิดเหตุเราคุ้มครองนะคะแล้วเราเองเราก็เพิ่งได้มีการมาทำเรื่องของประกันสุขภาพส่วนบุคคลนะคะเพราะว่า3 ปีซึ่งเราก็เลยมองว่าตัวเนี้ยนะคะประกันสุขภาพรถเนี่ยจริงๆก็เป็นการตลาดนะคะระหว่างประกันรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็ประกันสุขภาพส่วนบุคคลนะคะเพราะจริงๆคอนเซ็ปต์ของประกันสุขภาพรถเนี่ยจริงๆมันคือคุ้มครองอะไหล่รถยนต์นะคะนะคะหรือถ้าเกิดเทียบกับเรื่องของร่างกายคนก็คือเรื่องของอวัยวะนะคะอะไหล่รถยนต์มันก็คืออวัยวะภายในของรถยนต
0: ์ค่ะ
1: นะคะเราก็เลยออกผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยออกมา
0: ล้อเลียน
1: ก็เลยเรียกว่าใช่ใช่ค่ะใช
0: ่
1: ก็เลยเรียกว่าประกันสุขภาพรถนะคะ
0: ก็ชัดเจนอยู่นะก็ชัดเจนอยู่นะคะเป็นเรื่องของสุขภาพของเราซึ่งปกติจะเป็นแค่ชนกันชนนู่นนั่นนี่แล้วก็เคลมกันไปแต่คราวนี้คือเรื่องของเครื่องในรถยนต
1: ์ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าความคุ้มครองตัวนี้จริงๆเราก็อย่างที่แจ้งอะค่ะก็คือคุ้มครองอะไหล่รถยนต์นะคะการซ่อมแซมรถยนต์นะคะที่เกิดจากการใช้งานปกติเลยไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุก็สามารถคุ้มครองได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะโดยปกติเนี่ยรถยนต์เวลาที่เราซื้อรถใหม่ๆมาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีวอร์ันตีของเขาอยู่ละนะคะคุ้มครอง3 ปีแรกหรือ100,000 โล
0: ค่ะ
1: แต่ประกันคุ้มครองตัวเนี้ยก็จะมาปิดแก๊ปตัวนี้ทันทีหล
0: ัง
1: จากที่ลูกค้าที่ซื้อไปหมดเรื่องของวอร์ันตีจากโรงงานมาเรียบร้อยนะ
0: คะ
1: ก็จะได้รับความคุ้มครองตัวเนี้ยต่อทันที
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะอ
0: ย่างนี้หมายถึงว่าค่ะอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเรารู้คือคนที่ใช้รถรู้ปุ๊บเราต้องเป็นคนที่จะติดต่อไปทางวิริยะประกันภัยเพื่อที่จะซื้อเพิ่มเติมตรงจุดนี้ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่หรือว่าถ้าเกิดรู้ว่าจะหมดก่อนอีกสัก1 ปีก็สามารถซื้อก่อนได้
0: ล่วงหน้าได้
1: ใช่ค่ะไม่ต้องรอให้มันหมดไปแล้วนะคะแล้วก็จะซื้อนะคะสามารถซื้อก่อนล่วงหน้าได
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ค่าซ่อมค่าอะไรมันก็ค่อนข้างแพงนะคะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วแถมจริงๆคือคนที่อยู่ในวอร์ันตี3ปีแรกหรือ100,000 โลเนี่ยส่วนมากก็จะเข้าศูนย์ถูกไหมคะ
0: ก็
1: พอหลังจาก
0: ผ่าน
1: ทีละต้องกังวลเรื่องเครื่องค่าใช้จ่ายถ้าเกิดศูนย์มันก็อาจจะแพงแต่ถ้าเกิดซื้อประกันตัวเนี้ยสามารถ
0: ค
1: อนติเนียนะคะในการเข้าศูนย์ได้เลยอะค่ะเพราะเราเนี่ยเรามีดีลเลอร์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะท่านสามารถเข้าศูนย์ที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันก็ได้นะ
0: คะ
1: อันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของเราอย่างนึง
0: ค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างเราที่เราใช้รถเหยียบอยู่เนี้ยนะคะประมาณสัก3 ปีเราก็รู้แล้วว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะเพลาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวแชสซีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันความคุ้มครองมันมีความแตกต่างกันไหมมันมีระดับขั้นความคุ้มครองอะไหล่ไหมคะ
1: อย่างนี้ค่ะจริงๆอะไหล่รถยนต์เนี่ยของเราที่เราคุ้มครองเนี่ยเราจะคุ้มครองค่อนข้างเยอะนะคะ278 รายการ
0: 278 รายการ
1: ใช่ค่ะแผนสูงสุดของเราแผน3แผนที่ดีที่สุดนะ
0: คะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเงื่อนไขเดียวเลยที่เราจะคอนติเนียโคเวอร์ลูกค้านะคะก็คือนั่นหมายความว่าลูกค้าต้องมีการเข้าตรวจสภาพรถอย่างต่อเนื่อง
0: อ
1: ันนั้นแค่เงื่อนไขเดียวเลยแล้วก็รถเนี่ยก็ต้องห้ามปรับแต่งนะคะ
0: แต่ห้ามปรับแต่งนี่ก็คือมันก็เป็นเงื่อนไขตั้งแต่วารันตีมาแล้วถูกไหมคะตั้งแต่ออกรถมาเลยอยู่แล้วนะถ้ามีการปรับแต่งไอ้วารันตีตัวนี้ก็หายไปก็ทำนองเดียวกันแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการปรับแต่งมาแล้วก่อนประกันภัยล่ะได้ไหม
1: จริงๆเราก็คือถ้าเกิดมีรถปรับแต่งเนี่ยเราสงวนสิทธิ์ในการที่ไม่รับค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าที่เราปรับแต่งไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้าเกิดมองเหมือนกับประกันสุขภาพประกันสุขภาพส่วนบุคคลเหมือนกันเลยถ้าเกิดมีการผ่าตัดรักษาแล้วเราก็จะไม่คุ้มครองจุดนั้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: มองแบบนั้น
1: เหมือนการตัดแต่งใช่ค่ะ
0: ค่ะ เอาแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่เราจะเลือกเป็นแผนๆอย่างที่บอกเนี่ยมันจะมีขั้นต่ำคืออะไรยังไงขั้นสูงคืออะไรไงบ้างคะ
1: โอเคจริงๆขั้นแรกอะค่ะเราก็คุ้มครอง3หมวดนะคะ3หมวดความคุ้มครองแผนสูงสุดเนี่ยเรา14หมวดความคุ้มครองนะแต่ใน14หมวดเนี่ยเราคุ้มครองถึง278รายการนะคะอย่างแผน3แผน3แผนแรกเนี่ย3หมวดความคุ้มครองเนี่ยมันอยู่ประมาณ100เศษๆอะค่ะ
0: 100กว่า
1: 115รายการ
0: ค่ะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดแผนสูงสุดเลยก็ค่อนข้างครอบคลุมอะค่ะ
0: อืมค่ะ
1: อือค่ะ
0: แล้วอย่างแผนแรกเนี่ยคือเริ่มต้นแผนประมาณเท่าไหร่คะกี่บาทได้เบี้ยประกัน
1: ต้นค่าเบี้ย 2,255 บาทค่ะ
0: 2,555
1: โทษทีค่ะ 2,555 บาทค่ะ
0: 2,555 บาท3หมวด3หมวดใช่ไหมคะ3หมวด115รายการเนี่ยนะคะ 2,000 กว่าบาท
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ระยะเวลาความคุ้มครองอันนี้
1: ระยะความ6เดือนค่ะ
0: ต่อ6เดือน
1: ใช่6เดือนถึง1ปีนะคะเรามีลูกค้าเลือก2แผนนะคะ
0: อ๋อค่ะค่ะภายในระยะเวลา6เดือน
1: หรือ1ปีจริงๆก็จะมีลูกค้าถามว่าทำไมจะต้องออก6เดือนเข้ามาจริงๆต้องบอกว่าเราออก6เดือนมาเนี่ยคือเพื่อลูกค้าบางคนเนี่ยจริงๆมีความต้องการที่อยากจะซื้อรถใหม่ละยังไม่มั่นใจว่าจะใช้รถเก่ารถคันนี้ไปได้นานเท่าไหร่เราก็เลยออกระยะสั้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะเพราะลูกค้าบางคนซื้อไปแล้วอาจจะ 4-5 เดือนแล้วอยากจะขายรถอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่าเปี้ยที่ไม่ได้ใช้จริงอะค่ะ
0: เข้าใจเข้าใจค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมีแผนเปลี่ยนรถแต่ทีนี้คนอาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าซื้อแบบ6เดือน2ครั้งยังไม่เปลี่ยนรถมันจะแพงกว่าการซื้อระยะยาว1ปีไหม
1: แพงกันนิดเดียว
0: นิดหน่อย
1: ใช่ค่ะโอเคส่วนตัวเนี่ยทวิการคิดว่าลูกค้าแอบสอบได้นะเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะตัดสินใจเรายังไม่แน่ใจอะค่
0: ะ
1: ก็คิดว่าน่าจะแนะนำตัว6เดือนมากกว่าค่ะ
0: ค่ะค่ะงั้นกลับมาที่ข้อกำหนดในการที่เราจะร่วมซื้อประกันแบบนี้ข้อกำหนดแรกอย่างที่บอกคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรถปรับแปลงไม่ห้ามมีค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะอายุรถมีไหม
1: อายุรถเนี่ยจริงๆเราค่อนข้างออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเราก็ศึกษาในตลาดมาพอสมควร
0: ค่ะ
1: เราก็เลยเป็นที่มาที่เราออกมาเงื่อนไขของการรับรถเนี่ยไม่เกิน15ปี
0: รถ
1: นะคะ
0: ก็เยอะนะ
1: ใหม
0: ่15ปีก็ถือว่าเยอะแล้วนะ
1: ถือว่าแล้วก็ระยะไมล์เนี่ยระยะกิโลเนี่ยไม่เกิน 250,000
0: 250,000
1: อันนี้ก็ค่อนข้างดีที่สุดในตลาดนะคะในปัจจุบันนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งก็คือต้องเข้าแมนเทนแนนซ์รถต่อเนื่องสม่ำเสมอตามที่
0: คำว่าแมนเทนแนนซ์รถต่อเนื่องหมายความว่า 10,000 ต้องเข้า 20,000 ต้องเข้า 30,000 ต้องเข้าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ตามเขาเรียกว่าอะไรนะใบของเขาเรียกว่า
1: ศูนย์รถเลย
0: ตามกำหนดของศูนย์รถ
1: ใช่ค่ะตามกำหนดของศูนย์รถเลยค่ะ
0: ตรงนี้ถ้าสมมติว่าบางคันเนี่ยอย่างสมมติลืมเนี่ยหมื่นหนึ่งไม่ได้ไปทำแต่ไปทำทีเดียว20,000หรือ30,000สามารถไหมอ
1: ันนั้นก็ยังพอรับได
0: ้คือมียังมีต่อเนื่อง
1: พอรับได
0: ้โอเคก็ต้องไปดูสมุดอีกทีหนึ่งถูกไหมคะก่อนจะรับประกัน
1: ถูกต้องค่ะถ
0: ู
1: กต้องค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะห้ามดัดแปลงอายุรถ15ปี 250,000 กิโลมีการเข้าศูนย์ตามกำหนดแล้วมีอะไรไหมคะ
1: แล้วก็รถก็หลักการง่ายรถยนต์ก็ต้องใช้ในประเทศไทยเป็นหลักอะค่ะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่ว่าเราก็จะมีไม่ตอนนี้นะปัจจุบันเราก็อาจจะยังไม่ได้รับรถที่เป็นรถ EV นะคะหรือไฮบริดสองเครื่องนั่นเอง
0: หมายถึงว่ารถไฮบริดยังไม่รับ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็รถไฟฟ้านะคะที่เรายังไม่รับ
0: แ
1: ค่นั้นนะคะเพราะว่าด้วยเบี้ยเราทำออกมาก็เพื่อให้มันเป็น
0: รองรับรถส่วนใหญ
1: ่ต้องได้ใช่ใช
0: ่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสมมุติว่าถ้าคนสนใจและมีเข้าเงื่อนไขตามนี้ทั้งหมดลงไปติดต่อที่วิริยะประกันภัย
1: จริงๆสามารถติดต่อที่เบอร์02นะคะ700-5454ได้เลยหรือว่าติดต่อตัวแทนหรือสาขาที่อยู่ใกล้ลูกค้าได้เลยค่ะ
0: ได้หมด
1: ว่าอันนี้เราก็ถูกต้องเราเปิดสายทั่วประเทศค่ะ
0: แล้วมีกี่แผนให้เลือกนะคะ
1: 3แผนค่ะ
0: มี3แผนเท่านั้น
1: ก็คือแผนแรกก็คือแผนสแตนดาร์ดอย่างที่ทวิการบอกนะคะทอง3หมวดนะคะแผน2ก็จะเป็นแผนพาสนะคะที่คุ้มครอง8หมวดนะคะแผนสูงสุดเลยก็คือจะเป็นแผนพรีเมียมนะที่คุ้มครอง
0: 14
1: หมวดนะคะหรือว่า278รายการ
0: ค่ะซึ่งก็สามารถเลือกได้ทั้ง6เดือนและปีหนึ่งเหมือนกันแผนสูงสุดที่ว่านี่ราคาเท่าไหร่คะสำหรับ6เดือน
1: 4,000 กว่าบาทนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็จะเริ่ม6เดือนนะคะเพราะว่าจริงๆเรามีเริ่ม6เดือน1ปีแล้วก็จริงๆเราจะมีเป็น CC รถอีกแตกออกมาอีก3 CC อ่ะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีประเภทรุ่น3 CC 3แบบ
1: ใช่ค่ะ
0: 3รุ่นรถนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วแล้วความคุ้มครองมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราขับไปแล้วเราประกันแล้วในหมวดที่เยอะที่สุด14หมวดเนี่ยนะคะ278รายการเราขับไปแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนโชคอย่างนี้เราต้องไปให้ช่างพิจารณาไหมว่าโชคนี้สมควรเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนตามใจของคนขับได้
1: เปลี่ยนตามใจนี่ก็อาจจะต้องสงวนสิทธิ์นิดนึงนะคะจริงๆก็จะเป็นตามอาการไม่ใช่นะคะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดมีอาการปุ๊บเนี่ยสามารถโทรเข้ามาที่ call center ของเราได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหรือว่าจะเข้าดีลเลอร์แล้วให้ดีลเลอร์ประสานมาเราก็ยินดีนะคะเพราะว่าอันนั้นเราไม่ติดขัดนะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบตัวนี้ก็คือจะต้องเป็นเข้าดีลเลอร์ระหว่างเวลาทำการนะคะเพราะว่าตอนที่เราล้อนออกไปเนี่ยลูกค้าจะถามเข้ามาเยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดฉันเสียตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุเนี่ยมันต้องไปหน้างานนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเคลมมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเราได้นะคะตลอด24ชั่วโมงแต่นี้ทั้งนั้นก็เข้า
0: ตามเวลาทำการ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือต้องไปประเมินว่าสมควรที่จะเปลี่ยนหรือซ่อมแบบไหนใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมซ่อมได้ด้วยไหมหรือยังไง
1: ซ่อมได้ด้วยค่ะซ่อมได้ด้วย
0: เพราะฉะนั้นก็คือ
1: เปลี่ยนด้วย
0: เข้าอู่ไปเพื่อให้ทางช่างเนี่ยประเมินว่าการซ่อมแซมรถเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติเนี่ยต้องทำอะไร1 2 3ก็จะเป็นตามนั้น
1: ถ
0: ูกไหมฮะ
1: ถูกต้องค่ะเคสไหนซ่อมได้เราซ่อมเคสไหนที่เรามองดูแล้วซ่อมเราไม่คุ้มเราก็เปลี่ยนให้ค่ะ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้เคลียร์กันว่าไม่ใช่ว่าคุณนึกอยากจะเปลี่ยนไอ้ตัวนี้รู้สึกมันไม่นิ่มแล้วมันไม่ไหวครับไม่สนุกไปอยากจะไปเปลี่ยนไม่ใช่ต้องคือให้ช่างเขาพิจารณาดูแล
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วศูนย์ที่เข้าร่วมเพื่อจะดูแลสุขภาพรถเนี่ยค่ะครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนเท่ากับศูนย์ซ่อมของวิริยะเลยไหม
1: ตอนนี้นะปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้เท่ากับศูนย์ซ่อมของวิริยะนะคะเพราะว่าศูนย์ซ่อมวิริยะเนี่ยเขาจะมีอู่ข้างนอกด้วยถูกไหมคะแล้วก็มีศูนย์ที่เป็นดีลเลอร
0: ์
1: แต่ของเราเนี่ยเราเน้นไปที่ศูนย์ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องของการบริการเพราะว่าการของอู่วิริยะเนี่ยจริงๆมันจะมีซ่อมตัวถังถูกไหมคะตัวถังเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์ทุกเคสแต่อันเนี้ยด้วยความที่เป็นเหมือนอะไหล่
0: เครื่องยนต
1: ์เป็นอวัยวะเครื่องยนต์เราก็ต้องการให้ลูกค้าเข้าบริการที่ดีที่สุดนะคะก็คือศูนย์ในแต่ละแบรนด์ของเขา
0: ะ
1: นะคะตอนนี้จริงๆเราก็มีครอบคลุมทั่วประเทศ
0: อ๋อนี่แยกเป็นแบรนด์ด้วยเหรอคะ
1: 300
0: ศูนย์นี่แยกเป็นแบรนด์ของเขาด้วยเหรออืม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างสมมุติ Honda ลูกค้าก็สามารถเข้า Honda ได้เลย Toyota ลูกค้าก็สามารถเข้า Toyota ได้เลยนะคะ
0: เรา
1: แยกเป็นแบรนด์ของรถเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะซึ่งรวมแล้วประมาณ300กว่าศูนย
1: ์ใช่ค่ะอื
0: มน่าสนใจน่าสนใจ
1: แล้วใช่ค่ะแต่ตอนนี้จริงๆต้องบอกว่า300%แต่เรายังไม่ได้หยุดที่เราจะขยายเรื่องศูนย์
0: เริ่มต้น
1: ต้องการตอบโจทย์
0: ใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นศูนย์เริ่มต้นเท่านั้นเองนะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็ถ้าดูแลเรื่องการซ่อมรถได้ระดับนี้นี่ก็น่าจะเป็นการตอบโจทย์ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จริงๆนอกเหนือจากต้องประกันสุขภาพแล้วเพราะว่าการเข้าโรงพยาบาลครั้งหนึ่งก็แพงอันนี้การเข้าไปซ่อมรถก็แพงเหมือนกันนะคะก็เป็นการ
1: ต้อง
0: ตอบโจทย
1: ์ขออนุญาตแชร์เคสนิดนึง
0: ว่า
1: จริงๆมีคนเอารถไปซ่อมมาค่ะจริงๆเขาบอกเขาจะซื้อแหละเขาจะซื้อประกันตัว EW พอดีขายคนรู้จักอะค่ะ
0: ค่าเบี้ย
1: ที่เราจะขายเขานี่แค่4,000เขาบอกเดี๋ยวเขาซื้อเดี๋ยวรอแต่ทีนี้พอดีจังหวะที่รอจะซื้อเนี่ยค่ะดันแอร์ไม่เย็นพอแอร์ไม่เย็นไปเข้าศูนย์มาค่าซ่อมประมาณ15,000เขายังโทรกลับมาบอกเขาเสียดายอยู่เลยค่ะ
0: ช้าไป
1: ถ้าเกิดซื้อจอดเรื่องหน้าใช่เพราะรถเขาเข้าศูนย์ตลอดเวลาเขาตลอดเวลารถ8-9 ปีแต่เข้าศูนย์ตลอดเวลาก็ยังบอกเขาถ้าเกิดตัดสินใจซื้อตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็คุ้มครองไปละเพราะค่าซ่อมแอร์เนี่ย14,000เลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วจำกัดไหมคะจำนวนครั้งในการซ่อม
1: ไม่จำกัดเลยภายใน1 ปีลูกค้าจะไปซ่อมกี่ครั้งก็ได้ถ้าเกิดเป็นการซ่อมแซมจริงๆที่มันสามารถเคลมได้เราไม่มีประเด็นค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ไม่เหมือน
1: แล้ววงเงินก็
0: ค่ะ
1: วงเงินเราก็ไม่ได้
0: จำกัด
1: ว่าปีนึงต้อง200,000-300,000นะคะจริงๆเราแคปต่อครั้งเนี่ยตามมูลค่ารถยนต์แค่น
0: ั้
1: น
0: เองค่ะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไม่เหมือนกับสุขภาพที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นโรคนี้แล้วจะไปรักษาโรคนี้อีกไม่ได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้สมมติว่าแอร์เสียแล้วแอร์เสียอีกก็ยังซ่อมได้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแอร์เสียแล้วเกิดว่าเฮ้ยแอร์แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นการซ่อมของดีเฟกต์ของดีลเลอร์ของศูนย์นะคะถ้าเกิดเป็นดีเฟกต์ของศูนย์เนี่ยศูนย์เขาก็ควรรับผิดชอบไปแต่สมมติถ้าเกิดว่า แอร์เสียจากการที่เราใช้งานเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็สามารถซ่อมได้อีกนะคะ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี
1: ้รอบนี้เป็นแอร์รอบหน้าเป็นเครื่องยนต์ก็ได้ตามมูลค่าวงเงินเลยของรถยนต์นะคะ
0: ตามมูลค่าวงเงินของรถยนต์ในขณะนั้นใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ต้องมีความเสื่อมถอยไปเรื่อยๆถูกไหมคะประมาณนั้นหรือเปล่า
1: ก็ประมาณค่าเสื่อม 5-6% นะคะของแต่ละเดือนไม่ได้เยอะค่ะไม่ได้เยอะ
0: แต่ว่าไม่ได้มีจำกัดไว้ว่าในการซ่อมแต่ละครั้งห้ามเกินวงเงินเท่านี้มีไหม
1: ก็คือห้ามเกินวงเงินของมูลค่ารถจนนะตอนนั้นแค่นั้นเอง
0: แค่นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่ง
1: หมายความว่าสมมติตอนเราซื้อรถ 2,500 ผ่านมาอีก6เดือนละมูลค่ารถอาจจะเหลือ 2,400 อย่างเงี้ยค่ะเราก็เบิกได้ 2,400
0: ไม่เกินตรงนั้นไม่เกินตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่คุณจะต้องไปรู้ก่อนที่คุณจะซื้อคุณก็ถามให้ละเอียดก่อนที่จะได้ไปเรียกว่าไปดำเนินการต่อนะคะอันนี้ก็
1: ต้องค่ะ
0: เท่าที่ดูอ่านประมาณราคามีที่เขียนไว้ประมาณราคาค่าซ่อมบำรุง14กลุ่มอะไรนี่คือหมายถึงว่ายังไงคะอย่างเช่นระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 ถึง 20,000 หมายถึงว่าประเมินราคาไม่ใช่ว่าความคุ้มครองอยู่เท่านี้ถูกไหมคะ
1: จริงๆไม่ค่ะถ้าเกิดสมมติเราประเมินราคามาละว่าค่ารักษาค่าตัวที
0: ค่าซ่อม
1: ค่าใช้จ่ายค่าซ่อมอยู่ประมาณเท่านี้เราก็จ่ายเท่านั้นนะคะถ้าเกิดยังไม่เกินวงเงินที่บอกอะค่ะถ้าหมายความว่าสมมติว่าลูกค้าอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะลูกค้ามูลค่ารถของลูกค้า 250,000 แต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องเปลี่ยนเครื่อง 200,000 เราก็เปลี่ยนให้ทันทีนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นตามเงื่อนไขกรมธรรม์แค่นั้นเองเราไม่ได้บอกว่าเราจะจ่ายแสนนึงหรืออะไรเงี้ยเราจ่ายตามมูลค่าที่ประเมินค่าซ่อมมาเลย
0: ค่ะค่ะ
1: นะแต่ว่าถ้าก็ไม่เกินวงเงินค่ารถนะตอนนั้นๆนะคะ
0: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์เพราะมีตัวเลขมาประกอบอยู่แล้วด้วยว่าราคาประมาณเท่านี้นะในการวงเงินในการซ่อมในแต่ละครั้งแล้วก็การดูแลก็คือไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วต้องตรวจสภาพรถก่อนไหม
1: จริงๆของเราไม่ตรวจสภาพรถเลยนะคะก็คือเรามาดูตอนเคลมเลยอะค่ะอย่างที่ท่านพิการบอกก็คือเงื่อนไขเราแค่ลูกค้าต้องเข้าแมนเทนแนนซ์อย่างต่อเนื่องแค่นั้นเองแต่ในบางกรณีถ้าเกิดลูกค้าซื้อรถมือสองมาเราไม่ทราบอันนั้นเราก็ยังพอยืดหยุ่นได้นะคะเพราะเราก็จะมาดูตอนเคลมอีกทีนึง
0: ค่ะเพราะมันมีเคสที่ว่าเป็นรถมือสองมาด้วย
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ก็ชัดเจนทีนี้ถ้าสมมติว่าคนสนใจจะติดต่อได้ที่เบอร์ไหนนะคะเมื่อกี้ที่บอกไว้02เลยนะคะ
1: 027005454
0: 700
1: ก็จะเป็นเบอร์คอนแทค700054
0: 504ค่ะก็สามารถติดต่อไปได้เลย
1: เบอร์ของเราใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก
1: ็รอรับตลอดเวลาค่ะ
0: สอบถามเรื่องของเงื่อนไขการประกันรถตัวเองเข้าได้หรือเปล่าสงสัยเรื่องการเคลมอะไรยังไงถามได้ก่อนเลยเรียบร้อยให้เรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากช่องทางโทรศัพท์แล้วเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรได้ด้วยไหมคะก่อนที่เราจะโทรถามกัน
1: จริงๆติดต่อตัวแทนนะคะเป็นสาขาของบริษัททั่วประเทศได้เลยค่ะ
0: อืมค่ะก็สามารถ
1: นะคะ
0: เริ่มแล้วเลยใช่ไหมคะณบัดนี
1: ้เริ่มจะต่อยแล้วค่ะเราเพิ่งซอฟต์ลอนช์จริงๆไม่ได้โทษทีไม่ได้ซอฟต์ลอนช์ออฟฟิเชียลลอนช์ไปเมื่อวันที่10นะคะมกราที่ผ่านมา
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถ
1: นะคะ
0: ไปติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็คุ้มครองทันที
1: คุ้มครองทันทีนะคะ
0: สุดยอดมากค่ะก็สำหรับท่านที่รักรถนะคะในเรียกว่าสุขภาพของรถว่างั้นเถอะนะคะจะได้มีคนเป็นคนช่วยเราซัพพอร์ตเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลรถของเรานะคะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสามารถทำให้เราได้ประหยัดไปด้วยนะพูดถึงแล้วเรื่องการประกันนี่ก็คือการประหยัดเงินวงเงินที่เราจะต้องใช้เยอะขึ้นโดยเฉพาะรถที่อายุเยอะขึ้นแล้วด้วยนี่คือรับถึง15ปีก็ถือว่าเยอะมากนะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณทวิการมากๆเลยค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่วงของ JS Roy Talk ในวันนี้ค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรแล้วก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: อ่ะวาร์ปมาฉากนี้กันเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอตอนที่38นะครับแม่มาเช้านี้กำลังนั่งนับนะตอนที่38เอ๊นับไปนับมาครบ1ปีพอดีนะสำหรับรายการ Drive True นะครับเริ่มตอนแรกพฤหัสบดีแรกของเดือนตุลาคมปีที่แล้ว2566นะครับวันนี้ตอนที่38ก็เลยมานำเสนอเรื่องนี้กันนะครับในฐานะที่จริงๆจสร้อยก็รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้มาเป็นระยะแล้วยิ่งพอมาเกิดเหตุการณ์เนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆหน่วยงานเขากำลังถอดบทเรียนนะเราจะได้ยินคำนี้เป็นประจำเกี่ยวกับการถอดบทเรียนหลังการเกิดเหตุนะครับในช่วง Drive True ผมขออนุญาตถอดบทเรียนเหมือนกันแต่ว่าขยับมาเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นนะครับนั่นก็คือไฟไหม้ที่เกี่ยวกับ passenger car นะครับก็คือรถของพวกเราทุกคนรถนั่งเก๋งส่วนบุคคลทั่วไปนะครับที่เป็นเหตุไฟไหม้ว่ามันมีลักษณะการเกิดยังไงบ้างเราต้องระวังอะไรบ้างชุดความเชื่อต่างๆที่เราเคยเชื่อมาว่าเอ๊ะอ๋อเห็นเหตุไฟไหม้ปุ๊บสิ่งแรกที่คิดรถติดแก๊สหลังๆเนี่ยพอไฟไหม้ปุ๊บรถติดแก๊สไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าไฟไหม้ปุ๊บแหมรถไฟฟ้าไฟไหม้บอกแล้วอย่าใช้นะมันก็จะมีแบบชุดความคิดชุดข้อมูลแบบนี้มาเป็นระยะนะครับซึ่งเชื่อไหมว่าสิ่งที่กล่าวมาอย่างที่บางคนบอกว่ารถไฟไหม้ส่วนมากต้องเป็นรถติดแก๊สรถไฟไหม้และน่ากลัวส่วนมากต้องเป็นรถไฟฟ้ารถหรือว่ารถ EV นะครับเชื่อไหมประโยคเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นชุดความเชื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยกสถิติที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับอย่างน้อยที่สุดแฟนๆรายการ Drive Thru เนี่ยนะจะได้มีชุดข้อมูลแล้วก็ชุดความรู้นะฮะไม่ตกเป็นเหยื่อเฟคนิวส์หรือว่าข่าวบิดเบือนที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับถ้าจะพิสูจน์กับคำว่ารถประเภทไหนนะที่มักจะเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้เยอะหน่อยๆนะฮะก็ต้องพูดถึงสถิตินะครับต้องพูดถึงสถิตินะตัวเลขมันโกหกกันไม่ได้นึกออกไหมความรู้สึกการนำเสนอข่าวมันขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลละว่าเรารับข่าวสารนี้ว่าเรารับข่าวสารนี้บ่อยขนาดไหนว่าเราให้ความสนใจกับยานพาหนะชิ้นนั้นบ่อยขนาดไหนนะแต่ตัวเลขโกหกกันไม่ได้นะครับแต่ตัวเลขหรือสถิติที่ยกมาเนี่ยคงไม่ใช่ในไทยนะครับเนื่องจากในไทยเท่าที่ผมหาข้อมูลดูนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าหน่วยงานด้านของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นตัวเลขที่มีการแจกแจงหรือว่าแยกชัดเจนนะของประเภทของรถแต่ถ้าเอาตามความรู้สึกนะเอาตามที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์เนี่ยหน่วยงานด้านดับเพลิงก็มักจะบอกว่ารถที่ไฟไหม้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรถเก๋งสันดาปอยู่ที่มีอายุรถเกิดอยู่นะแต่เอาละไม่มีตัวเลขมาเรายังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเรามาพูดถึงตัวเลขที่น่าสนใจแล้วก็มักจะถูกนำมาอ้างถึงกันนะครับไปดูประเทศใหญ่นะอย่างสหรัฐอเมริกานะครับมีข้อมูลจาก Auto Insurance Easy นะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์ในสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขนี้ถูกนำมาพูดถึงในหลายๆสื่อนะครับเนื่องจากที่สหรัฐเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของการเก็บสแตทนะ statistic หรือว่าสถิติเนี่ยสำคัญมาก data ก็สำคัญมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของประกันนะทุกคนเป็นที่ทราบดีว่าเอ๊ะเวลาเราขับรถหรือเวลาเราเป็นพลเมืองที่อเมริกันเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีประกันภัยรถยนต์เนี่ยเราขับไม่ได้นะมันมีโทษสูงมากแล้วถ้าเราชนทีเนี่ยต่อประกันถัดไปก็แพงมากๆนะว่าเขาจะระมัดระวังในการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมากๆกลับเข้าเรื่องนะครับสำหรับตัวเลขที่ว่านี้นะเขาบอกว่าตัวเลขของการเกิดเหตุไฟไหม้ในรถยนต์เนี่ยเขามีการแบ่งนะว่าเป็นกลุ่มของรถยนต์ EV นะก็คือไฟฟ้า 100% นะครับแล้วก็รถยนต์ที่เป็นรถแก๊สโซลีนนะก็คือเป็นกลุ่มของการเติมเบนซินดีเซลอยู่นะข้อ2เนี่ยคือแก๊สนะเมื่อกี้นะแก๊สเมื่อกี้คือเขาหมายถึงเป็นแก๊สโซลีนนะไม่ใช่แก๊ส LPG NGV แบบบ้านเรานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือของไฮบริดนะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวภาพเมื่อกี้ขึ้นก่อนนะอย่างภาพเมื่อกี้จะเห็นว่าเนื่องจากจำนวนรถของแต่ละประเภทเนี่ย ยอดขายอาจจะไม่เท่ากันนะครับรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะเยอะรถยนต์ไฮบริดอาจจะเยอะรถยนต์ที่เป็นน้ำมันเนี่ยอาจจะเยอะนะเขาก็เลยเทียบต่อ 100,000 คันนะเขาบอกว่าการเทียบต่อ 100,000 คันเนี่ยด้วยอัตราส่วนต่อ 100,000 คันที่ขายไปอาจจะทำให้ได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าในทุกๆ 100,000 คันที่ขายไปเนี่ยเกิดอัคคีภัยกี่คันนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนจึงไม่เกี่ยวนะเขาเทียบจากอัตราส่วน 100,000 คันนะครับก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกลุ่มของรถยนต์ EV ไฟฟ้า 100% นะครับมีอัตราการเกิดไฟไหม้ต่อ 100,000 คันที่25คันนะฮะถ้าเป็นรถที่สันดาปหรือว่าแก๊สโซลีนที่เป็นน้ำมันอยู่ที่เนี่ยกลมๆนะ 1,500 คันนะครับแล้วก็ที่เป็นรถไฮบริดนะก็คือมี2พลังงานนะคือมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยมีมอเตอร์ด้วยแล้วก็มีถังน้ำมันมีเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยอยู่ที่ 3,400 กว่าคันนะครับซึ่งถ้าดูจากแรงค์นี้นะครับเป็นข้อมูลเมื่อปี2022นะครับก็ยังพบว่าตัวเลขของกลุ่มของไฮบริดเนี่ยยังสูงกว่าอีกนะครับเพราะนั้นตามสถิติอันนี้ที่สหรัฐก่อนนะก็จะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องของ EV แล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเขาอาจจะไม่ได้ใช้แก๊สเหมือนเราเพราะนั้นก็ EV ไม่ใช่อันดับต้นๆ นะตอน 100,000 คันอันนี้ที่อเมริกาก่อนนะครับถัดมาที่สวีเดนนะไปดูที่สวีเดนกันบ้างสวีเดนเนี่ยมีข้อมูลของสำนักงานฉุกเฉินพลเมืองสวีเดนหรือว่า MSB นะครับในตัวเลขปีเดียวกันคือปี2022สวีเดนเป็นประเทศที่นิยมการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการเติบโตของ EV สูงนะครับซึ่งก็มีความกังวลเหมือนกันเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้นะเนื่องจากที่ประเทศในฝั่งของยุโรปหรือว่าในแสบของสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาจะมีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทุกครั้งที่มีการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีปฏิกิริยานะเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่สวีเดนก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าที่สวีเดนเนี่ยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปี2022เนี่ยมีประมาณ 600,000 คันที่วิ่งอยู่ในสวีเดนนะครับ 600,000 คันเนี่ยมีเหตุอัคคีภัยหรือว่าไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในกลุ่มรถยนต์ EV เนี่ยเพียง23คันเท่านั้นนะฮะ23คันคิดเป็น 0.004% นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะฮะถ้าเทียบกับรถยนต์ที่เป็นกลุ่มของรถยนต์สันดาปล่ะรถยนต์สันดาปในสวีเดนมี4ล้านคันนะ4ล้านคันเขาบอกมีสถิติการเกิดอัคคีภัยอยู่ที่ 3,000 คันหรือว่าคิดเป็นอัตราส่วน 0.08% นะครับก็รถสันดาปหรือว่าที่ยังเติมน้ำมันก็ยังมีโอกาสไหม้มากกว่านะครับอันนี้2แผ่นดินแล้วนะที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่จีนบ้างที่จีนนี่ถูกเอาตัวเลขมาพูดถึงบ่อยครั้งนะครับกับทางกรมดับเพลิงและกู้ภัยของจีนที่รายงานว่าในช่วงก่อนหน้านี้อัตราการเกิดอัคคีภัยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไม่รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่จีนบ้างที่จีนนี่ถูกเอาตัวเลขมาพูดถึงบ่อยครั้งนะครับกับทางกรมดับเพลิงและกู้ภัยของจีนที่รายงานว่า

นะก็ลองบวกลบคูณหารดูว่าถ้าดูตามตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับสรุปแล้วนะโดยสรุปแล้วก็คือเหตุไฟไหม้ที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้ากับแก๊สเนี่ยยังไม่ได้เยอะเท่ากับในฝั่งของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือว่ากลุ่มที่เป็นไฮบริดเลยนะครับแต่พูดถึงจนถึงขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณกังวลนะว่าเอ๊ะเราใช้ไฮบริดแล้วมันจะปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยรถทุกคันมีความปลอดภัยนะครับอันนี้ย้ำให้ฟังก่อนอันนี้เราพูดถึงสถิติกันก่อนนะครับมาดูเรื่องของสาเหตุกันบ้างว่าสาเหตุมันมักจะเกิดจากอะไรที่ว่าเวลาเกิดไฟไหม้เกี่ยวกับรถเนี่ยนะครับไฟไหม้รถเนี่ยนะหนึ่งในสถิติที่พบมากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของระบบเชื้อเพลิงนะครับระบบเชื้อเพลิงนะฮะก็เป็นระบบเชื้อเพลิงถ้าเป็นอันนี้รวมได้เลยนะทั้งน้ำมันแล้วก็กลุ่มของแก๊สหรือแม้แต่แบตเตอรี่เช่นกันถ้าแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าเชื้อเพลิงนะแต่ว่ามันก็จะมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับตัวแพ็คแบตเตอรี่เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อแล้วกันนะเอาฝั่งของแก๊สกับน้ำมันก่อนนะครับก็คือตัวระบบเชื้อเพลิงนะครับเช่นถังรั่วถังซึมท่อรั่วท่อซึมปากท่อกรอบน้ำก็จะมีแบบหยดๆเป็นคราบน้ำมันที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งในกลุ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าเป็นน้ำมันเราจะเห็นเป็นคราบถูกไหมครับเราจะเห็นเป็นหยดเพราะว่าน้ำมันมันก็จะมีน้ำหนักพอมีน้ำหนักปุ๊บมันก็ตกลงพื้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันรั่วลงมาแล้วถ้าน้ำมันไปโดนกับประกายไฟมันก็เกิดเป็นไฟไหม้นะถ้าเกิดมีประกายไฟประกอบกับอากาศนะเกิดเป็นไฟไหม้ขึ้นมานะครับอันนี้คือกลุ่มแรกก็คือเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับถัดมาของเหลวของเหลวนี่ก็บางคนคิดว่าไม่เกี่ยวนะจริงคือเกี่ยวนะของเหลวนี่ได้ตั้งแต่น้ำมันเครื่องได้ตั้งแต่น้ำมันเกียร์นะฮะพวกเนี้ยถึงแม้ว่าโอกาสติดไฟมันจะน้อยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมอุณหภูมิร้อนเจอกับของเหลวพวกเนี้ยมีโอกาสเกิดไฟลุกไหม้ได้เหมือนกันระบบไฟฟ้าก็กลุ่มของไฟช็อตไฟช็อตไฟลัดวงจรนะครับความร้อนของเครื่องยนต์นะความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่โดยทั่วไปไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ยกเว้นระบบระบายความเย็นมีปัญหานะครับระบบหล่อเย็นพวกจะเป็นคูลแลนต์พัดลมพวกเนี้ยถ้ามีปัญหามันก็ทำให้อุณหภูมิร้อนสะสมแล้วก็เป็นต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัยได้นะครับนอกนั้นมันก็จะมีพวกสิ่งของบนรถนะมีเรื่องของปัจจัยที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าก็คือการชาร์จที่ปั๊มน้ำมันไม่ค่อยมีเหตุนะแต่ว่าถ้าเป็นปั๊มแก๊สก็ไม่ค่อยมีเหตุแต่ถ้าเป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในไทยหรือในประเทศเขตร้อนเขาบอกไม่ค่อยเจอแต่ว่าถ้าเป็นประเทศในเขตหนาวเนี่ยนะการชาร์จในขณะที่อุณหภูมิเย็นๆนะครับอันนั้นมีความเสี่ยงไม่ได้แพ้กับกรณีการเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของสาเหตุต่างๆลองดูนะครับส่วนถ้าเราจำแนกตามประเภทของเชื้อเพลิงนะครับแก๊สในบ้านเราจะมี2กลุ่มเนาะคือกลุ่มที่เป็น LPG กับกลุ่มที่เป็น NGV นะครับถ้าเป็นฝั่งของกลุ่มที่เป็น LPG นะฮะ LPG เนี่ยมันคือแก๊สปิโตรเลียมเหลวนะครับน้ำหนักมันจะหนักกว่าอากาศนะครับมันก็จะออกมาในรูปแบบของลิควิดก็คือของเหลวนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดการรั่วไหลนะมันก็ยังมันจะไม่ได้ลอยไปไหนนะครับจะต่างกับในฝั่งของ NGV นะครับที่เป็นแก๊สธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นกลุ่มของ NGV เนี่ยเขาจะเบากว่าอากาศพอรั่วไหลปุ๊บมันก็จะลอยตัวขึ้นสู่ชั้นอากาศอย่างรวดเร็วเขาถึงบอกว่าทั้ง2ชนิดนี้มันมองไม่เห็นก็จริงนะครับแต่ว่า LPG จะมีกลิ่นนะครับถ้าเกิดมันเกิดการรั่วไหลแล้วเกิดเราได้กลิ่นเล็กๆนะกลิ่นเป็นกลิ่นแก๊สเนี่ยแปลว่ามันมีการรั่วไหลอยู่รอบๆตัวเรานะครับอันนี้ต้องระวังนะครับซึ่งถ้าเป็นฝั่งของ NGV ก็บอกว่ามันจะไม่มีกลิ่นแต่ว่ามันจะลอยขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ละไว้เพราะว่าอย่างเคสล่าสุดที่เป็นเหตุไฟไหม้รถบัสเนี่ยก็เกิดการตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะที่มันลอยขึ้นไปแล้วถ้ามันไปติดกับผนังหรือเพดานนะแก๊สส่วนนี้มันจะไปไหนแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในชั้นของการสืบสวนนะครับเพราะนั้น LPG กับ NGV ก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นน้ำมันอันนี้เห็นได้ชัดเนาะก็คือถ้ามันรั่วออกมาก็เราก็จะเห็นก็ต้องระวังไม่ให้มันไปโดนประกายไฟนะครับ

0: ส่วนในฝั่งของ EV ล่ะในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะมีคำที่เรียกว่า thermal runaway นะครับก็คือการเกิดความร้อนที่ไม่สามารถควบคุมได้ในตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งอันนี้เอาจริงเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยๆนะครับเกิดค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันยิ่งถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานนะมีเทคโนโลยีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับความผิดปกติขณะชาร์จเนี่ยนะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ระวังนะครับเช่นความผิดปกติที่ว่าก็คือตอนชาร์จ อุปกรณ์ชาร์จเนี่ยได้มาตรฐานไหมชาร์จตามสถานีเนี่ยไม่ค่อยเกิดเหตุนะแต่ถ้าชาร์จตามบ้านก็ต่อวงจรถูกต้องหรือเปล่าเดินสายไฟถูกต้องหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะครับส่วนสาเหตุอีกอันนึงก็คือกรณีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ตัวรถได้รับความเสียหายนะครับก็คือตัวของแพ็คแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายถ้ามันเกิดการฉีกขาดก็อาจจะเกิดการลัดวงจรได้นะครับอันนี้คือสาเหตุต่างๆนะฮะทีนี้ในเรื่องของการระมัดระวังล่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงหรือว่าพลังงานแบบไหนเนี่ยมาตรฐานในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยนะครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเขามักจะทำได้ในระดับที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีความกังวลในเรื่องนั้นว่าใช้อันนี้แล้วอันตรายกว่านั้นจริงๆแล้วมันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนมักจะเรียกว่าใช้คำว่าประมาทแล้วกันนะครับคือเหตุยังไม่เกิดบางทีแล้วก็ประมาทนะครับนั่นก็คือการเช็คนั่นก็คือการเช็คอายุการใช้งานการบำรุงรักษาของตัวเขาของรถทุกประเภทนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูการเกิดเหตุไฟไหม้นะครับถ้าเป็นรถในกลุ่มของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยก็มักจะเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมานานๆแล้วนะครับเกิน10ปี15ปีขึ้นไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถบำรุงรักษาให้เหมือนรถใหม่ 100% ได้นะก็มักจะเกิดคำพูดที่ว่าเสียค่อยซ่อมนึกออกไหมคำว่าเสียค่อยซ่อมกับซ่อมก่อนที่จะเสียเนี่ยมันต่างกันนึกออกไหมถ้าเสียค่อยซ่อมคือพังก่อนแล้วเราค่อยไปซ่อมนะฮะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนตามอายุการใช้งานมันจริงๆสายไฟทั้งหมดเนี่ยเราต้องวายดิ้งใหม่ไหมเราต้องโอเวอร์ฮอลพวกระบบเกียร์เครื่องยนต์ใหม่ไหมถ้าเอาตามอายุการใช้งานจริงๆนะครับซึ่งในไทยเนี่ยผู้คำพูดกันตามตรงว่าส่วนมากจะใช้เป็นข้อแรกก็คือเสียค่อยซ่อมนะครับถ้าเสียแล้วรถดับมันก็ดีไปก็ดับไปนะแต่ว่าถ้าเสียในที่นี้คือไฟไหม้อันนี้มันย้อนกลับมาไม่ได้นะครับก็มักจะเกิดกับรถที่มีอายุการใช้งานมากๆนะสำหรับรถที่เป็นรถที่ใช้น้ำมันนะครับส่วนถ้าเป็นรถที่ใช้แก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG NGB นะฮะตอนนี้ก็ใกล้ปิดหมดแล้วนะพวกปั๊มต่างๆนะปั๊มเติมแก๊สนะทั้ง LPG NGV เนี่ยอันนี้สำคัญมากก็คือการเข้าเช็คระยะแล้วก็บำรุงรักษานะครับถังแก๊สจะมีอายุการใช้งานอยู่นะว่าถังตัวนี้มีอายุการใช้งานกี่ปีถ้าจำไม่ผิดนะ6หรือ7ปีนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนถังหรืออาจจะ10ปีต้องดูที่ถังนะมันจะมีเลขบอกเลยนะครับการตรวจเช็คสภาพถังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่าซึ่งถ้าทุกอย่างมันสมบูรณ์ไม่ได้มีการดัดแปลงนะฮะโอกาสที่จะเกิดอัคคีภัยมันก็อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยคือมันไม่เกิดหรอกถ้าไม่ไปเกิดแบบอุบัติเหตุแรงๆซึ่งอันนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะซึ่งมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าถ้าการบำรุงรักษาเป็นไปตามรอบปกตินะฮะรวมถึงสัญญาณเตือนต่างๆเช่นเราขับมาปกติอยู่ๆได้กลิ่นแก๊สอันนี้ต้องทำยังไงนะครับอย่างแรกเลยคือไม่ควรขับต่ออันนี้ต้องรู้เลยนะท่านที่ขับรถติดแก๊สทั้งหมดนะครับถ้าขับมาแล้วคุณได้กลิ่นแก๊สที่มันกลิ่นมันแปลกๆนะครับมันฉุนกว่าปกติเนี่ยแปลว่ามันมีการรั่วไม่ตรงใดก็ตรงหนึ่งนะครับวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับท่านที่ใช้รถติดแก๊สนะครับเมื่อได้กลิ่นแก๊สปุ๊บ1หยุดขับ2เปิดประตูนะเปิดประตูหน้าต่างดับเครื่องยนต์ให้หมดนะเพื่อให้แก๊สมันได้ระบายออกจากตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็น LPG ก็ดีหรือว่า NGV ก็ดีนะครับแล้วก็ตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยนะแต่ส่วนมากได้กลิ่นก็มันก็อย่างนี้แหละขับไปเถอะนะอย่างเงี้ยอันนี้คือต้นเหตุของความประมาทนะครับคุณอาจจะเถียงผมในใจก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นต้นเหตุของความประมาทมันยังไม่เกิดก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดปุ๊บมันก็ย้อนกลับมาไม่ได้มันก็เกิดอัคคีภัยเหมือนกันนะครับ ส่วนในฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าเคยบอกหลายรอบแล้วว่ามันเป็นเหมือนอุปกรณ์ไอทีชนิดหนึ่งนะครับเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานในการป้องกันมีซีลแพ็คแบตเตอรี่เซลล์อยู่ในโมดูลอยู่ในแพ็คทั้งหมดอยู่ในเหมือนเป็นเคสอีกทีหนึ่งนะฮะมันก็มีความปลอดภัยในระดับที่สูงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุนะครับท้องเกิดกระแทกหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ตัวเซลล์แพ็คได้รับความเสียหายเนี่ยแน่นอนมันก็มีโอกาสเกิดอัคคีภัยนะครับแต่สิ่งที่เป็นฝันร้ายที่สุดก็คือก็ต้องยอมรับว่าเวลาเกิดอัคคีภัยแล้วรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่เนี่ยมันดับยากที่สุดนะส่วนมากถ้ามันดับถ้าเกิดไฟลุกไหม้แล้วเนี่ยก็มักจะหมดคันนะครับเพราะว่ากระบวนการในการดับของแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ง่ายมันเกิดการเผาไหม้ในปฏิกิริยาทางเคมีของเขาเองภายในนะครับการดับนี่ต้องผมว่าในฐานะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของรถ EV เนาะควรจะมีการซักซ้อมการกู้ภัยหรือว่าการให้ข้อมูลตรงนี้เยอะๆนะเพราะว่ามันดับไม่ได้เอาน้ำไปสาดนี่ก็ยิ่งไม่ได้นะฮะถ้าน้ำเราจะเห็นคลิปในเมืองนอกนะเขาสมมติไฟไหม้ทั้งคันอย่างเงี้ยจะมีรถเครนยกรถที่ไฟไหม้เอาไปลงในรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำมาเต็มคันคือดับไฟของรถแบตที่มีแบตเตอรี่เนี่ยต้องลงไปทั้งคันแล้วก็น้ำคือน้ำท่วมรถเลยถึงจะดับนะน้ำฉีดนี่ไม่มีทางดับแถมมีโอกาสเกิดปฏิกิริยาแล้วก็เกิดระเบิดไฟลุกไหม้มากกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้จะเป็นฝันร้ายที่สุดนะแต่ถ้าย้อนกลับมาว่าโอกาสการเกิดนะครับณวันนี้ทั่วโลกสถิติบอกแล้วนะว่า EV ต่ำที่สุดรถติดแก๊สจริงๆแล้วถ้าตรวจสภาพพร้อมๆกันกับรถน้ำมันเนี่ยน้ำมันมีโอกาสมากกว่าซะอีกนะครับเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะขับรถชนิดไหนแบบใดการตรวจสภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการไม่ประมาทในการตรวจเช็คหรือว่าเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติเมื่อได้กลิ่นนะครับอันเนี้ยเป็นสัญญาณแรกๆที่เราต้องระวังไม่ว่าคุณจะขับรถชนิดไหนนะครับดังนั้นสรุปนะโดยความเชื่อที่ว่าเวลาเห็นไฟไหม้รถเมื่อ5ปีที่แล้วเรามักจะบอกว่าเป็นรถคันนี้ติดแก๊สเป็นความเชื่อที่ผิดพอมา 1-2 ปีนี้รถไฟฟ้าไฟไหม้บ่อยนี่ก็เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับสุดท้ายแล้วทุกยานพาหนะทุกประเภทนะครับมีโอกาสไม่ได้ต่างกันถ้าดูสถิติจริงๆน้ำมันเยอะสุดด้วยเพราะว่ามันก็มีอายุการใช้งานที่บางทีเราต้องดูให้มันสมบูรณ์อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพราะนั้นฝากไว้กับในทุกระบบเพื่อความปลอดภัยกับทุกท่านนะครับต้องไม่ประมาทในเรื่องของการตรวจเช็คระยะอันนี้สำคัญที่สุดไม่ว่าจะขับประเภทไหนนะครับอ่ะฝากไว้สำหรับเบรกแรกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเบรกหน้ากลับมา Q&A เดี๋ยวมีเรื่องมันมาเล่าให้ฟังครับ
1: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่39นะครับเช่นเดิมนะในช่วงของรายการ Drive to เราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานใหม่ๆนะครับมาอัปเดตข้อมูลกันได้ในช่วงนี้นะครับช่วงแรกก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปถึงเนื้อหาสาระของรายการแล้วก็หลังจากนั้นนะช่วงท้ายรายการก็จะเป็นช่วง Q&A ก็มาคุยกันได้อีกสัก1รอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับในตอนที่39นะฮะผมจะเล่าถึงฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV นะ EV ในที่นี้อาจจะรวมถึงรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดรถยนต์แบบไฮบริดแล้วก็รถยนต์แบบแบตเตอรี่เลยนะใช้ไฟฟ้า 100% นะครับรถคุณอาจจะมีฟีเจอร์เหล่านี้รถคุณอาจจะมีฟังก์ชันการใช้งานโดยที่คุณอาจจะเคยเห็นแหละแต่ไม่รู้มันทำงานยังไงตอนซื้อรถไม่ได้มีใครมานั่งอธิบายแบบละเอียดนะบางทีเราไม่กล้าใช้เราก็รู้แต่แบบเดิมว่าเราขับรถออกจากศูนย์ปุ๊บมีคันเร่งมีเบรกมีพวงมาลัยเราขับไปเรื่อยๆนะฮะก็ใช้แบบเดิมๆซึ่งไม่ผิดนะเพียงแต่ฟังก์ชันใหม่ๆก็อาจจะเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะทำให้คุณใช้งานรถของคุณได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับฟังก์ชันที่ผมกำลังพูดถึงนี้นะครับคือฟังก์ชันที่ชื่อว่า One Paddle นะฮะOne Paddle นะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมชอบมากๆนะเวลาได้มีโอกาสไปรีวิวไปทดลองขับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมจะหาฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันแรกๆเลยนะฟังก์ชัน One Paddle นะครับ Paddle ก็คือแป้นคันเร่งนะแป้นคันเร่งเขาเรียกว่า Paddle ก็คือแปลว่าแป้นนะ P-E-D-A-L นะฮะซึ่งแป้นเนี้ยพอเขาเรียกว่า One Paddle ก็คือคุณเหยียบได้เท้าเดียวเลยตลอดการเดินทางไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกนะครับ One Paddle มีชื่อให้เรียกทั้ง One Paddle One Paddle Drive นะแล้วก็ E Paddle นะฮะก็คือความหมายเดียวกันหมดขึ้นอยู่กับว่าแต่ละค่ายรถเขาใช้ยี่ห้อไหนเขาใช้เครื่องหมายการค้าแบบใดแล้วก็เรียกฟังก์ชันของตัวเองอย่างไรนะครับอันนี้แล้วแต่ละที่เลยนะแต่ว่าความหมายของคำว่า One Paddle เนี่ยจะเป็นที่เข้าใจกันว่านี่คือฟังก์ชันที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับทีนี้มาดูกันว่ารถแบบไหนที่ใช้กันอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้มักจะพบอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับการขับเคลื่อนเล่าให้ฟังก่อนการขับเคลื่อนจะแบ่งเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์กับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแบบเดิมเนี่ยที่เราเติมน้ำมันเขาขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เครื่องยนต์1.5 ลิตรเครื่องยนต์2.0 ลิตรเครื่องยนต์3,000 ซีซีอะไรว่ากันไปอันนี้คือเครื่องยนต์เติมน้ำมันเข้าไปน้ำมันไปหล่อลื่นไปเป็นเชื้อเพลิงให้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ทำงานขับเคลื่อนออกมาส่งกำลังไปที่ล้ออันนี้คือแบบแรกแบบที่สองคือมอเตอร์นะครับก็คือยุคใหม่ๆเขาใช้มอเตอร์มอเตอร์เนี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนที่ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส่งกำลังไปให้ตัวมอเตอร์มอเตอร์ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% มันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นรถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับมันก็จะมีทั้งขับเคลื่อนแบบ 50-50 คือประสานการทำงานกันนะเขาเรียกว่าเป็นการผสานก็เรียกว่าเป็นไมล์ไฮบริดนะครับไมล์ไฮบริดเนี่ยก็เป็นรถยนต์แบบไฮบริดรุ่นแรกๆนะครับซึ่งไฮบริดที่เป็นไมล์ไฮบริดเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า One Paddle ได้นะครับเนื่องจากการใช้ One Paddle คือต้องเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบเต็มๆนะครับเพราะนั้นรถที่ใช้One Paddle ได้ก็จะมีนี่ตามภาพเลยอย่าง Tesla ก็จะเป็นเจ้าแรกๆเป็นเจ้าที่ทำให้วันแพดเดิลนี้โด่งดังเหมือนกันคือขับเท้าเดียวไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับรถจะชะลอความเร็วลงเลยอันนี้คือTesla นะครับนอกจาก Tesla มีอะไรอีกมีเพียบเลยนะฮะมี Tesla จริงๆก่อน Tesla เนี่ย Nissan Kicks เนี่ยเขาก็มีนะวันแพดเดิลนะฮะNissan Kicks ก็จะมีอย่าง Nissan Kicks เนี่ย ก็จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนเหมือนกันนะเขามีเขาเติมน้ำมันเข้าไปก็จริงเครื่องยนต์ปั่นไฟก็จริงนะฮะปั่นไฟไปเก็บที่แบตส่งไปที่มอเตอร์เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเห็นไหมมอเตอร์คือตัวขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนิสสันคิกก็มี one pedal เหมือนกันนะซึ่งก็มีให้มีชื่อเรียกทั้งเป็น one pedal บ้างเป็น e pedal บ้างว่างกันไปนะครับแล้วคนที่ขับนิสสันคิกมีนะมีก็ใช้ได้ one pedal เหมือนกันนะครับถัดมามีอะไรอีกมีเยอะเลยนะยกตัวอย่างเราเร็วแล้วกันเนต้านะฮะเนต้า V2 นะอันนี้ก็มีนะครับมีเป็นแบบ one pedal เหมือนกันนะก็ใครใช้รถเนต้าก็เลือกได้เหมือนกันนะครับมีอะไรอีกโอร่า Good Cat โอร่า Good Cat ก็ต้องเป็นรุ่นแบบรุ่นบนๆหน่อยนะมี โอร่า Good Cat Ultra โอร่า Good Cat GT นะอันนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นone pedal นะครับนี่ยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพนะครับว่ารถไฟฟ้า 100% ส่วนใหญ่มีแต่ก็มีเหมือนกันบางแบรนด์ที่ยังไม่มียังไม่ได้ให้ใช้นะครับอย่างในฝั่งของ BYD เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับ Dolphin Seal Atto 3ยังไม่มี one pedal มาให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนี่ย Good Cat เป็น Neta เป็น Tesla ที่ผมบอกไปเนี่ยอันเนี้ยมีนะเพราะฉะนั้นมีทั้งที่เขามีฟังก์ชันนี้ให้ใช้แล้วก็มีทั้งที่ยังไม่มีนะครับส่วนรถที่เป็นไฮบริดนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไฮบริดแบบฟูลไฮบริดเป็นไมล์ไฮบริดนะก็คือมอเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกับเครื่องยนต์มอเตอร์ไม่สามารถทำงานอิสระได้เนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับก็จะไม่มีวันแพดเดิลแต่ถ้าเป็นไฮบริดที่เป็นเช่นอะไรล่ะปลั๊กอินไฮบริดอย่างเงี้ยได้นะครับ full hybrid ก็คือแยกการทำงานได้นะคืออันเนี้ยได้แต่ถ้า mild hybrid ก็คือเป็นแบบ parallel คือคู่ขนานกันอย่างเงี้ยจะไม่ได้นั่นเองนะอันนี้เกริ่นก่อนว่าคือแบบนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราขับรถนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยมันก็จะมีขวาสุดอันนี้ในประเทศไทยนะรถที่เป็นพวงมาลัยขวานะด้านขวาสุดก็จะเป็นแป้นคันเร่งใช่ไหมครับเป็นแพดเดิลของคันเร่งนะครับเป็น acceleration นะครับก็เป็นอันแรกคือคันเร่งอันตรงกลางคืออะไรคือแป้นเบรกนะฮะแล้วก็อันทางซ้ายถ้าทางซ้ายสุดเนี่ยถ้าเป็นรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นคลัชนะให้เราเหยียบนะทางซ้ายสุดก็จะใช้เท้าซ้ายในการเหยียบนะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่ไม่ได้เน้นเกียร์กระปุกแล้วเนี่ยนะไม่ได้เน้นเกียร์ธรรมดาแล้วเนี่ยแป้นทางซ้ายมันก็จะหายไปนะมีทั้งแบบหายไปเลยนะแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นแป้นวางเท้าเฉยๆคือเหยียบไม่ได้แต่แค่ให้เท้าซ้ายของเราวางได้นะครับนั้นหลักๆก็จะพูดถึงแค่2ตัวนะคือแป้นเบรกตรงกลางแล้วก็แป้นคันเร่งที่อยู่ทางขวานะครับเห็นอะไรจากในภาพนี้มั้ยในภาพนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ารถแทบทุกคันเลยนะ 100% เลยนะฮะแป้นเบรกจะอยู่สูงกว่าแป้นคันเร่งเสมอก็คือตรงกลางอ่ะแป้นตรงกลางที่เป็นแป้นเบรกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าแป้นของคันเร่งเสมอนะครับด้วยเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยก็คือกลัวว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะเหยียบผิดนะก็คือจะไปเหยียบคันเร่งแทนเบรกนะเพราะฉะนั้นแป้นที่อยู่สูงมากกว่าก็คือแป้นเบรกเสมอนะครับเพื่อเหยียบผิดเขาก็จะให้เหยียบที่แป้นเบรกนั่นแหละนะฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของแป้นให้ดูนะมีแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งนะครับแป้นก็คือแพดเดิลนะฮะที่ผมบอกเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอ้แป้นที่อยู่สูงกว่าเนี่ยจะเป็นแป้นเบรกนะครับทีนี้มีงี้ก่อนที่จะไปอธิบายว่าวันแพดเดิลคืออะไรนะฮะก่อนหน้านี้จำได้ไหมมีดราม่าเรื่องของการขับรถสองเท้าได้ไหมทำไมต้องเท้าเดียวนะจริงๆแล้วการขับรถโดยพื้นฐานที่ถูกต้องนะครับเขาให้ขับเท้าเดียวก็คือเท้าขวานะพูดถึงประเทศไทยนะที่เราขับรถเท้าขวาเนี่ยนะก็ให้ขับด้วยเท้าขวาเท้าเดียวนะครับยกเว้นคุณเป็นนักแข่งยกเว้นคุณเป็นคนที่ขับเกียร์กระปุกคุณจะขับ2เท้าแล้วเท้าซ้ายไปเหยียบคลัชก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นนักแข่งบางคนเค้าก็เท้าซ้ายเหยียบเบรกเท้าขวาเหยียบคันเร่งอันนั้นก็คือคุณเก่งแล้วคุณเป็นโปรเฟสชั่นอลก็ว่ากันไปนะฮะแต่โดยพื้นฐานที่ถูกต้องเค้าให้ขับด้วยเท้าเดียวก็คือเท้าขวาจะเหยียบคันเร่งและเมื่อฉุกเฉินแล้วก็เท้าขวามาเหยียบเบรกเวลาคุณไปสอบใบขับขี่เขาไม่ได้ใช้2เท้าในการเทสนะเขาให้ใช้เท้าเดียวนะเพราะผมเพิ่งไปต่อใบขับขี่มาเท้าขวาเหยียบคันเร่งแล้วพอฉุกเฉินปุ๊บก็เอาเท้าขวาย้ายมาเหยียบเบรกเหตุผลที่ซัพพอร์ตกันก็คือเวลาคุณฉุกเฉินเนี่ยบางทีเรา เหยียบไปทั้งสองเท้านะมันจะทำให้รถไม่หยุดนะเขาถึงให้ใช้เท้าขวาเท้าเดียวในการเหยียบคันเร่งด้วยแล้วก็เหยียบเบรกด้วยนะครับอ่ะอันนี้ไปต่อนะone pedal ที่พูดถึงเนี่ยผมกำลังพูดถึงการใช้แค่แป้นของคันเร่งก็คือแป้นเท้าขวาเท่านั้นนะขวาสุดเท่านั้นก็คือแป้นของคันเร่งเท้าเดียวนะครับ one pedal ที่พูดถึงนะฮะคือการขับเท้าเดียวด้วยแป้นของแป้นคันเร่งนะครับก็คือทุกน้ำหนักที่คุณเหยียบไปในแป้นของคันเร่งเนี่ยให้คุณคิดว่ามันคือเริ่มจาก 0% แล้วกันถ้ายังไม่ได้ลงน้ำหนักที่เท้าขวาเลยนะคือ 0% ลองคิดภาพตามนะ 0% เลยยังไม่ได้เหยียบเอาแค่เท้าไปวางไว้เฉยพอคุณลงน้ำหนักไปที่แป้นของคันเร่งนะครับคุณลงน้ำหนักไป 10% ก็คือเพิ่งเริ่มนะเพิ่งหยอดลงไปเหยียบหนักหน่อยเอาลงไป 30-40% 50% ก็คือครึ่งนึงเหยียบมิดเลยก็คือ 100% นะครับอันนี้คือโดยทั่วไปในการใช้คันเร่งนะครับเวลาคุณถอนคันเร่งโดยทั่วๆไปนะคุณยกเท้าออกมานะเมื่อกี้ลงน้ำหนักไป 100% พอคุณยกเท้าออกมาเป็นแบบไม่ได้ใส่น้ำหนักไปเลยเป็น 0% เนี่ยรถมันก็จะยังไหลอยู่ถูกไหมครับนะมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆตามโมเมนตัมของรถอาจจะมีหน่วงเล็กๆนะแบบโดยทั่วๆไปที่เราขับรถมันก็ไม่ได้ถึงกับลื่นปื๊ดไปเลยนะแต่ว่ารถมันยังไหลไปตามความเร็วให้ผู้ขับขี่ไม่รู้สึกเวียนหัวนะครับแต่one pedalที่ผมบอกที่มีในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคือในระหว่างที่คุณเหยียบคันเร่งไปเนี่ย 10% 20% 50% เนี่ยคุณไม่ควรที่จะถอนคันเร่งหมดทันที 0% นะมันจะต้องค่อยๆยกเท้าขึ้นมานะรถจะมีการหน่วงความเร็วลงนะครับหน่วงความเร็วลงตามน้ำหนักเท้าของเรานะครับนึกภาพเวลาเราขับรถทางไกลวิ่งไปสักร้อยหนึ่งเราเหยียบคันเร่งปื๊ดไปยาวๆนะพอเห็นข้างหน้ามีแตะเบรกเราก็ยกเท้าจากคันเร่งออกมาหมดเลยนะแล้วเอาเท้ามาเตรียมที่จะแตะแป้นเบรกถูกไหมครับระหว่างนี้รถมันยังไหลอยู่นะฮะอันนี้คือการขับทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นone pedalคือคุณจะไม่สามารถยกเท้าออกมาได้หมด 100% เลยเพราะว่ารถมันจะมีการหน่วงน้ำหนักหน่วงความเร็วลงนะครับเดี๋ยวมีคลิปประกอบเดี๋ยวลองดูก็ได้นะฮะระหว่างที่คุณยกเท้าขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเนี่ยรถจะมีการหน่วงความเร็วแล้วตัวรถจะทำการชาร์จแบตเตอรี่นะชาร์จไฟกับเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับสิ่งนี้เราเรียกเทคโนโลยีเหล่านี้ว่าเป็น regenerative braking นะครับก็คือการใช้มอเตอร์ในการช่วยเบรกนั่นเองนะครับทำให้ตัวรถของคุณเนี่ยหน่วงความเร็วลงนะครับแทนที่รถมันจะไหลไปทิ้งเนี่ยนะพอคุณค่อยๆยกเท้าขึ้นนะครับตัวรถก็จะมอเตอร์ที่ทำงานอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆหน่วงความเร็วลงนะครับทำให้รถของเราเนี่ยเหมือนค่อยๆหน่วงค่อยๆหน่วงลงนะครับถ้าใครเคยขับเกียร์ธรรมดามาก่อนก็มันจะคล้ายๆกับอาการของการเชนเกียร์นะหรือว่าทำให้เกียร์มันต่ำลงนะครับรถก็จะเกิดการมีแบบมีเสียงรอบนะอันนั้นคือเป็นรถยนต์ปกตินะครับรถยนต์ที่เติมน้ำมันแต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่มีเสียงรอบฮะแต่มันจะค่อยๆหน่วงความเร็วนะครับลองดูตัวภาพประกอบนี้นะคลิปประกอบนี้คุณจะเห็นว่ามันจะเกิดไฟที่ย้อนที่ส่งจากแบตเตอรี่แล้วก็พอยกคันเร่งปุ๊บไฟมันจะย้อนกลับเข้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็คือการชาร์จพลังงานจนเนี้ยกลับเข้าสู่ตัวแบตเตอรี่นะครับโดยที่เราเอาเท้าวางไว้ที่แป้นของคันเร่งอย่างเดียวเลยนะครับขับไปยาวๆเลยบางคนกลัวว่าเอ๊ะแล้วถ้ารถมันเบรกเนี่ยไฟเบรกมันจะขึ้นไหมนะครับไฟเบรกขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลเราจะทุกครั้งที่รถที่มีระบบone pedalเนี่ยถ้ารถชะลอความเร็วลงในถึงจุดที่ตัวรถประมวลผลแล้วว่าวิศวกรประมวลผลแล้วว่าด้านหลังควรจะต้องระวังเนี่ยไฟเบรกสีแดงมันจะขึ้นเองนะครับไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกไฟเบรกมันจะขึ้นไหมจริงๆเราเรียกมันว่าเป็นไฟเบรกนะจริงๆแล้วมันเป็นไฟที่ให้สัญญาณให้คันหลังเนี่ยเห็นว่ารถเรากำลังชะลอความเร็วลงนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลแค่เราหน่วงความเร็วโดยการชะลอลงเนี่ยโดยไม่ต้องเหยียบเบรกเนี่ยไฟเบรกมันก็ขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้one pedalอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ1คุณสามารถ ขับรถได้ด้วยเท้าขวาข้างเดียวและไม่ต้องเปลี่ยนไปในตำแหน่งของแป้นเบรกใดๆเลยนะครับเอาเท้าจุ่มไปเลยในแป้นคันเร่งเท้าเดียวไม่ต้องย้ายมาแป้นเบรกอยู่แป้นคันเร่งแล้วก็เราจะวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เราก็เติมน้ำหนักไปในเท่านั้น 10% 20% นะฮะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นสมมุติคุณวิ่งด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจจะเหยียบคันเร่ง 10% ถ้าเกิดคุณจะเหยียบคันเร่งลงน้ำหนักไปเป็น 20% รถคุณอาจจะวิ่งขึ้นไปเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆแต่ทันทีที่คุณวิ่งถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอาจจะเหยียบแป้นคันเร่งเนี้ย 100% อยู่แล้วเวลาคุณถอนคันเร่งคุณค่อยยกเท้าขึ้นมาถอนสักประมาณจาก 100% เหลือ 80% ความเร็วคุณจาก100ก็จะมาเหลือ80พูดง่ายๆความเร็วจะมาตามน้ำหนักเท้านั่นเองนะครับตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะนะแต่ความเร็วการหน่วงความเร็วการเร่งความเร็วทุกอย่างจะมาตามน้ำหนักเท้านะครับข้อดีก็คือคุณใช้เท้าเดียวในการขับไม่ต้องย้ายเท้าไปย้ายเท้ามานะครับซึ่งรถบางคันนะเมื่อกี้ผมบอกว่าแป้นเบรกมันจะอยู่สูงกว่าแป้นคันเร่งจะอยู่ต่ำกว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่ใช่รถที่เราขับเป็นประจำไม่ใช่รถที่เราคุ้นเคยเนี่ยการย้ายเท้าขวานะจากแป้นคันเร่งมาแป้นเบรกเนี่ยบางทีมันสะดุดนิดนึงสุภาพสตรีบางคนใส่รองเท้าไม่พร้อมในการขับนะมันอาจจะแบบสะดุดนิดนึงแล้วทำให้เราแบบอุ๊ยเหยียบผิดนะหรือว่าเหยียบแป้นเบรกได้ไม่เต็มที่นะครับวันแพดเดิลจะเข้ามาช่วยในจุดนี้ด้วยก็คือคุณสามารถใช้เท้าเดียวในการหน่วงความเร็วได้นะครับแต่เช่นกันการหน่วงความเร็วนี้สามารถหน่วงได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะจนความเร็วเป็น0เลยแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินคุณก็ยังสามารถเหยียบเบรกได้อีกก๊อกหนึ่งนั่นเองนะครับข้อดีก็คือการใช้เท้าเดียวนะครับข้อเสียล่ะนะมีแต่ข้อดีไม่ได้ข้อดีจริงๆมีข้อนะที่ลืมพูดไปและเป็นข้อที่สำคัญเลยก็คือช่วยยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับปกติเราจะเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยถ้าตามสเปคมันจะอยู่ที่ 50,000 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับการใช้งานนะฮะซึ่งไม่เคยถึงเลย 50,000 กิโลเมตรเนี่ยส่วนมากก็เปลี่ยนตั้งแต่แบบ 30,000 40,000 เพราะว่าเราไม่ได้เวลาเราใช้งานจริงเราไม่ได้มาแบบค่อยๆถนอมมันถูกไหมเวลาเบรกเราก็คือต้องเบรกนะครับเพราะนั้นการใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า One Paddle เนี่ยจะช่วยให้คุณยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนผ้าเบรกได้ผ้าเบรกจะไม่ค่อยสึกนะเพราะว่ามอเตอร์มันช่วยหน่วงความเร็วละการหน่วงความเร็วมีทั้งใช้มอเตอร์แล้วก็ถ้าไม่ใช้มอเตอร์ก็คือใช้ตัวผ้าเบรกนั่นแหละนะในเมื่อเราใช้มอเตอร์แล้วเราก็ไม่ต้องใช้ผ้าเบรกนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะสึกนะมันก็เลยจะช้ากว่านั่นเองนะครับก็สามารถยืดระยะเวลาได้ประหยัดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้นะครับลดการทำงานของแป้นเบรกได้ถามว่ามีปัญหาไหมการใช้มอเตอร์หนักๆไม่มีนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะมีหรือเปล่านะวิศวกรยืนยันว่าระบบนี้ออกแบบโดยวิศวกรเองนะเพราะนั้นมันไม่มีผลอะไรนะดีซะอีกนะทำให้เกิดการหน่วงความเร็วแล้วก็ชาร์จพลังงานกลับเข้าตัวแบตเตอรี่นะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือคนที่จะใช้วันแพดเดิลในการขับเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการขับรถพอสมควรนะครับมือใหม่อาจจะไม่คุ้นนะเพราะเราเรียนขับรถมาปุ๊บเท้าอยู่คันเร่งเท้าอยู่เบรกเพราะมือใหม่อาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ถ้าคุณขับมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณฝึกฝนกับตัววันแพดเดิลหน่อยเนี่ยแล้วเราชินไปปุ๊บเราก็จะสามารถขับได้นุ่มนวลเหมือนการขับรถปกติเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนหรือเราไม่เคยใช้งานเลยแรกๆอ่ะมันก็จะเกิดการแบบหัวทิ่มนะคือพอยกเราเติมคันเร่งอยู่20% พอเรายกปุ๊บเรายกศูนย์เลยเนี่ยเราก็จะแบบหน้าก็จะทิ่มไปนะครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้เวียนหัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วว่าเราเหยียบคันเร่งลงไป 20% เวลาเราถอนเราก็ค่อยๆถอนมาสิ19 18 17นะ15แล้วก็10ถ้าเราค่อยๆถอนคันเร่งได้นะครับก็จะทำให้การขับของเราไม่ได้แตกต่างจากการขับรถปกติเลยนะแต่ช่วยในการประหยัดผ้าเบรกช่วยในการชาร์จไฟกลับเข้าตัวแบตเตอรี่แล้วก็ใช้เท้าเดียวในการขับไม่ต้องคอยย้ายไปย้ายมาผมชอบมากเวลาขับต่างจังหวัดรู้สึกว่าเราขับได้เท้าเดียวเลยไม่ต้องแบบคอยสับไปสับมานะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะฮะที่ใช้นะแต่ข้อเสียบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเมื่อยหรือเปล่าเพราะว่าเท้าเราจะต้องทำการเขาเรียกไง ยื้อกับแรงกดอยู่ตลอดเวลานะครับกลัวว่าขับแล้วมันจะเมื่อยหรือเปล่านะเราจะไม่ได้พักเท้าเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละคนถ้าคุณนั่งถูกท่านะจำได้ไหมผมเคยสอนท่านั่งที่ถูกต้องนะในตอนหนึ่งที่บอกว่าเวลาคุณเหยียบเบรกนะครับสะโพกจะต้องอยู่ติดกับด้านหลังของเบาะเสมอนะครับถ้าอย่างนั้นจะทำให้เกิดการส่งกำลังแล้วทำให้คุณไม่เมื่อยนะครับแต่ดูอย่างภาพนี้ฮะอย่างภาพนี้เห็นไหมมันจะมีช่องว่างระหว่างสะโพกกับเบาะอยู่เล็กน้อยนะครับนั่นหมายความว่าเวลาคุณเหยียบเบรกเนี่ยมันไม่มีส่วนที่เป็นค้ำกับเบาะเลยนะครับทำให้คุณต้องยืดเหยียดแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าขับไปนานๆก็อาจจะเมื่อยได้เหมือนกันสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เซตท่านั่งให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับข้อเสียอีกข้อนึงก็คือคนขับเนี่ย อาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะถ้าต่อให้คุณขับเก่งขับไม่เก่งถ้าคุณขับไปบ่อยๆเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้สึกแต่คนนั่งคนนั่งเนี่ยมักจะอาจจะเกิดอาการเวียนหัวได้นะครับถ้าเกิดคนขับทักษะขับไม่แข็งแรงพอแล้วคุณปล่อยวันแพดเดิลปล่อยคันเร่งเร็วจนเกินไปเนี่ยรถมันก็จะหัวทิ่มหัวต่ำนึกออกไหมเดี๋ยวเหมือนคนขับเบรกๆกับขับเบรกๆอ่ะบางทีมันหัวทิ่มเงยหน้าถอยหลังเงยหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทำให้เวียนหัวได้คนขับเนี่ยเนื่องจากเป็นคนสังเกตไหมทำไมคนนั่งกับคนขับถึงคนนั่งถึงมักจะเวียนหัวคนขับถึงจะไม่เวียนหัวไหนใครตอบได้บ้างลองพิมพ์แชทเล่นๆนะทำไมคนที่เป็นผู้โดยสารมักจะเวียนหัวแต่คนที่เป็นคนขับถึงจะมักจะไม่ค่อยเวียนหัวหรือว่าเวียนหัวน้อยกว่าเวลาขับขึ้นดอยนะขึ้นโขงขึ้นเขาลงเขาลงดอยเนี่ยนะทำไมคนนั่งถึงมักจะเวียนหัวแต่คนขับไม่เวียนหัวลองพิมพ์แชทเล่นๆนะระหว่างที่พิมพ์แชทก็ผมคงเฉลยได้พอดีแหละนะก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะไม่รู้อาการของรถเราก็นั่งใช่ไหมรถมันเอียงเราก็เอียงรถมันรถเลี้ยวซ้ายเราก็เอียงไปทางขวารถเลี้ยวขวาเราก็เอียงไปทางซ้ายรถเบรกเราก็ไปตามโมเมนตัมของรถนะครับอันนี้คือผู้โดยสารที่นั่งนะครับแต่ถ้าคนขับเนี่ยเวลาเราจะเลี้ยวเรารู้ไงเราเป็นคนขับพอเราจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็จะเกรงก่อนเลยเรารู้ว่าเดี๋ยวมันเลี้ยวพอจะเบรกปุ๊บพอเราเท้ากำลังจะชะลอความเร็วลงเราก็เกรงคอก่อนเลยว่าเดี๋ยวรถกำลังจะเบรกเพราะนั้นคนขับจะรู้โมเมนตัมของรถทำให้ไม่ค่อยเวียนหัวนะแต่ถ้าคนนั่งบางทีเล่นมือถือไปด้วยดูวิวไปด้วยเมาส์มอยไปด้วยนะพอมันเลี้ยวเราก็ไม่รู้ไงเราก็จะเอียงตามเพราะนั้นจึงทำให้เวียนหัวนั่นเองนะครับยิ่งรถสูงๆอาจจะรู้สึกเยอะหน่อยนะครับวันแพดเดิลก็เหมือนกันนะฮะคนขับอาจจะเวียนหัวน้อยกว่าคนนั่งนะคนนั่งเนี่ยบางทีแบบพอมันไม่สมูทปุ๊บคุณก็อาจจะเวียนหัวได้นะครับสรุปแล้วลองไปใช้ดูฟังก์ชันนี้ผมว่ามีดีมากกว่ามีข้อที่น่าสังเกตนะเพราะฉะนั้นข้อดีก็คืออย่างที่บอกนะฮะขับได้เท้าเดียวขับได้ด้วยการประหยัดแบตเตอรี่ยิ่งลงเขาเนี่ยเหมือนเราแบบหน่วงความเร็วไว้ตลอดเวลามีความปลอดภัยมากกว่าใครมีฟังก์ชันนี้ในรถของคุณนะครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนอย่าลืมลองนะครับก็แนะนำไว้สำหรับตอนที่39นะครับตอนนี้หมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วง Q&A ครับ
2: อุปสรรคที่ยากมีไว้เพื่อท้าทายความแกร่ง

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ก็ได้เก็บหอยหาหอยฝาเดียวไปทำเครื่องประดับตกแต่งอะไรมากมายนะครับดังนั้นเมื่อไอ้ผู้เสียชวนเนี่ยเมื่อไม่มีตัวหอยฝาเดียวเพื่อใช้ในการเกาะเนี่ยมันก็ทำให้อะไรอ่ะหอยพวกนี้มันก็ตายลงได้นะครับเพราะว่ามันอายุก็บอกว่าถ้ามันไม่มีหอยฝาเดียวเกาะไว้เนี่ยภายใน24ชั่วโมงมันต้องตาย

0: บกับรายการ JS Roy Next เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคงเคยเห็นภาพใช่ไหมคะที่เป็นภาพปูเสฉวนค่ะนะคะที่เดินตามชายหาดค่ะแต่ว่านะคะเปลือกของเขานั้นกลายเป็นพวกกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องกาแฟค่ะนะคะที่ถูกทิ้งอยู่ตามชายหาดค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปค่ะนะคะเนื่องจากว่าบ้านของปูเสฉวนค่ะนะคะบ้านของปูเสฉวนเนี่ยคือเปลือกหอยฝาเดียวค่ะนะคะแต่ด้วยความที่มนุษย์เราเนี่ยแหละนะคะก็เก็บเปลือกหอยกันไปทำเป็นพวกเครื่องประดับก็เลยทำให้บ้านของปูเสฉวนนั้นลดน้อยลงไปค่ะนะคะก็เลยกลายเป็นภาพที่ดิฉันได้บอกไปแล้วนะคะว่าปูเสฉวนต้องไปหาพวกกระป๋องน้ำอัดลมที่ถูกทิ้งนู่นนี่นั่นนะคะเอามาเป็นเปลือกเป็นบ้านของเขาซึ่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะคะมันทำให้ระบบนิเวศนั้นมันก็จะเกิดการไม่สมดุลค่ะนะคะก็เลยมีเป็นโครงการค่ะนะคะที่บริจาคบ้านให้กับปูเสฉวนนะคะทีนี้ในเรื่องนี้นะคะว่าโครงการในการบริจาคบ้านให้ปูเสฉวนนั้นเป็นยังไงนะคะแล้วก็ปูเสฉวนนั้นเขาเป็นสัตว์ประเภทไหนทำไมถึงจะต้องหาเปลือกหอยมาเป็นบ้านให้เขานะคะในเรื่องนี้ค่ะเราก็มาคุยกันนะคะกับทางว่าที่พันตรีฤทธิกรนุ่นลอยค่ะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะฟิมิลันกันนะคะเดี๋ยวไปพบกับหัวหน้าค่ะค่ะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องของปูเสฉวนค่ะเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีไหมคะว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาเป็นสัตว์ประเภทไหนยังไงอะคะ
1: ครับผมปูเสฉวนก็เป็นมีชื่อภาษาอังกฤษนะเรียกว่า hermit crab นะครับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเป็นพวกไฟลัมอัตโตพอดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้เป็นไฟลัมย่อยก็เครสเทียนนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นหอยขนาดเล็กนะขนาด 1-6 ซมนะครับมีขา10ขาครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีเปลือกแข็งแบบปูหรือกุ้งนะอันนี้ไม่มีเปลือกแข็งนะครับต้องอาศัยเกาะอยู่ตามหอยฝาเดียวนะครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ส่วนหลังในการจับนะส่วนหลังสองขาเพื่อจับยึดตัวหอยฝาเดียวที่พบตามธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคือปูเสฉวนเนี่ยเราจะพบได้มากที่บริเวณไหนแล้วว่าเขาก็จะมีเป็นแหล่งตามภูมิภาคไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยด้วยไหมคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ไปพื้นที่น้ำเค็มชายหาดพวกนี้นะครับผมตามชายหาดตามชายทะเลชายฝั่งพวกนี้ก็ต้องใช้แคลเซียมนะครับเพื่อเกลือแร่ให้แก่ร่างกายของเขาครับ
0: ค่ะค่ะแล้วที่นี่ปูเสฉวนเนี่ยมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศยังไงอะคะ
1: คือพวกนี้ก็คือเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศนะซึ่งในระบบนิเวศก็จะมีผู้ผลิตผู้บริโภคย่อยสลายใช่ไหมพวกนี้เป็นผู้ย่อยสลายคือช่วยย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์นะครับซากหอยซากอะไรต่างๆนะครับย่อยนะครับก็คือเป็นส่วนสำคัญของของสุขอาหารที่ผมกล่าวไว้แล้วนะครับเป็นย่อยสลายนะครับนอกนี้ก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมประชากรหอยนะไม่ให้เป็นผู้ล่าด้วยนะถ้าจะเป็นผู้ย่อยสลายแล้วเป็นผู้ล่าด้วยก็คือถ้าอะไรมากเกินไปเนี่ยก็จะควบคุมหอยไม่ให้มากเกินไป
0: ค่ะ
1: เรื่องราวความหลายทางชีวภาพเรื่องปรับปรุงเรื่องแหล่งน้ำคุณภาพน้ำนะคนส่งสารอาหารต่างๆแล้วก็ตัวบ่งชี้เรียกว่าอินดิเคเตอร์นะของระบบนิเวศที่สมบูรณ์ครับ
0: ค่ะปูเสฉวนนี่ถือว่าเป็นปูใช่ไหมคะหัวหน้าหรือว่ามัน
1: ครับผมครับผม
0: เป็นปูค่ะทีนี้จากที่เกริ่นไปนะคะว่าภาพที่เราเห็นบางทีบอกว่าปูเสฉวนไปเอาพวกกระป๋องนัดอับลมอะไรเนี่ยมาเป็นเปลือกของเขาเป็นบ้านของเขาแบบนี้ค่ะทีนี้ภัยคุกคามของปูเสฉวนค่ะณขณะนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอะค่ะ
1: ก็สำหรับปูเสฉวนเนี่ยตอนนี้ก็คือเนื่องจากมีการปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ก็ได้เก็บหอยหาหอยฝาเดียวไปทำเครื่องประดับตกแต่งอะไรมากมายนะครับดังนั้นเมื่อไอ้ปูเสฉวนเนี่ยเมื่อไม่มีตัวหอยฝาเดียวเพื่อใช้ในการเกาะเนี่ยมันก็ทำให้อะไรอ่ะหอยพวกนี้มันก็ตายลงได้นะครับเพราะว่ามันอายุก็บอกว่าถ้ามันไม่มีหอยฝาเดียวเกาะไว้เนี่ยภายใน24ชั่วโมงมันต้องตายนะครับแต่อยู่ภายนอกนะแต่อยู่ภายนอกเปลือกเนี่ยมันก็ต้องตายงั้นเขาต้องหาเปลือกหอยฝาเดียวให้ได้นะฮะภายใน24ชั่วโมงนะไม่งั้นตายนะครับผม
0: ค่ะก็เป็นตามธรรมชาติของเขาที่เขาก็จะหาซึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็สามารถหาได้แล้วทุกวันนี้คือเปลือกหอยฝาเดียวที่อยู่ตามชายหาดเนี่ยมันลดน้อยลงเหรอครับแล้วมันลดน้อยลงเนี่ยเพราะอะไรอะคะ
1: ก็ส่วนหนึ่งก็คือที่ว่าเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็มีการเก็บเปลือกหอย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางข้างนอกนะเปลือกหอยจากที่อื่นเนี่ยปกติเปลือกหอยถ้าก็ไม่เก็บน้ำทะเลก็พัดเข้ามาเรื่อยใช่ไหมก็เข้าสู่ฝั่งก็เหมือนขยะพลาสติกเนี่ยมันก็ทุกวันในอุทยานต้องเก็บเศษพลาสติกเศษกับเศษไอ้เปลือกขวดต่างๆเยอะแยะเพราะก็ได้ขยะมรสุมก็พัดเข้ามาไอ้หอยก็เป็นเช่นกันมันก็มีหอยที่ขยะมรสุมพัดหอยเปลือกหอยจากธรรมชาติเนี่ยก็ไหลพัดเข้ามาหน้าหาด
0: ค่ะ
1: ซึ่งปัจจุบันถ้ามันมีเก็บหอยมีการเก็บหอยก็ไปเพื่อเครื่องประดับกันมากเนี่ยหอยทั่วไปตามหน้าหาดที่พัดจากขยะมรสุมก็ไม่มีไม่ก็ปูเสฉวนก็ลำบากเลยนะครับผม
0: ค่ะทีนี้ที่ตามธรรมชาติที่ปูเสฉวนเนี่ยเขาก็จะเอาเปลือกหอยฝาเดียวมาเป็นบ้านของเขาเนี่ยแล้วธรรมชาติแล้วมันติดยังไงแล้วเขาสามารถหายังไงยังนึกภาพตามไม่เคยออกค่ะหัวหน้าแล้วมันติดกันสนิทแค่ไหนยังไง
1: ครับเขาก็ใช้เขามี10ขาถูกไหม
0: ค่ะ
1: ไอ้สองขาด้านหลังเขาก็เอาไว้จับไปบ้านของเขาใช่ไหมไอ้ขาหน้าไอ้8ขาที่เหลือก็ใช้ในการจับนะหางต่างๆครับ
0: อ๋อแล้วมันก็สนิทกันเลยเหรอคะคือเขาก็หนีบแล้วมาวางไว้ข้างหลังแล้วมันสามารถที่แบบเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกับตัวของเขาเลยเหรอคะ
1: ก็ติดเลยนะติดเลยครับติ
0: ดอ๋อมหัศจรรย์
1: จนกว่าเขาจะปล่อยนะเมื่อไรก็ตัวกว่าตัวใหญ่ขึ้นไอหอยที่มีอยู่มันเริ่มเล็กก็อึดอัดก็ต้องปล่อยแล้วหาหอยใหม่ๆอีกครับ
0: อ๋อมันเป็นธรรมชาติของเขาเลยที
1: ่
0: ธรรมชาติสร้างเอาไว้แบบนี้อ๋อค่ะท
1: ี
0: นี้พอตัวเขาโตขึ้นเปลือกหอยที่เคยเป็นหลังของเขาเป็นบ้านของเขาเนี่ยมันก็หลุดไปก็ต้องหาเปลือกหอยใหม่มาก
1: ็
0: จะเป็นแบบนี้เป็นวงจรของเขาแบบนี้เลย
1: ครับผม
0: คือพอโตขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนเปลือกหอยฝาเดียวที่เป็นก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆท
1: ี
0: นี้พอจำนวนเปลือกหอยที่มันลดน้อยลงเราก็จะต้องช่วยปูเสฉวนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเอาพวกเศษขยะอะไรมาเนี่ยเป็นบ้านก็จะยิ่งทำให้เสียสมดุลธรรมชาตินะคะก็เลย
1: ในอย่างชาตินี้ไม่มีในอย่างชาตินี้ไม่มีขยะด้วยนะเราเก็บประจำด้วย
0: ค่ะเขาก็เลยไม่มีบ้านเลย
1: บางตัวก็อายุยืนนะบางตัวที่เขามีการวิจัยนะเขาบอก30ปีก็มีนะอายุมันนะ30ถึง60ปีก็มีนะ
0: ค่ะ
1: แล้วแต่บางตัวแล้วก็อยู่ที่ระบบนิเวศด้วยนะว่าสภาพบ้านที่อยู่อาศัยของเขาเป็นยังไงแต่ตามตำราก็บอกว่าบางตัวอายุถึง60ปีเลยนะเกษียณเหมือนกันเลยนะครับ
0: เหมือนมนุษย์เลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยครับปูตัวเล็กๆเนี่ยนะคะ
1: ตรงนี้อายุยืนครับผมเหมือนเต่าบกปูเนี่ยอายุยืนโดยสภาพอายุนะแต่ว่าด้วยของสภาพไปล้อมเขาคอนโทรลสภาพไปล้อมไม่ได้แต่ถ้าว่ามาอยู่ในยานเนี่ยจะอยู่อายุยืนหน่อยแต่ว่าข้อเสียในวิญญาณคือมันไม่มีขยะเราเก็บทุกวันแต่อยู่ที่ธรรมชาติอาจจะมีที่อาศัยคือจะมีขยะมาบ้างแต่ในวิญญาณชาติเราเก็บหาทุกวันขยะหมดสุดไม่มีเพราะไม่มีบริษัทลำบากอ่ะนี่เราต้องหาบ้านให้เขาอยู่ทีนี
0: ้อ๋อค่ะเลยเป็นที่มาของการที่บริจาคเปลือกหอยฝาเดียวนะคะแล้วทีนี
1: ้
0: ทำไมต้องเป็นเปลือกหอยฝาเดียวแล้วเปลือกหอยฝาเดียวเป็นพวกหอยประเภทอะไรบ้างอะค่ะ
1: เปลือกหอยฝาเดียวที่บริจาคกันส่วนใหญ่ก็ได้หมดนะทั้งหอยน้ำจืดหอยไอ้นี่นะหอยน้ำจืดหอยทะเลอะไรได้หมดนะขอเป็นฝาเดียวเพราะว่ามันจะได้เข้าไปขดอยู่ด้านหลังใช่ไหมจะได้คุ้มครองด้านหลังของมันถึงเป็นตัวอดต้องหอยฝาเดียวครับผ
0: ม
1: ก็เปลือกหอยทั่วไปที่มาได้ก็คือเปลือกหอยที่กินกันส่วนใหญ่นะที่มนุษย์เรากินกันในพวกนี้เนี่ยที่ตีว่าทิ้งเอามาใช้ประโยชน์ที่เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
0: กำลังนึกตามเพราะว่าอย่างที่พอนึกออกมันก็จะเป็นแบบหอยสองฝาพวกหอยแคลงอันนี้ไม่ได้เพราะว่า
1: เราไม่ได้พวกนี้มันด้านหลังมันไม่รับมิดชิดพอ
0: ค่ะหอยแมงภู่ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นไม่ใช่ฝาเดียว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หอยฝาเดียวหอยฝาเดียวที่เรารับบริจาคตัวนี้อ่ะเป็น
0: ค่ะ
1: หอยเชอรี่เห็นไหมนะครับ
0: หอยเชอรี่ค่ะ
1: หอยโข่งยิ่งดีเลยถ้าไม่หอยโข่งยิ่งดีนะครับ
0: อ๋อหอยโข่ง
1: ครับ
0: ห ไอ้คงนี่มันดูเหมือนกับไอ้ตรงที่มันเป็นเปลือกมันดูมันไม่ค่อยใหญ่มากค่ะแต่ว่ามันมีความนูนขึ้น
1: คือมันซุกซ่อนลึกลับข้างในมันได้ปลอดภัยนิดนึง
0: ใช่มั้ยเข้าไปอยู่ข้างในเลยอันนี้จะดี
1: ใช่ครับยิ่งลึกลับเหมือนถ้ำเท่าไหร่ยิ่งดี
0: ค่ะ
1: ได้ปลอดภัยมากครับผม
0: ค่ะเขาสามารถที่จะแบกรับน้ำหนักของเปลือกหอยฝาเดียวได้ทุกชนิดเลยคือเขาเป็นคนเลือกของเขาเอง
1: ครับแล้วแต่เขาเลือกเขาน่าจะมีหลักคือมันตัวใหญ่มันก็ตามตัวนะแต่ตัวเล็กหน่อยก็เลือกอันเล็กตัวโตก็เลือกอันโตหน่อยใช่ไหมตามใช้เสื้อเหมือนเสื้อผ
0: ้าค่ะก็จะมีเป็นหอยเชอรี่หอยโข่งนะคะที่สามารถนำบริจาคได้แล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่
1: บริจาคได้เนี่ยฮะที่ส่วนใหญ่ที่เห็นนี่เนี่ยก
0: ็
1: ที่นิยม
0: เยอะกว่า
1: ก็นิยมหอยโข่งนะที่เคยข้อมูลพบนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในการนำเปลือกหอยฝาเดียวมาบริจาคเนี่ยนะคะจะต้องมีแบบขั้นตอนคนที่นำบริจาคต้องทำอะไรต้องมีการทำความสะอาดไหมอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
1: อ๋อก็ตามสะดวกฮะถ้าไม่ทำความสะอาดเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดเองก็ได้เพราะเราก่อน ที่จะเอาไปใช้งานจริงเราก็ต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อปนเปื้อนเข้าไปในอย่างชาติครับผม
0: ค่ะก็คือแล้วทีนี้ขั้นตอนในการบริจาคคนที่อยากจะช่วยให้ปู่เสฉวนเนี่ยมีบ้านเนี่ยนะคะจะต้องติดต่อที่ไหนอะไรยังไงบ้างอะคะหัวหน้า
1: อ๋อก็ได้สองทางหนึ่งมาที่ทำการใหญ่ที่นี่เลยก็ได้นะที่ทำการใหญ่ที่นี่ก็ที่ทำการยางชาติหมู่เกาะชุมลันบนฝั่งนะครับก็คือ93หมู่5ตำบลลำเก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะ82210คือที่นี่เลยก็คือมาเยื้องๆเลยฐานทัพเรือพังงานะที่ทำการใหญ่อย่างนึงก็ส่งไปสนีพัสดุมาก็ได้นะครับความสะดวกที่ว่าเนี่ยนะครับที่ทำการยางชาติหมู่เกาะชุมลัน93หมู่5ตำบลลำเก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา82110หรือโทรมาที่ทำการอนุญาตก็ได้นะครับ076453272ครับผมหรือ076453275ครับ
0: ค่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นการที่ส่งมาก็ควรจะต้องทำให้แห้งก่อนนะคะหัวหน้า
1: อ๋อดีครับดีจะได้ไม่มีกลิ่นมีอะไรนะครับ
0: อ๋อแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องแบบไปชุบน้ำยงน้ำยาอะไรใช่ไหม
1: ครับโอ้ไม่ต้องฮะครับอย่าไปใช้สารเคมีเลยเดี๋ยวมันปนเปื้อนกับตัวหอยเอง
0: ค่ะค่ะก็แล้วสามารถที่จะบริจาคได้ตลอดเลยไม่ได้แบบมีช่วงเวลาว่านู่นนี่อะไรที่ทำ
1: ครับได้ตลอดครับผมได้ตลอดทุกช่วงเวลาเพราะเราก็ได้ปั๊บเราก็รวบรวมต่างๆแล้วก็เอาไปให้เขาที่หาดเลยนะครับเป็นประจำ
0: ค่ะค่ะเวลาที่ได้เปลือกหอยที่บริจาคมาคือนำไปวางที่หาดเนี่ยเหรอคะแล้วอุเสฉวนเขาก็จะมาเลือกของเขาเอง
1: ครับแล้วก็กระจายเพราะมันดีสัตว์ไอ้พวกนี้ก็อยู่กระจายใช่ไหมแล้วก็แอบวางไว้ตามที่รับตา
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวเขาก็มาครับผม
0: อ๋อ
1: ถึงกลางคืนนะเพราะตอนกลางวันหน้าหาดจะมีนักท่องเที่ยวเยอะกว่าจะไม่มา
0: ค่ะ
1: กลางคืนเนี่ยก็เริ่มมาเลยครับ
0: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่มีเปลือกหอยที่เป็นหอยฝาเดียวก็เป็นหอยโข่งหอยเชอรี่นะคะก็ล้างทำความสะอาดแค่ล้างน้ำธรรมดานะคะแล้วก็พึ่งให้แห้งนะคะสามารถที่จะส่งไปได้นะคะตามที่อยู่ที่หัวหน้าได้บอกเอาไว้นะคะเป็นการช่วยกันเพื่อหาบ้านให้กับโอเซชวนค่ะนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ค่ะหัวหน้าคะนะคะอยากจะมีอะไรที่บอกถึงผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามกันนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการทั้งเรื่องของธรรมชาตินะคะการช่วยกันที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอะค่ะ
1: ครับผมว่าคือไอ้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะมันอยู่กับธรรมชาตินะครับเราแยกจากธรรมชาติกับชีวิตมนุษย์ไม่ได้มนุษย์ก็คือเป็นมีชีวิตเหมือนกับสัตว์ทุกๆอย่างในโลกนี้แค่เรามีสมองที่โตกว่าฉลาดกว่าแต่ธรรมชาติและก็มนุษย์หรือสัตว์ทุกอย่างแม้กระทั่งปูเสฉวนหรือมนุษย์เนี่ยมันมีความเหมือนกันคือต้องพึ่งพาระบบนิเวศธรรมชาติพึ่งพาธรรมชาติทั้งว่า ั้งแต่ดินน้ำและอากาศนะครับงั้นถ้าเราไม่ช่วยกันไม่ดูแลพวกเขาการไม่ดูแลผู้เสียชีวิตตัวเดียวเนี่ยก็กระทบต่อที่ว่าเนี่ยกระทบต่อผู้ย่อยสลายกระทบต่อจำนวนสัตว์ที่มากขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่าในโลกใบนี้มันมีเชื้อบางอย่างที่ผู้เสียชีวิตอาจจะคอยกัดกินคอยย่อยสลายอยู
0: ่
1: งั้นเมื่อเรายังไม่รู้เนี่ยเราอย่าทำลายเขาเมื่อใดวิทยาการเราอนาคตอีก100ปีข้างหน้าอาจจะมีองค์ความรู้ใหม่อาจจะพบว่าผู้เสียชวนเป็นช่วยใช่ไหมกำจัดสารพิษร้ายที่อยู่บนในโลกใบนี้ก็ได้งั้นเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราอยากทำลายเขาช่วยกันบำรุงเขาให้มีความสมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละคือหน้าที่ของทุกคนแล้วก็หน้าที่ของหน้าใหญ่ชาติหน้าที่ของเจ้าที่ของใหญ่ชาติทุกคนด้วยครับ
0: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณหัวหน้ามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะในระบบนิเวศนะคะสิ่งเล็กๆสิ่งใหญ่ๆค่ะหรือว่ามนุษย์ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะคะถ้าหากว่าสิ่งเล็กๆอย่างปูเสฉวนค่ะนะคะเขาต้องตายไปเพราะว่าไม่มีบ้านไม่มีเปลือกหอยฝาเดียวให้นะคะมันก็อาจจะทำให้ระบบนิเวศนั้นเสียสมดุลไปเพราะว่าปูเสฉวนค่ะก็จะเป็นผู้ที่กินอะไรที่มันเป็นเชื้อโรคกับมนุษย์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีเขามนุษย์ก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องช่วยกันทุกคนนะคะที่ทำให้ธรรมชาตินั้นเกิดความสมดุลค่ะนะคะแล้วเราก็มาติดตามรายการ JS Roy Neck ในครั้งหน้านะคะใน EP หน้ากันต่อไปค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงาม

0: พร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมหรือว่าผลงานของศิลปาชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วเมื่อผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงท่านมีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: คำว่า delivery
1: ค่ะ
0: มาจากคำว่า delivery บวก refill นะครับสามารถ walk in มาได้เลยนะครับโดยจะเอาขวดตัวเองมาก็ได้ถ้าหากเราแบบมีขวดที่เราอยากจะใช้ซ้ำอยู่แล้วเนี่ยครับหรืออีกกรณีนึงซื้อบรรจุภัณฑ์ของ Daily Fill ไปเลยก็ได้อย่างเงี้ยครับเราเองก็มีบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ให้เช่นกันตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำนะครับเราก็รับออเดอร์เลยนะลูกค้าสั่งเนี่ยเลย

สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนและนี่คือรายการ JSRI Next ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพ Delifill Platform Delivery ที่ช่วยให้คุณเนี่ยเข้าถึงบริการรีฟิลได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณพศคุณานนท์คงสมเวชฝ่าย

0: พูดคุยกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของธุรกิจของคุณพลก็คือชื่อว่า Daily Fuel ก็เลยอยากจะถามที่มาที่ไปก่อนเลยว่าชื่อเนี้ยคือฝนมีไปแอบอ่านมาแล้วแหละว่ามันเกิดจากคำว่าอะไรพวกกันก็เลยอยากรู้นิดนึงถึงแบ็คกราวนด์ตรงนี้ค่ะ
2: ใช่ครับจริงๆก็พูดให้ทุกคนเข้าใจด้วยแล้วกันนะครับคุณฝนคำว่า daily fill มาจากคำว่า delivery บวก refill นะครับมันเริ่มมาจากการที่ทางผมเองเนี่ยครับมีความรู้สึกว่าเราได้อ่านข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ครั้งนั้นเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันคุกคามระบบนิเวศของเราก็คือเรื่องพลาสติกโดยเฉพาะในทะเลนะครับที่เราจะเห็นข่าวว่ามีสัตว์ทะเลโดนกินพลาสติกเข้าไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ทำให้มีไมโครพลาสติกใช่ๆครับลักษณะนั้นมันเลยเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรืออินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมานะครับที่อยากจะทำให้เรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยครับมันใช้ได้น้อยลงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่ากันตามคุณสมบัติของพลาสติกอะครับมันสามารถใช้ซ้ำได้นะครับมันเลยเป็นจุดที่เรามองว่าเราอยากจะโปรโมทเรื่องของการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยที่มีโซลูชันของการรีฟิลนะครับการรีฟิลคือการเติมสินค้าเนี่ยครับเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าคุณฝนปกติมีการซื้อสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็ใช้สินค้าเนี่ยปกติถ้าใช้เราอาจจะใช้แล้วทิ้งแต่จริงๆแล้วบรรจุภัณฑ์มันไม่จำเป็นต้องทิ้งมันยังใช้ซ้ำได้นะครับเราก็เลยมีอยากจะเอาเรื่องของการรีฟิลเนี่ยครับเข้ามาจับแต่ว่าประกอบกับสิ่งที่เราเรียกว่าทำความเข้าใจลูกค้ามาแล้วกันครับการที่ลูกค้าจะ walk in เข้าไปที่ร้านรีฟิลเองเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกสักทีเดียวนะครับลูกค้าจะต้องเรียกว่าฝ่ารถติดไปในกรุงเทพมหานครหรือว่าอะไรต่างๆใช่ครับก็เลยเป็นเหตุที่เราอยากจะมีเรื่องของ delivery service ขึ้นมาด้วยนะครับเลยเป็นลักษณะของรีฟิลขึ้นมา daily fill นะครับ
1: ค่ะก็เลยเป็นเหมือน2พาร์ทคือเป็น delivery คือส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยอันนี้เข้าใจถูกไหมคะ
2: ถูกต้องคร
1: ับ แล้วก็เป็นรีฟิลเป็นสินค้าคือคิดว่ามันเป็นโซลูชันที่ดีมากเพราะมันเกี่ยวฝนเห็นด้วยกับที่คุณพลพูดคือทุกวันนี้เรื่องของรีฟิลอ่ะมันเข้ามาในเมืองไทยแล้วคนก็เริ่มใช้มากยิ่งขึ้นแหละแต่ว่าจำนวนสาขาหรือจำนวน availability ที่เราเข้าไปเข้าถึงได้อาจจะไม่ได้มีกระจายมากขนาดนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วสินค้าที่เราสามารถไปเลือกช้อปปิ้งได้เนี่ยจะมีเป็นสินค้าประเภทอะไรบ้างอะคะ
2: ได้ครับจริงๆสินค้าที่เรามีอยู่ในแพลตฟอร์มคือเรามีเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับซึ่งในส่วนเนี้ยจะมีสินค้าประมาณ7 category เรียกถ้าพูดรวมๆเนี่ยมีสินค้าที่ในกลุ่ม body care ก็คือดูแลร่างกายนะครับ home care คือดูแลบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือ pet care ก็คือดูแลน้องหมาน้องแมวนะครับซึ่งในแพลตฟอร์มเราเนี่ยก็มีสินค้าที่ไม่ได้มีแค่แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของเราอย่างเดียวนะครับจะมีแบรนด์ของพาร์ทเนอร์เราด้วยนะครับที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ตามเรียกว่าตามความต้องการของตัวเองเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างสินค้าก็อย่างเช่นสบู่นะครับยาสระผมน้ำยาล้างมือน้ำยาล้างจานอื่นๆนะครับเป็นต้นครับ
1: อะไรที่มีคนซื้อเยอะที่สุดคะคุณปอดส่วนใหญ
2: ่ปัจจุบันสินค้าที่ได้รับความนิยมจริงๆครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นสบู่นะครับแล้วก็แชมพูนะครับอาจจะเนื่องมาจากด้วยลูกค้ากลุ่มหลักๆของเราปัจจุบันนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มโรงแรมร้านอาหารต่างๆเนี่ยครับก็เลยเรียกว่าเขาก็จะเล็งเรียกว่าสินค้าของเราเนี่ยครับไปใช้ในฟาซิลิตี้ของเขานะครับก็เลยจะเป็นกลุ่มนี้เป็นหลักจะมีสินค้าอีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลูกค้าที่มาเจอเราที่หน้าร้านหรือลูกค้าที่มาที่บูธเวลาที่เราไปออกอีเวนต์นะครับตัวที่ได้รับความนิยมจะเป็นสินค้าข้าวกล่ำที่เรามีการเอาเป็นปลายข้าวครับจากการสีข้าวที่ปกติชุมชนเขาจะทิ้งนะครับเราเอาส่วนตัวนี้ครับมาพัฒนาเป็นสูตรในการพัฒนาเป็นสินค้าเป็นสบู่แชมพูคอนดิชันเนอร์แล้วก็บอดี้โลชั่นครับผมอันนี้ก็คือเรามีการเอาสิ่งที่อาจจะไม่มีวาลูในชุมชนที่ปกติเขาทิ้งไปนะครับมาเรียกว่ามาใช้กลยุทธ์หรือว่าใช้ยุทธศาสตร์ทางดิจิทัลนะครับในการผลิตผลิตภัณฑ์ครับ
1: แล้วเราในกระบวนการที่เอามาเทิร์นให้มันเป็นสบู่หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่คือเราเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
2: ต ้องบอกว่าเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเราก็มีการทำงานร่วมกับเป็นโรงงานผลิตซึ่งไม่ได้เป็นโรงงานของเรานะครับครับผม
1: ค่ะ
2: แต่เป็นสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเกี่ยวกับตัวข้าวกล่ำถ้วย
1: ค่ะทีนี้เมื่อกี้ฝนได้ยินคุณฝนพูดว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะซื้อเรื่องของสบู่แชมพูและต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารเหรอคะส่วนใหญ่จะคือจะเป็นในลักษณะมี B2B ด้วยใช่ไหมคะตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะเป็นเหมือนกับพ่อบ้านแม่บ้านเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้เฉยๆค่ะ
2: ครับจริงๆมี2กลุ่มนั่นแหละครับแต่ว่าต้องบอกว่ากลุ่มหลักๆที่เราทำจริงๆคือกลุ่ม B2B ก็คือกลุ่มที่เป็นนะฮะร้านอาหารกลุ่มโรงแรมที่พักอาศัยนะครับแต่ B2C เนี่ยก็คือเรามีหน้าร้านด้วยนะฮะหน้าร้านเนี่ยจะเป็นหน้าร้านเราตั้งอยู่ที่บริเวณBTS อารีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเปิดเพื่อที่ให้ลูกค้ามา walk in นะครับแล้วก็หรือลูกค้า B2C ที่ต้องการ delivery ครับตรงนั้นจะเป็นศูนย์ที่เราคอยบริหารจัดการออเดอร์นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากจะมาเทสหรือมาดมกลิ่นอะไรด้วยตัวเองเนี่ยครับก็สามารถเจอกันที่นั่นได้ครับ
1: ก็จำเป็นเนาะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยลองใช้มาก่อนเลยก็อยากไปลองของเองด้วยก่อนหน้าร้านนี่คือถ้าเกิดว่าฝนเป็นลูกค้าเราจะต้องเตรียมอะไรไปที่ร้านบ้างเองอะค่ะ
2: ได้ครับในส่วนของหน้าร้านนะครับมีผมแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันถ้าหากทาง
1: ค
2: ุณฝนเองเนี่ยสมมติอยากจะใช้สินค้าของ Delifill นะครับก็สามารถ walk in มาได้เลยนะครับโดยจะเอาขวดตัวเองมาก็ได้ถ้าหากเราแบบไม่มีเรามีขวดที่เราอยากจะใช้ซ้ำอยู่แล้วเนี่ยครับนำมาได้เลยนะครับอาจจะทำความสะอาดมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้แบบมันไม่ผสมกับตัวเดิมเนาะซึ่งพอมาถึงหน้าร้านนะครับก็ลูกทางคุณฝนเองเนี่ยก็สามารถที่จะเติมเลือกสินค้าแล้วก็เติมไปได้เลยครับโดยที่ราคาที่เราจะคิดก็คือเป็นราคาของตัวสินค้าที่เติมเข้าไปนี่แหละนะครับเป็นต่อ ML เราก็จะมีราคาบอกว่าสินค้าตัวนี้ ML ละกี่บาทอะไรเงี้ยครับก็คำนวณกันไปตามนั้นหรืออีกกรณีนึงถ้าหากทางคุณฝนเองเนี่ยมองว่าซื้อบรรจุภัณฑ์ของ Delifill ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยครับเราเองก็มีบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ให้เช่นกันนะครับก็จะอาจจะมีส่วนที่เป็นค่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นต่างหากครับผมลักษณะจะประมาณนี้ครับ
1: ก็คือรองรับทั้งคนที่คิดมาแล้วเตรียมบรรจุภัณฑ์มาเองแล้วกับคนที่เอ้ยวันนี้อยากได้ยาสระผมเพิ่มแล้วก็เดินตรงเข้าไปที่ร้านเลยก็ได้ก็มีบรรจุภัณฑ์ขายเหมือนกันแล้วก็อยากจะถามว่าในเรื่องของเมื่อกี้เราพูดถึงพาร์ทที่ไปหน้าร้านเองแหละที่มีพาร์ทเดลิเวอรี่อะค่ะทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราสั่งเนี่ยอย่างต่ำสมมติฝนถามเล่น1ขวดอย่างเงี้ยส่งไหมคะ
2: เอาเป็นปัจจุบันนะครับส่งครับคือเนื่องจากต้องบอกว่าใช่ครับเนื่องจากเราก็อยากให้เป็นเรื่องของการสร้างความรับรู้ในส่วนของ Delifill เนี่ยครับก็เลยตอนนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีการกำหนดขั้นต่ำนะครับเราก็รับทุกออเดอร์เลยลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็ไปส่งให้นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับ
1: ใช้เป็นรถ EV ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วพื้นที่ที่ให้บริการตอนนี้ณปัจจุบันเป็นพื้นที่โซนไหนบ้างคะ
2: ครับก็ปัจจุบันลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่ามีหลักๆในกรุงเทพมหานครเป็นหลักเลยจริงๆเราไปทุกแทบจะทุกแอเรียของกรุงเทพมหานครเลยครับถ้าหากมีออเดอร์จริงๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจริงๆมีในปริมณฑลด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันก็มีลูกค้าที่ใช้สินค้าเรานะครับอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับนนทบุรีหรือนครปฐมที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีการไปเดลิเวอรี่เหมือนกัน
1: ซึ่งค่าขนส่งค่าตรงนี้ก็คือคิดตามระยะทางจริงปกติเลยใช่ไหมคะนอกเหนือจากตัวสินค้าหรือว่ามีวิธีการคิดยังไง
2: ครับก็ถ้าเรียนตามปัจจุบันแล้วกันนะครับเราปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าเราอัดฉีดในส่วนนี้เพราะว่าเราต้องการสร้าง reputation นะครับเลยเป็นลักษณะของการว่าค่าขนส่งเนี่ยเหมือนเอาเป็นค่า marketing fee มาบาลานซ์กันนะครับก็เลยทำให้แบบให้คนรู้จักเรามากขึ้นก่อนในระยะแรกนะครับแต่ถ้าหากเป็นออเดอร์ที่เป็นลูกค้าแบบกลุ่ม B2B อ่ะครับลูกค้าโรงแรมร้านอาหารอย่างเงี้ยครับเนื่องจากตรงเนี้ยมันมีออเดอร์เยอะหมายถึงว่ามีสั่งครั้งนึงครับมีหลายสินค้าที่ต้องส่งในรอบเดียวอันเนี้ยครับเราก็จะไม่ได้มีการคิดปกติเราจะเซตไว้ครับว่าประมาณสมมุติว่ามีขั้นต่ำประมาณ10แกลลอนเนี่ยอันนี้เราส่งให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าหากเป็นลูกค้า B2C ตอนนี้อยู่ในช่วงของการอัดฉีดเนื่องจากเราต้องการสร้าง reputationให้กับทาง Delifill เองนะครับลักษณะจะเป็น
1: ค่ะ คือหมายความว่าณตอนนี้ก่อนในช่วงที่อยากจะสร้างแบรนด์ awareness ไปเยอะๆเนี่ยอยากให้คนรู้จัก Delifill ถ้าเป็น B2C เป็นลูกค้าปกติคือไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหรอคะหรือ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือทำมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ก่อนเราจัดส่งให้ฟรีเลยถึงหน้าบ้านเลยแต่ว่าคนรีบกอบโกยนะคะตอนนี้ช่วงนี้ช่วงแบบโอเพนนิ่งช่วงกำลังสร้างแบรนด์แล้วอันนี้คือจริงๆแล้วคุณพจน์กับโคฟาวเดอร์อีกท่านหนึ่งคุณโบไหมนะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ทำมากันกี่ปีแล้วอะคะ
2: จริงๆถ้าถึงหลักปีครับจริงๆเราเริ่มแบบเป็นจดบริษัทอย่างเป็นทางการจริงคือปี2022นะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้มี business background แบบชัดแจ้งขนาดนั้นแล้วก็แบบได้เข้าร่วมโครงหลายๆโครงการแล้วกันครับในแง่ของการพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับธุรกิจให้แบบโอเคจะต้อง operate อย่างไรต้องมีพาร์ทเนอร์จากไหนอย่างเงี้ยครับเราก็ได้รับโอกาสดีๆจากอินคิวเบเตอร์นะครับจากหลายๆแห่งนะครับที่แบบให้ความรู้เราแล้วก็สนับสนุนเราเราเลยมีเริ่มเรียกว่าในปีที่ผ่านมานี่แหละครับปี2024เนี่ยเป็นปีที่เริ่มมี reputation หรือ brand awareness ที่เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ปีนี้ก็ยังเป็นเรียกว่าเป็นปีที่เราจะต้องทำต่อนะครับยังมีงานหนักอีกเยอะนะครับใน
1: งาน
2: ของการ
1: เยอะคือมันเหมือนกับเริ่มสตาร์ทอัพมาแล้วก็ปูมฟักมาตลอดอันนี้คือเป็นผีเสื้อละเริ่มมีปีกแล้วแล้วก็
2: เริ่ม
1: บินต่อไปโอเคเอาใจช่วยพี่นิ้วคุณผลบอกว่าจริงๆไม่ได้เริ่มมาจากแบ็คกราวด์การเป็นหัวธุรกิจมาเลยว่าเป็น business model 1 2 3แต่ว่าเราเริ่มมาจริงๆแล้ว passion เราคือเรื่องอะไรอะคะอยากให้เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อย
2: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่ผมต้องบอกว่าแบ็คกราวด์เดิมครับค่อนข้างที่จะ technical มากหมายถึงว่าดูแลเรื่องเกี่ยวกับพวก engineering อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันมีช่วงที่แบบอ่ะผมเองได้เสพข่าวที่มันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้อะเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมเองครับลองทำ questionnaire ขึ้นมาอันนึงแล้วก็เอา questionnaire เนี่ยครับถามเพื่อนๆที่รู้จักกันนี่แหละทั้งในและต่างประเทศนะครับก็จริงๆผลของ questionnaire ตัวนี้เราก็จะเห็นว่าทุกคนเขา aware กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เขาเองก็อยากมีส่วนร่วมนะครับในแง่ของการ tackle ปัญหาตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่มันขาดอยู่ก็คือ infrastructure นะครับในแง่ของการที่จะแบบเขาจะเข้าถึง infrastructure พวกนี้ครับมันไม่มีทางตอนนั้นผมเองก็เลยคิดว่าโอเคมาเราอยากจะลองทำขึ้นมาดูแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มี technical background อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกหรือว่าเรื่องปัญหาพลาสติกนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าทำได้ยากตอนนั้นก็เลยแบบเหมือนพับโครงการไปก่อนแต่พอสักประมาณปี2020นะครับไอตอนทำเซอร์เวย์เนี่ยประมาณปี2019นะครับแต่2020เนี่ยบังเอิญมีเหมือนลักษณะเป็นหลักสูตรแล้วกันครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันครับในกรุงเทพฯในปทุมธานีนะครับผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าอ่ะเราลาออกจากการทำงานประจำนะครั้งนั้นนะครับแล้วก็ไปเรียนต่อนะครับเพื่อที่จะแบบซึมซับเข้าใจปัญหาแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องโซลูชันด้วยนะครับมันเลยเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่ได้ทำความเข้าใจเรื่องปัญหาตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ที่นั่นแหละครับก็เป็นจุดที่ทำให้เราได้เห็นยูสเคสจากหลายๆที่หนึ่งในนั้นคือสิ่งที่มีโซลูชันในประเทศที่มีโซลูชันคล้ายๆกับ Delifill นี่แหละนะครับอันนั้นเลยเป็นจุดที่เราอยากทำโซลูชันลักษณะนี้ครับมันมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ได้ไปเห็นยูสเคสจากต่างประเทศด้วยครับ
1: คือจะบอกว่าฟังแล้วรู้สึกปลื้มมากรู้สึกอยากชื่นชมมากเพราะว่าเหมือนแรงบันดาลใจมันแรงกว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าผลให้ผลเขียนบทความนะผลชื่อไตเติลชื่อแบบชื่อเฮดไลน์ออกแล้วว่าเป็นแบบธุรกิจที่คือเริ่มมาจากการที่เชื่อว่าถ้าเกิดอยากให้โลกมันเปลี่ยนอ่ะเราต้องเปลี่ยนเองเราต้องเริ่มเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช
1: เลยนั้นค่ะงั้นคำถามถัดไปที่ฝนอยากถามคือทุกวันนี้ฝนว่าคนไทยนะเรารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของรีฟิลเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังมีความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องเปลี่ยนจากที่ทุกวันนี้มันค่อนข้างจะสะดวกสบายไปเลือกในเวนี้อันนี้ท่านคุณพจน์มีอะไรอยากจะบอกคนเหล่านี้ไหมคะ
2: ครับจริงๆเรื่องนี้คือเรื่องที่เป็นความท้าทายของเรามากนะครับคือแบบ
1: ค่ะ
2: ตอนที่เราเริ่มทำจริงๆเนี่ยครับคุณฝนเรา อยากทำกับลูกค้ากลุ่ม B2C ก่อนด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาลงมือทำจริงๆ hands on จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอกาสที่จะ change behavior ของคนคนหนึ่งนะครับมันไม่ง่ายเลยจริงๆก็เลยเป็นจุดที่ว่าเราเรียกว่าความท้าทายแล้วกันแต่นี่คือความท้าทายที่เรายังคงแบบพยายามที่จะแข่งกับมันอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าผมอยากจะมีอะไรที่จะคอนเวย์ไปที่คนกลุ่มนี้ไหมจริงๆผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะครับผมเชื่อว่าโซลูชันของ Delifuel เองเนี่ยครับเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ในแง่ของอีโคโนมิกหรือเรื่องการเงินถามว่ายังไงก็คือลองคิดดูครับสมมติถ้ามีสินค้าที่ทางปกติลูกค้าไปซื้อ on shelf ที่ร้านสะดวกซื้อกับสินค้าของเราเองเนี่ยครับที่มีสินค้าแบบยี่ห้อเดียวกันเลย Apple to Apple เลยแต่ถ้าหากลองคิดดูว่าซื้อกับเรา Delifuel เนี่ยมันไม่มีแพ็คเกจจิ้งนะถ้าหากคุณมีคอนเทนเนอร์อยู่แล้วฉะนั้นผมเชื่อว่าสินค้าของเราครับมันตอบโจทย์ทั้งในแง่ของปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงเพราะเราโปรโมทเรื่องการรียูสเนาะแล้วก็แน่นอนอีกส่วนหนึ่งที่เราดีคัพเปิ้ลราคาของสินค้าครับจากบรรจุภัณฑ์ต่างหากไปด้วยก็เลยเชื่อว่าจริงๆโซลูชันเนี่ยครับผมว่าตอบโจทย์แต่ว่าการจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนมันก็ไม่ง่ายครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็เจอเรื่องนี้ตลอดเราเลยต้องเรียกว่าต้องลงไปปฏิบัตินะครับต้องเป็นลักษณะของการ give it a try กับทางพาร์ทเนอร์เรานะครับก็เลยพอทุกคนได้ลองทำทุกคนได้ลองปฏิบัติจริงก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นการเปลี่ยนแปลงมันยากเสมอครับก็เลยเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยเรามาลองกันดูดีกว่านะครับอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจดูนะครับลองใช้โซลูชันนี้ดูผมเชื่อว่าสะดวกทุกคนแน่นอนนะครับ
1: คำถามสุดท้ายแล้วคุณโพสอยากจะถามว่าตอนนี้มีคนฟัง JS Right Next อยู่คุณโพสอยากจะมีอะไรบอกพวกเขาไหมคะที่เป็น key message
2: คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารแล้วกันนะครับกับทางผู้ฟังของช่องจอสลอย Next นะครับก็คือว่าจากสถิติที่ผมเคยได้ยินมานะครับก็บอกว่าหากเรายังมีการยังมีพฤติกรรมการบริโภคแบบปัจจุบันอยู่เนี่ยครับเราจำเป็นที่จะต้องการโลกเพิ่มอีก3ใบคือเราต้องการโลกถึง4ใบเลยกับพฤติกรรมที่เราต้องบริโภคสินค้าบริโภคทรัพยากรอยู่แบบปัจจุบันนะครับซึ่งอีกความหมายในนึงก็คือว่ามันจะไม่เพียงพอต่อคนรุ่นต่อไปนะครับการผมเลยคิดว่าการที่เราเริ่มมีความตระหนักนะครับในแง่ของการที่จะเลือกใช้ทรัพยากรที่เราใช้ไปแล้ว1ครั้งแล้วมันจริงๆแล้วมันยังใช้ได้ต่อเนี่ยครับจริงมันควรที่จะถูกพิจารณาให้มีการใช้ต่อในมุมมองของผมเนาะก็เลยอยากที่จะเสนอครับว่านี่คือโซลูชันที่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์เพนพอยต์ตรงนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองใช้งานดูนะครับดีไม่ดียังไงเรามาว่ากันอีกทีก็ได้เรายินดีที่จะแบบเปิดอยู่แล้วนะครับในแง่ของการ improvement ต่อไปนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองติดต่อมากับ Delifuel นะครับอย่างน้อยทักมาคุยกันก็ได้นะครับอันนี้เราอยากที่จะมี engagement กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับยังไงก็มาติดต่อกันมาได้ครับทักทายกันครับ
1: ฝากช่องทางนิดนึงได้ไหมคะถ้าอยากติดต่อไปตามที่ไหนบ้าง
2: ได้ครับก็ของทาง Delifuel ครับเราจะมีเป็น Facebook นะครับแล้วก็ทาง Instagram นะครับที่สามารถที่จะติดต่อกับของเราได้นะครับชื่อก็ Delifuel เลยนะครับตรงๆแล้วก็จริงๆเรามีเว็บไซต์นะครับแต่ว่าติดต่อมาทางตัว Facebook Page ก็ได้ครับเดี๋ยวไงเราตอนนั้นเรามีข้อมูลให้ทางลูกค้าเนี่ยครับได้ดูต่อเพิ่มเติมอยู่แล้ว
1: ค่ะแล้วก็หน้าร้านด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับหน้าร้านอยู่ประมาณ500เมตรจากทาง BTS Alley ครับหน้าร้านจะอยู่ที่Toasttail ครับชื่อ The Yard นะครับอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์เป็น business partner ของเรา
1: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณโพสต์มากๆเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Delifuel นั่นเองฝากติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณมากจริงค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณฝนครับขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ผู้ฟัง
2: ท
1: ุ
2: กท่านครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่ทางคุณโพสต์แจ้งเลยนะคะว่าการจะมีโลก4ใบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่การให้เราเปิดใจทดลองอะไรใหม่ๆเพื่อโลกของเราเป็นไปได้เสมอและนั่นคือ Delifuel วันนี้ฝนและรายการ JS Right Next ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: พูดถึงด้านสุขภาพนิดนึง
1: ได้ได้ค่ะ
0: ที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลาย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์เทลาค่ะแบรนด์ของใช้จากชุมชนใกล้ทะเลโดยคนรักทะเลเพื่อความยั่งยืนของทะเลนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณภัทริยาแก้วประดับหรือว่าพี่ขวัญล่านะคะจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ยิน
0: ด
1: ี
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะคุณขวัญล่าจากเทลานั่นเองบอกว่าเทลาเนี่ยคือมาจากคนที่รักทะเลใช่ไหมคะวันนี้เห็นเสื้อพี่ขวัญแล้วเชื่อแล้วค่ะสีสันแบบสดใสพร้อมไปทะเลมากๆได้เลยค่ะคือก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องแบรนด์เนาะส่วนอยากทำความรู้จักพี่ขวัญนิดนึงคือเมื่อก่อนนะจริงๆพี่ขวัญเคยเป็นอดีตมัคคุเทศก์มาก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะเป็นมัคคุเทศก์ก็มัคคุเทศก็เป็นทั้งมัคคุเทศที่ดูแลทั้งเที่ยวท่องเที่ยวบนบกแล้วก็ทะเล
0: ค่ะแล้วเราทำไมถึงอยากรู้จุดเปลี่ยนทำไมเราจากมัคคุเทศเนี่ยมาทำเป็นแบรนด์เทลาขึ้นมาได้ค่ะพี่ขวัญเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ก็สืบเนื่องจากการที่เราเป็นมัคคุเทศเนาะจริงๆมัคคุเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือนสิ่งหนึ่งที่มัคคุเทศก์ต้องทำเป็นประจำนั่นก็คือการสั่งสมเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมและยิ่งเราเป็นมัคคุเทศก์ที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเป็นประจำก็คือการเก็บขยะในทะเลเพราะนั้นในแต่ละปีเราเก็บขยะเยอะมากเลยมันหลายสิบตันมากมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าทำไมปริมาณขยะในทะเลมันเยอะจังมันก็เลยย้อนคิดกลับมาว่าเออขยะที่มันเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องเกิดมาจากบนบกหรือในชุมชนอย่างแน่นอนพอเรากลับมาที่บ้านของเราค่ะเราก็มาค้นพบว่าโอ้ยชุมชนเรานี่มีปริมาณขยะเยอะมากเลยสองข้างทางก็เต็มไปด้วยขยะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าอย่างเนี้ยเราคงจะต้องมาจัดการขยะที่บ้านของเราก่อนที่ขยะเนี้ยมันจะไหลลงไปในทะเลอะค่ะก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราต้องชักชวนคนในหมู่บ้านคนในชุมชนของเราทำเรื่องของขยะจัดการขยะค่ะ
0: แล้วเราเริ่มจากอะไรก่อนนะคะที่ว่าชักชวนคนมาจัดการขยะเนี่ยพี่ขวัญตั้งเป็นอะไรขึ้นมาคะตอนนั้น
1: เริ่มจากการคัดแยกขยะก่อน4ประเภท
0: ค่ะ
1: 4ประเภทก็คือมีขยะทั่วไปมีขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์แล้วก็ขยะอันตรายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชักชวนให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยร่วมกันก็ประมาณ10คนคัดแยกในบ้านของตัวเองพอคัดแยกออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็มันก็จะมีขยะหลายประเภทมากทีนี้ขยะประเภทไหนที่ขายได้เราก็จะให้เขาขายไปนี้มันก็จะมีขยะที่ขายไม่ได้ไอ้ขยะขายไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจะเอาไปไหนเราก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องมีศูนย์เป็นของตัวเองคือเป็นศูนย์รับฝากขยะบวกกับตอนนั้นนะคะเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าคนในชุมชนของเราอ่ะมีรายได้น้อยทีนี้พอรายได้น้อยเนี่ยเงินมันจะต้องเอาเงินอนาคตมาใช้เราก็หาวิธีการว่าเราจะทำไงให้หน้าให้คนในชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้มีเงินพอกินพอใช้เพราะนั้นเราก็จะเหมือนส่งเสริมเขาในรูปแบบของการเอาขยะมาออมก็เลยเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ขึ้นมาค่ะ
0: ค่ะคือเป็นลักษณะเหมือนเอาคอนเซปต์ของธนาคารมาประมาณนั้นเนาะคือออม
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วพี่ขวัญคือฝนอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าขยะบางประเภทเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเป็นขยะประเภทไหนอะคะ
1: เป็นประเภทแบบขยะทั่วไปที่จะต้องเอาไปสู่ขบวนการกำจัดด้วยวิธีการเผาอะอันนี้คือขยะที่มันใช้ไม่ได้มันไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ไงถ้ายังเป็นขวดน้ำอย่างเงี้ยเราก็ยังเอาไปรีไซเคิลได้ใช่ไหมทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมอย่างเงี้ยก็เอาไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าขยะทั่วไปอย่างเช่นซองขนมซองลูกอมอย่างเงี้ยหรือถุงน้ำยาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันไปรีไซเคิลไม่ได
0: ้
1: มันก็เลยเป็นปัญหาของชุมชน
0: ค่ะ
1: ทีนี้
0: ค่ะ
1: สาเหตุที่มาเป็นแบรนด์เทลาเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากปี62ที่เราทราบว่าน้องเต่าโดนหลอดเสียบจมูกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบางตัวก็เสียชีวิตอันนี้ค่ะมันก็เลยมาสะกิดใจพี่ขวัญว่าในฐานะที่เราเป็นมัคคุเทศก์มาก่อนเราเคยพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะการังเราเคยเห็นสัตว์พวกนี้อยู่ในท้องทะเลเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่เขาต้องมารับบาดเจ็บเพียงแค่เพราะหลอดชิ้นเล็กๆที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเงี้ยเราในฐานะเป็นนักสิ่งแวดล้อมอ่ะเราควรที่จะดูแลน้องเต่าไหม ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทําให้พี่ขวัญคิดว่างั้นเราควรจัดการหลอดตั้งแต่ต้นทางก็คือไม่ให้ไหลลงไปในทะเลด้วยวิธีการเปิดรับบริจาคหลอดในชุมชนก่อนแล้วก็เปิดรับไปจากทั่วประเทศจนกระทั่งปริมาณหลอดที่เข้ามาหาเราอ่ะมันมากมายมหาศาลเราก็เลยเอามาแปรรูปเราดูความสำคัญของมันนะคะว่าดูคุณสมบัติของหลอดว่าหลอดเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างก็สรุปกันก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแทนใยสังเคราะห์ใส่เข้าไปในหมอนอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เทราเลย
0: คือผลิตภัณฑ์แรกอะมาจากเริ่มจากหมอนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ฝนรู้สึกได้ว่าคือเหมือนตัวแบรนด์อะจะมาทีหลังอุดมการณ์หรือว่าความแบบเชื่อมั่นภารกิจเนอะเหมือนพี่ขวัญกับทางชุมชนอะอยากจะขจัดปัญหาเรื่องของหลอดก่อนก็เลยเหมือนรับบริจาคมาเรื่อยๆจนมันเริ่มเยอะแล้วเราไปทำอะไรให้ต่อยอดได้ก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เทราเราชื่อแบรนด์เทราอันนี้มีกิมมิกด้วยใช่ไหมคะพี่ขวัญ
1: มีค่ะแบรนด์เทราเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากทะเลเนาะเราอะตอนแรกเราก็คิดกันว่าเรามีเรื่องสตอรี่เรื่องของน้องเต่าเรามีจุดประสงค์ในเรื่องของการดูแลสัตว์ที่อยู่ในทะเลทีนี้เราอะจะตั้งชื่อแบรนด์ให้มันชื่อเหมือนทะเลชื่อแบบทะเลเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบธรรมดาไป
0: ค่ะ
1: เราก็เลยว่าถ้าเราตั้งชื่อทะเลมันจะต้องไม่มีใครถามเราแน่ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง เราก็เลยเอาคำผวนของทะเลมาเป็นเทราทะเลอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นคำผวนซะแล้วก็มันจะได้มีคำถามต่อว่าทำไมจึงชื่อเทราอะไรเงี้ยเราจะได้เล่าสตอรี่ได้แต่ถ้าชื่อทะเลอ่ะคนก็รู้จักอยู่แล้วคือทะเลก็จะไม่มีคำถาม
0: ใช่เห็นปุ๊บเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ทีนี้ทะเลกับเทราเนี่ยค่ะคำว่าเทราเนี่ยเราไม่ใช้ลอลิงเนาะเราจะใช้ลอจุลาการที่เราใช้ลอจุลาเป็นการสื่อความหมายว่าลอจุลาเนี่ยมันคือหนึ่งในอักษรไทยที่มีความสวยงามมากๆแล้วเขาก็เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เกิดมาพร้อมกับอักขระทั้งหมดแต่เขาถูกมองข้ามไม่ถูกนำมาใช้ได้บ่อยเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์สวยงามคอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดมีคุณค่าแต่คนไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็เลยเปรียบเทียบว่าลอจุลาเปรียบเหมือนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ข้างตัวเราเพราะนั้นเราควรหันกลับไปมองสิ่งแวดล้อมและหันกลับไปมองอักษรไทยที่สวยงามอันเนี้ยเอากลับมาใช้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราใช้ลอจุลา
0: อยากมีซาวด์เอฟเฟคปรบมือว่าพี่ขวัญแต่ผลว่าแบบนี้ดีเพราะว่าเหมือนกับว่าตั้งชื่อแล้วคนถามจริงๆด้วยประสบความสำเร็จตรงนี้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: น
1: ถามจริงถามทุกคนทำไมชื่อเทราล่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: มาจากอะไร
1: เล่าให้ฟังเล่า3วันค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เรารวบย่อให้อยู่ใน3นาทีได้เมื่อกี้เป็นสตอรี่ที่ดีด้วยได้ค่ะงั้นมาคุยเรื่องแบรนด์เทรากันหน่อยดีกว่าโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามาจากหลอดที่เอามาตัดใช่ไหมคะแล้วเอาเป็นเหมือนเอาไปใส่เป็นไส้หมอนในลักษณะแบบไหนอะคะพี่ขวัญ
1: ก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะยาวประมาณ1เซนแต่ว่าหลอดเนี่ยเราต้องคัดคุณภาพของมันก่อนคือคำว่าคุณภาพก็คือคัดไซส์ของมันแต่ละไซส์เพราะว่าหลอดเนี่ยมันมีการส่งมาเนี่ยหลากหลายไซส์มากก็จะมีทั้งไซส์ที่เป็นหลอดนมหลอดกาแฟหลอดชาไข่มุกและยังมีเป็นกาแฟที่เป็นไซส์เล็กๆๆๆอีกมันย่อยออกไปเนาะกี่มิลอย่างเงี้ยพี่ขวัญก็จะต้องเอามาคัดก่อนเอามาคัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดโดยการซักด้วยน้ำยาซักผ้าแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ40นาทีในรอบแรกนะคะรอบแรกที่เราไปส่งมาเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ให้บุคลากรหรือให้สมาชิกเราเอาไปตัดพอเขาตัดเสร็จนะคะเขากลับมาเราก็ก่อนที่จะบรรจุลงใส่หมอนนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการซักอีกรอบแช่น้ำยาอีกรอบจึงจะบรรจุใส่ไปในหมอนได้อันเนี้ยก็เริ่มจากการที่เราทำจากหมอนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงก่อนผู้ป่วยติดเตียงอ่ะมีโอกาสได้ใช้หมอนตัวนี้แล้วก็พี่ขวัญเองเป็นอสม.แล้วก็ให้กับผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่อะค่ะลองทดลองใช้พอเ พอผู้ป่วยทดลองใช้แล้วเนี่ยเราก็ติดตามผลกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ6เดือนดูว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีฟีดแบคยังไงปรากฏว่าผู้ป่วยที่ใช้หมอนหลอดเนี่ย1จะนอนหลับยาวนานยิ่งขึ้น2อารมณ์จะไม่หงุดหงิดประการที่3สำคัญที่สุดคือไม่เกิดแผลกดทับมันเลยตอบโจทย์ได้ว่างั้นตัวหมอนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยอย่างเดียวและมันก็จำเป็นใช้กับบุคคลธรรมดาได้ด้วยเพราะว่าตัวหมอนเนี่ยไม่สะสมเชื้อไม่สะสมไรฝุ่นไม่สะสมน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ก็เลยเหมาะกับทุกคนที่สมควรที่จะใช้หมอนหลอด
0: ค่ะคือเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยมันเริ่มมาจากทดลองให้ผู้ป่วยติดเตียงก่อนแล้วใช้แล้วดีด้วยดังนั้นคนทั่วไปยังไงต้องใช้แล้วก็เวิร์กได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ค่ะแปลว่าประเด็นเรื่องของจะสะอาดไหมหรือว่าใช้ไปนานๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือพี่ขวัญตอบแล้วเนาะว่าเราก็มีกระบวนการทำความสะอาดค่อนข้าง
1: ม
0: ี
1: กระบวนการแล้วเราก็ผ่านมาตรฐานมีใบรับรองผ
0: ่
1: านมาตรฐานมพช.คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานนี้จะเซ็นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเซ็นเนี่ยค่ะตัวหมอนนี้จะถูกตรวจสอบคุณภาพกับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆจนมีใบประกาศออกมาว่าหมอนของเราปลอดภัยแล้วก็เหมาะที่จะใช้งานได้ในชีวิตจริง
0: ค่ะ1ใบจะขนาดประมาณเท่าไหร่อะคะพี่ขวัญ
1: มันก็จะมีหลายไซส์ของเราเนี่ยมีหมอนหลายประเภทมากมีทั้งหมอนหนุนก็จะมีเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์ Lแล้วก็จะมีหมอนที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นบำบัดแก้ปวดคอปวดไหล่ปวดเอวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกเป็นว่าหมอนน้องเต่ามะเฟืองหมอนน้องเต่าหัวค้อนจ้ะแล้วก็จะมีเบาะรองนั่งนี่ก็จะเป็นการรองรับสรีระร่างกายของคนที่มีน้ำหนักมากหรือคนที่นั่งกับพื้นนั่งกับเก้าอี้นานๆ นั่งทำงานนานๆเนี่ยค่ะเพื่อรองรับไม่ให้กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้ก็เป็นเบาะน้องเต่าตนุกซึ่งก็จะมีหลายไซส์อีกเหมือนกันก็ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหมอนโดนัทซึ่งเป็นหมอนที่สำหรับเหมาะกับการที่คนชอบนอนคว่ำแต่เวลานอนคว่ำไม่อยากใช่ก็จะแบบว่านอนไปก็หายใจได้หรือคนที่ชอบนอนตะแคงแต่เจ็บหูก็สามารถใช้เป็นหมอนโดนัทรองคอได้หรือรองหูได้อย่างเงี้ยหรือคนที่นอนหงายแต่ว่าศีรษะเขาจะเหมือนแบบศีรษะเป็นทุยๆเวลานอนหงายแล้วจะลำบากก็ใช้หมอนโดนัทอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีที่นอนที่มาจากหลอดเหมือนกันก็เหมาะสำหรับขนาด3ฟุตนะคะตอนนี้ที่เราทำก็เหมาะสำหรับผู้ป่วยก็ได้หรืออย่างเราปกติก็ได้ผู้เฒ่าคนชราก็นอนได้แล้วก็เป็นที่นั่งสำหรับนั่งรีแลกนั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลอดหมดเลย
0: เยอะมากรายสินค้าเยอะมากจริงๆแล้วก็มีหลายสายให้เลือกด้วยอยากรู้ในเรื่องของเนื้อสัมผัสนิดนึงค่ะตอนนี้ฝนคิดว่าหลายคนน่าจะกำลังนึกภาพตามแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วไส้ข้างในมันเป็นหลอดเขาอยากรู้ว่าแล้วมันจะรู้สึกยังไงคะอย่างเช่นเป็นหมอนอย่างเงี้ยนอนไปเราจะสัมผัสยังไงได้บ้างคะ
1: ความรู้สึกของคนที่ตอนครั้งแรกเลยก็จะมีลูกค้าหลายคนนะคะเขาก็จะบอกว่านอนแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอสัมผัสเข้าจริงๆอ่ะความที่เราพิสูจน์มาแล้วเรื่องของการตัดหลอดการเลือกไซส์หลอดอะค่ะแล้วตัดได้ขนาด1เซนเป็นขนาดที่พอดีพอเวลาที่สัมผัสไปแล้วจะไม่เจอมุมไหนที่เป็นมุมแหลมมุมคมมุมที่ทำให้เกิดความเจ็บจะไม่มีเลยเพราะนั้นเวลานอนจะเนียนมากแล้วก็จะนุ่มมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการรู้สึกดังนิดหน่อยเหมือนแบบหลอดมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่ว่าคุณสมบัติของมันอะมีมากกว่าการที่เราจะรู้สึกด้านลบว่ามันมีเสียงเพราะนั้นไอตัวหลอดเนี่ยเวลาที่เราจะใช้หมอนหนุนนอนนะคะก็จะสามารถปรับตัวหลอดได้แล้วตัวหลอดเนี่ยเขามีช่องลมมีความกลมมีความลื่นเพราะนั้นเขาจะสามารถเหมือนกลิ้งไปกลิ้งมารองรับสรีระร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะได
0: ้ค่ะเหมือนมันปรับได้ตามสรีระร่างกายแต่ละคนประมาณนี้ไหมคะก็คือในเรื่องของคุณสมบัติที่หมอนหนึ่งใบควรจะมีเนี่ยอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันเลยเผลอๆก็คือดีมากกว่าด้วยสามในเรื่องของด้านสุขภาพปรับตามสรีระแล้ว
1: คนที
0: ่
1: เป
0: ็
1: น
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพูดถึงด้านสุขภาพนิดนึงน
0: ะ
1: คนที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหล่อยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดนวดเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลายหรือแม้แต่คนที่เป็นภูมิแพ้ที่ชอบไอจามในตอนเช้าเนี่ยค่ะคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเรียนรู้ว่าตัวหมอนที่เราหนุนนอนอ่ะมันจะเกิดจากไรฝุ่นถูกไหมคะที่สะสมอยู่ในเส้นใยสังเคราะห์บวกกับเราไม่สามารถซักหมอนได้มันเลยทำให้เราอ่ะได้แค่เอาไปตากแดดแต่ทีนี้วิธีการตากแดดไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่ว่าไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดเท่ากับการซักมันเลยทำให้ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ยังคงไอจามอยู่เหมือนเดิมทำยังไงมันก็ไม่หายแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่เราลองเอาหลอดมาหนุนนอนเนี่ยตัวหลอดไม่สะสมไรฝุ่นสามารถซักทำความสะอาดได้ทุกอาทิตย์ตื่นเช้ามาไม่มีใครไอจามเลยเราทดลองจากกลุ่มของเราแล้วนะคะประมาณร้อยละ80ที่บอกเลยว่าไม่ไอจามในตอนเช้าเลย
0: ค่ะคนที่เป็นภูมิแพ้แบบนี้น่าจะชอบเนอะเพราะเขาก็จะไวกับเรื่องฝุ่นมาก
1: ๆหรือคนที่ชอบคันศีรษะผมร่วงอย่างเงี้ยหาสาเหตุไม่เจอน่ะเกิดมาจากหมอนที่เราหนุนนอนนั่นแหละค่ะเพราะเขาสะสมเชื้อแบคทีเรียตอนที่เราหนุนนอนลงไปเนี่ยมันจะมีน้ำกับน้ำมันเนาะไหลหยดลงไปสะสมที่หมอนบวกกับเราซักหมอนไม่ได้ตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยยังคงสะสมอยู่ในหมอนทีนี้พอเรานอนทับไปบ่อยๆตัวน้ำจากศีรษะเราก็ยังคงไหลลงไปแบคทีเรียก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะเราทำให้เราผมร่วงเพราะนั้นวิธีการแก้ไขคือการเปลี่ยนหมอนทุกๆ6เดือนแต่ถามว่าพวกเราเคยสนใจจะเปลี่ยนหมอนไหมบางคนก็หลายปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าเราต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนทุก6เดือนน่าจะยากอยู่เพราะนั้นวิธีการคือต้องเลือกหมอนที่สามารถซักทำความสะอาดได้ก็หมอนหลอดเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ค่ะ
0: พี่ขวัญเราได้ข่าวว่าจริงๆแล้วแรกเริ่มเนี่ยพระเอกเราคือหมอนเนาะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยก็มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะพูดถึงตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ตอนนี้ก็ทำเป็นเราเอาเลือกวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนาะก็จะไปเจอเรื่องของฝาขวดน้ำนะคะที่ตอนนี้ในชุมชนก็มีเยอะแล้วก็เราไปในทะเลค่ะเราไปทะเลทีไรเราชอบเจอฝาขวดน้ำเนี่ยมันฝังอยู่กับทรายอ่ะเยอะมากเลยเราก็เลยเอาตัวฝาขวดน้ำเนี่ยกลับมาแล้วก็มาแปลรูปหรืออัพไซคลิงขึ้นรูปมาเป็นไม้แขวนเสื้อคือไม้แขวนเสื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วราคามันไม่สูงก็เป็นการตอบโจทย์ด้วยว่าบางคนอยากรักสิ่งแวดล้อมอยากช่วยโลกแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็สามารถมาซื้อกับซื้อไม้แขวนเสื้อเอากลับไปใช้อย่างน้อยๆคุณก็ได้เคลมได้ว่าเนี่ยคุณใช้ไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันเนี่ยคุณช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้แล้วคุณช่วยลดฝาพลาสติกอะไปได้ประมาณ15ฝาต่อชิ้น
0: แค่หนึ่งอันเนี่ยคือใช้ขวดฝาพลาสติกไป65ชิ้นเลยใช่ไหมคะ
1: 65ชิ้นค่ะ
0: เยอะมากเยอะมากได้ค่ะถ้าเกิดว่าฝนอย่างอยู่กรุงเทพแล้วสนใจอันนี้คือสามารถซื้อได้ไหมคะหรือว่าต้องที่ระยองเท่านั้นเลย
1: ซื้อได้เลยสั่งได้เลยเรามีเฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กก็สามารถเข้าไปได้เลยที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่หรืออีกเฟซบุ๊กนึงก็เฟซบุ๊กเทราก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าปกติทุกวันนี้เราก็ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วทุกวัน
0: ค่ะทั่วไทยเลยได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของคนอยากช่วยเหลือบ้างล่ะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังรับเปิดบริจาคอยู่ไหมคะรอหรือว่าฝาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: รับทุกวันเลยค่ะรับไปจนกว่าพวกเราจะเลิกใช้
0: รับจนกว่าจะหมดโล
1: กใช่จนกว่าจะหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่หมดหรอกเพราะว่าพวกเรายังมีความตระหนักน้อยยังคงใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายยังคงใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมๆก็คิดว่าทั้งหลอดทั้งฝาก็คงยังมีปริมาณเยอะอยู
0: ่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะฝากอะไรคะพี่ขวัญอันนี้ฝากช่องทางมานิดนึงได้ไหมคะ
1: ฝากช่องทางของการติดต่อเนาะถ้าสมมุติว่าจะบริจาคหรือเก็บมาแล้วไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยก็ส่งต่อมาให้ชุมชนบ้านไผ่เอาไปบริหารจัดการนะคะก็ส่งมาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่2/1หมู่1 ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์21120หรือโทรมาหาพี่ขวัญก็ได้ค่ะ098-874-9388ค่ะ
0: ได้เลยค่ะงั้นพี่ขวัญคำถามรองสุดท้ายแล้วกันตอนแรกเนี่ยฝนเข้าใจว่าที่พี่ขวัญเริ่มทำทุกอย่างหมดทั้งหมดเนี่ยจากที่เราเปลี่ยนจากที่เคยพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเนาะเป็นมัคคุเทศก์แล้วเราอยากเข้ามาเป็นเรื่องของนักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทำเพื่ออยากจะเห็นขยะในทะเลหรือที่อื่นๆเนี่ยมันน้อยลงทุกวันนี้พี่ขวัญว่าเราทำไปได้แค่ไหนแล้วคะในเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
1: จริงๆเป้าหมายของพี่ขวัญน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอ
0: ะ
1: แต่ว่าก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางในความรู้สึกของพี่ขวัญได้แค่ครึ่งทางถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าพี่ขวัญสำเร็จแล้วทำตรงนี้สำเร็จแล้วแต่พี่ขวัญว่ามันความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่พี่ขวัญทำตรงนี้แล้วมันมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ความสำเร็จของพี่ขวัญ นั่นคือคนทั้งประเทศคนทั้งโลกต้องมีความตระหนักรู้ว่าคุณต้องรู้จักการจัดการขยะด้วยตัวเองไม่ใช่ผลักภาระตรงเนี้ยไปให้คนอื่นหรือไปให้ชุมชนไปให้หน่วยงานไหนเนี่ยแหละค่ะนี่คือเป้าหมายของพี่ขวัญแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะไปได้ประมาณสัก 50%
0: ค่ะอีก 50% คือต้องให้อีกฝั่งนึงที่เป็นคนใช้เนาะมันไปควบคู่กันก็น่าจะดีกว่าใช่มั้ย
1: ใช่ก็ต้องมีความตระหนักรู้ร่วมกันเนาะต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยๆวันนึงอ่ะต้องมีสติคิดได้แล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างขยะแล้วนะหรือจากที่เราเคยรับถุงพลาสติกวันละ 7-8 ใบวันนี้ก็ต้องคิดลดแล้วว่าเหลือ1ใบได้ไหมหรือไม่ใช้เลยไปซื้อกาแฟใช้แก้วส่วนตัวได้ไหมไม่รับหลอดได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ทำได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่มันอยู่ที่ใจว่าทุกคนอยากจะมีใจในการที่จะดูแลโลก
0: หรือเปล่า
1: ใช่จะเปิดใจไหม
0: งั้นถ้าเกิดว่าพูดอะไรได้กับคนฟังของรายการเราพี่ขวัญมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงพวกเขาไหมคะ
1: จริงๆอยากบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินอะไรเลยแต่ว่ามันแค่เราใส่ใจกับมันนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเราทุกคนนะคะเกิดมาพร้อมกันมีเวลาเท่ากันแต่ว่าหลักการคิดหลักการคำนึงหรือความตระหนักอาจจะแตกต่างกันแต่พี่ขวัญเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นคนที่มีจิตสำนึกเพียงแต่ว่าเรายังไม่ลงมือทำเพราะนั้นวันนี้ชักชวนนะคะว่าเราลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลยค่ะก่อนที่ลูกหลานจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือก่อนที่พวกเราจะตายไปโดยที่เราจากที่เราไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยเราก็มาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดฝันวันนี้เรามาร่วมกันซ่อมสร้างโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเรากันเถอะค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ขวัญ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่มานะคะ
1: จ้าจ้าขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะมาร่วมกันเป็นอีก 50% ของพี่ขวัญล่ากันได้นะคะทุกคนส่วนในระหว่างนี้ใครที่อยากจะไปช่วยอุดหนุนหรือว่าอยากจะช่วยบริจาคขยะพลาสติกเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองฝากแบรนด์เทลาทะเลไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนและรายการ JS Roy Next ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: งขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกของนาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกรมการท่องเที่ยวเดินหน้าปราบโนมินีธุรกิจนำเที่ยวใช้ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสักครู่กับติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานกรมการท่องเที่ยวเดินหน้าปราบโนมินีธุรกิจนำเที่ยวใช้ AI คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเร่งตรวจสอบเชิงลึกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
3: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันเดินหน้าปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันการถือครองธุรกิจโดยผิดกฎหมายและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังยกระดับการคัดกรองการจดทะเบียนธุรกิจและกำหนดให้นิติบุคคลยืนยันการลงทุนตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาทำให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงโนมินีในช่วง5เดือนแรกของปี2569ลดลงกว่า 65% เหลือ731บริษัทจากกว่า 2,100 บริษัทในช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมเตรียมออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมในวันที่1สิงหาคมนี้เพื่อปิดช่องโหว่ที่ยังเหลืออยู่อีกทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังบูรณาการความร่วมมือกับ23หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลส่งต่อบริษัทกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกแล้ว35พื้นที่ใน11จังหวัดครอบคลุมธุรกิจกลุ่มเสี่ยงหลายประเภทโดยยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยมาวินพานุรักษ์รายงาน
2: อธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดรวมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีธรรมขออภัยค่ะณวัดศรีวัฒนธรรมมารามจังหวัดสมุทรปราการคุณสราวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
4: กรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการอุปสมบทหมู่พระภิกษุและบวชชีพามเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่4ถึง10กรกฎาคม2569ณวัดศรีวัฒนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการโอกาสนี้พันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วยผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอุปสมบทหมู่จำนวน47รูปและร่วมบวชชีพามเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นพระกุศลพิธีเปิดโครงการจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมโดยมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงสราวุธจอกลมรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยมีฝนหนักบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
5: การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม2510
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสาร บันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวไปคะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: สบายมาก
2: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาลเป็นลูกคนที่เป็นลูกคนโตและสองคนเนี่ยขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
4: คุณพระเจ้า

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะ6:16 น.ค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสอร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ฉันปุญญานุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันเดี๋ยวเรามาตรวจสอบในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยนะคะที่ทางด้านของกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณรุ่งไพรินทร์กองยักษีสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณรุ่งไพรินทร์ช่วงนี้เรียกว่าฝนยังหนักอยู่ใช่ไหมคะในแต่ละพื้นที่
2: ใช่ค่ะการกระจายตัวก็ยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะ ทางประเทศไทยตอนบนแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ย ก็ยังมีอยู่นะคะในวันนี้เองนะคะ แต่สำหรับภาคใต้เองเนี่ยฝนลดลงนะคะ เรื่องของฝนตกหนักก็ไม่มีแล้วค่ะวันนี
1: ้
2: แต่ว่าคลื่นก็ยังคงสูงอยู่ค่ะ
1: ค่ะโหแต่เมื่อวานนะตอนช่วงเช้าๆที่ดูฝนตกหนักช่าอยู่แถวๆชลบุรีระยองทางด้านนั้นแล้วทำให้น้ำท่วมขังรอการระบายกันแบบหลายพื้นที่เลยแต่ว่าถ้าดูเลยนะเช้าวันนี้เป็นไงบ้างอะคะในแต่ละจุดมันมีตรงจุดไหนบ้างที่มีฝน
2: ค่ะก็สำหรับภาคตะวันออกเองนะคะเช้านี้เองนะคะวันนี้เองลดลงไปกว่าเมื่อวานนะคะก
1: ็
2: ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อวานแล้วแต่ว่าถามว่าวันนี้ยังมีโอกาสอยู่ไหมก็ยังมีโอกาสอยู่ที่การกระจายตัวก็ยังคงเยอะอยู่นะคะประมาณ 70% ของพื้นที่
1: ค
2: ่ะเรื่องฝนตกหนักเนี่ยก็เน้นเกือบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเลยแล้วก็มีฝนตกหนักมากนะคะก็บริเวณจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะที่อาจจะมีโอกาสที่จะเจอในเรื่องของฝนตกหนักมากในบางแห่ง
1: เฉพาะในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ำรอระบายเพราะว่าสภาพผังเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอย่างบางจุดเนี่ยแถวจันทบุรีตราดนี่มันอาจจะมีพวกสไลด์ดินสไลด์หรืออะไรยังไงขนาดนั้นได้ไหมคุณรุ่งเพลินเราต้องดูปริมาณฝนสะสม
2: ค่ะความโอกาสที่จะเกิดนะคะก็ถือถามว่ามีไหมก็มีนะคะเนื่องจากว่าถ้าฝนที่ตกลงมาแล้วเนี่ยเขาตกหนักเนี่ยก็มันก็เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าเราก็คาดการณ์ไว้ว่าในพื้นที่นั้นนะคะก็มีโอกาสจะเกิดเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็การสะสมตัวของฝนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะ
1: ก็มันมาจากอิทธิพลของอะไรยังไงบ้างคะช่วงนี้ที่ดูว่าฝนมันหนักขนาดนี้ค่ะ
2: ปัจจัยหลักเลยนะคะก็เนื่องจากว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านนะคะตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงในตักนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมสำหรับตัวพายุเองเนี่ยไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็คืออยู่แถวๆคาดว่าจะเข้าบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะไม่ได้ส่งไม่ได้มีอิทธิพลกับประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยแรงขึ้น
1: ก็เรียกว่าเป็นทางอ้อมแต่ก็ทำให้แต่ละมรสุมที่อยู่ประจำในประเทศไทยเรามันแรงขึ้นก็เลยทำให้มันมีฝนใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของคลื่นลมซึ่งแรงมาก
2: ใช่ค่ะคลื่นลมก็ค่อนข้างแรงนะคะก็เน้นโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะเร
1: ือ
2: เล็กก็ให้งดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
1: ค่ะนอกเหนือจากตัวไม้สักแล้วเนี่ยมีตัวอื่นอีกไหมคะที่เรายังต้องติดตามกันอยู่หรือว่ากำลังสังเกตดูทิศทาง
2: ก็มีตัวหนึ่งนะคะตอนนี้แปลว่าก็อยู่ค่อนข้างที่จะไกลเรานะคะบาวีนะคะ
1: ค่ะก็ถือว่าไกลโอ้แต่ดูตัวไม้ใช่ไหมไม้สักเนี่ยมันแรงมันใหญ่มันกว้างเหมือนกันนะถ้าดูจากในเรดาร์เนี่ยค่ะ
2: ใช่ค่ะก็แต่ว่าก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วค่ะถ้าเขาขึ้นฝั่งก็จะเป็นอ่อนกำลังลงแล้ว
1: ค่ะมันก็ไม่มีการวกกลับลงไปทะเลเลยอะไรอีกเน
2: า
1: ะเข้าฝั่งแล้ว
2: ไม่มีค่ะเท่าที่ดูคาดการณ์ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งเขาก็จะอ่อนกำลังลงค่ะเป็นพายุดิเพรสชันค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยขยับจากตัวไต้ฝุ่นเองแล้วก็กลับกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงนะคะแล้วก็คาดว่าเวลาต่อไปจะเป็นลักษณะของพายุดิเพรสชันค่ะความรุนแรงก็จะลดลงค่ะแต่ว่าฝนบ้านเราก็ยังมีอยู
1: ่
2: น
1: ะ
2: ค
1: ะ
2: ในช่วงวันนี้วันพรุ่งนี
1: ้ค่ะค่ะแปลว่านี่คือนอกเหนือจากทางภาคใต้แล้วเนี่ยโซนทางด้านอีสานไหมคะหรือว่าแถวทางด้านบนก็มีฝนด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะตอนบนนี่มีฝนเยอะเลยนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมาจนถึงภาคกลางภาคตะวันออกก็เนื่องจากว่าอิทธิพลของตัวมรสุมแล้วก็ตัวร่องนะ
1: คะ
2: ก็พอเราอยู่ใต้ร่องเนี่ยฝนมันก็จะเยอะนะคะก็ทั้ง4ภาคเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดบริเวณฝนตกหนักมากได้ค่ะ
1: อย่างเมื่อวานวันก่อนเชียงใหม่มีพวกดินสไลด์หรืออะไรด้วย
2: ค่ะใช่ค่ะก็ ถ้าฝนบริเวณที่ฝนตกหนักมากเนี่ยก็จะมีทางด้านขอบของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคกลางก็ฝั่งตะวันตกนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกก็อย่างที่บอกไปนะคะกาญจนบุรีตราดค่ะ
1: ก็โดยส่วนมากแล้วแบบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะรู้แล้วล่ะว่าตรงจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงเรื่องของพวกดินสไลด์หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างในกรุงเทพเราวันนี้ค่ะแนวโน้มเป็นยังไงฝนเยอะไหมคะ
2: กรุงเทพวันนี้การกระจายก็ยังคงเยอะอยู่นะคะแต่ก็จะน้อยลงกว่าเมื่อวานนะคะในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยไม่มีนะคะเป็นลักษณะของฝนนะฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองนะคะก็จะตกเป็นลักษณะของฝนละอองฝนปล่อยประมาณนี้ค่ะไปทั้งวัน
1: อืมโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะวันนี้หลายคนไม่สบายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณลูกไพรินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือช่วงนี้ฝนนี่มาทุกวันแล้วอย่างเมื่อวานนะคะที่เรามีการติดตามกันโอ้ในช่วงเช้านี่จะเห็นแล้วฝนเนี่ยตกแช่อยู่ในพื้นที่แถวทางด้านของชลบุรีระยองแล้วพอหลังจากนั้นนะคะในช่วงสายๆน้ำท่วมขังรอการระบายแต่เมื่อวานที่ดูแล้วแบบหนักมากมากก็คงจะเป็นกรณีของในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีที่บ่อวินนะคะที่เป็นกำแพงหมู่บ้านนะคะที่แบบพังเนื่องจากว่าน้ำที่มันฝนมันตกนะคะแล้วมันเป็นลักษณะของพื้นที่ซึ่งมันก็เป็นพื้นที่เขาถมสูงนะคะแล้วก็จะมีกำแพงกั้นนะระหว่างตรงนั้นเป็นโรงงานเป็นที่มันมีพวกเศษโฟมขยะอะไรต่างๆอยู่นะคะแล้วพอกำแพงพังเนื่องจากน้ำก็เลยทำให้ไอ้ตัวโฟมมันไหลลงมาเข้ามาในหมู่บ้านคือตอนแรกนะเห็นภาพในซูมระยองซึ่งเขามีการไลฟ์ที่มันแบบโอ้มาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานของเราก็ได้มีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อวานเนี่ยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยในอำเภอศรีราชาฝ่ายปกครองแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อบต.บ่อวินเขาก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะกรณีของกำแพงของโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบ่อวินอำเภอศรีราชาซึ่งพังถล่มลงมาคือเป็นแนวยาวแล้วมันจะมีพวกโฟมมันเป็นสีเหลืองแบบเต็มหมู่บ้านไปหมดเลยนะคะที่มวลน้ำที่พัดเอาพวกเศษโฟมขยะสะสมนะคะคือมันเป็นกองใหญ่กองมหึมามากๆจำนวนมหาศาลมากๆนะคะซึ่งมันเป็นขยะที่เหลือทิ้งจากการคัดแยกนะคะบอกว่าการคัดแยกตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่เก่านะคะจากพื้นที่ข้างเคียงนะคะซึ่งไหลทะลักเข้ามาท่วมแล้วก็กระจายเกลื่อนทั่วหมู่บ้านเนี่ยดูได้นะจากในทาง YouTube เนี่ยค่ะนะคะมาให้ดูซ้ำการจากเหตุการณ์เมื่อวานนะคะคือมันกระจายแบบทางเข้าหมู่บ้านถนนในหมู่บ้านนะคะก็คือถูกไอ้ตัวเศษโฟมสีเหลืองๆเนี่ยนะคะเข้ามาครอบครองพื้นที่ค่ะนะคะเต็มพื้นที่ไปหมดเลยคือตอนแรกที่เห็นวัดแรกเลยนะในช่วงแรกเอ๊ะมันคืออะไรนะคะแล้วพอหลังจากนั้นที่เรามีการติดตามกันโดยตลอดเนี่ยจะดูทาง YouTube นะคุณผู้ฟังคุณผู้ติดตามจอสร้อยนะคะดูทาง YouTube เนี่ยจะเห็นเลยนะคะมันเป็นกองมหึมาจริงๆนะคะแล้วก็พอมองนะคะถัดจากในส่วนของกำแพงนะคะกำแพงนี่มันทางถล่มมาแปลว่าไอ้ตรงจุดที่อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยโหการถมพื้นที่นี่คือสูงมากอะนะคะสูงมากๆนะคะแล้วพอมันมีการที่มันมีฝนมีน้ำเราก็มาทำให้กำแพงพังลงมาแปลว่าในส่วนของจุดที่มันเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าของนะคะไอ้ตัวพวกโฟมที่ว่านี้เนี่ยต้องเป็นอะไรที่แบบนึกภาพนะก่อนที่มันจะถล่มก่อนที่มันจะไหลลงในหมู่บ้านนี้บอกว่ามันเป็นกองที่มันใหญ่มากๆนะคะบางบ้านเนี่ยคือโฟมเข้าไปอยู่แทนเข้าไปครองพื้นที่เลยก็ว่าได้นะคะจำนวนมหึมาบอกว่ามีการทำงานกันทั้งคืนนะคะสำหรับในช่วงที่เกิดเหตุเมื่อวานตอนช่วงประมาณสักถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาสัก10 นาฬิกาบอกว่า8 นาฬิกาประมาณนั้นนะคะสายๆนะคะที่มันเริ่มที่มันมีกำแพงของหมู่บ้านที่พังแล้วก็ไอ้ตัวโฟมนะคะที่มันไหลลงมาเข้าในหมู่บ้านไอ้บอกว่าประมาณเที่ยงคืนน่ะที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาสามารถที่จะแบบจัดการดำเนินการนะคะในส่วนของโฟมเหล่านี้ออกจนหมดเรียบร้อยเนี่ยค่ะดูสิคะแบบเป็นเหลืองไปทั้งหมู่บ้านน่ะนะคะเรียกว่าต้องเป็นการระดมเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยนะคะช่วยกวาดช่วยเก็บนะคะสำหรับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะคะคือมวลน้ำซึ่งพัดพาเศษโฟมมหาศาลเลยซึ่งเป็นขยะนะคะขยะเหลือทิ้งจากการคัดแยกตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่เก่านะคะที่ไหลทะลักเข้ามานะคะซึ่งบอกว่าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานต่างๆนะคะที่ลงพื้นที่แล้วก็มีการตรวจสอบหาสาเหตุพบว่าพื้นที่ด้านหลังหมู่บ้านเป็นที่ดินเอกชนแบ่งให้เช่านะคะซึ่งมีผู้ประกอบการต่างชาติมาเช่าระยะยาวเพื่อทำกิจการคัดแยกขยะตู้เย็นตู้แช่เก่านะคะแล้วก็เมื่อมีการถอดชิ้นส่วนที่มีมูลค่าออกเนี่ยก็มีการกองพวกเศษโฟมเนี่ยทิ้งเข้าไว้จนกลายเป็นภูเขาขยะขนาดใหญ่ค่ะแล้วเมื่อฝนตกหนักนะคะน้ำก็เลยพัดมวลโฟมมาอัดเข้ากับแนวกำแพงนะคะจนพังทลายนะคะแล้วก็เลยทำให้ตัวของเหล่านี้มันก็เลยไหลทะลักเข้ามานะคะในพื้นที่ของหมู่บ้านบุญรักษาวิว2เนี่ยนะคะในพื้นที่ของตำบลบ่อวินนะคะก็จะเห็นเลยภาพเนี่ยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการนะคะทั้งคืนเมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพที่มีการฉีดน้ำทำความสะอาดนะคะในส่วนของในหมู่บ้านนะคะนี่ถ้าเป็นของหนักๆกำลังคิดในเมื่อวานตอนที่เห็นในวับแรกถ้าเป็นกองขยะที่โหไม่อยากจะคิดเลยนี่ยังใช้คำว่าจะมันก็ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นนะคะยังโอเคมันเป็นโฟมมันก็จะไม่ทำให้มันมีเรื่องของพวกกลิ่นหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมคะในพื้นที่แต่ว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นน่ะเหตุการณ์อย่างเนี้ยมันจะต้องไม่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะก็ได้มีการสั่งด่วนที่สุดให้ทุกภาคส่วนดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะโดยให้อบต.บ่อวินตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับบริษัทต้นเหตุทันทีแล้วก็มอบหมายให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบเอกสารของการจัดตั้งและใบอนุญาตของบริษัทว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะพร้อมทั้งดูมาตรการในการจัดเก็บของเสียแล้วก็ให้จัดหางานจังหวัดค่ะตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของรายงานต่างด้าวในสถานประกอบการดังกล่าวนะคะแล้วก็ในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ย้ำเลยนะคะว่าทุกหน่วยงานจะต้องเร่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็วางแนวทางในการป้องกันระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแล้วก็คืนความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะโดยเร็วที่สุดเนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะเนี่ยดูระดับความสูงนะคะของไอ้ตรงจุดพื้นที่ที่เป็นจุดเจ้าของพื้นที่ของโฟมอะค่ะกับในส่วนของหมู่บ้านอะถ้าพื้นที่ไหนไม่แน่ใจนะว่าระหว่างหมู่บ้านกับไอ้ตัวที่เป็นจุดที่มีเป็นเจ้าของพื้นที่ของโฟมอะไรสร้างก่อนกันแต่ถ้ามีการลักษณะมันน่าจะเป็นการถมดินด้วยแล้วถ้าเป็นการถมดินลักษณะของการถมดินสูงขนาดนั้นเนี่ยว่าผิดกฎหมายนะใช่ไหมถ้าต้องดูเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องหาคำตอบมาให้ได้ค่ะนะคะในส่วนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีบอกค่ะนะคะต้องเรียกว่าให้ทุกภาคส่วนดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะแบบว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงจะได้ติดตามเพิ่มเติมกันให้แต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ถ้าว่าใครที่ดูทาง YouTube ของทาง JS100 Radio จะบอกว่าสภาพที่มันมีโฟมเกลื่อนพื้นที่เกลื่อนหมู่บ้านนะคะบนถนนของหมู่บ้านแล้วก็มีไหลเข้าไปในบ้านของประชาชนด้วยตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเขามีการดำเนินการจัดการเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยไม่เห็นในสภาพแบบนี้แล้วนะคะนี่ไงนะคะจะเห็นว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะอย่างตอนนี้คลิปล่าสุดนะคะภาพล่าสุดที่ขึ้นให้เห็นผ่านทาง YouTube เนี่ยนะคะก็คือเป็นการทำความสะอาดฉีดทำความสะอาดพื้นถนนภายในหมู่บ้านนะคะใช้รถดับเพลิงเนี่ยนะคะในการฉีดน้ำทำความสะอาดนะคะก็ต้องขอบคุณนะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่าทำงานกันโดยตลอดนี่หลายชั่วโมงต่อเนื่องนะคะกว่าที่จะเรียบร้อยได้นะคะแล้วในส่วนของไอ้จำนวนของพวกโฟมอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เขาคืนกลับไปที่ไหนคืนกลับไปที่เดิมไหมหรือว่ายังไงนะคะแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่ากองมาขนาดนี้อย่างที่ทางท่านผู้ว่าบอกอ่ะจะต้องไปถามต่อเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของการจัดการนะคะการจัด การกับไอ้พวกไอ้ตัวโฟมที่ว่าอย่างเนี้ยเขามีแผนในการจัดการของเขายังไงนะคะเพราะว่าไม่อย่างงั้นพอถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องกลับมาอยู่ในสภาพเดิมๆที่มันมีการกองนี่น่าจะเป็นพื้นที่จำนวนนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่ไร่ได้อะพื้นที่มันมหาศาลมากเลยนะคะที่บรรการเอาโฟมที่ว่าเนี่ยไปวางกองเอาไว้นะคะแล้วบอกว่าคือสภาพก่อนหน้านี้มันเหมือนกับเป็นภูเขาเลยอะนะคะภูเขาโฟมนะคะโฟมเศษโฟมนะจากในส่วนของที่เขาแกะออกมาเนี่ยค่ะจากพวกตู้เย็นตู้แช่เก่านะคะแล้วก็มารวมกันเนี่ยตรงไอ้จุดเนี้ยแล้วพอเมื่อวานใช่ไหมมันมีฝนนะคะฝนที่มันตกหนักต่อเนื่องมันก็ทำให้มันไหลแล้วก็ทำให้กำแพงเนี่ยพังลงมานะคะกำแพงของหมู่บ้านบอวินนะคะโหต้องบอกเห็นสภาพแล้วมันไม่ควรอ่ะมันจะต้องไม่เกิดขึ้นจริงๆนะคะเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสจะได้สอบถามเพิ่มเติมกันในเรื่องของการที่จะมีการดำเนินการจัดการยังไงต่อจากนี้นะคะส่วนในช่วงนี้เผื่อว่าอาจจะมีใครที่อยู่ในพื้นที่ฟังอยู่มาเล่าให้ฟังกันได้นะว่าในส่วนของพื้นที่เองเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีการได้รับรู้ข้อมูลบ้างไหมว่ามันมีกองภูเขาขนาดนี้เนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่หรือว่ามันมีการจัดการอะไรยังไงนะคะมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลค่ะของทาง JS100 Radio ไม่ว่าจะเป็นทาง X ทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์นะคะทาง YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE แอดนะคะของทาง JS100 Radio ของทาง JS100 นะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันได้แต่ว่าสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้นี่คือวันอาทิตย์แล้วเป็นวันที่บอกว่ามีกิจกรรมหลายจุดนะคะมีกิจกรรมกันหลายจุดเลยอย่างในส่วนของเส้นทางนะคะที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระปกเกล้าสะพานพระราม8นะคะแล้วก็สะพานพุทธนะคะบอกว่ามีกิจกรรมนะคะกิจกรรมวิ่งข้ามสะพานแห่งหัวใจค่ะโอ้ชื่อการวิ่งนะคะก็บอกเป็นการวิ่งข้ามสะพานแห่งหัวใจนักวิ่งเนี่ยประมาณ 6,500 คนนะคะแล้วก็คือทิศทางในของการวิ่งนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยคือ4สะพานด้วยกันนะคะ4สะพานด้วยกันบอกว่าเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมของการแบ่งปันนะคะก็ในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้รายได้สมทบทุนนะคะสภากาชาดไทยนะคะซึ่งบอกว่าเขาก็จะวิ่งสัมผัสประสบการณ์การวิ่งข้าม4สะพานประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นนะคะคือจุดสตาร์ทแล้วก็จุดเส้นชัยจะอยู่ที่หอประชุมกองทัพเรือนะคะแล้วก็เขาก็จะแบ่งกิจกรรมนี้ออกเป็น4ระยะทางด้วยกันนะคะถ้าหากว่าเป็นฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรก็จะเป็นการวิ่งข้ามสะพานพุทธแล้วก็สะพานพระราม8นะคะแต่ถ้าเป็นมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะวิ่งข้ามสะพานพุทธแล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็มีไมโครมาราธอนด้วยนะคะ7กิโลเมตรอันนี้จะเป็นการวิ่งข้ามสะพานพุทธแล้วก็สะพานพระปกเกล้าแล้วก็ฟันรัน2กิโลเมตรค่ะก็จะเป็นเส้นทางวิ่งชมพระปรางวัดอรุณนะคะถ้าเป็นฟันรานเนี่ยไม่ได้ขึ้นสะพานเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีผลในเรื่องของการใช้เส้นทางกันเพราะว่าระยะทางที่มีความแตกต่างก็มีความแตกต่างในเรื่องของระยะเวลาของการปล่อยตัวด้วยอย่างถ้าเป็นการวิ่ง21กิโลเมตรเนี่ยเขาปล่อยตัวตั้งแต่ตอนช่วง 3:30 นาทีนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นในส่วนของ10กิโลเมตรก็ปล่อยตัวไปเมื่อตอนช่วง 4:15 นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นระยะทาง2กิโลเมตรนะคะฟันรันอันนี้คือปล่อยตัวเมื่อตอนช่วง 6:00 นะคะแต่มันเป็นระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะก็ในส่วนของเส้นทางต่างๆที่บอกไปก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันก่อนแล้วว่าใครที่อาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในเรื่องของ จุดต่างๆว่าตอนนี้เขามีการเปิดให้ใช้เส้นทางแล้วหรือยังนะคะหรือว่ามีการจัดการจราจรกันยังไงนะคะเดี๋ยวดูฝั่งของทางด้านสะพานพระราม8ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นี่ฝั่งของสะพานพระราม8มีรถขึ้นไปใช้นะคะช่วงของทางขึ้นสะพานพระราม8ฝั่งของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถ้าเป็นนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยดูไม่มีรถอย่างตรงช่วงของเชิงทางลงถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีรถวิ่งผ่านมา1คันนะคะเอ๊ะน่าจะมีการเริ่มเปิดการจราจรแล้วมั้ยคะไม่มั่นใจฝากด้วยนะคะถ้าว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าฝั่งของถนนอรุณอมรินทร์ทางด้านนี้จะดูแล้วไม่แน่ใจว่าคนหรือว่ารถดูอันนี้ดูจะเป็นสีเข้มๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้นะเอาเป็นว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางเดี๋ยวจะพยายามหาเส้นทางต่างๆให้ว่าเขาจะต้องมีการปิดเปิดอะไรกันยังไงบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะในเบื้องต้นนะคะในส่วนของกิจกรรมที่ว่านี้ก็คือ4สะพาน4สะพานด้วยกันนะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระปกเกล้าสะพานพระราม8แล้วก็ในส่วนของสะพานพุทธนะคะถ้าว่าดูฝั่งของเส้นทางทางด้านของประชาธิปกนะคะในช่วงเวลานี้ก็ดูแบบโล่งๆนะคะน่าจะยังมีการปิดการจราจรกันอยู่นะคะมาอัปเดตกันได้นะคะใครที่อยู่ในโซนทางด้านนี้เดี๋ยวพยายามจะสอบถามเหมือนกันนี้พยายามจะหาเส้นทางว่าเขาต้องมีการปิดการจราจรตรงจุดไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้นะคะวันนี้มีการสอบนะคะบอกว่าเป็นการสอบกอบหอนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีสนามสอบอยู่หลายแห่งเลยนะคะวางแผนกันนะคะในเรื่องของการเดินทางอย่างที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามสอบนะคะของการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกอบหอนะคะก็มีการแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าว่าดูการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้อย่างแถวๆทางด้านของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรียังใช้ได้อยู่นะคะแต่บอกว่าในส่วนของจุดอื่นๆยังมีหลายจุดค่ะที่เป็นสนามสอบกอบหอนี่เชื่อว่าในเรื่องของมาตรการในการที่จะไม่ให้มีการทุจริตที่น่าจะมีความเข้มข้นกันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องของการจราจรในแต่ละจุดแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
0: อัมพลฟู้ดเสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวัดแพรเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวัดแพรพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการ

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: สนามสอบกพศูนย์สอบนี่คือ14จังหวัดนะคะกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีนครปฐมปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่พิษณุโลกนครราชสีมาอุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นสุราษฎร์ธานีและสงขลานะคะซึ่งมีผู้สมัครสอบจำนวนมากค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลนะคะในเรื่องของการจราจรบริเวณสนามสอบแล้วก็เส้นทางโดยรอบในหลายพื้นที่นะคะที่จะทำให้ปริมาณรถเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนเข้าสอบแล้วก็ในช่วงที่หลังจากที่สอบเสร็จนะคะเพื่อเวลาวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ขับขี่รถกันด้วยความระมัดระวังนะคะนี่ก็ดูในส่วนของวันนี้การสอบนะคะสอบภาคกค่ะนะคะการจัดสอบของทางกพนะคะซึ่งก็พร้อมกันทั่วประเทศจำนวนทั้งหมดนะคะจำนวนทั้งหมดคือรวม 450,000 ที่นั่งนะคะทั้งหมดนี้คือรวมทั้ง14ศูนย์สอบนะคะ14จังหวัดนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังเดินทางกันอยู่นะเผื่อเวลากันนะคะโดยส่วนมากแล้วมันจะมาติดเอาตอนช่วงใกล้ๆเวลาเขาจะเริ่มสอบกันในช่วง 9:00 น.ถึงเที่ยงแล้วก็ภาคบ่ายก็คือช่วง 14:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะช่วงนี้เราไปที่สายของทางพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสวัสดิ์จราจรสอนบุพารามค่ะสวัสดีค่ะสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณชนุชครับผม
0: ค่ะสาวะตอนนี้จุดกิจกรรมเรื่องของการวิ่งยังปิดการจราจรทั้ง4สะพานอยู่ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
1: ก็ยากนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของพื้นที่บุพารามเสร็จสิ้นตั้งแต่ตอน6:20
0: อ๋อค่ะ
1: นะครับ6:20ตอนนี้เขาน่าจะเข้าในพื้นที่ของบางกอกใหญ
0: ่
1: บางกอกใหญ่แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะกลับไปเข้าพื้นที่ของสนบางกอกใหญ
0: ่
1: นะครับในส่วนของบุพารามเป็นสิ้นแล้วนะครับ
0: โอ้คนวิ่งเยอะไหมคะ
1: ปกติ
0: ค่ะ
1: คนวิ่งเยอะครับมีสามระยะก็ก็ยอดยอด

0: เว้นแต่คนจำนวน
1: เห็นบอกว่าจำนวนเยอะมาก
0: ใช่ครับ
1: โอ้ค่ะวันนี้ปล่อยตัวตั้งแต่ตอนช่วงตี3กว่าๆอยู่ในระยะกลางวิ่งที่เป็นวิ่งมาราธอน3
0: ได้ครับปล่อยตัว
1: ค่ะ
0: เป็น3ครึ่ง
1: โอ้แล้วต้องทันเจ้าหน้าที่นี่เรียกว่าไม่ได้นอนเลยสิคะอย่างนี้สาวะก็ต้องมาตั้งแต่กี่โมงคะ
0: ก็ตื่นตั้งแต่ตีสามครับ
1: ตีสามโอ้ค่ะ
0: ก็เป็นเรียบร้อยดีในส่วนของพื้นที่ของภูขา
1: ค่ะก็เป็นจุดที่เขาจะเข้าเส้นชัยกันก็จะเป็นที่สนามไม่ใช่หอประชุมของกองทัพเรือค่ะ
0: ได้ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่า
0: การจราจรก็ไม่มีปัญหาครับก็อาจจะมีช่วงปิดทางขึ้นสะพานปุ๊บบ้างนะครับแต่เนื่องจากประมาณรถน้อยก็มีการปิดนักวิ่งบางส่วนให้ระบายรถบ้างเพื่อไม่ให้ติดยาวจนถึงบ้านแขกแต่ก็ไม่มีปัญหาตรวจสอบแล้วก็ไม่มีปัญหาตรงนั้นครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาไหมผมมีสนามสอบกพ.ด้วยใช่ไหมในพื้นที่ของทางสาวะ
0: ใช่ครับวันนี้มีการสอบของกพ.ทางกนะครับที่มอราชพัฒน์บ้านสมเด็จนะครับเมื่อเช้าในส่วนของพื้นที่สนบุพพารามก็จะเป็นถนนอิสรภาพของปากซอยอิสรภาพ15นะครับแต่ก็เมื่อมีการวางกลวยบังคับไม่ให้รถเลี้ยวตัดกันนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ที่เข้าสอบนะครับรวมทั้งท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับช่วงประมาณ 7:30 นะครับก็จะมีรถที่จะไปส่งผู้เข้าสอบนะครับก็ประชาสัมพันธ์ถ้ามารถส่วนตัวแก้ไขถ้ามารถสาธารณะหรือรถแท็กซี่รถโดยสารก็จะสะดวกกว่านะครับรวมทั้งถ้ามารถส่วนตัวก็จอดรับส่งผู้เข้าสอบเลยทางเข้าไปตรงนั้นจะสะดวกกว่าที่จะนำรถเข้าไปภายในม
1: อ
0: นะครับเนื่องจากในซอยสภาพ15ก็จะ
1: แคบใช่ไหมคะ
0: มันแคบ
1: ค่ะแ
0: ล้วก
1: ็ค่ะ
0: การปรับรถก็ต้องไปอ้อมเวียนมาแล้วก็จะสวนทางกันนะครับอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการปรับรถการสวนกันในภายในซอยสภาพ15
1: นี่กำลังนึกภาพตามเลยว่าน่าจะชุลมุนวุ่นวายนะดูเลยสิคะอย่างนี้สาวัต
0: ใช่ครับภายในมอในซอยอิสระสุภาพก็จะเป็นของสนบางยี่เรือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ทางสนบางยี่เรือก็มีการจัดการที่อำนวยความสะดวกการจราจรตรงนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ท่านใดที่นำรถเข้าไปนะครับนำรถเข้าไปก็จะจอดส่งก็ให้ออกทางซอยอิสภาพ17/1
1: ค่ะ
0: ครับผมเมื่อวนรถมาแล้วแต่เมื่อวนรถมาแล้วก็จะให้เลี้ยวซ้ายไปทางวัดนอนวัดประดิษฐารามออกอิสภาพ17นะครับแต่บางท่านถ้าไม่ใช่พื้นที่ก็อาจจะลำบากในเรื่องของการออกทางซอยนั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเวียนรถกลับมาแล้วก็ออกทางปากซอยอิสระภาพ15เหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะสวัสด
0: ีก็ฝากครับผม
1: ทำนิดนึงถ้าอย่างเนี้ยอย่างข้างในราชพัฒสมเด็จเจ้าพระยาใช่ไหมคะถ้าเราลงเส้นหลักคือถนนอิสระภาพแล้วเดินเข้าไปเนี่ยเดินไหวไหมคะมันไกลมาก
0: ไหวครับไม่ไกลมากประมาณ100 เมตรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะในลักษณะนี้คือส่งที่ถนนอินทรภาพแล้วก็เดินเข้าไปในไปที่มอสมเด็จ
1: นะครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งจะสะดวกกว่าที่จะนำรถเข้าไปโดยตรง
1: ค่ะแล้วแถวนั้นถ้าใช้รถไฟฟ้ามีที่ใกล้ที่สุดโอ้มันมีไหมฮะที่จะแบบเผื่อบางคนอาจจะเป็นทางเลือกให้ในส่วนของคนที่จะไปสอบ
0: มี2
1: แต่ก็ไกล
0: นะครับสายรถไฟฟ้าBTS สถานีวงเวียนใหญ
1: ่โอ้ก็ไกลใช่ไหมคะไกล
0: แต่ก็ไกลแต่ก็ต้องนั่งรถ
1: แท็กซี่หรือไม่ก็รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
0: ใช่ครับใช่ครับส่วนอีกจุดก็จะเป็น MRT ตรงโพสามต้น
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นก็ได้เหมือนกันซึ่งจะมีรถบริการ2แถวรับจ้างอยู่แล้ว
1: ค
0: ่ะนะครับรวมทั้งรถจักรยานรับจ้างด้วยแท็กซี่ด้วยนะครับ
1: ให้เป็นทางเลือกเอ๊ะแล้วอย่างนี้ที่สมเด็จเจ้าพระยานี่เป็นหนึ่งสนามสอบแล้วที่ราชภัฏธนบุรีที่อยู่ใกล้ๆนี่เป็นสนามสอบด้วยพอจะมีเป็นสนามสอบด้วยมั้ยคะ
0: มีของสมเด็จอย่างเดียวครับ
1: ที่เดียวใช่มั้ยโอเค
0: ครับผม
1: แต่ถ้าดูอิสรภาพอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นปกติแล้วมันก็จะติดอยู่แล้วถ้าหากว่าคนจำนวนเยอะมากขนาดนี้ให้เป็นข้อมูลไว้แล้วกันถ้ายังไงก็ลงเส้นหลักแล้วก็เดินเข้ามาไม่ต้องให้รถถ้าบางทีพอถึงช่วงเวลาที่มันแน่นๆนี่มันอาจจะติดในซอยแล้วมันจะพ้นมีผลกระทบมาถึงข้างนอกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ที่ผ่านมาเมื่อการสอบครั้งที่แล้วที่สอบของปพ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้นะครับเนื่องจากทางเข้ามีเจ้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรของสน.บุรพารามแล้วก
1: ็
0: องค์นายกของบางยี่เรือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับซึ่งก็มีการบังคับตอนเมื่อเลิกสอบนะครับหรือเมื่อเลิกสอบก็จะวางกลวยบังคับให้เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปกลับรถเพราะว่าทำมาใหม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยวขวาแล้วจะไปตัดกับรถทางตรงที่มาจากแยกบ้านแขกแล้วก็ที่มาจากโพสามต้นนะครับผม
1: วางแผนกันดีๆวางแผนกันดีๆนี่เป็นห่วงเลยคนที่มาสอบนี่ถ้าแบบถึงเวลาเฉียวเฉียดเนี่ยจะรู้สึกกังวลก็ลงถนนด้านหน้าแล้วก็เดินเข้าไปค่ะ
0: ได้ครับสะดวกกว่า
1: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวจะคงได้รบกวนสาวัตอยู่ตลอดถึงช่วงเย็นเลยใช่ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวัต
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะสนามสอบที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็เป็นอีกหนึ่งสนามสอบนะคะของทางการสอบกพ.นะคะรอบเช้า 6,137 คนรอบบ่าย 6,077 คนแต่ถ้าเป็นจำนวนเหล่านี้เนี่ยน่าจะพอไหวอยู่นะน่าจะพอไหวหมายถึงว่าน่าจะไม่มีผลกระทบมากนักอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นข้อมูลให้ทราบกันวางแผนกันดีๆค่ะวางแผนกันดีๆเข้าใจเลยถ้าคนจะไปสอบอะถ้ามีความกังวลพอถึงเวลาที่จะต้องเข้าสอบแล้วมันยังอยู่บนถนนเนี่ยมันจะแบบทำให้สมาธินี่เสียได้นะคะถ้าเป็นนะเวลานี้ตอนนี้ยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่เพราะบางคนก็อาจจะมีการวางแผนแบบในเมื่อมันเป็นการสอบสำคัญของชีวิตเลยใช่ไหมอาจจะวางแผนไปพักหรืออะไรในที่แบบใกล้ๆสนามสอบนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะนนทบุรีปทุมธานีนะคะก็เป็นศูนย์สอบอย่างที่บอกคือทั้งหมดคือ14จังหวัดนะคะ14จังหวัดนะคะคือทั้งหมดคือ13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็เป็น14นะคะแล้วอย่างในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนี่ก็เป็นอีก1สนามสอบนะคะของการสอบกพ.นะคะก็ทั้งรอบเช้ารอบบ่ายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะรอบอันนี้เป็นในส่วนของทางด้านของปทุมธานีนะคะนอกเหนือจากที่สนามสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6แล้วนะคะก็ยังมีสนามสอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะศูนย์รังสิตนะคะจะมีที่คลอง6แล้วก็จะมีศูนย์รังสิตที่เมืองเอกนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมสนามสอบโรงเรียนวัดเขียนเขตสนามสอบโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารสนามสอบวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีในขณะเดียวกันถนนคลองหลวงค่ะเขาก็มีการก่อสร้างวางท่อมีการปิดการจราจรบางส่วนเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในโซนที่จะต้องใช้เส้นทางนี้แล้วไปหาสนามสอบเนี่ยนะคะก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าจะต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมขึ้นนะคะแล้ววางแผนการเดินทางมากๆเนื่องจากว่าจำนวนของผู้เข้าสอบจำนวนมากนะคะแล้วก็คาดว่ามีผลนะคะในเรื่องของการจราจรรอบๆสนามสอบแล้วก็เส้นทางโดยรอบคือเราจะเห็นเลยนะว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการแจ้งผ่านทางจสร.เข้ามาเป็นข้อมูลให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าเป็นห่วง ของคนที่จะต้องเดินทางไปตามสนามสอบต่างๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันนะคะส่วนในเรื่องของเส้นทางอื่นๆนะคะก็นนทบุรีเองก็จะมีหลายสนามสอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แถบๆใกล้ๆกรุงเทพจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะนี่ก็ยังมีสนามสอบนะคะชลบุรีก็ถือว่าใกล้กรุงเทพนี่ก็จะมีสนามสอบของทางสอบกพ.อยู่ด้วยอย่างของกรุงเทพและนนทบุรีเนี่ยจำนวนของคนเขาใช้ว่าจำนวนที่นั่งสอบนะคือ 78,000 คนนะคะ 78,000 คนแต่ก็จะมีการกระจายกันในหลายๆแห่งหลายๆสนามสอบนครปฐมเนี่ย 24,000 นะคะแล้วก็ 25,000 นะคะส่วนที่ชลบุรี 30,000 นะคะเชียงใหม่นี่ 33,000 นะคะแล้วก็เอาแถวใกล้ๆกรุงเทพนะคะเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละทางด้านของกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานะคะส่งกำลังใจให้สำหรับคนที่เขาสอบกันทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่กำลังเดินทางกันอยู่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมในเรื่องของการจราจรกันได้หรือว่าใครมีทางเลี่ยงแนะนำมาแนะนำกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง X นะคะทาง X ทาง Facebook นะคะคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทางไลน์@JS100ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะ2คนร้ายขี่จักรยานยนต์บุกยิงหลานชายอดีตนายกเทศมนตรีอ้อมน้อยเสียชีวิตกลางวงเล่าต่อหน้าเพื่อนคาดขัดแย้งปมส่วนตัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทักษะขา